สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการทิพย์นวินทราชุทิศนะครับจากอีพีที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบของชุดแฟนซอยูนิตไปแล้วและทําการห่อหุ้มในส่วนของผ้าล้างผ้าใบล้างแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในอีพีที่8นะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการล้างนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับครูนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการล้างอย่างไรนะครับก็เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับว่าเราจะมีขั้นตอนการล้างอย่างไรนะครับหลังจากที่เราได้ทําการห่อหุ้มในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับนะอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็มีชุดล้างแอร์นะครับก็คือชุดปั๊มแรงดันสูงนะครับที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของการปรับทิศทางของน้ํานะครับเวลาที่เราปรับในส่วนของปืนยิงนะครับในส่วนของทิศทางน้ำเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราปรับแรงดันมากเกินไปนะครับหรือปรับทิศทางของการกระจายน้ํามากเกินไปเนี่ยนะครับก็ทําให้แผงเนี่ยเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการปรับเราอาจจะเทสทดสอบในส่วนของการปรับหมุนก่อนนะครับว่าปืนในส่วนของทิศทางน้ําที่ออกไปเนี่ยจะออกไปทิศทางไหนนะครับเราก็ทําการปรับดูนะครับนะทิศทางประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ในส่วนของทิศทางน้ําที่เหมาะสมแล้วนะครับเราค่อยทําการฉีดล้างนะครับนะส่วนในส่วนของขั้นตอนการฉีดล้างนะครับก็ใช้ผ้าใบนะครับมาคล้องคอเรานะครับมาคล้องคอเราเสร็จนะครับยืนในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะทําการฉีดล้างนะครับให้นักเรียนทําการฉีดในส่วนของน้ํายาขจัดคราบนะครับก็คือในส่วนของน้ํายาทําความสะอาดแผงคอเย็นนั่นเองนะครับในส่วนของน้ํายาที่เราจะฉีดนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ1 ถึง 2 นาทีนะครับเพราะว่าในส่วนของการกัดกร่อนของสารทำความน้ํายาทําความสะอาดของแต่ละชนิดไม่เหมือนกันวัสดุชิ้นหนึ่งที่สําคัญนะครับคือผ้านะครับห้ามลืมนะครับให้เอาติดตัวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการล้างเนี่ยบางครั้งน้ําอาจจะเกิดการกระเซ็นออกตําแหน่งอื่นๆนะครับนักเรียนก็จะต้องมีการซับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นั้นๆนะครับนะก็เข้าสู่กระบวนการฉีดล้างเลยนะครับสายของปืนฉีดน้ํานะครับจะต้องวางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมที่เราสามารถที่จะทํางานได้สะดวกนะครับนะและเปิดในส่วนของตําแหน่งที่จะทําการฉีดนะครับก่อนอื่นครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าในการฉีดล้างทิศทางของปืนฉีดน้ำเนี่ยเราต้องวางในทิศทางใดนะครับนะให้เราเปิดในส่วนของงานนะครับในส่วนของแผงคอเย็นออกมานะครับนะแขนทั้งสองข้างต้องคล้องและเปิดงานนะครับนะและทําการฉีดในการฉีดนะครับในส่วนของปืนหรือทิศทางของน้ํานี่ต้องคู่ขนานกับแผงคอเย็นไปนะครับนะเรามาดูกันนะครับเวลาที่เรากดนะครับนะปืนฉีดน้ําก็จะออกไปแบบนี้นะครับเมื่อฉีดออกไปทิศทางของน้ําจะต้องควบคู่กันไปนะครับนะกับแผงคอยเย็นนะครับโดยการฉีดเนี่ยเราต้องฉีดให้ทั่วทั้งแผงนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับไล่ไปจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคือการคู่ขนานนะทิศทางของน้ําจะเข้าในส่วนของทิศทางที่ต้องตรงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแผงคอเย็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราฉีดล้างเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมกรงกระรอกนะครับให้นักเรียนล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับโดยทักษะในการล้างทําความสะอาดพัดลมกรงกระรอกนะครับห้ามให้พัดลมกรงกระรอกหมุนนะครับนักเรียนจะต้องจับด้วยมืออีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็ใช้ปืนฉีดน้ํานะครับฉีดแล้วค่อยๆปรับหมุนในทิศทางของมุมไปจนรอบนะครับจนทั่วพัดลมนะครับเมื่อเราล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอเย็นและพัดลมกรองกระรอกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องใช้ในส่วนของเครื่องเป่าลมหรือว่าโบโวนะครับมาล้างทําความสะอาดในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงในส่วนของพัดลมแล้วก็ในส่วนของแผงคอเย็นให้แห้งนะครับในส่วนของวิธีการเป่านะครับก็ให้นักเรียนทําการเป่าให้ทั่วทั้งแผงนะครับโดยอาจจะเป่าจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะครับ

ส่วนประกอบของชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราถอดประกอบออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นพรินเตอร์หรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกรางน้ําหรือว่าแผ่นบานสวิงต่างๆนะครับเราสามารถล้างทําความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ํายาสไลด์นะครับหลังจากล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาต่างๆแล้วนะครับนําไปล้างน้ําสะอาดฮะแล้วนําไปเป่าลมเช็ดให้แห้งนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับเราก็นําชิ้นส่วนต่างๆนะครับนําไปประกอบเข้าสู่ชุดแฟนฟอร์ยูนิตณตําแหน่งเดิมนะครับพอควรระวังนะครับเวลาที่เรานําไปประกอบนะครับชิ้นส่วนทุกชิ้นจะต้องแห้งสนิทนะครับเพราะว่าในส่วนของชุดแฟนฟอร์ยูนิตจะมีในส่วนของวงจรไฟฟ้าควบคู่ไปนะครับต้องระวังในส่วนของค่าความชื้นต่างๆด้วยนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้งแล้วนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับโดยมีขั้นตอนในการประกอบก็คือในส่วนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เราถอดออกมานะครับก็ไล่ตามขั้นตอนไล่ตามลําดับไปนะครับอย่างเช่นไล่ตามลําดับไปนะครับนะชิ้นแรกที่เราจะประกอบก็คือในส่วนของรางน้ํานะครับในส่วนของรางน้ํานะครับเวลาเราประกอบนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับจะมีน็อตประกอบอยู่หนึ่งตัวนะครับเวลาที่เราติดตั้งนะครับให้เราขันน็อตกลับไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราทําการติดตั้งเนี่ยเราลืมใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วน้ําอาจจะซึมในส่วนของท่อน้ําทิ้งได้นะครับทําการขันน็อตนะครับ

การติดตั้งนะครับในร้านในส่วนของรางน้ําทิ้งนะครับมันจะมีล็อกต่างๆนะครับให้เรากดเข้าไปให้ล็อกให้เรียบร้อยนะครับตามตําแหน่งถ้ามันเข้าตําแหน่งนะครับล็อกแต่ละล็อกจะทําให้ระบบน้ําทิ้งได้ไม่เกิดการรั่วซึมนะครับแล้วก็ทําการขันล็อกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยนะครับรางน้ําทิ้งจะประกอบไปด้วยพัดลมนะครับประกอบไปด้วยมอเตอร์สายนะครับในส่วนของมอเตอร์สายเราก็ทําการจัดเรียงสายนะครับกลับสู่ที่เดิมนะครับแล้วนําไปเสียบณตําแหน่งในบอร์ดณจุดเดิมนะครับห้ามเสียบผิดบอร์ดนะครับห้ามเสียบผิดตําแหน่งนะครับตอนนี้ก็ทําการประกอบปิดในส่วนตอนนี้ก็ทําการประกอบในส่วนของรางน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับที่จะทําการประกอบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการประกอบในส่วนโครงสร้างภายนอกนะครับให้ใส่จากล่างขึ้นบนนะครับครอบเข้าไปนะครับและทําการใส่ให้ถูกตําแหน่งตามจุดที่ทําการล็อกนะครับและล็อกน็อตนะครับขันน็อตจำนวน2ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างบานสวิงนะครับบานสวิงก็ใส่กลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของการใส่บานสวิงเนี่ยนะครับก็ในส่วนของให้เสียบในส่วนของมอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับหมุนปรับให้ตำแหน่งของมอเตอร์เข้าสู่แกนนะครับแล้วกดด้านหลังนะครับแล้วก็ล็อกตัวกลางนะครับอันนี้คือมอเตอร์บานสวิงก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องหันกลับให้เข้าสู่ตําแหน่งนะครับเพราะว่าในส่วนของบานสวิงเนี่ยเวลาที่เราเปิดเบรกเกอร์นะครับมันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นแผ่นฆ่าเชื้อนะครับก็ใส่กลับไปอันต่อไปนะครับเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับและแผ่นสุดท้ายนะครับฝาปิดด้านหน้าครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการติดตั้งส่วนประกอบของชุดแฟนคอยยูนิตขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาล้างทําความสะอาดในส่วนของชุด condensing unit หรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับในส่วนของโครงสร้างและส่วนประกอบของชุด condensing unit นะครับหรือชุดคอยร้อนนะครับในส่วนของการล้างทําความสะอาดนะครับเราจะทําความสะอาดในส่วนของชุดแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับนักเรียนจะเห็นว่าจะมีโครงสร้างที่ปกปิดอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือในส่วนของฝาด้านบนนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนเนี่ยเราก็ต้องทําการถอดนะครับและอีกส่วนหนึ่งในส่วนของฝาปิดด้านหน้านะครับในส่วนของฝาปิดด้านหน้าที่เป็นโครงสร้างเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวนะครับในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นในแต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมี2ชิ้นถึง3ชิ้นอันนี้อยู่ที่รุ่นแต่ละยี่ห้อของแต่เครื่องปรับอากาศประเภทนั้นนะครับนะโดยในการถอดนะครับเราต้องการถอดเพื่อล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับแผงคอยร้อนที่อยู่ด้านในนะครับโดยแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของชุด condensing unit นะครับโดยจะตีเป็นรูปตัว L นะครับนะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับซึ่งการเข้าถึงเราจะต้องทําการถอดโครงสร้างภายนอกออกนะครับนักเรียนจะต้องทําการถอดโครงสร้างนี้ออกมานะครับถึงจะเข้าถึงและสามารถที่จะล้างได้ซึ่งฝุ่นละอองนะครับที่มาติดอยู่ในส่วนของแผงคอยร้อนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังโดยรอบนะครับโดยการที่พัดลมของชุด condensing unit เนี่ยดูดออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของพัดลมที่เป็นของชุด condensing unit เนี่ยจะดูดอากาศจากด้านหลังแล้วมาทิ้งสู่ด้านหน้านะครับเรามาดูขั้นตอนกระบวนการกันเลยนะครับว่าจะต้องถอดชิ้นส่วนชิ้นใดบ้างนะครับนะชิ้นแรกนะครับให้เราทําการถอดในส่วนของฝาครอบนะครับฝาครอบชุดนี้นะครับโดยมีน็อตนะครับจํานวน4ตัวนะครับที่ทําการล็อกตําแหน่งของชุดฝาครอบนะครับอ
หลังจากที่เราถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดฝานะครับในส่วนของฝาครอบขึ้นนะครับและนําไปวางไว้นะครับเพื่อรอการล้างทำความสะอาดนะครับชิ้นส่วนต่อไปนะครับในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโซนด้านหน้านะครับให้เราทําการถอดเช่นเดียวกันนะครับถอดน็อตออกมานะครับแกะออกมาเลย

หลังจากถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการถอดฝาที่เป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างด้านในนะครับในส่วนของด้านในของชุด condensing unit นะครับก็คือชุดระบายความร้อนเองนะครับให้ทําการถอดอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเราจะถอดล้างไปเพื่อล้างทําความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับจะมีสายไฟนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับเพื่อทําการหมุนเราก็ต้องปลดนะครับจากบอร์ดนะครับ

0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับที่เราถอดออกมานะครับก่อนที่เราจะล้างทําความสะอาดนะครับในส่วนของแผงวงจรไฟฟ้านะครับเราต้องทําการห่อหุ้มเช่นเดียวกับที่ชุดแฟนคอยูนิตนะครับในการห่อหุ้มเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับมาห่อหุ้มนะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับที่จะเข้าสู่แผงวงจรไฟฟ้าซึ่งในส่วนของการล้างทําความสะอาดนะครับเราจะล้างทําความสะอาดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับที่เป็นรูปตัว L ตัวนี้นะครับทั้งแผงนะครับโดยในการล้างทําความสะอาดนะครับเราก็จะต้องทําการฉีดล้างนะครับโดยใช้น้ํายานะครับฉีดล้างทําความสะอาดเสร็จนะครับฉีดล้างด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วเป่าลมกระบวนการเหมือนกับการล้างทําความสะอาดแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้งแล้วก็ประกอบกับสูตรที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการล้างกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำความสะอาดชุด Condensing Unit หรือว่าชุดคอยร้อนกันนะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการในการล้างทำความสะอาดดังนี้นะครับหลังจากที่เราถอดในส่วนของส่วนประกอบภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างของชุด Condensing Unit เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นในส่วนของชุดแผงคอยร้อนนะครับโดยการทําความสะอาดนะครับเราก็ยานะครับมาฉีดในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําน้ําสะอาดนะครับมาฉีดด้วยเครื่องปืนฉีดน้ํานะครับเมื่อเราทําการล้างด้วยเครื่องปืนฉีดน้ําทั่วทั้งแผงแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะนําโบโว่นะครับหรือเครื่องเป่าลมเนี่ยมาเป่าในส่วนของน้ําที่ตกค้างอยู่ที่แผงคอยร้อนนะครับให้แห้งนะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดก่อนเข้าสู่กระบวนการประกอบกลับสู่ที่เดิมครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดในส่วนของชุด Condensing Unit หรือว่าแผงคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศเป็นเสร็จเป็นแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาสู่ขั้นตอนการประกอบโดยมีขั้นตอนการประกอบกลับดังนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับชิ้นที่1นะครับที่เราจะนํามาประกอบนะครับก็คือในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับเราทําการล้างเช็ดทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องแน่ใจว่าแห้งทําแห้งสนิทนะครับซึ่งในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลาที่เรานําไปติดตั้งหรือประกอบเราต้องแน่ใจว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะต้องไม่มีน้ําหรือว่าสิ่งที่เป็นสื่อทางไฟฟ้านะครับจะต้องแห้งสนิทนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบกลับนะครับตําแหน่งในการติดตั้งเข้าให้ประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับตำแหน่งของการติดตั้งนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของล็อกนะครับในส่วนของชุดพัดลมระบายความร้อนจะมีล็อกอยู่ด้านล่างนะครับเราจะต้องติดตั้งให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเวลาที่พัดลมระบายความร้อนทํางานนะครับมันก็จะหลุดได้นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับตัวล็อกนะครับล็อกด้วยน็อตด้านล่าง2ตัวแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นตัวล็อกพลาสติกนะครับและล็อกด้วยน็อตเพื่อยึดพัดลมให้แข็งแรงเช่นเดิมนะครับ

หลังจากที่เราขันในส่วนของน็อตที่ทําหน้าที่ในการล็อกพัดลมเสร็จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาติดตั้งในส่วนของระบบทางเดินไฟนะครับก็คือสายไฟของพัดลมระบายความร้อนนั่นเองนะครับโดยในส่วนของการทางเดินสายนะครับเราต้องกลับเข้าสู่ตําแหน่งเดิมนะครับนะและเสียบเข้าสู่บอร์ดนะครับบอร์ดของชุดพัดลมระบายความร้อนนะครับที่แผงและเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสายที่โผล่ออกมาจะต้องเก็บเข้าสู่ที่เดิมนะครับโอเคหลังจากติดตั้งนะครับทดสอบนะครับโดยการโยกนะครับดูว่ามีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดนะครับก็นําชิ้นส่วนต่อไปนะครับคือโครงสร้างภายนอกนะครับที่เป็นโครงสร้างนะครับมาทําการประกอบกลับสู่ที่เดิมนะครับในส่วนของโครงสร้างภายนอกนะครับการประกอบนะครับมันจะมีตําแหน่งของการติดตั้งนะครับให้นักเรียนนะครับแฝนในส่วนของตัวล็อกนะครับเสียบเข้าไปนะครับมันจะมีตําแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับจะไม่มีความผิดพลาดแล้วก็ทําการเลื่อนกลับไปนะครับและประกอบนะครับตําแหน่งของการติดตั้งทุกตัวจะต้องกลับสู่ตําแหน่งเดิมนะครับ

ตรวจสอบทุกตำแหน่งนะครับของอุปกรณ์นะครับจะต้องมีการขันให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของน็อตสกรูนะครับจะต้องไม่มีส่วนใดที่ เกิดความต้องไม่มีส่วนใดที่ไม่มีการขันนะครับต้องดูด้วยนะครับ หลังจากที่เราทําการประกอบชิ้นส่วนต่างๆแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการในการทดสอบการทํางานนะครับในส่วนของข้อควรปฏิบัตินะครับหรือว่าข้อควรระวังในการติดตั้งประกอบในส่วนของโครงสร้างส่วนประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสิ่งแรกนะครับในส่วนของสกรูน็อตหรือสกรูนะครับจะต้องเป็นน็อตหรือสกรูที่มีขนาดหรือระยะความยาวที่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าในส่วนของการประกอบนะครับถ้าเราใช้สกรูหรือน็อตที่มีตำแหน่งหรือความยาวมากกว่าเดิมนะครับข้อควรระวังคือมันจะไปตำในส่วนของท่อทางเดินน้ำยานะครับอาจจะได้รับความเสียหายของระบบได้นะครับข้อที่2นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จในส่วนของพัดลมนะครับเราจะต้องทําการหมุนด้วยหมุนแมนนวลก็คือหาอะไรก็ได้นะครับมาทําการแกว่งในส่วนของใบพัดว่าใบพัดในส่วนของพัดลมระบายความร้อนเนี่ยหมุนสะดวกไหมนะครับอันนี้คือข้อควรคํานึงข้อหนึ่งนะครับข้อที่3นะครับพัดลมระบายพัดลมในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องหมุนสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการติดตั้งหรือประกอบหรือแยกส่วนประกอบต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญคืออุปกรณ์ทุกตัวต้องสามารถกลับสู่การใช้งานเข้าสู่ที่เดิมได้นะครับนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสนะครับระบบว่าระบบของการทำความเย็นนะครับยังทำงานได้เป็นปกติหรือไม่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับหลังจากเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับระบบไฟฟ้าทำการระบบไฟฟ้าก็จะทำการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุดเครื่องปรับอากาศนะครับโดยเราสังเกตนะครับว่าในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีไฟเข้าหรือไม่เข้านะให้สังเกตที่พัดลมไอที่วันสวิงนะครับวันสวิงจะทำการรีเซ็ตระบบนะครับก็ถือว่าในส่วนของการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากับระบบเนี่ยก็คือใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเปิดนะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศโดยใช้รีโมทนะครับทําการเปิดขึ้นมานะตั้งอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดนะครับของที่ของระบบที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ให้อยู่ในโหมดการใช้งานก็คือโหมดคูลนะครับโหมดของการทําความเย็นนะครับ

ขั้นตอนต่อไปก็สังเกตการทำงานนะครับนะในส่วนของชุด Fan Coil Unit ชุด Condensing Unit นะครับนะชุด Fan Coil Unit ทำงานนะครับมี

รังไหมนะครับหรือมีโครงสร้างส่วนใดที่อาจจะหลวมหรือว่าเกิดการคลอนมีเสียงดังในการทํางานหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบแก้ไขนะครับและในส่วนของชุด condensing unit คือชุดคอยร้อนนะครับพัดลมระบายความร้อนทํางานหรือเปล่าคอมเพรสเซอร์ทํางานหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคํานึงนะครับและการทํางานจะต้องไม่มีเสียงแปลกปลอมเข้ามานะครับในส่วนของการเทสระบบนะครับนะเราสามารถสังเกตก็คือในส่วนของและในส่วนของอะไรบ้าง 1. อากาศนะครับหรือลมเย็นที่ออกมาจากชุดแฟนคอยูนิตจะต้องมีความเย็นนะครับชุดคอนเดนเซนยูนิตนะครับจะต้องมีอุณหภูมิความร้อนออกมานะครับนะและก็ในส่วนของระบบน้ําทิ้งนะครับจะต้องมีน้ําหยดอันนี้คือขั้นตอนของกระบวนการนะครับเวลาเราตรวจสอบนะครับนะว่าในส่วนของระบบการทําความเย็นเนี่ยมันทํางานได้เต็มระบบหรือไม่นะครับครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตและชุดคอนเดนเซนยูนิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการล้างทําความสะอาดก็คือการตรวจเช็คระบบสารทําความเย็นนะครับว่าระบบสารทําความเย็นในระบบนะครับมีอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนกระบวนการทําอย่างไรนะครับ

ในการตรวจเช็คระดับของสารทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็ทำการตรวจสอบที่ตำแหน่งเซอร์วิสวาล์วของชุด Condensing Unit นะครับโดยมีขั้นตอนกระบวนการก็คือทำการถอดในส่วนของแผนสองฝาปิดนะครับขันน็อตออกมานะครับและทำการเลื่อนสไลด์นะครับในส่วนของฝาตอนนี้ก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นำเกจมินิโฟนะครับในส่วนของเครื่องวัดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเกจมินิโฟนะครับให้เราทำการเชื่อมต่อในส่วนของเกจด้านโลเพชเชอร์นะครับเข้ากับเซอร์วิสวาล์วของด้านท่อโลเพชเชอร์นะครับและให้สังเกตการสวิงของเข็มนะครับว่าเข็มสวิงขึ้นไปที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับโดยมาตรฐานแล้วนะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นที่เป็น R32 นะครับค่าของระดับสารทำความเย็นจะต้องมีค่าระดับก็คือ150 psi นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับผมก็ใช้ประแจเลื่อนนะครับปลดในส่วนของวาล์วนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับนำสายสีน้ำเงินนะครับสายนำสายสีน้ำเงินของเกจมินิโฟนะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบของท่อสารทำความเย็นด้านโลเพชเชอร์นะครับในการเชื่อมต่อนะครับต้องระมัดระวังและต้องทำให้เร็วนะครับเพราะในการทำงานนะครับสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบจะมีค่าความดันค่อนข้างสูงมีโอกาสที่จะรั่วไหลออกมาสู่ภายนอกได้และเป็นอันตรายต่อมือเรานะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับให้เราไปสังเกตนะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับจะมีค่าระดับของแรงดันน้ํายานะครับตอนนี้ในส่วนของค่าระดับของแรงดันน้ํายานะครับถ้าผมอ่านจากเกจก็คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ120 psi เพราะนั้นจะขาดไปประมาณ30 psi นะครับที่จะอยู่ในระดับของการทําความเย็นที่สมบูรณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้บอกไปแล้วในช่วงแรกนะครับก็คือการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้านะครับคือเคมออนมิเตอร์นะครับมาวัดในส่วนของค่ากระแสนะครับและเราจะทราบค่ากระแสได้อย่างไรให้เราไปดูที่เพจของตัวเครื่องนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับค่ากระแสในการใช้งานนะครับในส่วนของการทํางานของระบบนะครับก็มีค่ากระแสเท่ากับ 7.5 นะครับ 7.5 แอมป์นะครับเราก็ทําการคล้องในส่วนของเคมออนมิเตอร์นะครับเข้ากับแหล่งจ่ายที่เป็นสายภาคกําลังนะครับแล้วทำการตรวจเช็คนะครับ

ตอนนี้เครื่องทำงานอยู่ที่กระแสประมาณ0.9เอมนะครับค่อนข้างจะต่ำมากนะครับนะหลังจากนั้นนะครับเมื่ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะครับเราก็เข้าสู่กระบวนการการเติมสารทำความเย็นนะครับโดยสังเกตที่เกตเมนิโฟลด์นะครับค่ากระแสที่เกิดขึ้นที่เคมโอมิเตอร์นะครับจะต้องมีค่ากระแสไม่เกินค่ากระแสของที่กำหนดไว้ที่ตัวเครื่องนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อนะครับโดยทำ

วิ่งเข้าไปสู่ถังแล้ววิ่งเข้าไปสู่เกตเมริโฟแล้วนะครับทําการคลายสายด้านเกตเมริโฟด้านสีเหลืองเล็กน้อยนะครับเพื่อไล่อากาศทิ้งนะครับหลังจากที่เราไล่อากาศทิ้งก็ขันกลับสู่ที่เดิมนะครับแล้วทําการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบก็เหมือนเดิมครับเราสังเกตในส่วนของเข็มนะครับว่าสวิงขึ้นไปในระดับมาตรฐานหรือไม่นะครับก็เปิดไปนะครับเปิดไปให้สุดนะครับแล้วนับ1 ถึง 10ในใจนะครับเมื่อครบนะครับก็ปิดลงมานะครับหลักการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนของผมเนี่ยก็จะใช้นับ1 ถึง 10ก็คือประมาณ10 วินะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะการทํางานของแต่ละคนนะครับหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับตอนนี้เราอ่านค่าของระดับสารทำความเย็นนะครับอยู่ประมาณ140 PSI แล้วนะครับก็ทําการเปิดเข้าไปนะครับเติมสารทำความเย็นเข้าไปท่านแล้วดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับโดยควบคู่กับส่วนในการดูในส่วนของกระแสไปด้วยนะครับ

เมื่อเติมสารทำความเย็นเข้าไปนะครับเมื่อถึง150 PSI แล้วก็ทำการติดตั้งเกตเมโครไว้เหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งถอดนะครับให้มันรันเครื่องประมาณ5-10นาทีก่อนเพราะว่าในส่วนของสารทำความเย็นที่เราเติมเข้าไปเนี่ยระดับการบาลานซ์ของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับ

ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องรอนะครับเพื่อให้สารทำความเย็นในระบบเนี่ยมีมีที่เราเติมเข้าไปนะครับให้บาลานซ์นะครับแล้วก็ดูสังเกตนะครับถ้าสารทำความเย็นหรือการทำความเย็นที่ดีนะครับก็จะมีน้ำหยดแต่ตอนนี้ยังนะครับเพราะว่าในส่วนของการทำความเย็นเราเพิ่งเปิดเข้าไปนะครับครับเราสามารถตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ถ้าหลังจากที่เราถอดประกอบแล้วชิ้นส่วนต่างๆอย่างเช่นบานสวิงนะครับตอนนี้หลักการทำงานของมันยังอยู่ล็อกค่าในตำแหน่งของการคือตำแหน่งที่ไม่สวิงใช่ไหมครับเราก็ต้องมาทำการเปิดและทดสอบการทำงานของมันด้วยนะครับว่ามันสามารถสวิงได้ไหมนะครับอันนี้นะครับทุกครั้งนะครับเราต้องทดสอบชิ้นส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะครับว่าตำแหน่งต่างๆอย่างเช่นบานสวิงสามารถสวิงได้ไหมการทำงานพัดลมมีเสียงดังไหมนะทั้งท่านทั้งด้านในและด้านนอกนะครับแล้วก็มีเสียงเตือนหรือมีโค้ดอะไรที่โชว์สถานะขึ้นมาว่ามีความผิดปกติของระบบพวกนี้ต่างๆนะสิ่งที่เออร์เลอร์เกิดขึ้นหลังจากที่เราทําการล้างทําความสะอาดแล้วพวกนี้เราต้องแก้ไขให้กับผู้รับบริการด้วยหรือว่าคนที่เราไปทําให้ด้วยนะครับสามารถปรับตําแหน่งได้นะครับสามารถสั่งให้โปรได้นะอันนี้ก็สวิงนะครับถ้าบานสวิงโปรอะไรปกติก็ถือว่าการทำงานของระบบตัวนี้ปกตินะครับอันต่อไปก็จะเป็นระบบการทำงานอื่นๆแหละนะครับที่จะดูว่าประสิทธิภาพในการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในส่วนของการสอนของครูนะครับทั้ง8 EP นะครับจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรานะครับผู้เรียนนะครับได้นำความรู้ที่ครูสอนนะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

0: เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่ทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต
3: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสองบรรพบุรุษไทย

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: วังระวังขอทางหน่อยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
1: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
0: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนะปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
0: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
1: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
0: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
1: โชคดีครับ
0: เอาพอแล้ว

0: พอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
1: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
0: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
1: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีครับผมพงศธรสายสุจริตจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้จะมาพูดเรื่องการสื่อสารดาวเทียมนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของการสื่อสารผ่านดาวเทียมก่อนนะครับจริงๆแล้วในอดีตนะครับก่อนที่จะมีการสร้างดาวเทียมนะครับในวงการวิชาการเราได้มีการพูดถึงเรื่องการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับในระดับ global หรือระดับโลกนะครับว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถสื่อสารกันได้ทั่วโลกนะครับจากฝั่งหนึ่งของโลกไปอีกฝั่งหนึ่งของโลกได้นะครับในจุดเริ่มต้นนะครับของการสื่อสารผ่านดาวเทียมนี้นะครับก็เรามักจะกล่าวถึงเรื่องที่ได้นำเสนอนะครับในปี1945นะครับโดยอาร์เธอร์ซีคลาร์กนะครับในหัวข้อที่ชื่อ Extraterrestrial Relay นะครับพูดถึงเรื่องการใช้ดาวเทียม3ดวงนะครับบนเส้นศูนย์สูตรนะครับที่ความสูง 36,000 กิโลเมตรนะครับก็จะสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งโลกทั่วโลกได้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับที่ได้ถูกคิดขึ้นนะครับและถูกเสนอมาในปี1945นะครับหลังจากนั้นนะครับในปี1957เราเพิ่งเริ่มจะมีดาวเทียมดวงแรกของโลกนะครับที่เราทราบกันอยู่นะครับชื่อดาวเทียม

สปุกนิกนะครับเป็นดาวเทียมของประเทศรัสเซียนะครับหรือเดิมคือสหภาพโซเวียตนะครับได้ทำการปล่อยนะครับไปในวงโคจรในอวกาศนะครับต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงเฉพาะทางด้านดาวเทียมสื่อสารนะครับดาวเทียมก็เริ่มมีการพัฒนานะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับจนปี1960นะครับได้มีการลองสื่อสารสะท้อนสัญญาณนะครับโดยใช้ดาวเทียมที่ชื่อว่า Echo นะครับต่อมานะครับในปี1962นะครับเราก็มีดาวเทียม2ดวงนะครับบน Medium Earth Orbit นะครับหรือวงโคจรระดับกลางนะครับเป็นดาวเทียมที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทเอกชนนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชื่อดาวเทียม Telstar นะครับกับดาวเทียม Relay นะครับจนปี1963นะครับหรือในปีต่อมาเรามีดาวเทียมค้างฟ้านะครับดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของโลกนะครับชื่อดาวเทียม SINCOM นะครับเราจะเห็นทางรูปทางด้านขวาล่างนะครับมีเป็นลักษณะคล้ายทรงกระบอกนะครับแล้วก็ทางด้านรอบจะถูกแปะด้วยโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อทำการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับจนเริ่มมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับในเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับจนรวมกระทั่งไปถึงการสื่อสารในห้วงอวกาศนะครับหรือที่เราเรียกว่า Deep Space Communication จนถึงการสื่อสารระหว่างดาวเทียมเองในอวกาศที่เราเรียกว่า Interstellar Communication นะครับหลักการเบื้องต้นนะครับของการสื่อสารดาวเทียมนะครับแน่นอนนะครับองค์ประกอบก็จะต้องมีดาวเทียมนะครับแล้วมีภาคพื้นดินนะครับที่จะทำการรับส่งสัญญาณนะครับการส่งสัญญาณควบคุมนะครับเราก็จะเรียกว่าอัพลิงก์นะครับอย่างในรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเราจะเห็นว่ามีการส่งสัญญาณนะครับจาก Earth Station นะครับไปยังดาวเทียมนะครับส่วนการรับสัญญาณนะครับก็จะมีการรับสัญญาณหลายๆแบบนะครับเราเรียกรวมๆว่า ดาวลิงก์นะครับก็ส่งสัญญาณจากดาวเทียมกลับมายัง Earth Station นะครับหรือสถานีภาคพื้นดินส่วนในการรับส่งอาจจะเป็นสถานีเดียวกันก็ได้นะครับหรือภาคส่งและภาครับเป็นคนละสถานีก็ได้นะครับในตัวดาวเทียมโดยหลักการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสื่อสารหรือดาวเทียมเพื่อภารกิจอื่นก็ตามนะครับโดยปกติแล้วก็จะมีองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่เหมือนกันนะครับแน่นอนเมื่อดาวเทียมนะครับอยู่ห่างไกลออกไปจะต้องมีการควบคุมนะครับมีการส่งและรับสัญญาณแต่เนื่องจากเป็นดาวเทียมสื่อสารนะครับภารกิจหลักคือการสื่อสารดังนั้นเราก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือสื่อสารนะครับเราเรียกว่าทรานสปอนเดอร์นะครับหรือระบบทวนสัญญาณนะครับมีเครื่องรีเลย์สัญญาณจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับโดยเราเอาทรานสปอนเดอร์ตัวนี้นะครับหรือเครื่องมือสื่อสารนี้นะครับบรรจุไว้ในดาวเทียมแล้วก็ส่งขึ้นไปอยู่บนวงโคจรนะครับดาวเทียมสื่อสารโดยทั่วไปแล้วนะครับจะเป็นดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรที่ระดับสูงนะครับเพื่อที่จะให้บริเวณนะครับที่จะสามารถรับส่งสัญญาณได้เนี่ยมีขนาดกว้างนะครับดาวเทียมยิ่งอยู่วงโคจรต่ำนะครับบริเวณพื้นที่ที่ดาวเทียมจะสามารถมองเห็นนะครับหรือจะสามารถสื่อสารได้เนี่ยก็จะมีขนาดแคบนะครับยิ่งมีความสูงขึ้นนะครับพื้นที่ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเรียกพื้นที่ที่ดาวเทียมสามารถมองเห็นนะครับหรือสื่อสารได้บนพื้นโลกเรียกว่าฟุตปรินต์นะครับเพราะฉะนั้นดาวเทียมสื่อสารเองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ความสูง 36,000 กิโลเมตรนะครับหรือว่า Earth Synchronous Orbit นะครับที่เราเรียกตัวย่อว่า GEO นะครับดาวเทียมสื่อสารเหล่านี้นะครับเมื่ออยู่บนวงโคจรค้างฟ้าแล้วนะครับก็จะ
เป็นไปอย่างเป็นไปตามชื่อเลยนะครับก็คือค้างฟ้านะครับจะโคจรด้วยความเร็วที่เท่ากับความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจากพื้นดินนะครับเราก็จะเห็นเหมือนเสมือนว่าดาวเทียมอยู่นิ่งๆนะครับบนศีรษะเรานะครับกรณีนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับดาวเทียมได้ตลอดเวลานะครับจะต่างจากดาวเทียมวงโคจรต่ำและวงโคจรระดับกลางเนื่องจากว่าถ้าเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำหรือที่เราเรียกว่า low earth orbit satellite เนี่ยนะครับดาวเทียมเหล่านี้นะครับจะมีคาบการโคจรรอบโลกเนี่ยใช้เวลาประมาณ90นาทีนั่นหมายความว่าดาวเทียมก็จะผ่านศีรษะเราไปด้วยความเร็วนะครับเราอาจจะสื่อสารกับดาวเทียมได้แค่เวลาไม่กี่สิบนาทีเท่านั้นเองดาวเทียมก็จะรับสายตาเราไปนะครับเราก็ต้องรอจนกว่าดาวเทียมจะวนกลับมานะครับดาวเทียมเหล่านี้จะไม่ค่อยเหมาะกับการสื่อสารนะครับเพราะว่าเวลาในการสื่อสารก็จะจำกัดนะครับเพราะว่าสารได้แค่ไม่กี่สิบนาทีเท่านั้นดาวเทียมก็ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดาวเทียมสื่อสารที่เรากำลังจะพูดถึงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะพูดถึงดาวเทียมค้างฟ้านะครับเรามาดูองค์ประกอบของดาวเทียมกันสักนิดนึงนะครับ อย่างที่กล่าวให้ทราบแล้วว่าดาวเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสื่อสารเองหรือว่าเป็นดาวเทียมสำรวจดาวเทียมภารกิจอื่นๆก็ตามนะครับก็จะประกอบไปด้วย2 segment นะครับหรือ2ภาคก็คือภาคอวกาศที่เราเรียกว่า space segment นะครับก็คือตัวดาวเทียมนั่นเองนะครับตัวที่อยู่ในอวกาศกับภาคพื้นดินนะครับหรือที่เราเรียกว่า ground section ในตัว ground section เองนะครับก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับติดตามนะครับที่เราเรียกว่า satellite control center นะครับในสไลด์นี้เราใช้ตัวย่อว่า SCC นะครับsatellite control center นะครับก็จะเป็นสถานีภาคพื้นดินที่คอยควบคุมดาวเทียมนะครับว่าให้ปฏิบัติการตามที่เราต้องการนะครับมีการอาจจะมีการรักษาระดับวงโคจรนะครับเมื่อดาวเทียมที่อยู่บนวงโคจรนะครับมีการตำแหน่งมีการคลาดเคลื่อนไปนะครับหรือว่าต้องการที่จะย้ายตำแหน่งนะครับจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับก็ต้องมีการใช้เชื้อเพลิงนะครับจะเลื่อนตำแหน่งดาวเทียมจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับก็จะต้องมีการควบคุมจากภาคพื้นดินนะครับหรือที่เรียกว่า SCC เนี่ยนะครับหรือมีการรับข้อมูลสถานะของดาวเทียมเช่นดาวเทียมขณะนี้มีเชื้อเพลิงเหลือเท่าไหร่อยู่ตำแหน่งใดนะครับมีส่วนไหนผิดปกติหรือไม่นะครับต้องมีการติดตามตลอดเวลานะครับฉะนั้นส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ของผู้ควบคุมดาวเทียมนะครับนอกเหนือจากผู้ที่ควบคุมดาวเทียมนะครับก็จะเป็นถ้าเราเห็นทางด้านนอกของจุดประที่อยู่ในวงรีนี้นะครับก็จะเป็น Earth Stationนะครับก็จะมีการรับส่งสัญญาณดาวเทียมนะครับจริงๆการรับส่งสัญญาณดาวเทียมนะครับก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับส่งจากที่หนึ่งนะครับแล้วรับอีกที่หนึ่งนะครับหรือว่าทั้งรับทั้งส่งจากที่เดียวกันก็ได้นะครับหรือส่งจากที่หนึ่งแล้วกระจายให้กับหลายๆที่รับในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นดาวเทียมบรอดแคสต์นะครับหรือว่าการกระจายสัญญาณโทรทัศน์นะครับก็จะสามารถรับข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันหลายๆเครื่องรับนะครับหลายๆภาครับสัญญาณนะครับเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับSpace Segment กันอีกสักนิดนึงนะครับเราจะแบ่งเป็นหลายๆส่วนด้วยกันนะครับในส่วนของ Space Segment คือภาพรวมนั่นหมายความว่าคือส่วนภาคที่อยู่ในอวกาศนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะรวมถึงการลอนช์นะครับหรือการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรด้วยนะครับหรือเราเรียกว่า satellite launching phase นะครับในส่วนของการส่งเข้าสู่วงโคจรส่วนต่อมาก็คือ transfer orbit phase นะครับการถ่ายโอนวงโคจรนะครับเปลี่ยนจากวงโคจรหนึ่งไปอย่างอีกวงโคจรหนึ่งนะครับเป็นการ
ควบคุมวงโคจรดาวเทียมส่วนนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Space Segment นะครับ Deployment นะครับหรือการปล่อยในที่นี้หมายความว่าปล่อยดาวเทียมนะครับออกจากจรวดนำส่งนะครับเมื่อเข้าสู่วงโคจรแล้วนะครับเมื่อไปถึงตำแหน่งวงโคจรที่ได้กำหนดไว้นะครับก็จะมีการปล่อยดาวเทียมนะครับให้มาเข้าวงโคจรที่กำหนดนะครับเราหมายถึงการ deploy หรือการปล่อยนะครับตัวดาวเทียมนะครับพอหลังจากดาวเทียมนะครับได้ถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับได้อยู่วงโคจรที่กำหนดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการ operate นะครับหรือคำนามเราเรียกว่า operation นะครับการจะเป็นการใช้งานดาวเทียมแล้วนะครับการใช้งานดาวเทียมในที่นี้นะครับก็จะถูก operate โดย SCC นะครับขออภัยนะครับ Satellite Control Center นะครับ Satellite Control Center ตรงนี้ก็เป็น SCC นะครับขออภัยนะครับก็จะมีการoperate นะครับตามกำหนดการนะครับที่ได้กำหนดไว้มีการมอนิเตอร์นะครับหรือมีการติดตามนะครับสัญญาณนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมีการเมนเทนแนนซ์ลิงก์สัญญาณนะครับมีการดูแลนะครับให้เป็นไปตามปกตินะครับส่วน TTNC นะครับเราใช้ชื่อย่อมาจาก Tracking Telemetry and Command นะครับ Station นะครับเราต้องมีการ track ดาวเทียมนะครับว่าตอนนี้ดาวเทียมอยู่ในออร์บิทวงโคจรที่ถูกต้องหรือไม่นะครับจะต้องใช้เชื้อเพลิงในการยกระดับหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งดาวเทียมหรือไม่นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะยังมีการได้รับการรบกวนสัญญาณนะครับจากสภาพในอวกาศนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีอาจจะเกิดช่วงที่มีพายุสุริยะนะครับอาจจะจำเป็นต้องมีการเมนเทนแนนซ์นะครับซ่อมบำรุงดาวเทียมนะครับปิดเพื่อไม่ให้ดาวเทียมได้รับผลกระทบจากภาวะที่เกิดจากพายุสุริยะอะไรเช่นนี้เป็นต้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับของ Space Segment ก็คือ Retirement Phase นะครับหรือในช่วงที่การจะปลดระวางนะครับของดาวเทียมอันนี้จะค่อนข้างจะพิเศษกว่าดาวเทียมชนิดอื่นที่ไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสารสักนิดนึงนะครับต้องกล่าวให้ทราบว่าดาวเทียมสื่อสารที่เรากำลังพูดถึงหมายถึงดาวเทียมที่อยู่บนวงโคจร 36,000 กิโลเมตรหรือ GEO เนี่ยนะครับเป็นวงโคจรที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนะครับเรามีโลกเรานะครับแล้วก็เส้นศูนย์สูตรก็จะมีอยู่เส้นเดียวนะครับดาวเทียมเหล่านี้ก็จะอยู่บนระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าพื้นที่เหล่านี้มีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นดาวเทียมที่ปลดระวางนะครับหรือหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับถ้ายังคงค้างอยู่ในวงโคจรนะครับเราก็จะไม่สามารถส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นไปทดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องกำจัดนะครับดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานนะครับกลายเป็นขยะอวกาศออกไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนพิเศษที่ดาวเทียมวงโคจรต่ำยังไม่มีในส่วนนี้นะครับอันนี้จะถูกกำหนดด้วยกฎหมายอวกาศนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานแล้วนะครับจะต้องดีดตัวเองนะครับออกไปยังGraveyard Orbit นะครับหรือวงโคจรสุสานอะไรเช่นนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเราจะพูดถึง ground segment นะครับสถานีดาวเทียมนะครับก็ในที่นี้นะครับไม่ได้มีแค่บนบกเท่านั้นเรายังรวมถึงสถานีที่เคลื่อนที่ได้นะครับยังยกตัวอย่างเช่นในภาพทางด้านขวามือนะครับที่เราเรียกว่า MSS นะครับ Mobile Satellite Service นะครับทั้งทางเรือนะครับทางบกที่เคลื่อนที่ได้หรือว่าแม้กระทั่งบนเครื่องบินเองก็ตามนะครับหรือเป็นแบบมือถือนะครับเป็นภาพคนถือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับถ้าเป็นแบบภาคพื้นดินที่อยู่กับที่นะครับเราก็จะเรียกว่า Fixed Satellite Service นะครับก็จะเป็นสถานีขนาดใหญ่นะครับมีสถานีรับนะครับที่ตั้งอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้น
ในส่วนที่เราเรียกว่า Earth Station นะครับก็จะหมายถึงภาพรวม

อันนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงทั้งภาคอากาศพื้นดินภาคทะเลนะครับเคลื่อนที่ได้แล้วก็ไม่เคลื่อนที่นะครับรวมถึงทั้งแบบมือถือนะครับรวบรวมนะครับสถานีในการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูถึงสถาปัตยกรรมการสื่อสารดาวเทียมจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องมีการออกแบบนะครับสถาปัตยกรรมของดาวเทียมด้วยนะครับในการสื่อสารเพราะเนื่องจากนะครับจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการสื่อสารเนี่ยก็ต่างกันไปนะครับสื่อสารข้อมูลอะไรแบบไหนให้กับใครนะครับเป็นข้อมูลประเภทใดนะครับมีความต้องการของการใช้งานข้อมูลนั้นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายแบบนี้นะครับฉะนั้นรูปแบบของดาวเทียมสื่อสารเองก็จะต้องแตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับอาจจะเป็นดาวเทียมเพียงดวงเดียวนะครับหรือเป็นดาวเทียมแบบ constellation หมายความว่าในวงโคจรเดียวกันมีดาวเทียมที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับหรือชนิดเดียวกันเนี่ยหลายๆดวงนะครับแล้วทำการรีเลย์นะครับหรือว่าการส่งต่อข้อมูลนะครับรีเลย์แซทเทลไลท์อย่างเช่นนะครับมีการส่งดาวเทียมจากดวงนึงไปยังอีกดวงนึงเพื่อให้อีกดวงนึงส่งกลับมาที่ภาคพื้นดินนะครับเนื่องจากภาคพื้นดินนะครับของประเทศหนึ่งก็จะมีข้อกำหนดส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในประเทศนั้นๆ นะครับถ้าดาวเทียมดวงอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศนั้นๆแล้วเราต้องการจะรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่นในกรณีนี้นะครับก็จะต้องมีการรีเลย์ข้อมูลนะครับหรือการส่งถ่ายข้อมูลนะครับให้กับดาวเทียมที่สามารถติดต่อสื่อสารได้นะครับฉะนั้นก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างดาวเทียมด้วยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับที่เราเรียกว่า inter-satellite communication นะครับเพราะฉะนั้นดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศก็ต้องสื่อสารกันเองได้ด้วยนะครับนะครับหรือว่าเป็นแบบเป็นข้อมูลที่เป็น mission data นะครับ mission data ก็คือเป็นข้อมูลสำหรับภารกิจที่เฉพาะเจาะจงนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นดาวเทียมยกตัวอย่างเช่นดาวเทียมสำรวจนะครับดาวเทียม อุตุนิยมวิทยาอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่ดาวเทียมถ่ายทอดโทรทัศน์หรือว่าขึ้นวิทยุเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการคำนึงถึงอัพลิงก์นะครับว่าจะมีใครบ้างที่จะส่งสัญญาณจะมีใครบ้างที่จะรับสัญญาณนะครับหรือว่ามีครอสลิงก์ก็แล้วแต่นะครับว่ามีการเกิดการส่งถ่ายข้อมูลกันหรือไม่นะครับเราจะรีเลย์สัญญาณอย่างไรจะtrack หรือว่าติดตามดาวเทียมคำสั่งดาวเทียมจากไหนอย่างไรสถานีเดียวหรือหลายสถานีนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบนะครับในการที่จะกำหนดรูปแบบก็จะมีหลายประการด้วยกันนะครับอันนี้เป็นภาพที่แสดงคร่าวๆนะครับให้เห็นว่าจริงๆแล้วสถาปัตยกรรมการสื่อสารดาวเทียมเนี่ยไม่ได้มีแค่ดาวเทียมค้างฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่แสดงให้เห็นสถาปัตยกรรมของดาวเทียมที่เรามักจะพบเห็นกันบ่อยๆนะครับจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะครับอันนี้ขอยกมาเพียง3ตัวอย่างนะครับทางด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับซ้ายมือสุดนะครับที่เรียกว่า geostationary orbit นะครับหรือGeosynchronous Orbit นะครับก็คือดาวเทียมค้างฟ้าดาวเทียมที่หมุนพร้อมๆอยู่บริเวณวงโคจรที่หมุนพร้อมๆไปกับโลกนะครับนั้นความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกกับความเร็วที่ดาวเทียมโคจรรอบโลกนะครับจะไปพร้อมๆกันเราเลยเรียกว่า Geosynchronous นะครับ Geo แปลว่าโลกนะครับ Synchronous ก็คือการทำไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปพร้อมๆกับผิวโลกนะครับอย่างในตอนต้นสไลด์แรกเลยนะครับที่เรากล่าวถึงแนวคิดที่พูดถึงเรื่องเรามีดาวเทียม3ดวงนะครับคนบนโลกนี้สามารถจะคุยกันได้นะครับคนจากฟากโลกหนึ่งสามารถคุยกับคนอีกฟากโลกหนึ่งได้เลยนะครับโดยมีดาวเทียมเพียง3ดวงนะครับก็

อย่างภาพที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าฟุตปรินต์ของดาวเทียม3ดวงนี้นะครับที่อยู่บนอวกาศนะครับก็จะครอบคลุมประมาณ1ใน3ของโลกฉะนั้นหมายความว่าภาพนั้นมีดาวเทียม3ดวงนะครับแล้ว3ดวงนี้นะครับสามารถสื่อสารต่อกันได้เราก็จะสามารถคุยกัน

เทียมดวงแรกของโลกเมื่อปี1957นะครับก่อนหน้านั้นเป็นเวลา10กว่าปีนะครับได้มีการคิดนะครับแนวคิดขึ้นมาแล้วนะครับมีการเสนอแนวคิดแต่ว่าเทคโนโลยีเรายังไปไม่ถึงนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านจรวดนำส่งเองก็ตามนะครับหรือว่าเทคโนโลยีในการสื่อสารแบบไร้สายนะครับเนื่องจากดาวเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราส่งไปแล้วนะครับในอวกาศเราไม่สามารถนำกลับมาแก้ไขหรือซ่อมแซมได้นะครับเราเรียกระบบแบบนี้ว่าระบบที่ unrepairable system นะครับไม่สามารถซ่อมได้ส่งแล้วส่งเลยนะครับถ้ามีปัญหาหรือข้อบกพร่องนะครับชำรุดนะครับเราก็จะไม่ต้องหาดาวเทียมดวงอื่นขึ้นไปทดแทนเท่านั้นนะครับไม่เราไม่สามารถออกไปแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิถีทางเดียวนะครับที่เราจะติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่อยู่ไกลกับตัวเราก็คือต้องสื่อสารผ่านระบบทางไกลเท่านั้นนะครับหรือสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุเท่านั้นนะครับงั้นต่อมานะครับอันนี้เป็นดาวเทียมโมนิยานะครับออร์บิทดาวเทียมดวงนี้นะครับดาวเทียมในวงโคจรแบบนี้นะครับเราจะไม่ใช่ดาวเทียมค้างฟ้านะครับแต่จะเป็นดาวเทียมที่มีลักษณะเป็นวงรีมากๆนะครับหมายความว่าเราจะมีส่วนของที่รีมากๆเนี่ยออกไปไกลๆนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ใกล้พื้นผิวโลกอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ไกลจากพื้นผิวโลกนะครับถ้าเราเลือกดาวเทียมแบบนี้นะครับดาวเทียมโมนิยาเองนะครับเป็นวงโคจรที่มีลักษณะพิเศษนะครับถูกคิดขึ้นมาในสมัยสงครามเย็นนะครับเป็นดาวเทียมของเป็นวงโคจรที่ประเทศรัสเซียนะครับได้คิดขึ้นมานะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าดาวเทียมสื่อสารเนี่ยจะอยู่เหนือเส้นศูนย์สุดเท่านั้นใช่ไหมครับในวงโคจร geostationary orbit นะครับเมื่ออยู่เส้นศูนย์สุดนั่นหมายความว่าประเทศหรือเมืองที่อยู่ใกล้ขั้วโลกนะครับก็จะรับสัญญาณไม่ได้นะครับหรือมีความยากลำบากมีอุปสรรคมากๆเลยนะครับในการที่จะรับสัญญาณดาวเทียมที่อยู่บนเหนือประเทศที่อยู่เส้นศูนย์สูตรนะครับเพราะฉะนั้นประเทศรัสเซียเองนะครับก็มีเมืองที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้นะครับจะไม่สามารถใช้ดาวเทียมค้างฟ้าได้ก็เลยต้องมีการเลือกวงโคจรนะครับที่ทำให้สามารถสื่อสารกับภาคพื้นดินได้เป็นเวลานานที่สุดนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะครับก็จะมีความชันนะครับมีความเอียงของวงโคจรเนี่ยถ้านับจากเส้นศูนย์สูตรนะครับก็จะเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเป็น0องศานะครับความเอียงของวงโคจรอยู่ที่ประมาณ 63.4 องศานะครับมีความรีมากๆนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราดูกลศาสตร์การโคจรของดาวเทียมนะครับยิ่งเป็นดาวเทียมที่รีมากๆเวลาดาวเทียมอยู่ไกลๆนะครับดาวเทียมจะเคลื่อนตัวช้านะครับนั่นหมายความว่าคนที่อยู่บนแถบๆขั้วโลกเหนือนะครับก็จะมองเห็นดาวเทียมเคลื่อนตัวช้าๆเป็นเวลานับ10ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอเวลาดาวเทียมโคจรมาส่วนที่ใกล้โลกก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับความเร็วสูงกว่าเพราะฉะนั้นจะผ่านช่วงนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่เวลาผ่านท้องฟ้าที่อยู่เหนือประเทศที่ใกล้ขั้วโลกมันก็จะเคลื่อนตัวช้าๆนะครับก็จะไม่ใช่ดาวเทียมที่สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแต่ก็สามารถสื่อสารได้เป็นเวลานับ10ชั่วโมงเลยนะครับต่อมานะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Stone Forward นะครับ Stone Forward ก็คือตามชื่อนะครับส่งจากข้อมูลจากสถานีหนึ่งไปยังดาวเทียมแล้วเก็บไว้นะครับเมื่อดาวเทียมโคจรผ่านอีกสถานีหนึ่งนะครับก็ทำการถ่ายข้อมูลลงมานะครับแบบนี้เราก็เรียกว่า Stone Forward นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเรายังมีหลายสถาปัตยกรรมด้วยกันนะครับในสำหรับดาวเทียมสื่อสารนะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าขึ้นอยู่กับนะครับความต้องการนะครับลักษณะของภูมิศาสตร์ของประเทศนั้นๆด้วยนะครับทั้ง
Earth Station นะครับหรือตัวดาวเทียมเองนะครับมีข้อจำกัดมากมายเพราะฉะนั้นภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้นะครับเราก็ต้องทำการออกแบบนะครับว่า

เราจำเป็นจะต้องมีดาวเทียมกี่ดวงนะครับจะต้องอยู่บนวงโคจรแบบไหนลักษณะของข้อมูลจะเป็นอย่างไรนะครับพวกองค์ประกอบเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวกำหนดสถาปัตยกรรมนะครับของการสื่อสารดาวเทียมนะครับที่เราพูดมานะครับเกี่ยวกับวงโคจรต่างๆนะครับผมขอสรุปให้เห็นเป็นภาพอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าในวงโคจรของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเราเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้นะครับเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำหรือเราเรียกว่า low earth orbit นะครับมีความสูงจากพื้นดินนะครับจากระดับน้ำทะเลที่ประมาณ500กิโลเมตรถึง 1,000 กิโลเมตรนะครับเราเรียกชื่อย่อตามตัวอักษรหน้าคำนะครับว่า LEO นะครับ Low Earth Orbit ถ้าความสูงระดับ 5,000 กิโลเมตรจนถึงระดับ 15,000 กิโลเมตรนะครับเราก็จะเรียกว่า Medium Earth Orbit นะครับถ้าเป็นดาวเทียมที่มีความสูงระดับ 3,600 กิโลเมตรก็จะกลายเป็นดาวเทียมค้างฟ้านะครับความเร็วของดาวเทียมที่อยู่บนความสูงนี้นะครับที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตรนะครับก็จะเคลื่อนที่พร้อมๆไปกับผิวโลกนะครับเราก็จะมองเห็นมันค้างฟ้านะครับหรืออยู่กับที่นะครับงั้นดาวเทียมวงโคจรต่ำนะครับส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากจะผ่านพื้นที่บนโลกนะครับหลายๆรอบในเวลา1วันนะครับก็มักจะเหมาะสมกับดาวเทียมสำรวจนะครับอย่างเช่นดาวเทียมถ่ายภาพต่างๆนะครับถ้าเป็นดาวเทียม Medium Earth Orbit นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นดาวเทียม GPS เป็นต้นนะครับ GPS ที่เราใช้อยู่ก็มีหลายสิบดวงนะครับมีลักษณะเป็น Constellation นะครับหรืออยู่ในวงโคจรเดียวกันหลายๆดวงนะครับถ้าเราเลือกวงโคจรที่เหมาะสมนะครับถ้าเราทำการคำนวณดีๆแล้วนะครับเราก็จะพบว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนบนโลกนี้เราจะเห็นดาวเทียม GPS อย่างน้อย4ดวงเสมอนะครับอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราจะสามารถเห็นดาวเทียมขั้นต่ำเป็นจำนวนหนึ่งตลอดเวลานะครับถ้าเป็นดาวเทียมค้างฟ้าก็จะต้องอยู่บนลาติจูดที่ศูนย์องศาเท่านั้นนะครับอยู่บนเส้นศูนย์สูตรนะครับก็จะมีข้อจำกัดแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นมีข้อดีคือแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่ว่าเราจะมองเห็นตลอดเวลานะครับก็จะเหมาะสมกับการสื่อสารดาวเทียมนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ อย่างที่กล่าวไปนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นลักษณะของข้อมูลในการสื่อสารนะครับจุดประสงค์นะครับหรือข้อจำกัดต่างๆนอกจากนี้แล้วนะครับปัจจัยที่ใช้กำหนดสถาปัตยกรรมนะครับก็ยังรวมถึงทางด้านเทคนิคนะครับอย่างเช่น RF spectrum นะครับย่อมาจาก radio frequency spectrum นะครับหรือว่าสัญญาณวิทยุนะครับว่าความแรงของสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับหรือ data rate ความเร็วในการส่งสัญญาณเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราต้องการความเร็วมากนะครับก็ต้องใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเราไม่ต้องการความเร็วมากเราก็ใช้สถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ่งชนิดเป็นต้นนะครับหรือ access time นะครับถ้าเราต้องการเวลาที่จะในการ access หรือในการเข้าถึงนะครับถ้าเราต้องการ24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นก็มีคำตอบเดียวเลยเราก็ต้องใช้ดาวเทียมค้างฟ้านะครับแต่ถ้าเรามีข้อจำกัดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้อง24ชั่วโมงก็ได้เพราะฉะนั้นวงโคจรนะครับก็จะเปลี่ยนไปสถาปัตยกรรมก็จะเปลี่ยนไปนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับในการที่จะกำหนดสถาปัตยกรรมของดาวเทียมนะครับประโยชน์นะครับขอสรุปคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูเฉพาะดาวเทียมสื่อสารแล้วนะครับเราก็จะสามารถบรอดแคสต์นะครับหรือว่ากระจายเสียงหรือกระจายภาพได้นะครับผ่านทีวีและวิทยุนะครับในพื้นที่อันกว้างนะครับเนื่องจากดาวเทียมอยู่มุมสูงก็จะสามารถมองเห็นพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับก็เหมาะสมสำหรับในการกระจายภาพการกระจายสัญญาณหมายความว่าจากจุดหนึ่งนะครับไปยังผู้รับได้หลายๆที่ในเวลาเดียว

กันนะครับก็เหมาะสำหรับglobal mobile communication หรือว่าการสื่อสารแบบเคลื่อนที่นะครับในระดับโลกเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราก็จะสามารถสื่อสารได้นะครับอย่างที่กล่าวไปว่าถ้าเรามีดาวเทียมสื่อสารที่อยู่บนวงโคจรหลายๆดวงนะครับเราก็จะสามารถสื่อสารจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งในมุมหนึ่งของโลกได้เลยนะครับหรือไปในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นไปใน remote area remote แปลว่าไกลนะครับในพื้นที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นเราอาจจะคุ้นเคยกับการศึกษาผ่านทางไกลนะครับประเทศไทยเราเองนะครับมีการใช้งานเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสารเกี่ยวกับการศึกษาด้วยนะครับก็คือในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับเราประเทศไทยเราก็ได้มีการใช้ดาวเทียมในการศึกษาผ่านทางไกลด้วยนะครับสำหรับในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะครับหรือว่าปัจจุบันนะครับที่เราเริ่มอาจจะได้ยินข่าวบ้างนะครับจริงๆแล้วก็มีมาระยะหนึ่งพอสมควรแล้วนะครับก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่ในหุบเขาอยู่ในป่านะครับถ้าเรารับสัญญาณดาวเทียมได้นะครับเรามีเครื่องรับส่งสัญญาณนะครับเราก็สามารถ access อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนครับดาวเทียมสื่อสารเองนะครับก็อันนี้ผมจะขอพูดถึงในข้อดีของข้อเสียของดาวเทียมสื่อสารที่อยู่ในวงโคจร GEO นะครับหรือว่าดาวเทียมค้างฟ้านะครับข้อดีก็คือเนื่องจากรับส่งมองเห็นได้ในพื้นที่กว้างนะครับมีกำลังส่งสูงนะครับคุณภาพของสัญญาณนะครับไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางบนโลกนะครับนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากภูมิศาสตร์นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะสามารถจะรับสัญญาณได้นะครับแล้วเวลาเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะครับเนื่องจากจะแตกต่างจากโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีเสารับสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดภัยธรรมชาติอย่างเช่นในต่างประเทศนะครับเราอาจจะได้ยินข่าวว่าเวลามีแผ่นดินไหวนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับทำให้ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้เพราะว่าเสาสัญญาณนะครับมีปัญหาขัดข้องนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่จะเกิดจากภัยธรรมชาติบนพื้นโลกนะครับก็จะไม่มีผลต่อการสื่อสารดาวเทียมผ่านดาวเทียมสื่อสารนะครับข้อเสียก็คือนะครับมี time delay นะครับก็แปลว่ามีความช้าของสัญญาณนะครับหมายความว่าเราจะส่งสัญญาณจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับก็จะต้องใช้เวลานะครับเนื่องจากข้อมูลนะครับที่เราส่งสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียงข้อมูลภาพก็ตามนะครับหรือข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อมูลดิจิตอลนะครับหรือข้อมูลใดๆก็ตามเราจะใช้ผ่านคลื่นวิทยุนะครับที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสามารถเดินทางได้ในสุญญากาศนะครับได้ในอวกาศทั้งมีอากาศและทั้งไม่มีอวกาศทั้งไม่มีอากาศหรือในอวกาศนะครับคลื่นนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางด้วยความเร็วแสงนะครับหรือว่า 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากความเร็วของแสงหรือของคลื่นเองเนี่ยนะครับก็มีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นระยะทางนะครับถ้าเราถ้าระยะทางไกลมากเพราะฉะนั้นแสงก็ต้องใช้เวลามากในการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นที่ระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตรอย่างเช่นดาวเทียมค้างฟ้าก็จะมีเวลาที่ช้านะครับหรือ time delay นะครับกว่าจะไปถึงดาวเทียมแล้วก็จะมีเวลาที่ข้อมูลจากดาวเทียมส่งกลับมายังโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี time delay 2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งขาส่งและขารับนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมระดับวงโคจรใดๆก็ตามนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์เดียวกันนะครับแต่ว่าดาวเทียมค้างฟ้าก็จะมีผลค่อนข้างมากกว่าในระดับวงโคจรที่เป็น MEO หรือว่า LEO ก็ตามนะครับได้รับการรบกวนจากคลื่นวิทยุบนโลกนะครับอันนี้หมายความว่าไม่ได้รับผล

กระทบจากภัยธรรมชาติก็ตามก็จริงนะครับแต่ว่าเครื่องสัญญาณอาจจะได้รับการรบกวนจากคลื่นวิทยุบนโลกเองนะครับก็จะทำให้คุณภาพของสัญญาณลดทอนลงนะครับอีกทั้งนะครับเนื่องจากเป็นสัญญาณที่อยู่ตรงไหนก็สามารถรับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาทางด้านการถูกดักฟังข้อมูลนะครับหรือในช่วงความถี่สูงนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากฝนนะครับอย่างประเทศแบบบ้านเรานะครับอยู่ที่อยู่ใน tropical zone หรือว่าในโซนเขตร้อนนะครับก็มักจะมีเมฆฝนนะครับมากกว่าประเทศที่อยู่ในลัตติจูดที่สูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในย่านความถี่สูงนะครับในการสื่อสารดาวเทียมนั้นนะครับก็ประเทศของเรานะครับก็จะมีผลทางด้านฝนด้วยนะครับที่ทำให้คุณภาพของสัญญาณนะครับลดทอนลงนะครับต่อไปนะครับตอนนี้ที่ผ่านมาเราในสไลด์ที่ผ่านมาเราพอจะเข้าใจภาพรวมของการสื่อสารดาวเทียมกันแล้วนะครับว่าดาวเทียมอยู่ไกลเพราะฉะนั้นเราจะต้องสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุนะครับต่อไปเรามาดูหลักการว่าในการสื่อสารคลื่นวิทยุเนี่ยจริงๆแล้วหลักการมันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเรามาลงในรายละเอียดกันอีกสักนิดนึงนะครับก่อนอื่นเรามาคุยกันเรื่องคลื่นวิทยุก่อนนะครับคลื่นวิทยุคืออะไรนะครับคลื่นวิทยุนะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ไม่เกิน 3,000 กิกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้เป็นนิยามนะครับที่ถูกกำหนดโดย United Nations นะครับหรือองค์กรสหประชาชาติเป็นหน่วยงานที่อยู่ใน UN นะครับที่เราเรียกว่า ITU นะครับInternational Telecommunication Union นะครับเป็นหน่วยงานที่คอยกำหนดการใช้งานความถี่ต่างๆนะครับของ UN นะครับหรือของสหประชาชาตินะครับนิยามเหล่านี้นะครับอาจจะแตกต่างกันในข้อกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับแต่วันนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างนิยามที่ ITU หรือ International Communication Union ได้กำหนดไว้นะครับก็คือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ไม่เกิน 3,000 กิกะเฮิรตซ์นะครับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็ได้เอามาจากข้อกำหนดทางด้านในบัญญัตินะครับว่าเป็น electromagnetic wave นะครับหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแน่นอนนะครับเป็นทั้งคลื่นแม่เหล็กและไฟฟ้าแสดงว่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะครับในภาพนะครับเราจะเห็นว่าสมมุตินะครับสมมุติเรามีเส้นลวด2เส้นนะครับที่เป็นเส้นตรง2เส้นนะครับแล้วถูกเชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้าสลับนะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลด้านนี้บ้างด้านนี้บ้างนะครับบนล่างบนล่างบนล่างนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของมีการเปลี่ยนแปลงกระแสนะครับมีการเหนี่ยวนำกระแสในเส้นลวดนะครับคือก็จะเกิดเป็นคลื่นออกมาแบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนด้วยสลับไปสลับมาด้วยความเร็วสูงไปเรื่อยๆนะครับคลื่นก็จะค่อยๆเดินทางออกมานะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านะครับหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า magnetic field นะครับคือสนามแม่เหล็กแล้วก็electric field นะครับหรือสนามไฟฟ้าก็จะเกิดการเหนี่ยวนำกระแสเหนี่ยวนำขึ้นมานะครับก็มีการไหลนะครับของกระแสไฟฟ้านะครับก็จะออกเป็นในรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในทิศทางของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าก็จะมีลักษณะเป็นตั้งฉากกันแบบนี้เป็นลูกโซ่ออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นก็จะถูกสร้างนะครับโดยวิธีการนี้คือการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านะครับก็จะทำให้เป็นคลื่นสัญญาณออกมานะครับแน่นอนในการที่จะรับส่งคลื่นนะครับเราก็จะต้องมีสายอากาศนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า

แอนเทนานะครับแอนเทนานี้ก็มีหลายชนิดนะครับอย่างที่เป็นถ้าเป็นเสาเส้นลวดเส้นเดียวแบบนี้นะครับเราก็เรียกว่า isotropic antenna นะครับหรือว่าเป็น omnidirectional antenna ก็คือมีความสามารถในการรับส่งสัญญาณได้รอบตัวนะครับ omni แปลว่ารอบตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะหันมาจากทางทิศทางไหนนะครับเราก็จะสามารถรับส่งสัญญาณได้นะครับหรืออย่างในสไลด์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่เรามีลวด2เส้นนะครับแล้วมีการจ่ายไฟให้กับเส้นลวดที่เป็นกระแสสลับไปสลับมานะครับก็จะเป็นไดโพแอนเทนนานะครับไดแปลว่า2นะครับโพก็คือมี2ขั้วนะครับฉะนั้นเราก็จะเรียกแอนเทนนาแบบนี้ว่าไดโพแอนเทนนานะครับก็มีหลายชนิดหรือที่เราเห็นจานดาวเทียมที่ติดกันอยู่ตามบ้านอันนั้นก็เป็นแอนเทนนาชนิดหนึ่งนะครับเป็นสายอากาศชนิดหนึ่งนะครับที่เราเห็นอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าparabolic reflective antenna นะครับคลื่นสัญญาณก็จะมาสะท้อนนะครับที่จานดาวเทียมนะครับแล้วรวมสัญญาณมาอยู่ที่จุดโฟกัสนะครับเราก็จะเรียกเนื่องจากเป็นreflective หรือมีการสะท้อนของสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณที่มาจากแนวนี้ก็จะสะท้อนเข้ามาที่จุดโฟกัสนะครับดาวเทียมที่เป็นพาราโบลาแอนเทนนานะครับจริงๆแล้วนอกจากนี้ยังมีรูปแบบของสายอากาศอีกมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงรายละเอียดมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นสายอากาศทั่วไปที่เรามักจะเห็นกันนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับการที่จะสื่อสารระหว่างที่2ที่ได้นะครับผ่านคลื่นวิทยุจะต้องมีการส่งสัญญาณและมีการรับสัญญาณอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งและรับสัญญาณนะครับก็คือสายอากาศนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถของสายอากาศแต่ละอย่างก็จะต่างกันไปนะครับอย่างถ้าเรามาดูอันนี้ค่อนข้างจะเทคนิคนิดนึงนะครับฝ่ายส่งสัญญาณก็จะต้องมีการเรดิเอทในที่นี้นะครับหมายถึงการแผ่สัญญาณออกมานะครับถ้าเรามองเป็นภาพนะครับก็จะเห็นว่าสัญญาณก็จะออกมาในแนวนี้นะครับส่วนฝั่งที่รับสัญญาณนะครับก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถของฝั่งรับและฝั่งส่งส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นเสาอากาศชนิดเดียวกันหรือสายอากาศชนิดเดียวกันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าเรามาดูสายอากาศที่เป็นแบบไดโพแอนเทนนานะครับก็จะมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติทางด้านการรับส่งสัญญาณแบบนี้นะครับก็คือค่อนข้างจะรอบตัวนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะส่งสัญญาณมาจากทิศทางใดนะครับก็จะมีความสามารถในการรับค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดเราดูในทิศทางอันนี้เรามองจากด้านบนนะครับมองจากด้านบนแกนตรงกลางคือแกน Z ถ้าเรามองด้านข้างเราจะเห็นว่าทางแกน Z นะครับจะบุ๋มลงไปนั่นหมายความว่าถ้าส่งมาทางด้านข้างๆมีความสามารถในการรับได้เหมือนกันแต่ถ้าส่งมาจากด้านบนหรือด้านล่างนะครับความสามารถในการรับก็จะตกลงนะครับก็จะมีลักษณะถ้าพูดเป็นสามมิติก็คล้ายกับโดนัทนะครับต่อไปนะครับลักษณะหรือรูปแบบในการแผ่สัญญาณหรือที่เราเรียกว่า radiation pattern นะครับก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ลักษณะของแอนเทนนานะครับฉะนั้นปกติแล้วเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปแผนภูมิเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายว่าถ้ามองจากด้านบนนะครับก็เราก็จะเห็นว่าความสามารถในการแผ่หรือ reception ก็คือรับสัญญาณนะครับจากทิศทางนี้ดีหรือไม่ดีเราก็จะดูจากตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูภาพตัดด้านข้างเราก็จะเห็นว่าทางด้านบนด้านล่างมีจุดบอดนะครับก็จะรับสัญญาณได้ยากแต่ถ้าเกิดส่งมาจากข้างๆนะครับให้เรามองเป็นลูกโป่งนะครับยิ่งลูกโป่งพองมากก็แสดงว่ารับสัญญาณจากด้านนั้นหรือว่าส่งสัญญาณจากด้านนั้นจะสามารถกระทำได้ดีแต่ถ้าเกิดมันบุ๋มลงไปอยู่ที่จุดศูนย์นะครับก็แสดงว่ารับส่งสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับอีกอันนึงนะครับแอนเทนนาที่เรามักจะพบเห็นกันตามบ้านก็คือเสาอากาศแบบยากินะครับเสาอากาศแบบยากิเป็นเสาอากาศคล้ายๆกล้างปลาแบบนี้นะครับที่เรามักจะใช้ในการรับสัญญาณโทรทัศน์นะครับ
อันนี้เป็นสัญญาณเป็นสายอากาศที่มีความสามารถในการรับสูงนะครับจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราดูในแกนนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นแกน E กับแกน H นะครับถ้าเราเขียนมาเป็นแผนภาพเราจะเห็นว่าในทิศทางนะครับของเสานะครับก็จะเหมือนกับลูกโป่งที่ถูกบีบไปอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะยุบนั่นหมายความว่าถ้าหันเสาไปทางด้านนี้นะครับหรือทางที่ด้านลูกโป่งชี้ไปนะครับก็จะมีความสามารถในการรับได้ดีกว่าด้านหลังลูกโป่งนะครับก็แสดงว่าถ้าชี้ไปด้านนี้นะครับก็จะรับสัญญาณได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราก็จะมีความกว้างของบีมนะครับหรือความกว้างของสัญญาณนะครับว่าถ้ามาในแนวนะครับก็จะรับสามารถรับส่งสัญญาณได้ดีนะครับเราเรียกสัญญาณเหล่านี้ว่าไฮเกนแอนเทนานะครับก็คือสายอากาศที่มีเกนสูงนะครับก็จะมีทิศทางนะก็จะแตกต่างก็จะตรงกันข้ามกับออมนิเดเรคชั่นแนลแอนเทนาหรือแอนเทนาที่สามารถรับได้รอบตัวนะครับงั้นผมขอมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ามีเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการสื่อสารคือสายอากาศสายอากาศก็มีหลายชนิดนะครับมีเกณฑ์ที่ต่างกันไปมีรูปแบบความสามารถในการรับสัญญาณต่างกันไปนะครับต่อไปเรามาดูว่ามีสายอากาศอย่างเดียวสามารถรับส่งสัญญาณได้แล้วหรือนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่นั้นนะครับสายอากาศเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการรับส่งสัญญาณนะครับก่อนที่เราจะส่งสัญญาณนะครับเราก็จะต้องมีข้อมูลนะครับที่จะส่งไปนะครับส่งข้อมูลไปเฉยๆก็ไม่สามารถส่งได้นะครับฉะนั้นเนื่องจากในระหว่างการส่งก็จะมีการรบกวนหรือการลดทอนสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการแปลงข้อมูลที่ต้องการจะส่งให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถส่งผ่านคลื่นวิทยุได้นะครับในหลายๆรูปแบบนะครับรวมถึงฝั่งรับนะครับหลังจากรับคลื่นสัญญาณมาแล้วนะครับก็จะต้องแปลงสัญญาณกลับมาเป็นข้อมูลเดิมนะครับที่ฝั่งด้านส่งได้ส่งมานะครับเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับของการสื่อสารวิทยุก็คือเราจะต้องมีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุนะครับมีการใส่สัญญาณลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเสียงสัญญาณข้อมูลหรือสัญญาณภาพก็แล้วแต่นะครับส่งผ่านทรานสมิเตอร์นะครับหรือเครื่องส่งนั่นเองนะครับให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถส่งผ่านสายอากาศได้นะครับพอผ่านมาในอากาศหรือไม่มีอากาศก็แล้วแต่นะครับเพราะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสามารถเดินทางได้ในสุญญากาศนะครับก็จะเดินทางด้วยความเร็วแสงฝั่งรับนะครับพอรับมาแล้วก็จะต้องแปลงสัญญาณที่รับมาจากสายอากาศนะครับเข้าสู่ receiver หรือตัวเครื่องรับนั่นเองนะครับพอเครื่องรับสัญญาณรับมาได้แล้วก็ต้องทำการแปลงสัญญาณกลับนะครับเพื่อให้สามารถรับสัญญาณจากต้นทางได้นะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบโครงสร้างง่ายนะครับเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารดาวเทียมหรือการสื่อสารวิทยุนะครับที่เราฟังเพลงกันตามบ้านนะครับสื่อสารวิทยุ FM หรือ AM หรือว่าการสื่อสารด้วยระบบเครื่องมือสื่อสารแบบมือถือก็ตามนะครับหรือแม้แต่Wireless LAN Wireless Internet นะครับหรือการสื่อสารแบบไร้สายของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่นะครับก็หลักการเดียวกันนะครับกับการสื่อสารดาวเทียมนะครับมีทั้งต้องมีเครื่องรับเครื่องส่งมีสายอากาศนะครับเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับกับการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะแบ่งการเดินทางออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับถ้าเรามองด้านนี้เป็นผิวโลกนะครับแล้วมีสถานีรับส่งสัญญาณนะครับถ้าเป็นการรับส่งสัญญาณแบบโดยตรงจากสถานีไปยังสถานีหรือจากดาวเทียมไปยังสถานีแล้วนะครับโดยตรงเลยนะครับเราก็จะเรียกว่าการส่งสัญญาณแบบแผ่กระจาย

สายตานะครับหรือว่าเป็นเส้นตรงเลยนะครับเราก็เรียกว่า line of sight propagation นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคลื่นกระจายไปตามพื้นโลกแบบนี้นะครับไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงนะครับเราก็จะเรียกว่า ground wave propagation นะครับหรือเราจะใช้คุณสมบัติพิเศษของโลกเรานะครับเนื่องจากในชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงหนึ่งนะครับเรามีชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า ionosphere นะครับจะมีประจุไฟฟ้านะครับอยู่ในชั้นบรรยากาศนี้นะครับทำให้สามารถสะท้อนคลื่นบางคลื่นได้นะครับอย่างเช่นคลื่น AM ที่เราใช้นะครับก็จะสามารถสะท้อนชั้นบรรยากาศได้นะครับแล้วก็ไปยังสามารถส่งสัญญาณที่สะท้อนไปยังสถานีรับอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลนึงว่าทำไมคลื่น AM ถึงเดินทางไปได้ไกลกว่าคลื่น FM นะครับเพราะว่ามีการใช้งานคุณสมบัติในลักษณะพิเศษของคลื่นบางชนิดนะครับที่สามารถสะท้อนผ่านชั้นบรรยากาศได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเราการเดินทางของคลื่นวิทยุก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนี้นะครับต่อมาเรามาดูองค์ประกอบพื้นฐานของคลื่นกันอีกสักนิดนึงนะครับว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคลื่นอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่เป็นคลื่นแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับองค์ประกอบพื้นฐานก็จะมีเหมือนกันนะครับเราจะมี4องค์ประกอบที่สำคัญด้วยกันก็คือในคลื่นหนึ่งจะประกอบไปด้วยแอมพลิจูดนะครับหรือว่าขนาดของคลื่นนะครับความยาวคลื่นนะครับหรือที่เรียกว่าเวฟเลนท์นะครับความถี่นะครับเราเรียกว่า frequency นะครับแล้วก็ค่า period นะครับเวลาที่ครบ1คลื่นใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นในการเดินทางของคลื่นนะครับก็จะถ้าวัดเป็นเวลาเราก็จะวัดที่ period นะครับถ้าใช้ระยะทางวัดเราก็จะพูดกันถึงเรื่องความยาวของคลื่นนะครับหรือว่า wavelength นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารดาวเทียมนะครับผมขอสรุปตั้งแต่ต้นอีกทีนึงนะครับว่าการสื่อสารดาวเทียมแน่นอนครับเราก็ต้องมีดาวเทียมแล้วมีสถานีสื่อสารนะครับที่เรียกว่า Earth Station นะครับหลักการในการสื่อสารก็คล้ายๆนะครับหรือใช้หลักการเดียวกันกับการสื่อสารวิทยุทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่า อยู่ในแพลตฟอร์มหรือว่า อยู่ในรูปแบบของดาวเทียมเท่านั้นเองนะครับแต่หลักการในการสื่อสารแบบไร้สายก็ยังคงไม่แตกต่างกับการสื่อสารวิทยุหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับเรามีส่วนประกอบที่คล้ายๆกันนะครับมีเครื่องส่งสัญญาณส่งผ่านสายอากาศนะครับส่งผ่านคลื่นวิทยุนะครับที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็รับโดยสายอากาศนะครับมาที่เครื่องรับสัญญาณนะครับแล้วก็มีการนำสัญญาณข้อมูลออกมาใช้นะครับเป็นหลักการเดียวกันนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับได้กล่าวไปแล้วนะครับย่านความถี่ต่างๆที่แตกต่างตามจุดประสงค์นะครับและลักษณะการใช้งานนะครับได้แตกต่างกันไปการเลือกรูปแบบในการ modulation นะครับข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลหรือว่าการเลือกใช้ความถี่ต่างๆนะครับก็หวังว่าผู้รับชมนะครับคงได้ข้อคิดนะครับกับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารดาวเทียมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอาจจะมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการสื่อสารดาวเทียมมากขึ้นนะครับสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r.r.channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพบกับผมครูดานัสสบายใจนะครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลนะครับตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยนะครับซึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นตอนสุดท้ายครับของรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับซึ่งตอนแรกก็เป็นครูดานัสที่เป็นคนสอนเป็นคนเปิดครูดานัสก็มาปิดนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนเรียนกันมาอย่างยาวนานเลยในรายวิชานี้นะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับก็เจอครูนะครับ 2-3 คนนะครับสลับหน้ากันมาสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูประกิตนะครับครูชัยทัศน์ครูดานัสนะครับและยังมีเบื้องหลังที่ทํารายการนะครับในรายวิชานี้ขึ้นมาอีกนะครับมาดูตอนที่16ครับมาลุ้นกันว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรในตอนที่16นี้นะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับโอเคครับเห็นหัวข้อแล้วก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีที่มันอัปเดตนะครับขึ้นมานะครับครูก็นำมาใส่ในรายวิชานี้ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มันคืออะไรนะครับมาเรียนดูจากภาพครับมันมีนะครับในรูปนะครับมีรูปรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของสัญญาณ Wi-Fi นะครับรูปของก้อนเมฆนะครับเห็นไหมครับรูปของก้อนเมฆซึ่งก็คือเป็นระบบคลาวด์ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์เลยก็คืออะไรครับมีนิ้วชี้ไปที่เลข 4.0 พอพูดถึง 4.0 นักเรียนก็พอจะคุ้นแล้วใช่ไหมครับว่า 4.0 เนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือนโยบาย Thailand 4.0 นั่นเองครับซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันนั่นเองคราวนี้ 4.0 คืออะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรครับ 4.0 คืออะไรครับนักเรียนลองตอบคุณสิครับ Thailand 4.0 คืออะไรลองตอบในใจครูจะเฉลยแล้วนะครับว่าตรงกับคำตอบของครูไหมThailand 4.0 ก็คือเป็นนโยบายของประเทศเรานะครับที่ใช้นวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเอานวัตกรรมเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI แขนกลนะครับหุ่นยนต์แขนกลเอามาอยู่ในภาคส่วนของการผลิตนะครับในภาคอุตสาหกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนะครับหรืออุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตสินค้าเน้นมาเป็นบริการนะครับมาเป็นบริการแทนนี่คือ Thailand 4.0 ใจความสำคัญก็คือนำนวัตกรรมนะครับเขาเรียกว่า innovation นะครับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนแหละครับเทคโนโลยีที่จะมาขับเคลื่อนตรงนี้ได้คือเป็นเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีด้านดิจิตอลนั่นเองครับวันนี้มาดู introduction นะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาดูจากรูปครับเป็นสไตล์การสอนของรายวิชานี้นะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับให้เราช่วยกันคิดก่อนจากรูปนักเรียนเห็นอะไรบ้างขวามือนักเรียนเห็นแน่นอนครับเป็นเครื่องซักผ้าและก็ไม่ใช่เครื่องซักผ้าแบบระบบธรรมดาด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสเกลบอร์ดนะครับ21นาทีใช่ไหมครับ 76% ใช่ไหมครับ21นาทีก็คือครับเหลือเวลาซักผ้านะครับใช้ในการซักผ้า21นาทีนะครับสำเร็จไป 76% ใช่ไหมครับส่วนรูปซ้ายมือเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปสมาร์ทคอนโทรลหรือสมาร์ทโฟนที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้านะครับโดยตัวกลางนะครับที่ชี้นะครับเป็นสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแบบไร้สายนะครับมันสามารถควบคุมได้ตั้งเวลาผ่านสมาร์ทโฟนได้แสดงข้อมูล Data ต่างๆผ่านหน้าจอดิสเพลย์ของสมาร์ทโฟนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาเทคโนโลยีอะไรครับของไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร

บไร้สายเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนมาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับซึ่งก็คือเครื่องซักผ้านั่นเองนะครับซึ่งเครื่องซักผ้านักเรียนก็ใช้อยู่นะครับคราวนี้มาดูอันนี้มาดูรูปนี้ครับคืออะไรใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็พอจะเดาได้นะครับมันก็คือสมาร์ทคาร์ในนี้สมาร์ทคาร์คืออะไรถ้าแปลตรงตัวคือรถฉลาดใช่ไหมรถที่มันดีรถที่มันฉลาดรถอัจฉริยะนะครับมันก็คือครับคือรถยนต์ในยุคใหม่จริงๆนะครับที่มีเทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลทางด้านสื่อสารนะครับทางด้าน IoT เข้ามาเกี่ยวข้องสมาร์ทคาร์มีคอนเซ็ปต์อย่างไรบ้างสมาร์ทคาร์ก็คือมันมีระบบอัตโนมัติต่างๆเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเปิดปิดประตูอัตโนมัติเปิดปิดกระจกอัตโนมัติเป็นระบบไฟฟ้านะครับล็อกความเร็วนะครับวัดระยะทางระหว่างรถคันหน้ากับรถของตัวเองนะว่าระยะเท่าไหร่ล็อกความเร็วในการขับได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับโดยควบคุมผ่านเลยครับเป็นรูปดาวเทียมคือสัญญาณ GPS นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับที่ติดอยู่นะครับเป็นสมาร์ทแคมเมราหรือ IP แคมเมราก็แล้วแต่ติดอยู่ที่รถสามารถคนที่บังคับนะครับสามารถมอนิเตอร์ดูได้นะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยในสมาร์ทคาร์และที่สำคัญนะครับรถบางรุ่นนะครับก็เอา AI นะครับAI เข้ามาควบคุมสั่งการด้วยเสียงลักษณะการทำงานเหมือน Siri ของค่ายนะครับ iOS หรือ Apple หรือ Google Assistant นะครับในฝั่งของ Android Google นะครับสามารถพูดจาสื่อสารสั่งการได้เช่นให้เปิดกระจกด้านซ้ายให้เปิดกระจกด้านขวานะครับให้เพิ่มเสียงลดเสียงของเพลงให้เพิ่มระดับความเย็นของแอร์ระดับความเย็นของแอร์เปิดไฟหน้าเปิดไฟเลี้ยวทำได้หมดนะครับตรงนี้นี่คือสมาร์ทคาร์นะครับมันยังมีรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นและพูดเรื่องนี้เยอะเลยนะครับนะครับในวิชาต่อๆไปที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเราจะมาเจาะเรื่องนี้กันนะครับโอเคมันคือสมาร์ทคาร์นะครับรถอัจฉริยะนั่นเองจากรูปคืออะไรนะครับนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษออกนะครับก็เดาได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือ wireless chargerก็คือสมาร์ทโฟนที่ชาร์จโดยไม่ใช้สายแบบไร้สายมันจะต้องเอาหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาใช้นะครับเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆเห็นไหมครับนักเรียนดีไวซ์หรืออุปกรณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กต่างๆพอร์ตต่างๆมันจะเริ่มไงครับมากขึ้นหรือน้อยลงนักเรียนว่านะครับมากขึ้นหรือน้อยลงครับน้อยลงเรื่อยๆมันตัดออกเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะมันเราสามารถควบคุมผ่านการไร้สายได้แล้วไม่ต้องเสียบใส่ต่อไปนะโทรศัพท์บางรุ่นพอร์ตเหลือพอร์ตเดียวแล้วนะครับหรือต่อไปจะไม่มีพอร์ตครับต่อไปจะไม่มีพอร์ตเลยใช้แบบชาร์เจอร์แบบไร้สายส่งข้อมูลแบบไร้สายหมดเลยนะครับนี่คือเป็นเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลนะครับคราวนี้มาดูสาระการเรียนรู้ครับนักเรียนดูเกินนำไปนักเรียนก็พอจะรู้ครับว่าครูพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยอาจจะไม่อัปเกรดที่สุดนะครับแต่ก็อัปเกรดเป็นพื้นฐานในปัจจุบันนี้ได้เรื่องแรกครับเรื่องแรกสาระการเรียนรู้ก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ทุกทีนะครับเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์คุยติดคำว่าดิจิทัลทุกทีเลยครับเดี๋ยวนี้จะพูดคำว่าดิจิตอลก็ไม่ได้ครับต้องเป็นดิจิทัลนะครับเป็นคำใหม่นะเป็นในยุคใหม่เรื่องแรกเรื่องเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคำว่าพูดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มันครอบคลุมไปหมดเลยอุปกรณ์ดูดิไว้ในปัจจุบันนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหมดเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหมดเป็นวงจรขนาดเล็กมากๆใช้ CPU ใช้สมองคนนะครับหรือเขาเรียกว่าสมองคนของตัวเล็กมากๆควบคุมไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ทคาร์สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะนะครับก็ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ไปควบคุมแม้กระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับก็ตั้งไอ้พวกตั้งเวลาอัตโนมัติไอ้พวกควบคุมด้วยระบบดิจิตอลก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของควบคุมนะครับนี่คือเรื่องที่1 น่าสนใจมากนะครับเรื่องที่2 IoT พูดทั่วๆเลย IoT จริงๆแล้วครูอยากจะเอาคำอธิบาย

มาเขียนเป็นหัวข้อนะครับแต่คำนี้มันอยู่ในใจหรือมันอยู่ในความคิดเราเป็นความเคยชินแล้วคำว่า IoT ก็คือย่อมาจากอินเทอร์เน็ต I คืออินเทอร์เน็ตนะครับ O คือ Off นะครับ T ก็คือ String คือสิ่งของคืออินเทอร์เน็ตควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอินเทอร์เน็ตอยู่ในไหนครับอยู่ในสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับก็สมาร์ทโฟนเนี่ยควบคุมอะไรได้บ้างควบคุมสมาร์ทไลท์คือเปิดปิดไฟในบ้านเปิดปิดไฟตามชุมชนนะครับสมาร์ทฟาร์มเปิดปิดปั๊มน้ำนะครับใช่ไหมครับเก็บดูผลผลิตนะครับใช้สมาร์ทแคมเมราดูผลผลิตต่างๆนานานี่เยอะแยะมากมายนะครับเรื่อง IoT น่าสนใจมากเทคโนโลยีดิจิทัลนี่คือพระเอกเลยคำนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเพราะดิจิทัลแทบจะมาครอบคลุมและเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเรียกไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตเราไปในหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณทีวีดิจิตอลสัญญาณ Big Data หรือข้อมูลต่างๆในสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณสัญญาณภาพสัญญาณมีเดียคือสัญญาณที่มันเคลื่อนไหวได้ต่างๆนานานี่ครับก็เป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับการสื่อสารนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณไวเลสนะครับสัญญาณไร้สายต่างๆนะครับก็เป็นดิจิตอลทั้งนั้นเลยนะครับเราก็จะมาดูกันในเนื้อหานะครับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนักเรียนเรียนไปเนื้อหานักเรียนจะแปลกใจเอ้าแล้วเทคโนโลยีดิจิตอลในเนื้อหาจริงทำไมมันพูดถึงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องต่อไปครับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะครับCommunicationเทคโนโลยีนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะแปลตรงตัวสำคัญไงสำคัญมากๆการสื่อสารการสื่อสารนี่ถ้าพูดถึงเรื่องของคอมมูนิเคชันหรือการสื่อสารเรานึกถึงอะไรนั่นอาจจะนึกถึงแค่เพียงการโทรศัพท์สัญญาเสียงที่เราโทรหาญาติโทรหาเพื่อนโทรหาที่ทำงานจริงๆแล้วคือการสื่อสารคือการส่งข้อมูลสื่อสารกันในปัจจุบันเราสื่อสารนอกจากโทรศัพท์คุยกันแล้วยังเฟซไทม์ได้ด้วยใช่ไหมครับเปิดกล้องคุยกันมีทั้งเสียงและภาพนะครับส่งข้อความเป็นเทคเป็นแชทได้ด้วยใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งสิ้นเลยโดยมีพระเอกหลักคืออะไรครับระบบสื่อสารไร้สายระบบการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเทคโนโลยีสื่อสารก็พัฒนามาในยุคปัจจุบันนะครับจากใช้สายสัญญาณธรรมดานะครับเป็นสายทองแดงธรรมดาก็เป็นสายไฟเบอร์ออปติกเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงเพื่อให้มันสื่อสารได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ครูชอบน่าจะชอบที่สุดในปัจจุบันเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในปัจจุบันมากก็คือเรื่องเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และ AI หุ่นยนต์ก็คือโรบอทใช่ไหมครับและ AI คืออะไรเราก็มาดูในเนื้อหานะครับนี่น่าสนใจมากจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นักเรียนต้องบอกความหมายของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับให้คำจำกัดความให้คำนิยามให้ความหมายของว่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะครับ2อธิบายเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้มันมีหลักการในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรบ้างมันมีหลักการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้อย่างไรบ้างนะครับข้อต่อไปของจุดประสงค์การเรียนรู้คือบอกความสำคัญของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้อิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันด้านการศึกษาแม้เริ่มใหญ่แล้วด้านการรักษาพยาบาลด้านความปลอดภัยด้านเศรษฐกิจเห็นไหมครับมันครอบคลุมอย่างไรบ้างมันครอบคลุมด้านเหล่านี้แล้วทั้งสิ้นเลยนะครับเราก็มาดูในเนื้อหากันนะครับสมรรถนะการเรียนรู้นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของคำว่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องนะครับสมรรถนะการเรียนรู้ข้อต่อไปนะครับอธิบายหลักการของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับข้อต่อไปสามารถนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ

นักเรียนคือต้องเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันใช้แค่ไหนใช้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งโทษและคุณหรือคุณและโทษนะครับนักเรียนต้องเอาไปใช้เกิดประโยชน์คือด้านคุณเนี่ยให้สูงสุดไปด้านการศึกษาไปใช้ในเรื่องของการหางานทำการหาเงินนะครับหรือไปใช้ในเรื่องของการบริการความสะดวกสบายในชีวิตนะครับการรักษาพยาบาลต่างๆตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเหตุผลนะครับมีความพอเพียงนะครับมีภูมิคุ้มกันต่างๆหัวข้อในเนื้อหาครับหัวข้อแรกคือเรื่องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงอะไรนะความหมายของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงอะไรก็คือการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีนะครับนี่สำคัญนักเรียนดูประโยคแรกนะการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์สำหรับการอะไรการทำอะไรบ้างสำหรับการออกแบบการผลิตการติดตั้งการทดสอบการบริการการใช้สอยและการควบคุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้างครับเช่นควบคุมเครื่องมือวัดควบคุมการสร้างวงจรด้านโรบอทโทรคมนาคมนะครับอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะเรดาร์ที่ใช้ในการบินการสื่อสารด้านการบินอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆและเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับก็คือเอาหลักการนะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆนั่นเองนะครับมาดูรูปครับรูปนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างครับเห็นสิ่งที่นักเรียนรู้จักเทคโนโลยีที่นักเรียนรู้จักในปัจจุบันมากมายเลยมีอะไรบ้างสมาร์ทโฟนไม่รู้เป็นค่ายไหนครับเป็นค่าย Apple หรือว่า Android นะครับโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับนะครับโน้ตบุ๊กนะครับหรือ MacBook อีกค่ายหนึ่งนะระบบปฏิบัติการอะไรครับ iOSของสมาร์ทโฟนหรือระบบปฏิบัติการอะไรครับ MacBook นะครับMac OS ตัวนี้ครับใน MacBook ระบบปฏิบัติการ Windows ใช่ไหมครับ Big Data ข่าวสารแล้วก็อะไรครับ Social Network เหล่านี้มันคืออะไรครับมันคือเทคโนโลยีด้านดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลนั่นเองเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันอะไรครับมันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเกือบทุกๆอย่างเลยนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเรียนยุคใหม่หรือเราที่อยู่เกินมาในยุคสมัยนี้นะครับจะไม่เคยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงกันหลายๆละในหลายๆด้านนะครับการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้สามารถเก็บไว้ในก้อนเมฆได้ในสีแดงในระบบคลาวด์ที่เขาเรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับให้ข้อให้อะไรครับให้พื้นที่จัดเก็บเป็นเทราไบต์ถ้าเรียนใช้ในบางค่ายนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่นักเรียนใช้ในปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีเรื่องหนึ่งดิจิตอลนี่คือมีความสัมพันธ์กับชีวิตเราแน่นอนครับแทบจะเป็นปัจจัยที่5เลยด้วยซ้ำไปนะครับอีกรูปนี้ครับรูปนี้คือเป็นรูปสมาร์ทคาร์บอกเลยคราวนี้มันให้ดูนะครับว่าสมาร์ทคาร์มาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับตรงไหนมันมีรับเซ็นเซอร์รอบคันเลยมันสามารถวิเคราะห์ประมวลผลได้ครับว่ารอบๆของตัวรถสมาร์ทคาร์เนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างนะครับมีข้อมูลแวดล้อมอะไรบ้างเพื่อจะให้รถนะครับมันตัดสินใจด้วยระบบ AI ด้วยระบบความฉลาดที่เราเขียนโปรแกรมหรือระบบควบคุมเนี่ยให้มันสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่ครับเทคโนโลยีเรดาร์ภาษาอังกฤษเพียบเลยครับครูก็ไปแปลทำความเข้าใจนะครับนี่คือใช้เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาควบคุมนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายทีละส่วนนะครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงบ้างรูปที่เรียนเห็นแน่นอนครับเป็นเครื่องบินใช่ไหมครับเป็นเครื่องบินนะครับจากด้านบนเลยนะครับเป็นโชว์นับไพลอตแดร์โพซิชันนะครับบัตนอตนะครับนอร์มอลลี่นะครับยูสบายเอทีซีนะก็ใช้ระบบอะไรครับ
ดาวเทียมในการควบคุมนะครับในการบอกเส้นทางนะครับแล้วก็มาดูระบบเรดาร์ตัวแรกครับที่ครูชี้นะครับซ้ายมือสุดนักเรียนนะครับเราจะเขียนว่า primary radar ก็คือเรดาร์ชุดที่1 นะครับเรดาร์ชุดที่1ทำหน้าที่อะไรนะครับเขาบอกว่า carefully show approx positionก็คือสามารถแสดงตำแหน่งนะครับของเครื่องบินแบบคร่าวๆว่าอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนโดยควบคุมนะครับโนเรดาร์นะคอนเวอร์เลนซ์นะครับ2ทัวเรสนะ40กิโลเมตรนะฟอร์มแรงก็คือหมายความว่าสามารถตรวจเช็คได้ในระยะไม่เกิน240กิโลเมตรนะครับมาดู secondary radar นะครับมันคือมาทำหน้าที่อะไรเขาบอกว่า tag plan and it นะครับ identity นะครับ via transponder มันคืออะไรครับมันคือบอกแผนที่อะไรครับแผนที่นะครับการลงจอดหรือการแผนที่การเดินทางของเครื่องบินนะครับตรงนี้ก็เป็น flight data นะครับก็คือข้อมูลการบินทั้งหมดนะครับก็ส่งมาส่วนควบคุมการบินนะครับ air traffic control ATCอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการเอาเรดาร์มาควบคุมในเรื่องของการบินนะครับครูว่าอาจจะอธิบายไม่ละเอียดมากในเรื่องการบินแต่ก็ให้เชื่อมโยงให้เห็นนะครับของการนำเทคโนโลยีเรดาร์เทคโนโลยีด้านดิจิตอลมาใช้มาดูหัวข้อต่อไปครับ IoT เป็นสาระการเรียนรู้ข้อที่2 IoT ก็คือ Internet of Thingsอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งทุกอย่างครับนะอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งทุกอย่างคือเอาอินเทอร์เน็ตไปเกี่ยวข้องไปควบคุมของทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดนะต้องใช้คำนี้นะครับเป็นยังไงบ้างดูรูปอินเทอร์เน็ตออฟทิงตัวศูนย์กลางควบคุมของเราคืออะไรครับสมาร์ทโฟนนะครับนักเรียนดูรูปก็ได้ครับสมาร์ทโฟนตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับเป็นสมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทโฟนมันเชื่อมโยงอะไรได้บ้างครับมันเชื่อมโยงมาที่อะไรครับบ้านเห็นไหมครับรูปร่างบ้านก็เป็นสมาร์ทโฮมก็สามารถไปควบคุมการเปิดปิดไฟในบ้านนะครับไปควบคุมตรวจจับเซ็นเซอร์ในบ้านตรวจจับเซ็นเซอร์ควันเซ็นเซอร์แก๊สเซ็นเซอร์อุณหภูมิในบ้านนะครับระบบ security รักษาความปลอดภัยในบ้านนะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอชก็สามารถเขาเรียกว่าเชื่อมโยงส่งผ่านส่งต่อนะส่งรับข้อมูลกันระหว่างสมาร์ทวอทนะครับข้อมูลทางด้านของเวลาแผนที่นะครับข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ควบคุมหลอดไฟตรงนี้ครับเขาเรียกว่าสมาร์ทไลท์สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยสมาร์ทโฟนนะครับมันยังสามารถลงมาด้านล่างครับเป็นอะไรครับแขนกลใช่ไหมเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์ควบคุมการทำงานของแขนกลนะครับแขนกลนี้อาจจะใช้อยู่ในโฮมอยู่ในบ้านก็ได้นะครับเช่นเป็นแขนกลทำความสะอาดแขนกลในเป็นทำเกี่ยวกับข้าวในครัวทอดไข่อะไรอย่างนี้นะครับมีเทมเพอเรเจอร์ครับรายงานสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมนะครับที่อยู่บริเวณบ้านเห็นไหมครับเชื่อมโยงเยอะมากมายเลยแค่นะครับ IoT ระบบ Internet of Things ที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นตัวควบคุมเนี่ยนะครับยังไม่หมดนะครับในบ้านก็ยังจะมีอะไรครับเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับด้านบนครับนักเรียนขึ้นไปด้านบนก็ยังมีแล้วครับสามารถดูข้อมูลจาก GPS ได้ด้วยนะครับมีเยอะแยะมากมายครับสมาร์ทคาร์นะครับบอกแผนที่นะครับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านแล็ปท็อปนะครับผ่านโน้ตบุ๊กนะครับระบบต่างๆมากมายเชื่อมโยงมากมายเลยครับเพราะฉะนั้น IoT ก็คือการนำระบบนะครับเอาอินเทอร์เน็ตไปควบคุมการทำงานของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนำไปใช้ในปัจจุบันครับในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับมาดูส่วนแรกนะครับรูปนี้ครับก็ดูเป็นรูป Internet of Things นะครับขยายในอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับรูปแรกก็ควบคุมIP cam นะครับหรือ smart camera ดูแลดูต่างๆนะ smart watch นะครับควบคุม air condition ต่างๆในบ้านนะครับ internet of things คืออะไรนะครับนักเรียนดูจากแผนภาพนะมันนักเรียนเห็นอะไรบ้างอ่ะ
นะครับเห็นด้านซ้ายมือมีสิ่งของมีผู้คนใช่ไหมครับสิ่งของก็ติ้งผู้คนก็คือ personal หรือ human ข้อมูล data ใช่ไหมครับการบริการนะครับ service ใช่ไหมครับมันคืออะไรครับแล้วก็มันก็โยงลูกศรมาที่ cloud คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนก้อนเมฆใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น IoT

เราติ้งก็คือการนำการเชื่อมโยงเนี่ยคนนะครับสิ่งของข้อมูลการบริการเนี่ยเข้าด้วยกันโดยใช้คลาวด์นะครับระบบคลาวด์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลการส่งต่อข้อมูลกันนะครับแล้วก็เอาไปควบคุมถ้าเราไปใช้ในบ้านในสมาร์ทโฮมก็ควบคุมการเปิดปิดไฟควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนี่ครับอีกรูปหนึ่งนะครับในที่อธิบายเกี่ยวกับ IoT นะครับก็เชื่อมโยงนะครับนักเรียนในรูปไม่ว่าจะเป็นแขนกลภาคอุตสาหกรรมโรงพยาบาลสมาร์ทฟาร์มการขนส่งอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอา Internet of Things หรือ IoT เอาไปประยุกต์ใช้นะครับมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆได้นะครับมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับอันแรกเลยเอาไปประยุกต์ใช้ในเมืองในหมู่บ้านในชุมชนเขาเรียกว่าสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะก็มีอะไรบ้างครับเมืองอัจฉริยะก็ติดตั้งเลยครับกล้องตรวจเขาเรียกตรวจการรักษาความปลอดภัย security นะครับหรือ CCTV นะครับตรวจจับนะครับตรวจตราตามจุดสำคัญต่างๆนะครับว่ามีผู้บุกรุกมีโจรมีขโมยไหมปัจจุบันกล้องนะครับ CCTV มันมีประสิทธิภาพมันมีความสามารถเยอะมันเป็น AI มันสามารถตรวจจับใบหน้าคนได้ด้วยนะครับตรวจจำใบหน้าได้ด้วยนะครับต่อไปเป็น Alert System นะครับเรียงมาเลยครับจากซ้ายมากกว่าก็คือระบบเตือนภัยต่างๆตรวจจับควันไฟนะครับแจ้งเตือนนะครับมีควันไฟกำลังเกิดอัคคีภัยตรวจจับแผ่นดินไหวตรวจจับการสั่นไหวนะครับแจ้งเตือนว่ากำลังจะเกิดแผ่นดินไหวตรวจจับระดับนะครับ alert แจ้งเตือนขอว่าน้ำมาถึงระดับนี้แล้วนะกำลังจะท่วมนะครับแจ้งเตือนผู้บุกรุกเข้าบ้านนะครับหรือแจ้งเตือนในการขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับก็เป็น connect นะครับ connect ไทยคาร์นะครับก็จะเป็นรถนะครับที่บริการนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับต่างๆโมบายนะครับพาบริกทราฟิกต่างๆนะครับในเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับก็คือเอา IoT ไปประยุกต์ใช้นะครับต่อไปครับเอา IoT มาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเป็นคำว่าสมาร์ทอินดัสทรีแปลว่าภาคอุตสาหกรรมก็เอาไอ้ระบบ IoT ไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านพลังงานสะอาดนะครับเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับใช้โซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมทำให้ประหยัดพลังงานทำให้เป็นพลังงานสะอาดด้วยไม่เกิดมลพิษใช้พลังงานลมนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในภาคมีนวัตกรรมในเรื่องของการขนส่งนะครับมีในเรื่องของflexibility นะครับก็คือเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นในการควบคุมการทำงานมีแขนกลอุตสาหกรรมนะครับต่างๆนานาที่เอามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตก็คือเป็นคอนเซปต์ของ Thailand 4.0 นั่นเองเอานวัตกรรมมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนใช่ไหมครับเอามาใช้แทนคนนะครับจ้างคนน้อยลงและแต่มันมีผลเสียคือคนตกงานใช่ไหมครับแต่ในภาคอุตสาหกรรมคือลดต้นทุนผลิตได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นครับคุณภาพงานมีมากขึ้นนะครับต่อไปครับ IoT มีประโยชน์เอาไปประยุกต์ใช้นอกจากสมาร์ทซิตี้สมาร์ทอินดัสทรีแล้วก็ยังเป็นสมาร์ทไลฟ์ก็คือเอามาอำนวยความสะดวกพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมนะครับการเปิดปิดไฟในบ้านไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับการเขาเรียกว่าการเซิร์ช data นะครับเซิร์ช engine ต่างๆหาข้อมูลต่างๆนะครับในชีวิตประจำวันแน่นอนครับมีประโยชน์แล้วเราแทบจะขาดมันไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ connecting device to human value นะครับก็คือมันเทคโนโลยีด้าน IoT Internet of Things มันจะเชื่อมโยงนะครับ device หรืออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้มีความสะดวกสบายในชีวิตมนุษย์นั่นเองที่ครูพูดมาทั้งหมดหลายๆอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมอินดัสทรีนะครับ

home นะครับในบ้านนะ travel การท่องเที่ยวนะครับต่างๆนานานี้นะครับเอาล่ะครับนั่นคือหัวข้อของ IoT นะครับหัวข้อแรกก็คือเกี่ยวเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลโทษนะครับเป็นหัวข้อของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับหัวข้อที่2ก็เป็น IoT นี่ออฟทิงหัวข้อที่3ครับเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลนะไม่ใช่ดิจิตอลด้วยนะครับต้องเรียกให้ถูกนะครับดิจิทัลคืออะไรเห็นไหมครับนักเรียนครูกำลังจะบอกว่าถ้านักเรียนมาเรียนหัวข้อนี้นักเรียนจะเปลี่ยนความคิดที่ไม่คิดเดิมๆไปเลยเขาบอกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลคือทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือเขาเรียกว่าดิจิตอลอินเทอร์เรซีนะครับอินเทอร์เรซีหมายถึงทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันซึ่งมีพัฒนาดีไว้ต่างๆมาอะไรเนี่ยอาทิเช่นอะไรบ้างคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ต้องอาจจะเรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับหรือ MacBook ไปแล้วใช่ไหมครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์สื่อออนไลน์นะโซเชียลมีเดียต่างๆประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้คือสำคัญให้เกิดประโยชน์สูงสุดหมายความว่าไงเอามาใช้เกิดประโยชน์ด้านดีนะครับสูงสุดเพื่อให้คุ้มกับเทคโนโลยีที่เราซื้อที่เราจ่ายไปนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการสื่อสารการปฏิบัติงานการทำงานร่วมกันนะครับการทำงานร่วมกันในปัจจุบันนะครับในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับ19เราจะต้อง work from home ใช่ไหมครับคนนั้น work from home ไม่ต้องทำงานที่บ้านแต่นักเรียนก็จะต้องอะไรครับ interactive กันจะต้อง connection ต้องสื่อสารกันก็ใช้ไลน์บ้างใช้ FaceTime บ้างใช้ Google Meet บ้างใช่ไหมครับมีอะไรต่างๆแอปต่างๆมากมายเลยก็คือตรงนี้แหละครับหรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูครับว่าทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเราจะต้องมีทักษะอะไรบ้างมาถึงตรงนี้ครูบอกนะพอพูดถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโทรศัพท์ดิจิทัลนะครับในตอนต้นนะครับของเนื้อหานักเรียนอาจจะนึกถึงว่าเราต้องมาประกอบวงจรดิจิตอลนะครับมาประกอบวงจร IC AND gate OR gate สร้างเป็นนวัตกรรมเป็นชิ้นส่วนขึ้นมาครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีตรงนี้มันพัฒนาไปไกลมีดีไวซ์อะไรมากมายแล้วแต่ที่สำคัญคือเราต้องมีทักษะในการใช้มันให้เป็นนั่นเองครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมันพัฒนาได้เร็วกว่าอะไรครับการเปลี่ยนถ่ายของยุคเจเนเรชันของคนนี่อีกใช่ไหมครับคนยังเป็นคนรุ่นเก่าๆอยู่เลยเทคโนโลยีมาแล้วยังไม่ทันใช้เลยด้วยซ้ำไปยังใช้เพราะว่าใช้ไม่เป็นครับถ้าประชาชนนะครับใช้ไม่เป็นเพราะนั้นเทคโนโลยีดิจิตอลที่ผลิตออกมาที่พัฒนาขึ้นมาเขาไม่มีประโยชน์อะไรถ้ายูเซอร์ใช้ไม่เป็นนะครับก็คือจึงต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรงนี้ทักษะแรกนะครับเป็นการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตใช้ยังไงครับใช้อินเทอร์เน็ตแบบสายแลนครับใช้กับคอมพิวเตอร์ธรรมดาสามารถอะไรครับสามารถคอนเน็กชันสามารถเข้าไปใช้เซิร์ชเอนจินเซตค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบเขาเรียกอะไรครับ Wi-Fi แบบไร้สายได้สามารถเชื่อมต่อได้ใส่รหัสได้ Username Password ได้อันนี้ก็พูดภาษาทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ได้บนพื้นฐานของอะไรครับต้องมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่เสียแล้วมันคุ้มไหมนะครับเสียแล้วมันถูกต้องไหมนะครับหรือบางครั้งเราไม่ได้ใช้มันเลยแล้วเราเสียเงินนะครับอะไรต่างๆนานานี้ในทักษะใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรครับใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกทางด้วยนะครับตามกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับทักษะต่อไปเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ครับนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์สำคัญไหมสำคัญครับปัจจุบันถึงแม้ปัจจุบันอาจจะเป็นยุคของสมาร์ทโฟนบูมขึ้นมา
นะครับสมาร์ทโฟนทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์บางอย่างแต่ยังไม่ทุกอย่างนะครับการเซิร์ชเอนจินได้การพิมพ์งานเบื้องต้นได้การตัดต่อภาพได้แต่ในระดับที่ยังไม่ละเอียดคอมพิวเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต้องใช้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้บ้างอ่ะ1ใช้อะไรครับในการพิมพ์งานมีทักษะในการพิมพ์ใช้แอปพลิเคชันเป็นนะครับใช้ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เป็นทางฝั่ง Microsoft นะฝั่ง Windows ก็เป็น Windows 10ใช่ไหมครับใช้ Windows เป็น Windows 10แล้วน้องใช้ Windows 10เป็นจากเคยใช้ Windows XP Windows 7อะไรเงี้ยต้องมีทักษะในการใช้แอปเพราะ Windows 10บางทีมันมีแอปพลิเคชันด้วยใช้เป็นนะครับนี่คือทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับมันมีอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับแม้กระทั่งทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการที่มันหลากหลายนอกเหนือจากระบบ Windows นะครับถ้าเป็นฝั่ง Apple ก็จะเป็นแล้วเป็นระบบปฏิบัติการนะครับ OS Mac ใช่ไหมครับก็ต้องใช้เป็นนะครับเพราะต่อไปนะครับบางบริษัทก็ต้องใช้ในระบบปฏิบัติการนี้ด้วยนะครับต่อไปครับเป็นทักษะนะครับการใช้งานเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยระบบ security ตรงนี้มาดับหนึ่งเลยครับระบบ security คือรักษาความปลอดภัยนะครับในทุกองค์กรครับจะต้อง safety first มาก่อนไม่ว่าจะเป็นกล้องตรวจจับเฝ้าระวังเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับตรงนี้มีความสำคัญจำเป็นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆด้านชีวิตด้านทรัพย์สินใช่ไหมครับด้านอาชญากรรมต่างๆนะครับนั่นเองต้องใช้ระบบตรงนี้เป็นเช่นอะไรถ้าเราเอาไปใช้เราใช้ระบบ security และรักษาความมั่นคงปลอดภัยในบ้านคืออะไรเช่นติดตั้งกล้องอะไรครับวงจรปิดติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับคนผู้บุกรุกต่างๆเหล่านี้นะครับต่อไปครับเป็นทักษะความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องของการใช้โปรแกรมประมวลผลคำมันมีประโยชน์ยังไงโปรแกรมประมวลผลคำนะโปรแกรมประมวลผลคำมันหลายอย่างเช่นมันแปลพวกโปรแกรม Translator Translate นะครับแปลภาษาใช่ไหมครับหรือโปรแกรมที่สามารถนะครับพูดนะครับใช้เสียงนะบันทึกเป็นข้อความต่างๆใช้เทคโนโลยีตรงนี้นะเพราะว่ามันต้องใช้ภาษาในการสื่อสารนะครับในหลายๆภาษาเราอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานแต่พอมีเทคโนโลยีด้านการแปลภาษาอย่างเงี้ยถ้าเราใช้มันก็จะเกิดประโยชน์กับเราได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นการใช้โปรแกรมตารางคำนวณนะครับอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะด้านและเรื่องอาจจะเป็นพวกอาชีพนะครับนักบัญชีต่างๆนะครับที่เอาท่าตรงนี้เข้ามาใช้ได้มันก็จะทุ่นแรงหรือทุ่นเขาเรียกอะไรทุ่นลดต้นทุนนะครับเพราะว่าบางบริษัทนะครับบางแอปพลิเคชันเขาก็เปิดให้ใช้ฟรีครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Microsoft นะครับที่เป็นพวกระบบในด้าน Google ต่างๆนะครับพวก Google Assistant ต่างๆก็มาใช้นี้ได้นะครับทักษะต่อไปนะครับเป็นการใช้โปรแกรมการนำเสนองานครับ presentation โหคำนี้พอพูดถึงคำนี้เราอาจจะมองว่าเอ้ยมันยังจำเป็นอีกเหรอ presentation เนี่ยโปรแกรมที่เราใช้บ่อยที่สุดคืออะไรครับ powerpoint ใช่ไหมครับ point ให้ความรู้ถ้าฟัง windows คือ powerpoint ครับ excel word powerpoint สร้างข้อมูลในการ presentation แต่ถ้าต้องการตัดต่อเป็นpresentation ด้วยภาพเคลื่อนไหวด้วยภาพวิดีโอเคลื่อนไหวก็ใช้โปรแกรมตัดต่อใช่ไหมครับถ้าเป็นฟังก็ยกตัวอย่างอีกฟังด้วยครับถ้าเป็นฟัง MacBook ฝั่ง Apple นะครับก็จะเป็นโปรแกรม Keynote ก็เทียบเท่ากับโปรแกรม Word นะครับขอโทษนะครับ Keynote เทียบเท่ากับโปรแกรม PowerPoint ทางฝั่งของ Windows เป็นต้นครับการนำเสนอสำคัญเพราะอะไรครับปัจจุบันเรานำเสนอขายสินค้านำเสนอช่อง YouTube ของตัวเองใช่ไหมครับไลฟ์สินค้าเพื่อจะขายของไลฟ์ข้อมูลความรู้เพื่อจะดึงสปอนเซอร์มา

สนับสนุนเราหารายได้เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับการพรีเซนเทชันตรงนี้ก็สำคัญนะครับการนำเสนองานนะครับต่อไปครับเป็นการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลนะครับการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลหรือดิจิทัลมัลติมีเดียนั่นเองก็ต้องมีทักษะในการใช้ในการสร้างก็ปัจจุบันมันง่ายครับนักเรียนมันมีโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเทียบหน่วยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์นะครับตาม work from home social distancing โทรศัพท์ distancing ในปัจจุบันครับก็ใช้อะไรครับ FaceTime สื่อสารออนไลน์กันนะครับปรึกษางานหรือรับส่งข้อมูลงานกันรับส่งข้อมูลงานถ้าเป็นสมัยก่อนเราเซฟแฟลชไดร์ใช่ไหมครับหรือไมโครการ์ดหรือข้อมูลเมมโมรีต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปส่งไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อถ่ายโอนข้อมูลปัจจุบันนะครับส่งข้อมูลลงขึ้นสู่ระบบออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Google Drive OneDrive ของด้านของ Microsoft นะครับ OneDrive Google Drive ของ Google นะครับหรือiCloud ใช่ไหมครับ iCloud ในด้านของApple ใช่ไหมส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับในระบบออนไลน์แล้วก็ให้เพื่อนดึงนะดึงข้อมูลในระบบออนไลน์นะครับก็สำคัญทักษะต่อไปนะครับเป็นการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะตรงนี้ก็มีความจำเป็นครับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัยนะมีกล้องตรวจจับตรวจการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมธนาคารบ้านเรือนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมันพูดถึงเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเอาไปใช้อุปกรณ์ของที่มันผลิตขึ้นมาเป็นนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเอาไปใช้เป็นเอาไปใช้ให้ถูกทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อไปครับเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารครับนะครับก็เป็น communication technology นะครับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการสื่อสารไร้สายเป็นการสื่อสารโดยใช้ช่องทางของอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างการสื่อสารแบบในส่วนของโทรคมนาคมนะครับของโทรศัพท์ของข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับแบบไร้สายต่างๆนานามีการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลบนคลาวด์คอมพิวติ้งคนครับคลาวด์คอมพิวติ้งอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับต่างๆนานานะครับนี่คือข้อมูลการสื่อสารมันสื่อสารข้อมูลอะไรบ้างที่มันพูดคือข้อมูลอะไรครับเสียงข้อมูลภาพข้อมูลวิดีโอข้อมูลเทคข้อความใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายเลยข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF ข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word ที่เป็นไฟล์ PowerPoint ใช่ไหมครับข้อมูลที่เป็นไฟล์ตัดต่อ M อะไรต่างๆนานานี่ครับนี่คือเทคโนโลยีการสื่อสารวันนี้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมันก็เพิ่มประสิทธิภาพในเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนี้ก็คือระบบการสื่อสารนะครับก็ใช้ไฟเบอร์ออปติกเข้ามานะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณแสงเพื่อต้องการให้มันสื่อสารส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นนะครับเป็นต้นนะครับนี่ครับนี่คือรูปนะครับที่แสดงถึงนะครับเทคโนโลยีในการสื่อสารนะครับสำคัญเลยทุกอย่างนะครับสื่อสารผ่านอะไรครับคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับใช้คอมพิวเตอร์ทุกอย่างต้องผ่านคอมพิวเตอร์หมดรับส่งข้อมูลจะสร้างข้อมูลนะครับก็ต้องสร้างจากคอมพิวเตอร์เกือบทั้งนั้นเลยทุกอย่างเลยแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านระบบนะครับสื่อสารออนไลน์ต่างๆไปนะครับAI นะครับ artificial intelligence นะพูดคำนี้เลยมันคืออะไรครับหัวข้อนี้ในรูปครูเอารูปหุ่นยนต์เท่ๆนะครับสวยๆมาให้ดูแล้วเขียนว่า AI คืออะไร AI ครับมันก็คือ artificial intelligence คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือสมองกลที่เราผลิตขึ้นมานะครับให้มีความฉลาดใกล้เคียงกับมนุษย์ฉลาดเป็นเขาเรียกว่าความฉลาดเทียมที่ใกล้เคียงกับมนุษย์แต่บอกเลยครับมันยังไม่ฉลาดกว่ามนุษย์นะเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับ AI ฉลาดได้เทียบเท่าประมาณเด็กม.3ถึงเด็กม.6เท่านั้นครับยังไม่

ฉลาดกว่ามนุษย์นะครับนำข้อมูลล่าสุดนะครับคราวนี้ AI เนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะมันพูดถึงในหลายๆด้านกว้างมากแต่นี้ครูจะเอา AI ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันนักเรียนมาว่ามันมี AI ที่เรียนใช้อยู่โดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวอยู่แล้วนะครับครูยกตัวอย่างในด้านของ Google ก่อนนะครับ Google ที่เขียนโปรแกรม Android ในโทรศัพท์ Android ของเราเนี่ยมันมี AI นะครับมีแอปแล้วมีซอฟต์แวร์ AI มีหลายตัวแรกก็คือ Google Photo เห็นชื่อเห็นไอคอนแล้วแต่ที่มันอาจารย์ครับมันจะ AI ตรงไหนมันก็แค่เก็บรูปภาพแต่ Google Photo มันเป็น AI ตรงที่ว่ามันสามารถรู้ได้ว่ารูปนี้คือรูปอะไรสำคัญรูปนี้คือรูปอะไรเซิร์ชบ้านเอาบ้านขึ้นมาเซิร์ชสุนัขเอารูปสุนัขขึ้นมาเซิร์ชรถยนต์เอารูปรถยนต์ขึ้นมามันรู้ได้ยังไงครับมันต้องใช้อะไรครับความซับซ้อนทางด้าน AI ที่กันในการเก็บข้อมูลจดจำเปรียบเทียบข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนี่คือ Google Photo Google Translate มีความฉลาดในด้านอะไรครับแปลภาษาครับเราพูดภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษได้พูดภาษาไทยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นได้พูดภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาไทยได้มีประโยชน์มากๆในการสื่อสารกันระหว่างคนต่างชาติครับที่สำคัญมันฟรีครับนักเรียนมันฟรีนะครับนักเรียนหลังจากเรียนตรงนี้ไปแล้วลองไปใช้มันให้มากขึ้น Google Lens ครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Google Lens มันคืออะไรนะครับอาจจะไม่ค่อยเคยใช้เท่าไหร่ Google Photo ใช้บ่อยแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยนะ Google Lens ก็คือให้นึกภาพนี้ครับนักเรียนเอาสมาร์ทโฟนระบบ Android อ่ะนะครับโหลดแอป Google Lens นักเรียนเปิดกล้องแล้วเอากล้องไปส่งวัตถุต่างๆแล้วมันก็จะบอกได้เลยว่าวัตถุนี้คืออะไรครูส่งตากล้องส่งกล้องที่อยู่หน้าครูเนี่ยมันก็บอกเลยกล้องวิดีโอส่งผลไม้ที่เป็นApple ก็บอกเลยเป็นลูก Apple ส่งสุนัข ก็บอกเป็นรูปสุนัขแล้วยังใช้ในการสแกนเอกสารต่างๆให้ด้วยนี่คือ Google Lens ที่เป็น AI นะครับ Google Assistant อาจจะเคยใช้แล้วแต่บางคนอาจจะยังจำคำนี้ไม่ได้ก็ได้ Google Assistant คืออะไรครับให้นึกถึง Siri ครับ Siri ทางด้านฝั่งของ iOS ฝั่ง Apple ก็คือเป็น AI ที่คอยพูดคุยช่วยเหลือเราถามวันที่ถามเวลาถามสภาพอากาศหาข้อมูลต่างๆได้นะครับ Google Assistant ก็เช่นเดียวกันแต่มันอยู่ทางฝั่งของ Android นะครับ Google AI นะครับเป็นคราวนี้เป็นฮาร์ดแวร์นะครับ Google AI อันนี้คือ Google Home ครับก็คือมันสามารถเชื่อมต่อนะครับBig Data ข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่ในคลาวด์นะครับได้ถามข้อมูลสภาพอากาศได้เหมือน Google Assistant เมื่อกี้เนี่ยครับถามเวลาได้ถามวันที่ได้ถามข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้หมดเลยใน Google นะครับแล้วก็ยังสามารถสำคัญมันสามารถยังควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ถ้าเราเชื่อมต่อ device เราซื้อ device ที่ใช้ในการควบคุมระบบไฟในบ้านนะพวกสมาร์ทไลท์ก็ควบคุมไฟในบ้านได้ด้วยควบคุมเปิดปิดเครื่องซักผ้าควบคุมเปิดปิดไฟในบ้านนะครับต่างๆนานาได้นะครับนี่คือ AI ที่เป็นตัวของนะครับฮาร์ดแวร์ Siri นะครับนี่ก็เป็น AI นะครับในฝั่งของ Apple นะครับใช้ในการนะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ใช้ในการช่วยเหลือเราบอกข้อมูลต่างๆนั่นเองคอยบอกข้อมูลหาข้อมูลต่างๆให้เรานะครับหรือมันยังสามารถเชื่อมโยงไปสั่งการสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยเปิดแอปต่างๆบันทึกเตือนความจำบันทึกโน้ตตั้งนาฬิกาปลุกต่างๆถ้าใครเคยใช้นะครับตรงนี้ Google นะครับมี Google Home ทางด้าน Apple ก็มี Apple Home ครับทำงานเหมือนกันนะครับโรบอท AI ครับเวลาจะหมดแล้วครับตรงนี้นะโรบอท AI เป็นเรื่องที่ครูอยากจะพูดนะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นั่นเองสังเกตในรูปครับหุ่นยนต์ตัวเล็กตัวใหญ่รูปซ้ายมือตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับพอเราพูดถึงหุ่นยนต์ถ้าเป็นสมัยก่อนมันต้องตัวใหญ่ๆถ้าทำเป็นหุ่นยนต์เรียนแบบมนุษย์ต้องคล้าย

ได้มีขนาดเกือบเท่ามนุษย์หรือขนาดเท่าเด็กใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อใช้แรงเพื่อใช้กลไกในการยกของอะไรต่างๆนานาแต่ AI ในความหมายของโรบอทนะครับก็คือเป็นยานขนาดเล็กมีไว้เพื่อใช้สมองช่วยคนนะครับช่วยคิดช่วยหาข้อมูลนะครับหรือทำการเขาเรียกว่า interactive นะครับตอบโต้กับคนนะครับพูดคุยได้สั่งให้เต้นได้สั่งให้เดินได้สั่งให้ทำท่าน่ารักน่ารักได้นะครับตรงนี้ในเรื่องของยานAIนี่คือหุ่นยนต์ AI ที่เขาเรียกว่าใช้คำว่าฉลาดที่สุดแล้วก็เหมือนมนุษย์มากที่สุดในปัจจุบันชื่อว่าโซเฟียเป็นหุ่นยนต์ของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับถ้าคุณจำไม่ผิดนะถ้าข้อมูลไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะครับจนได้เขาเรียกอะไรครับมีบัตรเขาเรียกมีบัตรประชาชนนะครับของประเทศซาอุดีอาระเบียเลยนะครับเคลื่อนไหวพูดอะไรได้เหมือนมนุษย์นะครับนี่คือโซเฟียแล้วมีเทคโนโลยีเสริมอีกมากมายครับFacial Recognition ครับขวานช้าๆภาษาอังกฤษนะครับ Facial นะครับ Recognition นะโทษทีนะครับFacial Recognition ก็คือตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้าตรวจจับจดจำและวิเคราะห์ใบหน้าคนได้นะครับเราบันทึกใบหน้าทุกคนนะครับในฐานข้อมูลเวลาคนเดินผ่านระบุได้เลยครับว่าคนนี้คือใครตามข้อมูลที่เราบันทึกไว้ในโทรศัพท์ปัจจุบันนะครับเป็นใช้เฟซใช้ใบหน้าในการปลดล็อกโทรศัพท์ใช่ไหมครับมันคือใช้ระบบนี้นะครับ AR ครับใครเล่นเกมนะครับหรือในโทรศัพท์ยุคใหม่ๆครับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆครับ AR คือ Augmented Reality ครับก็คืออะไรครับก็คือการนำภาพกราฟิกนะครับเอาไปผสมกับภาพจริงเห็นไหมครับในรูปภาพจริงคือมีคนกำลังเล่นกีฬาอยู่แล้วมีไดโนเสาร์เข้าไปนะครับในเกมต่างๆก่อนก็มีเกมต่างๆที่ใช้ระบบนี้ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ VR ครับ Virtual Reality เข้าไปในโลกเสมือนจริงเลยครับนักเรียนใส่แว่นนักเรียนขับรถเล่นเกมใส่แว่นเข้าไปในหนังสงครามเข้าไปในหนังจักรวาลอะไรต่างๆนานานี่เทคโนโลยีต่างๆนะครับตรงนี้ครูก็นับสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับในเรื่องของวันนี้นะครับในเรื่องของเรื่องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็เป็นตอนสุดท้ายด้วยนะครับในตอนที่16นะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับก็สอนกันมาอย่างยาวนานนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความสนุกตื่นเต้นและแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะเรียนในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีความสุขนะครับและในตอนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับวิไลการชื่อวงไกลกังวลนะครับขอบคุณเจ้าของสื่อขอบคุณทีมงานครูอิเล็กทรอนิกส์นะและเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับที่ผลิตสื่อตัวนี้ขึ้นมาหวังว่าจะมีความสุขและได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ติดตามทุกทีครับติดตามในเฟสต่อไปในตอนต่อไปว่าแผนกเรื่องนี้จะมาสอนวิชาอะไรอีกนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนนะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับในตอนที่16ตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมพบกับผมครูดานะสบายใจสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับเราก็เรียนในรายวิชานี้มาทั้งหมดและ15ตอนแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนต่อในตอนที่16ครับในตอนที่15เป็นเรื่องของ Bing Application นะครับแล้วก็มีโครงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน่าสนใจมากมายนะครับส่วนในตอนที่16นี้ที่กำลังเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Smart Farm นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับ Smart Farm เราก็จะเรียนด้วยกัน2ตอนด้วยกันก็คือตอนที่16แล้วก็ตอนที่17นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในตอนที่15นั้นนะครับก็ในเรื่องของ Bing Application นะครับครูก็ได้ยกตัวอย่างนะครับโครงงานนะครับหรือการทดลองที่ใช้งานนะครับ Bing Application นะครับเชื่อมต่อผ่าน Bing Server แล้วก็ IoT Node นะครับก็จะเป็นโครงงานนะครับรายงานอุณหภูมิและความชื้นด้วย Bing Application นะครับก็จะใช้นะครับโมดูลนะครับ DHT11 นะครับเป็นโมดูลวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับต่อใช้งานนะครับเป็นสัญญาณ input ให้กับตัว IoT node เราใช้ node MCU นะครับ ESP8266 นะครับในส่วนของโค้ดนั้นครูก็ได้อธิบายโค้ดโปรแกรมบางส่วนไปแล้วนะครับก็คือในส่วนแรกนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดค่า configuration ต่างๆนะครับของโปรแกรมก็จะมี define นะครับ bring underscore print serial นะครับ include นะครับ wifi.h มีคำสั่งว่า include นะครับก็คือการผนวกไลบรารีของนะครับ wifi ที่เราดาวน์โหลดนะครับมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผนวกเข้าไปนะครับในโปรแกรมหลักที่เราจะเขียนนะครับ include wifi client.h นะครับผนวกไฟล์ในไลบรารีที่ชื่อว่า wifi client นะครับ .h นะครับ include นะครับผนวกไลบรารีของ Bling นั่นเองนะครับ Bling นั้นขึ้นอยู่กับ Bling นั้นใช้อยู่กับ IoT node เบอร์อะไรนะครับในตัวอย่างนี้ก็ใช้ ESP32แต่ที่เราใช้จะเป็น ESP8266 นะครับเราก็เปลี่ยนเอาด้านหลังนะครับเป็นการกำหนด Authent Token ซึ่งในตอนที่แล้วครูได้บอกมาแล้วไอ้ Authent Token เนี้ยมันจะได้ตอนเรา Sync In หรือว่า Log In เข้าไปใช้ Bling นะครับมันก็จะส่ง Authent Token มาที่ Gmail ของเราแล้วก็ Copy Authent Token ตรงนั้นนะครับมาใส่บริเวณที่ครูชี้นี้นะครับต่อไปนะครับก็จะมีคำอธิบายของโปรแกรมนะครับโหลดไลบรารีนะครับของ DHT11 ซึ่งเป็นโมดูลวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับใช้คำสั่งนะครับ include นะครับ simple dht.h ตรงนี้เป็นชื่อไลบรารีที่เรานะครับดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ผนวกเข้าไปด้วยคำสั่ง include นะครับชาAuthent นะครับชา SSID ชา password ตรงนี้ก็คือเป็นการใส่ค่านะครับตรงนี้ก็คือ Authent Token นะครับ username ของ Wi-Fi หรือว่า hotspot password ของ Wi-Fi หรือ hotspot ที่เราใช้นะครับ config นะครับค่า INT LED pin เท่ากับ4ในกรณีที่เราต้องการต่อหลอด LED เพื่อแสดงผลการทำงานทุกครั้งนะครับที่มีการทำงานให้หลอด LED กระพริบก็เพิ่มเข้าไปนะครับ INT DHT sensor เท่ากับ15ต่อขาสัญญาณของโมดูลนะครับ DHT นะครับเข้าที่ขา5นะครับหรือ GPIO 15ของ ESP32 นะครับในกรณีนี้นะครับซึ่ง GPIO 15ของ ESP32 นี้มันจะมีวงจรนะครับหรือโมดูลที่สามารถแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลได้นะครับ
ต่อไปนะครับจะเป็นการระบุรุ่นเซ็นเซอร์ที่เราใช้นะครับก็เราใช้ DHT11 นั่นเองนะครับเราก็ระบุลงไปตามนี้เลยนะครับใช้นะครับมีการดึงนะครับมีการโชว์ค่าของเวลาต่างๆค่าเวลาที่มาแสดงอุณหภูมิออกมาณขณะเวลานั้นค่าที่มาแสดงค่าความชื้นสัมผัสในอากาศมาในขณะนั้นก็ต้องมีคำสั่งนะครับ Ring Time นะครับ Timer ครับ Ring Timer ขึ้นมาเพื่อดึงหรือกำหนดใช้ฐานเวลาต่างๆในการแสดงค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับVoice นะครับ Sensorเป็นฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อจะกำหนดนะครับเงื่อนไขการส่งข้อมูลต่างๆอันแรกนะครับเป็นการกำหนดตัวแปรเก็บค่าอุณหภูมินะครับก็เป็นไบท์นะครับเทมเปอเรเจอร์นะครับกำหนดตัวแปรที่ชื่อว่าเทมเปอเรเจอร์มีขนาดเท่ากับไบท์เท่ากับ8บิตไบท์ฮัมมิดิตี้เท่ากับ0กำหนดตัวแปรที่ชื่อว่าฮัมhumidity นะครับก็คือค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศนั่นเองมีขนาดเป็นไบต์นะครับในส่วนตรงนี้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ก็ใช้นะครับคำสั่ง DHT11.read ก็อ่านค่าเซ็นเซอร์ในวงเล็บก็มีทั้ง temperature ซึ่งเป็นอุณหภูมิแล้วก็ค่า humidity ก็คือค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศนะครับในส่วนตรงนี้ครูก็นะครับมีการอธิบายไปในตอนที่15นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับโดยมีการใช้คำสั่งวนรอบก็คือในรูปแบบของไวท์ในวงเล็บเงื่อนไขที่ให้มันวนรอบอยู่ก็คือจะมีการอ่านค่าเซ็นเซอร์ตลอดเวลาในกรณีที่ไม่มีค่าเซ็นเซอร์เข้ามาหรือค่าเซ็นเซอร์หรือค่าเทมเพอเรเจอร์เป็น0นั่นเองก็จะมีการอ่านค่าเซ็นเซอร์ใหม่ๆนะอยู่ในรูปนี้นะครับส่งค่า humidity หรือค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับไปให้ V1 ของ Bring Server V1 ก็คือเราตั้งในแอปพลิเคชัน Bring นะครับในขั้นตอนนะครับที่ครูจะสอนต่อไปนะว่ามันเข้าไปเซตเข้าไปตั้งค่า Bring Application อย่างไรนะครับใช้คำสั่ง bring.virtualWrite วงเล็บ v1 นะครับ comma humidity v1 เป็นการอ่านค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนั่นเองส่วนบรรทัดต่อมาก็เป็นอะไรครับก็เป็น v2 temperature นะครับอ่านค่าความของอุณหภูมินะครับที่ส่งเข้ามานะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนการสร้างนะครับข้อความนะครับที่จะแสดงเป็นค่าความชื้นสัมผัสในอากาศคือ humidity แล้วค่า temperature ที่เป็นอุณหภูมิให้มันสมบูรณ์ก็คือ serial print คำสั่งนี้มันจะแสดงข้อความอยู่ใน serial monitor ในซอฟต์แวร์ที่เราเขียนโปรแกรมนะครับก็จะแสดงหัวข้อก่อนว่า humidityก็คือความชื้นสัมพันธ์อากาศบรรทัดต่อมานะครับก็คือ serial print humidity นะครับแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์มีอะไรบ้างก็ serial print percent ก็คือหน่วยของความชื้นสัมพัทธ์อากาศจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนของ temperature คล้ายๆกันครับก็มี temperature แต่มีหน่วยเป็น C หรือองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้มาดูในส่วนของ voice setup การเซตอัพค่าต่างๆในส่วนฟังก์ชันของ voice setup นี้จะทำงานได้ครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโปรแกรมเท่านั้นนะครับครูเคยสอนไปแล้วตั้งค่าอะไรบ้าง serial begin นะครับ115200หรือ115200กำหนดค่า baud rate นะครับก็คือค่าความเร็วนะครับในการอะไรครับในการส่งข้อความส่งข้อมูลข้อความข้อมูลต่างๆมีหน่วยเป็นบิต per sec นะครับนี่เคยสอนไปแล้วนะครับต่อไปครับเริ่มการเชื่อมต่อ Bing Server ด้วยคำสั่ง bing.begin นะครับจะเชื่อมต่อได้ด้วย authentication
username wi-fi password wi-fi ในวงเล็บนะครับต่อไปครับมีการตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Bing Server นะครับทุก5วินาทีใช้คำสั่งครับ timer.set interval นะครับวงเล็บ 5,000 ตรงนี้มีหน่วยเป็นมิลลิเซกก็คือ5วินาทีนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ while loop นะครับโปรแกรมหลักก็สั่งเพียงแค่ Bing run กับ time runนะครับ Bing run ก็คือโชว์ค่านะครับโชว์ค่าอุณหภูมินะครับจากอุปกรณ์ IoT Node ผ่าน Bing Server แล้วเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Bing ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็มีค่า Time Run ด้วยบอกได้ว่าส่งมาที่เวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นหน้าจอ Serial Monitorให้สังเกตด้านล่างครับที่ครูชี้ตรงนี้ก็จะมีค่า humidity ความชื้นสัมผัสตัวอย่างก็คือ 45% temperature 24องศาเซลเซียสนะครับนี่คือส่วนที่โชว์ออกมานะครับนี่คือตัวอย่างคราวนี้มาดูการสร้างวิดเจ็ต Bing application ที่จะแสดงค่านะครับความชื้นสัมผัสhumidity แล้วก็ค่า temperature ค่าอุณหภูมิทำอย่างไรนะครับก็ซิงค์อินเข้าไปคลิกที่ที่ว่างใช่ไหมครับแล้วมาคลิกที่เครื่องหมายบวกพอคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วนะครับมันจะขึ้นนะครับมาที่หน้าจอตรงนี้ให้เราเลือกที่เกตครับเกตมันจะเป็น level scale นะครับว่ามีความชื้นสัมผัสกี่เปอร์เซ็นต์มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสคลิกตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วมันจะโชว์เป็นหน้ากราฟิกตรงนี้ออกมาแล้วก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็มาตั้งค่าตามนะครับรูปด้านขวามือตั้งค่าอะไรบ้างตั้งชื่อครับตั้งชื่อว่าเกตตัวนี้จะวัดค่าอะไรเราวัดค่าความชื้นสัมผัสในอากาศก่อนก็คือนะครับ humidityนะครับเราก็พิมพ์ลงไปเลยจากนั้นเรามาคลิกที่ V1 ตั้งชื่อเป็น V1 นะครับตรงนี้ตั้งชื่อเป็น Virtual V1 นะครับมันก็จะโชว์ข้อความตรงนี้ขึ้นมาให้เราเลยนะครับตั้งค่าเลขตรงนี้เป็นเลข100นะครับตั้งค่าเวลาในการแสดงผลเมื่อสักครู่เท่าไหร่ครับ5,000 มิลลิเซกหรือ5วินาทีตรงนี้คลิกนะครับมันจะมีแท็บให้เราเลือกเวลาอยู่นะครับต่อนะครับก็ได้นะครับเกตนะครับที่วัดค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศแล้วต่อไปเราก็มาตั้งอะไรครับค่าวัดค่าอุณหภูมินะครับก็ใช้เกตเช่นเดียวกันปรับเข้าไปใหม่นะครับไปเลือกที่เกตนะครับเหมือนกันครับไปคลิกที่กราฟิกเกตนะครับคลิกเข้าไปผมคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้าตานี้ตั้งชื่อนะครับว่า temperature พิมพ์แล้วว่า temperature เลยครับเลือกเป็น version v2 นะครับตั้งค่าเวลาเป็น5เซกหรือ5,000มิลลิวินาทีหรือ5,000มิลลิเซกครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้เราได้เกตที่วัดค่าความชื้นสัมผัสในอากาศที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้สังเกตว่ามันจะเขียนว่า humidity ใช่ไหมครับแล้วก็เกตที่วัดค่าอุณหภูมินะที่อยู่ทางขวามืออย่างไม่เสร็จครับคราวนี้เราจะมาใช้ซูเปอร์ชาร์จเพื่อเปรียบเทียบแสดงกราฟิกการเปรียบเทียบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับสัมผัสในอากาศในช่วงเวลาต่างๆก็เข้ามาที่ซูเปอร์ชาร์ตคลิกเข้าไปครับก็จะได้กราฟิกที่เป็นกรอบซูเปอร์ชาร์ตตรงนี้ขึ้นมาคลิกเข้าไปนะครับก็ตั้งชื่อซูเปอร์ชาร์ตตรงนี้ก็คือเป็นตั้งชื่อว่าโมดูลนะครับ DHT11โมดูลวัดความชื้นสัมผัสนะครับวัดแล้วก็วัดอุณหภูมิได้ด้วย
กำหนดไซส์ของขนาดนะครับข้อความที่จะให้แสดงนะครับขนาดกลางนะครับแล้วก็

ตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับให้เราแอดข้อความให้มีทั้งนะครับ humidity แล้วก็ temperature จากนั้นก็แอดเสร็จแล้วก็มันก็จะได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าต่อไปนะครับตั้งค่าอะไรต่อครับก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับจากนะครับ high เป็น value จากความสูงเป็นค่านั่นเองนะครับก็ตั้งชื่อตามตั้งขนาดตั้งไซส์ตามรูปเลยนะครับตรงนี้พอเสร็จแล้วครับก็จะได้ตรงนี้ครับหน้าจอแสดงผลนะครับสีฟ้าเป็นค่าความชื้นสัมผัสในอากาศในตอนนี้ตัวอย่างเขาก็คือเท่าไหร่ครับ 65% นะครับอุณหภูมิ 25 องศามีการเปรียบเทียบนะครับสีแดงก็คืออุณหภูมินะครับนะครับในช่วงเวลาต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือการสร้างงานการแจ้งเตือนค่าความชื้นสัมผัสแล้วก็ค่าอุณหภูมินะครับด้วยนะครับ IoT Node เชื่อมต่อกับBing Server แล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bing ในสมาร์ทโฟนเรานะครับสิ่งที่ครูสอนมานั้นมันจะมาประยุกต์ใช้กับตอนคำว่าสมาร์ทฟาร์มนี่เกือบทั้งหมดเลยคราวนี้เรามาดูเรื่องว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันคืออะไรทำความเข้าใจก่อนถ้าแปลตรงตัวคำว่าสมาร์ทฟาร์มก็คือฟาร์มอะไรก็คือฟาร์มเกษตรที่สามารถมีการควบคุมการทำงานต่างๆได้โดยอัตโนมัตินะครับนี่คือรูปแบบของฟาร์มอัจฉริยะหลักๆแล้วก็จะมีส่วนที่วัดความชื้นในดินแห้งลดน้ำอัตโนมัติวัดอุณหภูมิในอากาศวัดความชื้นสัมผัสในอากาศในโรงเรือนฟาร์มหรือเกษตรที่มีพืชที่ต้องการควบคุมความชื้นเช่นโรงเพาะเห็ดโรงกล้วยไม้เป็นต้นนะครับมีแรงจ่ายพลังงานใช้โซลาร์เซลล์พลังงานแปลงจากแสงอาทิตย์มาเป็นแรงจ่ายพลังงานนะครับเป็นต้นนี่คือสมาร์ทฟาร์มนะครับคราวนี้มาดูความหมายของคำว่าสมาร์ทฟาร์มให้ลึกซึ้งก่อนเราจะได้สร้างนะครับระบบควบคุมสมาร์ทฟาร์มได้อย่างถูกต้องความหมายของสมาร์ทฟาร์มนะครับก็คือการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านเกษตรกรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรพูดง่ายๆคือก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีอะไรล่ะครับเทคโนโลยี IoT นะครับที่มีการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับเอามาใช้จริงๆแล้วเอามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในผลผลิตการเกษตรเพิ่มคุณภาพนะครับในผลผลิตการเกษตรเพิ่มปริมาณการผลิตการเกษตรลดระยะเวลาในการทำงานในเรื่องการเกษตรลดแรงงานนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เอามาช่วยได้นะครับความหมายที่2ก็คือเป็นเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะต้องอยู่บนแนวคิดของการทำเกษตรสมัยใหม่เรียกว่าเกษตรความแม่นยำสูงแม่นยำสูงคืออะไรครับก็คือว่ามีการลดน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็คือความชื้นที่ดินหรือพืชต้องการน้ำจริงๆแล้วก็ลดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะให้ได้ความชื้นที่พืชต้องการจริงๆเราจะรู้ได้ยังไงก็คือใช้ตัววัดตัวเซ็นเซอร์ต่างๆมาช่วยนั่นเองนะครับเป็นต้นเป็นกลยุทธ์ในการนำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยทำให้เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่มากที่สุดก็ดูว่าเกษตรกรนั้นปลูกอะไรอยู่ในพื้นที่อย่างไรมีแสงแดดมากมีน้ำนะครับหรืออยู่ในสภาวะอากาศอย่างไรก็เอานะครับเทคโนโลยีเข้าไปช่วยได้อย่างเหมาะสมแต่จุดเน้นของการเอาเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มหรือเทคโนโลยี IoT ไปใช้กับฟาร์มเกษตรเนี่ยคือจุดนั้นจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมนะครับถ้าไม่มีนี้ก็คือทำสมาร์ทฟาร์มในระบบ IoT นี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันจึง

มีคำว่าระบบออนไลน์กับระบบออฟไลน์ออนไลน์ก็คือมีอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถเข้าไปดูค่าต่างๆในโรงเกษตรเราได้มีการควบคุมการลดน้ำการปิดไฟต่างๆได้ตลอดเวลาผ่านจอมอนิเตอร์ผ่านกล้องวงจรปิดหรือไม่ก็ผ่านหน้าจอแอปพลิเคชัน Bing แต่ถ้าในฟาร์มเกษตรนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกลไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตมันก็ยังมีระบบอะไรครับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวที่ทำงานอย่างอัตโนมัติก็คือทำงานเลยนะครับมีการวัดตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ก็ทำงานอัตโนมัติเลยนะครับเป็นต้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพคำว่ามีประสิทธิภาพคืออะไรนะครับคำว่ามีประสิทธิภาพคือใช้เวลาให้คุ้มค่ากับนะครับคุณภาพของผลผลิตการเกษตรให้มากที่สุดคราวนี้มาดูโปรเจกต์สมาร์ทฟาร์มอันนี้คือเป็นโมดูลตัวอย่างนะครับที่พยายามเอาอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองคนฝั่งตัวที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างๆหรือเซ็นเซอร์ต่างๆเอามายกตัวอย่างมาใช้ให้ครอบคลุมในสมาร์ทฟาร์มมากที่สุดมีอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับส่วนที่1ไดโคชีเป็นซอยเซนเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินนะครับหลักการก็คือถ้ามีความชื้นน้อยก็จะส่งสัญญาณนะครับเป็นลอจิก10ให้ IoT node นะครับก็คือ node MCU แล้วก็เขียนโปรแกรมเงื่อนไขให้มันทำงานต่อไปเช่นให้ไปต่อปั๊มให้ลดน้ำเป็นต้นนะพอลดน้ำนะครับดินชื้นแล้วนะความชื้นพอเหมาะอย่างที่ตั้งโปรแกรมไว้ให้เหมาะกับพืช นะครับก็จะส่งสัญญาณลอจิก0ไปให้ node MCU node MCU ก็อาจจะส่งสัญญาณไปตัดการทำงานของปั๊มนะครับเป็นต้นครับส่วนที่1 นะครับส่วนที่2ก็อาจจะมีระบบแมนนวลนะครับหรือสวิตช์ควบคุมในที่นี้ใช้บัตตันสวิตช์นะครับระบบที่ดีจะต้องมีความหลากหลายนะครับทั้งอัตโนมัติด้วยแล้วก็แมนนวลได้ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นอุปกรณ์อินพุตเซ็นเซอร์ DHT11 วัดความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วก็วัดอุณหภูมิในโรงเรือนครับยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือโรงเพาะเห็ดนะครับต้องการทั้งความชื้นแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือโรงที่ปลูกกล้วยไม้นะครับปลูกดอกไม้ต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์อินพุตนะครับส่งไปที่ตัวกลางนี่ก็คือตัว IoT node หรือ node MCUเป็นหน่วยประมวลผลนะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับส่วนอุปกรณ์เอาท์พุตนะครับก็ในที่นี้ก็จะมีอยู่นะครับหลักๆก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ลดน้ำก็คือปั๊มนะครับตรงนี้เราใช้ปั๊มขนาด5โวลต์ DC ปั๊มขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีแมกเนติกสวิตช์เป็นรีเลย์2ช่องนะครับเพื่อนะครับควบคุมอย่างอื่นด้วยนะครับรีเลย์ก็จะเป็นแมกเนติกสวิตช์ในการสวิตช์ออนออฟปั๊มอีกทีหนึ่งนะครับมีนะครับ LED display แสดงสถานะการทำงานว่าขณะนี้ปั๊มทำงานหรือไม่ทำงานทำงานหลอดสีแดงติดไม่ทำงานหลอดสีฟ้าติดเป็นต้นแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อีกตัวก็คือ LDR เซ็นเซอร์ตัวนี้ครับตัวเล็กๆนี้ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำงานด้วยแสงก็วัดสถานะกลางวันกลางคืนนั่นเองนะครับเพราะว่าพืชบางอย่างต้องการแสงเราอาจจะมีนะครับเดี๋ยวนี้มันมี LED สังเคราะห์แสงนะครับหลอด LED สังเคราะห์แสง

ครับในกรณีที่แสงไม่เพียงพอนะครับก็คือมีตัววัดแสงนะครับจะเป็น LDR แต่ถ้าให้ดีเป็นโมดูลวัดความเข้มของแสงนะครับถ้าแสงไม่เพียงพอก็จะอาจจะเอาลำแสงจาก LDR โทษนะครับลำแสงจาก LED สังเคราะห์แสงเนี่ยช่วยในการสังเคราะห์แสงพืชเป็นต้นเห็นไหมครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นในการเขียนโค้ดนะครับจะต้องแบ่งเป็นพาร์ทแบ่งเป็นส่วนๆนะคราวนี้มาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างคราวนี้บอร์ด IoT Node หรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สมองกลฝั่งตัวเนี้ยใช้บอร์ด ESP32 นะครับ1บอร์ดรีเลย์2 channel นะครับทำงานด้วย Active Low หมายความว่าไงครับก็คือได้รับลอจิก0ลอจิก Low ดีเลย์ทำงานลอจิก High นะครับรีเลย์ไม่ทำงานนะครับจะใช้เป็น Active Low นะครับเป็นใช้ไฟเลี้ยง5 V DC นะครับจำนวน1โมดูลอุปกรณ์ต่อไปนะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสเพิ่มเติมข้อความครับความชื้นสัมผัสในอากาศก็คือโมดูล DHT11 ซึ่งใช้ไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ก็ได้5โวลต์ DC ก็ได้จำนวน1โมดูลนะครับตัวที่4ปั๊มน้ำเมื่อสักครู่นี้เป็นปั๊มน้ำที่ใช้ไฟ DC เลี้ยงก็คือ 3.3 โวลต์นะครับ 3.3 โวลต์นะครับจำนวน1ถึง5โวลต์ DC นะครับจำนวน1ตัวอุปกรณ์ตัวที่5เป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนั่นเองซอยเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นเหมือนซ่อมที่ครูอธิบายย้อนให้ดูนะครับก็คือตัวนี้วัดความชื้นในดินนะครับอุปกรณ์ตัวที่6นะครับเป็น LED 5มิลจำนวน2ตัวครับในการแสดงสถานะการทำงานนะครับสำคัญนะครับLED แสดงสถานะการทำงานอย่างน้อยเราก็รู้ว่าวงจรยังทำงานอยู่ไหมนะครับ7เป็น Light Dependent Resistor นะครับหรือ LDR ตัวต้านทานทำงานด้วยแสงหลักการของ LDR ก็ให้เข้าใจง่ายๆคือถ้ามีแสงตกกระทบตัว LDR เยอะค่าความต้านทานในตัว LDR จะน้อยนะครับถ้ามีแรงดันตกคล่อมแรงดันตกคล่อมก็จะน้อยตามกฎของโอห์มในทางตรงกันข้ามถ้ามีแสงมาตกกระทบน้อยค่าความต้านทานในตัว LDR จะเยอะแรงดันตกคล่อมตัว LDR ก็จะเยอะตามนะครับเป็นต้นอุปกรณ์ตัวที่8นะครับเป็นตัวต้านทานขนาด330โอห์มจำนวน2ตัวตัวต้านทาน330โอห์มนี้เป็นตัวต้านทานจัดแรงดันที่เหมาะสมให้หลอด LED ทั้ง2หลอดนั่นเองเพราะสัญญาณที่เราจ่ายนะครับเป็นลอจิกไฮลอจิกโลออกมาจากโนด MCU เนี่ยจะมีค่าอยู่ประมาณ5หรือ 3.3 โวลต์แต่แรงดันที่ LED เหมาะสมที่จะทำงานได้เนี่ยประมาณ1ถึงไม่เกิน2โวลต์เท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวต้านทานค่า330โอห์มเนี่ยมาจัดแรงดันไฟที่เหมาะสมให้หรือมาไบแอสให้นั่นเองนะครับเอาละ9มีตัวต้านทานขนาด10กิโลโอห์มจำนวน1ตัวตรงนี้เอาไปต่อร่วมกับวงจรสวิตช์เป็นการต่อวงจรสวิตช์แบบคูลดาวน์นะครับ10สวิตช์กดติดปล่อยดับจำนวน1ตัวนะครับบัตตันสวิตช์นั่นเอง11บอร์ดทดลองก็คือโฟโต้บอร์ดนะครับที่เราใช้ต่อสายย้อนให้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเขาเรียกโฟโต้บอร์ดโฟโต้บอร์ดนะครับมาไว้ต่อสายต่อวงจรทดลองนะครับแล้วก็12ก็เป็นพวกอุปกรณ์พวกสายจัมเปอร์ต่างๆนะนี่คืออุปกรณ์รายละเอียดนะครับคราวนี้ที่สำคัญแหละมาดูครับอันนี้คือยากที่สุดก็คือหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบฟาร์มอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเราเขียนโปรแกรม

หมดลงไปในโนด MCU ตัวเดียวนะครับในที่สำคัญตรงนี้น่าสนใจเพื่อให้ทำงานได้ครอบคลุมกับอุปกรณ์มากมายที่ครูบอกเมื่อสักครู่เนี้ยคราวนี้เพราะเราจำเป็นต้องแบ่งนะครับการเขียนโปรแกรมเป็นส่วนๆนะครับอาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งนะครับส่วนแรกนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมส่วนแรกเป็นการประกาศตัวแปรนะครับการตัวแปรมันก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่7หัวข้อเดี๋ยวครูจะ

0: Bing Server ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bing ในสมาร์ทโฟนเราได
1: ้ส่วนสีส้มนี่ครับเป็นส่วนของฟังก์ชันการทำงานหลัก
0: ก็คือ Voice Loop นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับ
1: เป็นฟังก์ชันการรับส่งข้อมูลต่าง
0: ๆส่งข้อมูลอะไรบ้างครับส่งข้อมูลค่าความชื้นสัมผัสในอากาศค่าความชื้นในดินค่าอุณหภูมิใช่ไหมครับผ่านตัวกลางคือ Bing Server แล้วก็มาแสดงผลที่หน้าจอแอปพลิเคชัน Bing ในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับ
1: ต่อไปก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับเป็นส่วนประกอบย่อย
0: คราวนี้มาดูรายละเอียดนะครับแต่ละฟังก์ชันตัวแรกนะครับซึ่งอยู่ในฟังก์ชันที่ใช้กำหนดตัวแปรก็คือเป็นนะครับ Project Inflow ไอ้ Project Inflow เนี่ยก็คือเป็นคำอธิบายของโปรแกรมนะครับว่าก็คือหลักๆก็คือโปรแกรมชื่อว่าโปรแกรมอะไรใครเป็นผู้เขียนเวลาไหนนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของงานอะไรบ้างครับในส่วนของ Project Inflow มาดูตัวอย่างของ Project Inflow นะครับมันจะนำหน้าด้วยเครื่องหมาย
1: ต่างๆเช่น double backslash ดอกจัน
0: ทำไมต้องใส่เครื่องหมาย double backslash ครับกับดอกจันถ้าเราใส่เครื่องหมายแบบนี้แล้วเวลารันโปรแกรมมันจะไม่เห็นบรรทัดนี้เพราะว่าเรามีจุดประสงค์เพื่อคอมเมนต์หรือสร้างคำอธิบายในโปรแกรมนั่นเองเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเอาโปรแกรมเราไปพัฒนาต่อหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เขียนโปรแกรมเนี่ยเวลาเอามาไปอะแดปนะครับปรับประยุกต์พัฒนามันก็จะง่ายขึ้นนะครับ
1: ใน Project Info ตัวอย่างมีชื่อครับชื่อว่า Project Info Demo Smart Farm Project เนี่ยชื่อนะครับแบบจำลองฟาร์มอัจฉริยะ
0: เวอร์ชั่นนะครับ 2.2นะครับเขียนโปรแกรมเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2018ระบุนะครับ
1: ใครครับใครเป็นผู้เขียนบายนะครับวิสิต
0: บายดานัทนะครับเราก็ใส่ไปคนที่เขียนโปรแกรม
1: อีเมลครับใส่ข้อมูลต่างๆตามที่เราอยากจะใส่ได้เลยแต่ให้มันเกี่ยวข้องนะครับกับโปรแกรมมันจะได้มีประโยชน์ที่ก็สำคัญครับระบุด้วยว่าใช้
0: โนด MCU Microcontroller ตัวไหน MCU มาจากคำว่า Microcontroller Unit นะครับก็ในที่นี้เขาใช้ ESP32 เราอาจจะใช้โนด MCU ESP8266 ก็แล้วแต่ถ้าคุณจะใช้ ESP8266 นะครับ
1: สังเกตว่าเขาจะคอมเมนต์ลักษณะเด่นของงานนะครับอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆนะครับมีอะไรบ้างครับเอาท์พุตนะครับ Wi-Fi LED
0: นะครับ Wi-Fi LED
1: High on Low off
0: นะครับ
1: Relay เป็นทำงานแบบ Active Low
0: ก็คือ Low ทำงาน High ไม่ทำงานนะครับตรงนี้คือสิ่งที่กำหนดเยอะแยะเลยครับใน Project Info นะครับ
1: ก็มีบอกด้วยครับในส่วนของ Bling ครับ Demo Bling นะครับ Smart Farm
0: ในหน้าจอแอปพลิเคชัน Bling เป็นแบบจำลองของความอัจฉริยะนะครับบอกชื่อไลบรารีนะครับ Bling Library V0.5.0
1: บอกโมดูลรุ่น
0: นะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพันธ์ในอากาศแล้ววัดค่าอุณหภูมินะครับก็ใช้โมดูล DHT11
1: บอกด้วยครับวงเล็บบอกด้วยว่ามันสามารถแสดงค่า temperature
0: ก็คืออุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียส
1: กับแสดงค่าความชื้นสัมผัสในอากาศ
0: humidity นะครับหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์นอกจากนั้นยังบอกหมดเลยครับว่าใช้เซ็นเซอร์อะไรบ้างใช้ LDR เซ็นเซอร์นะครับตัวต้านทานทำงานด้วยแสงนะครับซอยเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินใช้รีเลย์2 channel นะครับ
0: ส่วนในวิเจ็ต

หรือหน้าจอของแอปพลิเคชันมิงเขาบอกว่าเราต้องตั้งค่าอะไรบ้างตั้งค่าตัวแสดงค่าความชื้นนะครับสัมพันธ์อากาศค่าอุณหภูมิค่าความชื้นในดินนะครับซอยวาลูคือค่าความชื้นในดินนะครับต่างๆนานานะครับก็ใส่เข้าไปให้ครบนะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่คือหน้าต่างตัวอย่างของหน้าจอนะครับแอปพลิเคชันบิงของสมาร์ทฟาร์มตัวอย่างนะครับเอาล่ะครับนี่คือเพียงแค่ส่วนที่1 นะครับของการกำหนดตัวแปรนะครับมาดูส่วนที่2 System Configuration นะครับส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าคอนฟิกต่างๆนะครับของระบบเช่นการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำคัญนะครับการเข้าถึง Bing Server Line API นะครับแล้วก็ไฟล์เบสไฟล์นี้ก็คือต้องการดึงฐานเวลาใน Google นะครับในการแสดงค่าข้อมูลเป็นเวลาต่างๆนะครับโดยใช้รหัสโทเค็นในการยืนยันตัวตนพิสูจน์ตัวตนและกำหนดสิทธิ์การใช้งานนอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนดค่าเงื่อนไขต่างๆสำหรับการลดน้ำหรือไม่ลดน้ำได้มาดูตัวอย่างในส่วนของ System Configuration นะครับทางที่ดีในการเขียนโปรแกรมก็เขียนแบบเครื่องหมาย double backslash แล้วก็เขียนเขาเรียกว่าหัวข้อไว้นะครับว่ามันคืออะไรเวลาเรามาดูที่หลังจะได้เข้าใจง่าย Wi-Fi Config ก็คือตั้งค่า Wi-Fi ตั้งค่าอะไรบ้างของ Wi-Fi ล่ะครับ Userชื่อ Wi-Fi password ของ Wi-Fi ไหมครับตรงนี้นักเรียนน่าจะจำขึ้นใจแล้วนะครับในส่วนของ Bing Token นะครับ Bing Token ก็ได้มาจาก Authent ใช่ไหมครับ Bing ที่มาส่งมาใน Gmail นั่นเอง copy มาวางนะครับในส่วนของ server นะในการทำเป็นฐานข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับพอร์ตที่ใช้งานนะครับต่างๆนานานะครับในส่วนของ LINE Token มีการแจ้งเตือนผ่าน LINE ด้วยนะครับก็คือแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify นั่นเองมีอะไรบ้างครับมีการ Config หรือการกำหนดค่าต่างๆอะไรบ้างก็จะมีอะไรครับ Token LINE ตรงนี้ Copy มาในขั้นตอนการขอ exit token เนี่ยไหมครับในเรื่องของ line notify กูสอนไปแล้วนะcopy มาวางถ้าไม่ได้ copy วะก็เข้าไปทำขั้นตอนการขอ exit token ใหม่นี่ครับตรงนี้อาจจะยากสำหรับคนเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนิดนึงก็คือเป็นไฟล์ base host นะครับตรงนี้เป็นฐานเวลาที่ดึงมาจาก Google นะครับสองส่วนนี้มีเยอะเลยครับในส่วนของ System Configuration มีการเซตตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินที่ต้องการให้เริ่มต้นลดน้ำก็คือดินมีความชื้นเท่าไหร่ถึงเริ่มลดน้ำก็คือมันเริ่มจะแห้งแล้วส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่ทั่วๆไปก็คือ 40% นะครับดินเริ่มแห้งนะครับก็ใช้คำสั่ง Sharp Defy Percentนะครับ watering ไอ้เปอร์เซ็นต์ watering ตรงเนี้ยมันก็คือชื่อตัวแปรเราตั้งชื่อนะครับแปรตรงตัวแล้วก็เปอร์เซ็นต์การลดน้ำครับซึ่งตัวแปรเราไม่สามารถตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้ในการเขียนโค้ดนะครับมีค่าเท่ากับ 40% นั่นเองต่อไปครับตั้งระยะเวลาการลดน้ำต้นไม้แต่ละครั้งนะครับก็เรากำหนดไว้15วินาทีลด1ครั้งสมมติก็ใช้คำสั่ง config ก็คือ sharp defy time watering เห็นไหมก็แปลตรงตัวเลยคือเวลาลดน้ำ time เวลา watering คือการลดน้ำเท่ากับ 15,000 หน่วยเป็นมิลลิเซกนะครับแปลเป็นวินาทีก็คือ15วินาทีนะครับผมตั้งระยะนะครับโทษนะครับตั้งระยะห่างของเวลาที่ต้องการเช็คความชื้นในดินก็คือเ

ี่วินาทีกี่นาทีเราถึงเช็คความชื้นทีหรือส่งค่าความชื้นมาให้ดูทีนึงในตอนในที่นี้เราตั้งไว้ที่6000มิลลิเซกหรือ6โทษนะครับ60000มิลลิเซกนะครับหรือว่า6นาทีก็มีคำสั่ง sharp define time soil check time แปลว่าเวลา soil แปลว่าดินเช็คก็คือเช็คความชื้นในดินนะครับที่3เท่าไหร่ครับตรงนี้360000นะครับเทียบ360000นะครับก็ตั้งการเช็คนะครับ time นะครับในส่วนของ time config นะครับตั้งเวลานะครับส่งข้อมูลให้ Bing Server ทุก2นาทีก็คือในเมื่อ Bing Server ได้ข้อมูลมันก็จะส่งข้อมูลมาให้หน้าจอแอป Bing ของเรานะทุก2นาทีก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงให้เราดูนะครับตั้งไว้ยังไงครับก็คือ220 second ก็คือทุกโทษนะครับ120 second คือทุก120วินาทีนะครับก็คือแปลงเป็นหน่วยมิลลิวินาทีก็คือ120,000มิลลิเซกหรือมิลลิวินาทีใช้คำสั่ง sharp define นะครับ sensor time ส่งนะครับเวลาค่าเวลาเซนเซอร์เท่ากับนะครับ120,000มิลลิเซกนะครับตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Bing Server ทุก3นาทีครับตั้งเวลาส่งข้อมูล Bing Server ทุก3นาทีนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง define send sensor to time นะครับ 180,000 มิลลิเซกนะครับมี config มีการตั้งค่าเยอะนะครับต่อไปครับตั้งเวลาให้เช็คว่า Bing เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ทุก10วินาทีก็คือ Bing เนี่ยยังเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์หรือ Bing Server อยู่หรือไม่อินเทอร์เน็ตหลุดไหมนะเช็คทุก10วินาทีเลยใช้คำสั่งนะครับ sharp define check connection time 10,000 นะครับมิลลิเซคันด์ต่อไปนะครับส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลเข้าไฟล์เบสทุก5นาทีนะครับส่งข้อมูลเข้าไฟล์เบสทุก5นาทีนะครับใช้คำสั่ง define send file bit time เท่ากับนะครับ 300,000 นะครับมิลลิเซคันด์นะครับหัวข้อที่3ในส่วนของการกำหนดตัวแปรนะครับนะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับ include libraryแปลตรงตัวแล้วก็คือการผนวกไลบรารีสำเร็จรูปต่างๆนะเป็นการเรียกใช้ไลบรารีหลายตัวมาช่วยงานเพื่อลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมให้รวดเร็วขึ้นนะครับเช่นไลบรารีเกี่ยวกับ Wi-Fi นะครับเพื่อจัดการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายนอกจากนี้ยังมีไลบรารี Bing นะครับก็ชื่อว่า Bing Simple แล้วตามด้วยรุ่นนะครับของโมดูล Wi-Fi นะครับในที่นี้คือ ESP32.h นะครับเพื่อเข้าถึง Bing Server นะครับที่ทำให้เราสามารถนะครับควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางโมบายแอปได้หรือแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการเรียกใช้ไลบรารี DHT11 ซึ่งชื่อว่า Simple DHT.hก็คือเป็นไลบรารีของโมดูลวัดค่าอุณหภูมิแล้วก็ค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศเป็นต้นเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้คือไลบรารีที่ใช้งานนะครับตัวอย่างครับก็จะอยู่ในรูปแบบของคำสั่ง include ทั้งหมด include แล้วตามด้วยชื่อของไลบรารีซึ่งเราต้องมีขั้นตอนในการ add ไลบรารีเข้ามาในซอฟต์แวร์ในโปรแกรมที่เราเขียนนะครับincrude นะครับwifi client include wifi client นะครับ secure นะครับแล้วก็ include นะครับ bing simple esp32 นะครับ library bing นะครับ
Library Sensor Module DHT11 ก็คือ Include Simple นะครับ DHT.S Library Flybase สำหรับ ESP32 ก็ Include นะครับชื่อของ Library นะครับยังมี Library นะครับสำหรับดึงเวลาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ NTP มันก็คือ Include Time.H ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับก็สังเกตว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเราจะเป็นต้องทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้วงจรและที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการเขียนโปรแกรมการคอนฟิกการกำหนดค่าต่างๆนะครับซึ่งเนื้อหามีค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เวลาในการสอนนะครับในตอนที่16นี้นะครับก็หมดลงแล้วเราจะมาเรียนสมาร์ทฟาร์มในตอนที่17นะครับก็จะจบในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับวันนี้ก็ฝากให้นักเรียนนะครับที่รับชมครูอยู่นะครับเก็บข้อมูลไปทบทวนเพื่อจะเอาความรู้มาต่อยอดนะครับในการเรียนตอนที่17ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มต่อไปวันนี้นะครับหมดเวลาในการสอนทางกายผ่านดาวเทียมแล้วนะครับผมครูดานัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์ 134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันต่อในตอนที่16ซึ่งเป็นเรื่องของการขับมอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านซึ่งเราจะนำสัญญาณ PWM นะหรือพันวิดมอดูเลตเอามาใช้ในการขับมอเตอร์ DC เพราะว่ามอเตอร์ DC เนี่ยมีทั้งสั่งให้เดินหน้าถอยหลังแล้วก็หยุดแบบฟรีรันสต็อปแล้วก็หยุดแบบเบรกหรือฟาสต์สต็อปมันเป็นอย่างไรนะแล้วก็วงจรที่จะขับเนี่ยเราออกแบบกันมาได้อย่างไรนะก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้ถึงการขับมอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านนั้นเราต้องรู้ว่ามอเตอร์แบบมีแปลงถ่านนี้มีโครงสร้างอย่างไรแล้วก็มีการพันขดลวดอย่างไรนะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ในตัวของมอเตอร์อ่ะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันแต่ว่าถ้าดูทางกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์ก็จะอย่างที่เห็นในจอนะไอ้ตรงนี้เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ตรงกลางนั้นก็คือมอเตอร์เกียร์มอเตอร์เกียร์นี่ก็คือเขาออกแบบมาสำหรับขับไอ้รถสกูตเตอร์นะหรือขับรถไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะมีเกียร์เพื่อลดความเร็วของแกนมอเตอร์นะแล้วก็ให้มอเตอร์นี้สามารถขับกำลังได้มากขึ้นนะเขาเรียกมอเตอร์เกียร์มีขนาดประมาณ350วัตต์ส่วนด้านซ้ายมือของจอนี้นะก็คือมอเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่หน้าครูนี่นะวันนี้จะเอามาขับไอ้ตรงนี้เป็นมอเตอร์ที่ไม่มีเกียร์ทดนะความเร็วรอบก็จะสูงเท่ากับจำนวนโพลของมอเตอร์เลยทางด้านขวามือนั้นเป็นมอเตอร์ขนาด380วัตต์ไอ้มอเตอร์ตัวนี้ใช้สำหรับขับไอ้พวกรถสกูตเตอร์เช่นเดียวกันรถจักรยานไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะจะใช้รถไอ้มอเตอร์รุ่นนี้ทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็มีราคาอยู่ในระดับ1,000บาทต้นๆรูปร่างหน้าตาก็คงเป็นแบบนี้แหละคราวนี้เราให้ดูโครงสร้างภายในมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างหลักๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปโมดิฟายไม่ได้ไปทำอะไรมันเรานำมาใช้แต่ว่ารู้การทำงานของมันก่อนโครงสร้างหลักๆก็คือตรงนี้นะที่พอยเตอร์ชี้อยู่ก็คือมีแปลงถ่านมีซี่คอมมิวเตเตอร์ตัวนี้เป็นตัวกลับทิศทางของกระแสในขดลวดเขาเรียกว่าขดลวดทุ่นอเมเจอร์ที่มันพันรอบสล็อตของโรเตอร์อยู่โรเตอร์ก็คือตัวหมุนสเตเตอร์คือแม่เหล็กมันจะอยู่ตรงขอบแม่เหล็กนี่เป็นแม่เหล็กถาวรแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ตัวเล็กๆยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์สว่านมอเตอร์รถสกูตเตอร์นะตามที่อยู่ในรูปนั้นแม่เหล็กตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กถาวรนะอยู่ในเกรดที่เขาเรียกว่าอินโดไดเดียมนะก็คือหมายความว่าเป็นสารที่แม่เหล็กที่แรงที่สุดในขณะนี้อยู่ที่เปลือกนะแล้วก็ขั้วของแม่เหล็กก็คือขั้วเหนือขั้วใต้นะจะอยู่ตรงข้ามกันนะเสมอขั้วเหนืออยู่ที่นี่ขั้วใต้จะอยู่ทะแยงกัน180องศานะเพราะฉะนั้นถ้ามี4ขั้วก็ไอ้ถ้ามี4โพลนะก็มีขั้วแม่เหล็กอย่างละ2ขั้วคือขั้วเหนือ2ขั้วขั้วใต้2ขั้วสลับกันไปเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้ตลอดนะอันนี้เราเห็นได้แค่ตรงนี้นะที่เขาผ่าไว้นะนอกจากนั้นก็เป็นโครงสร้างที่เป็นแบริ่งแล้วมีแกนเพลานี่คือโครงสร้างของมอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านแปลงถ่านมันอยู่ตรงนี้นะตรงแยกจากขั้วไฟขั้วต่อไฟข้างนอกนะต่อมายังแปลงถ่านแปลงถ่านนี้นะจะถูอยู่กับซี่คอมมิวเตเตอร์นะขณะที่โรเตอร์อยู่จังหวะที่1ก็คือว่าถ้าเกิดเราต่อไฟไปเนี่ยขั้วแม่เหล็กจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีขั้วเหนือขั้วใต้อยู่ที่สเตเตอร์มันก็จะวิ่งไปจับคู่มันไอ้ซี่คอมมิวเตเตอร์นี่ก็เลยเปลี่ยนขั้วไฟซะอย่างนั้นแหละนะเปลี่ยนขดลวดใหม่
ให้ขั้วต่อไปเนี่ยวิ่งเข้าไปหาขั้วเหนือไปเรื่อยๆนะก็คือไม่รู้จักจบก็คือหมายความว่าพอเกือบจะไปถึงโพลของขั้วแม่เหล็กที่ตรงข้ามกันที่มันจะต้องดูดกันเนี่ยที่คอมมิวเตเตอร์กับเปลี่ยนขดลวดซะในงานน่ะนะก็ทำให้เกิดการหมุนแบบไม่รู้จบเกิดขึ้นนะแต่ว่าองศาจะเป็นยังไงนั้นอยู่ที่การปรับมุมของแปลงถ่านแต่ว่าเขาปรับไว้จนถึงค่าเขาเรียกว่าจุดออพติมัมแล้วเขาจึงฟิกเอาไว้นะรูที่ช่องที่เปลี่ยนแปลงถ่านนั้นเราสามารถเปลี่ยนจากภายนอกได้นะที่พอยเตอร์เห็นอยู่เนี่ยไอ้ชี้อยู่เนี่ยนะเขาจะมีสกรูแล้วก็มีฝาปิดที่เป็นพลาสติกหรือว่าสามารถที่จะปลดไอ้แปลงถ่านออกมาเปลี่ยนได้เพราะว่าแปลงถ่านเนี่ยมันสึกหรอได้ขณะที่ใช้งานไปนานๆอันนี้เป็นข้อบกพร่องของมอเตอร์ DC ชนิดที่มีแปลงถ่านแต่ประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่ามันหมุนได้เร็วเท่าที่จะทำได้ก็คือว่าขนาดมี2โพลเนี่ยหมุนเป็นหมื่นๆรอบก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นไอ้มอเตอร์ DC ก็ยังมีที่ใช้อยู่เช่นสวัสดไฟฟ้าพวกเลื่อยพวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะไอ้มอเตอร์ DC ชนิดที่มีแปลงถ่านอยู่หรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ก็ตามนะมอเตอร์ DC ที่มีแปลงถ่านเนี่ยยังถูกใช้ในระบบเบาะไฟฟ้านะขยับเบาะไฟฟ้าแล้วก็เลื่อนกระจกพวกนี้จะใช้มอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านทั้งนั้นนะเพราะว่ามันเร็วมันไวนะแล้วก็การกลับทิศทางได้

ได้กระทันหันมากนะมีประสิทธิภาพดีแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าเขาทำเป็นแบบไร้แปลงฐานหรือไม่เพราะว่ามันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้มอเตอร์ดีซีแบบมีแปลงฐานก็ทนทานมากนะทนทานไม่ต้องเปลี่ยนไอ้แปลงฐานบ่อยๆเขาไม่รู้เอาสารอะไรมาทำนะใช้ได้เท่าอายุรถยนต์เลยอะนะมาเราเรียนรู้กันต่อไปนะในการควบคุมมอเตอร์ดีซีแบบมีแปลงฐานเนี่ยนะมันจะควบคุมได้สามแบบนะก็คือก็ควบคุมการหมุนการหยุดหมุนคือสตาร์ทสต็อปเนี่ยอันที่สองก็คือทิศทางการหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางกระทันหันก็ได้นะค่อยๆเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เราจะสร้างวงจรให้มันทำงานอย่างไรอีกการควบคุมหนึ่งคือการควบคุมความเร็วรอบช้าหรือเร็วเราสามารถที่จะควบคุมมันได้แต่ว่าสมการของไฟฟ้านี่จะช้าหรือเร็วนี้ขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูหลักการของการควบคุมมอเตอร์ DC แบบมีแปลงฐานต้องขอชี้แจงนิดนึงก็คือว่าเธอจะต้องเข้าใจว่าไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือมอเตอร์ DC นะก็คือตัว M แล้วก็ขีดข้างล่างตัวนี้นะหมายถึงว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ DC ไฟตรงนะ DC มอเตอร์นะสัญลักษณ์ที่เป็นสีดำตรงนี้คือสัญลักษณ์ให้เหมือนกับมันมีแปลงฐานนะทีนี้ก็เลยใช้สัญลักษณ์แบบนี้ตลอดมานะนี่คือมอเตอร์ DC เพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้มันก็คือตัวนี้ส่วนสีฟ้าตัวนี้ก็คือมอเตอร์ไดรเวอร์นะคือบอร์ดขับมอเตอร์นั่นเองนะไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยนะก็จะถูกต่อเข้ากับบอร์ดของ DC Driver นะจะต่อตรงไหนจะต่ออย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยเรียนรู้กันตรงนี้บล็อกสีเขียวนี้ก็คือบล็อกที่ใช้กำเนิดสัญญาณควบคุมกำเนิดสัญญาณควบคุมนั้นนะก็คือสัญญาณถ้าควบคุมความเร็วแล้วก็จะใช้เขาเรียกว่าสัญญาณ PWM นะหรือเขาเรียกว่าอนาล็อกแต่ว่าอนาล็อกในรูปของ PWM นั่นเองนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกเราสนุกหรือว่าเราเคยชินกับการใช้ลูกบิดนะบิดให้ไอ้ความเร็วรอบมันมากหรือความเร็วรอบมันน้อยเพราะฉะนั้นเราจึงบอร์ดตัวนี้ก็คือบอร์ดคอนโทรลเลอร์นั่นเองบอร์ดคอนโทรลเลอร์ถ้าเราจะนึกก็คือบอร์ด Arduino นั่นเองไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ขนาดตัวเล็กสามารถควบคุมได้ทั้งContinuous และ Jogging ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกการทำงานแบบ Jogging คือมอเตอร์จะหมุนได้เมื่อเรากดปุ่มเท่านั้นนะถ้าเราไม่กดปุ่มมันก็ไม่ทำงานแบบเรากำลังจะขับมอเตอร์เนี่ยหมุนเครนไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าเรามาถึงตำแหน่งแล้วเนี่ยเราต้องการหยุดมอเตอร์นะแต่ว่าขณะที่เครนคันบุกหมุนยังไม่ถึงตำแหน่งเราก็กดแช่เอาไว้ต่อจากนั้นพอใกล้ถึงตำแหน่งแล้วปั๊บเราก็ยกนิ้วออกนะอันนี้เขาเรียกว่าการคอนโทรลแบบจ็อกกิ้งนะการคอนโทรลแบบคอนติเนียสเป็นยังไงคอนติเนียสนั้นก็คือว่าถ้าเรากดเดินหน้านะมอเตอร์มันหมุนด้วยสปีดเท่าไหร่มันก็จะเดินหน้าไปตลอดจนกว่าเราจะกดปุ่มสต็อปมันอีกทีนึงอันนั้นคือเรียกว่า continuous run นะครูได้เขียนโปรแกรมการทำงานทั้ง2โหมดนี้ไว้แล้วนะอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กๆตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านไอตัวเขาเรียกว่า potentiometer ตัวนี้ได้เลยนะบิดปรับสปีดได้เลยนะคราวนี้จะคอนโทรลแบบcontinuous หรือแบบ jogging ก็อยู่ที่ jumper ตัวนี้นะตัวเล็กๆตัวนี้นะนั่นเองเอาละเรายังไม่กล่าวถึงจุดนี้เรากล่าวถึงไอ้ตัวนี้ก่อนนะไอ้บอร์ดนี้เป็นบอร์ดขับมอเตอร์ขนาด40แอมป์รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวครูจะให้เธอเรียนรู้วงจรการออกแบบวงจรก่อนบอร์ดที่ครูชี้อยู่ตรงนี้เป็นบอร์ดรุ่น

80แอมป์นะมากกว่า40แอมป์เท่าหนึ่งเอาละคราวนี้มาดูว่าการกลับทิศทางของมอเตอร์เนี่ยเขามีหลักการอย่างไรสมมติคุณใช้รีเลย์4ตัวก็คือ RY1 ตัวนี้ RY2 อยู่ตัวนี้นะ RY3 อยู่ตัวนี้ RY4 อยู่ตัวนี้นะรีเลย์ตัวนี้นะถูกขับโดยบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะแต่ว่าคุณจะเขียนในส่วนของหน้าคอนแทคอย่างเดียวการทำงานแบบฟรีรันสต็อปก็คือหยุดเมื่อหมดแรงเฉื่อยหรือเราเปรียบเทียบในรถยนต์ว่าฟรีรันสต็อปก็คือเกียร์ว่างนั่นเองเมื่อปลดเกียร์ว่างนี้รถก็ยังวิ่งไปจนกว่าจะหมดแรงเฉื่อยของมันแล้วมันก็หยุดเองยังไงก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเกียร์ว่างนี้ก็คือการขั้ว A ขั้ว B นี้ปลดออกจากไฟจะเห็นด้วยหน้าคอนแทคของรีเลย์นะเปิดหมดเพราะนั้นจะไม่มีไฟที่ปรากฏอยู่ที่มอเตอร์เพราะนั้นมอเตอร์ก็จะหมุนไปตามยถากรรมจนกว่าจะหมดแรงเฉื่อยของมันแล้วก็หยุดไปเองต่อไปบังคับให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าเราเรียกว่า forward นะหมุนเดินหน้าหรือหมุนถอยหลังนั้นนะเราต้องกำหนดสมมุติทางมันเองนะถ้าหมุนเดินหน้านี่กระแสไหลจาก A ไป B นะถ้าหมุนถอยหลังก็คือกระแสไหลจาก B มา A คราวนี้เมื่อเราตั้งสมมุติแล้วเพราะฉะนั้นการให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าเนี่ยเราต้องใส่สัญญาณให้รีเลย์ตัวนี้ทำงานปิดวงจรนะปิดหน้าคอนแทคแล้วก็ให้รีเลย์ตัวที่4ทำงานปิดหน้าคอนแทคเพราะฉะนั้นกระแสไฟ12โวลต์ก็จะไหลตามเส้นประนี่นะตามพอยเตอร์ตัวนี้มาครบวงจรที่ไฟลบกล่าวนะเพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็จะหมุนเดินหน้าแต่หมุนเดินหน้าเต็มสปีดเลยเพราะว่าไม่มีตัวอะไรจำกัดต่อไปหมุนถอยหลังบ้างหมุนถอยหลังนี่จะต้องให้รีเลย์ตัวที่3กับตัวที่2ปิดหน้าคอนแทคทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นทิศทางของกระแสก็จะไหลจาก B มาหา A ก็ทำให้มอเตอร์หมุนกลับทางโดยทันทีทันทีหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยดูกันช่วงสาธิตเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าถ้าต้องการให้มอเตอร์หมุนกลับทางหรือหมุนตรงทางก็คือเพียงสลับขั้วไฟกันเท่านั้นการสลับขั้วไฟนี้นะคือการบังคับให้รีเลย์4ตัวนะทำงานตามรูปที่ครูมาให้เธอเรียนรู้ตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการหยุดมอเตอร์กระทันหันนะเราเรียกว่า fast stop นะหรือเบรกการทำให้มอเตอร์หยุดกระทันหันนั้นก็คือจับขั้ว A กับขั้ว B นี่ช็อตถึงกันก็คือเราเอารีเลย์ตัวที่2กับตัวที่4เมื่อปิดทั้งคู่เนี่ยมันก็ตัดขาดจากไฟเลี้ยงวงจรเมื่อไฟเลี้ยงวงจรถูกตัดขาดแล้วขั้ว A ขั้ว B นี่ช็อตถึงกันขณะที่มอเตอร์กำลังหมุนอยู่เนี่ยมันก็จะเกิด back EMF คือกระแสไหลวนขดลวดแอมเมเจอร์ของมันกระแสไหลวนการเกิดกระแสไหลวนนี้นะมันจะต้านนะแรงแม่เหล็กที่อยู่ที่เปลือกสเตเตอร์ทำให้มอเตอร์เนี่ยหยุดหมุนเราเรียกว่า fast stop หรือ brake motor เพราะฉะนั้นการทำงานการบังคับมอเตอร์ก็มีอยู่4โหมดโหมดแรกคือ free run stop เกียร์ว่างแล้วก็หมุนเดินหน้าหมุนถอยหลังแล้วก็เบรกหรือ fast stop คราวนี้เราจะออกแบบอย่างไรให้ทำงานใน4โหมดมีอย่างเดียวก็คือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เลยสร้างเป็นวงจรคือต่อรีเลย์พวกนี้หน้าคอนแทคเนี่ยเป็นรูปเขาเรียกว่า H-bit ดูรูปนี้ข้างๆตัวนี้นะที่พอยเตอร์ก็ลากออกมาเนี่ยคาดตรงนี้ไปเพราะนั้นเป็นรูปตัว H จึงเรียกวงจรขับมอเตอร์แบบนี้ว่า H-bit ครูได้เอาหลักการตัวนี้โดยใช้ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แทนรีเลย์เพราะฉะนั้นรีเลย์มันทำงานไม่ทันก็เลยต้องใช้สารกึ่งตัวนำประเภท MOSFET ประเภท IGBT นั่นเองนะถ้าเราใช้รีเลย์บอร์ดก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีรีเลย์สีเหลืองนี่4ตัวนะแล้วก็มีไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งนะสำหรับขับไอ้รีเลย์ไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวได้รีเลย์ตัวนี้ตัวหนึ่งแค่นี้เองก็สามารถทำวงจรตามที่เราเรียนรู้มาแล้วได้เลยแล้วก็จากนั้นเราก็ไปต่อเข้ากับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นี้เขาเลิกใช้มานานแล้วหมดแพลตฟอร์มหันมาใช้ไอ้ตระกูล Arduino นะครูมาจากภาษา Basic Compiler ก็เลยต้องใช้ Big Basic Compiler เป็นตัวเขียนภาษาคอนโทรลเลอร์อยู่นะเพราะนั้นสวิตช์ที่ใช้ควบคุมก็จะอยู่ซ้ายมือนี่สวิตช์4ตัวนี้นะครูก็จำลองมาเป็นสวิตช์กดปุ่มคราวนี้มาเรียนรู้มอเตอร์กันต่อไปนะแรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์นั้นนะเวลาเราต่อไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยนะภายในมอเตอร์ที่12โวลต์พอดีเนี่ยมันประกอบด้วยค่าเขาเรียกว่าแบ็ค EMF ที่มันเกิดขึ้นแล้วมีค่าความต้านทาน AC หรือว่าค่า XL แล้วก็มีค่าความต้านทานของขดลวดอยู่เพราะฉะนั้นวงจรอีควิเวอเรนต์ก็จะมีวงจรเป็นแบบนี้นะแบ็คอีเมฟที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยนะเมื่อเราหยุดมอเตอร์กระทันหันเนี่ยแบ็คอีเมฟก็จะแลบกลับมาถ้าเกิดเราออกแบบวงจรไว้ไม่รัดกุมพอแบ็คอีเมฟเนี่ยจะสร้างความหายนะกับอุปกรณ์ภายในบอร์ดพวกนี้เพราะฉะนั้นการออกแบบนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีระบบป้องกันอย่างไรไว้เดี๋ยวอธิบายกันนะข้างบนสมการนี้ก็คือ RPM Revolution per minute ก็คือความเร็วรอบต่อนาทีนี่เท่ากับค่าคงที่ของมอเตอร์เช่นขดลวดแล้วก็สนามแม่เหล็กอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่า KV ก็แล้วกันนะคูณด้วยโวลต์อันนี้คือหมายความว่าถ้าเราป้อนแรงเคลื่อนมากความเร็วรอบก็จะสูงขึ้นไอ้แบ็คอีเมฟที่เกิดขึ้นก็คือ RPM คือจำนวนรอบหารด้วยค่าคงที่ของมอเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็สมการมีเท่านี้นะแล้วแรงบิดของแกนมอเตอร์ที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับแอมแปร์ที่เราจ่ายถ้าเราจำกัดกระแสมันอยู่แค่นี้นะมอเตอร์ก็จะมีแรงบิดเพียงเท่านี้ส่วนค่าคงที่นี่คือเป็นค่าคงตัวของมอเตอร์ซึ่งเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือแรงบิดกับแอมแปร์นี่คือสมการของ DC มอเตอร์ไม่ว่ามีแปลงถ่านหรือไม่มีแปลงถ่านซึ่งเราจะต้องเรียนต่อไปจะเป็นแบบนี้หมดนะอันนี้การควบคุมความเร็วเรามี2วิธีก็คือซ้ายมือจะเป็นแบบวิธีแบบลิเนียทรานซิสเตอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยจะต้องทำงานอย่างหนักแล้วต้องมีคลีประไวความร้อนได้สูงมากๆเพราะว่าเมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานแบบลิเนียเนี่ยความร้อนจะเกิดขึ้นเนี่ยสูงมากแล้วก็การปรับตรงนี้มีกินกระแสมากดังนั้นเราจึงไม่นิยมใช้ในการควบคุมมอเตอร์แบบลิเนียกันแต่ว่าเราจะมาใช้วิธีการให้มันทำงานแบบสวิตชิ่งแทนการทำงานแบบสวิตชิ่งนี้ที่คัตออฟก็ไม่มีกระแสไหลกำลังสูญเสียก็เป็นศูนย์ถ้ามันออนสวิตชิ่งออนมันทำงานถึงจุดอิ่มตัวเหมือนค่าความต้านทานที่ตัวของมันนี่มันก็ไม่มีค่าความต้านทานมันลดลงเกือบถึงศูนย์นะเป็นมิลลิโอห์มเพราะฉะนั้นกำลังสูญเสียก็จะที่เกิดขึ้นก็จะน้อยเช่นเดียวกันสัญญาณที่ใช้ควบคุมก็คือสัญญาณเขาเรียกว่าPWM ใช้สัญญาณนี้แหละเป็นสัญญาณควบคุมระดับแรงเคลื่อนที่จะป้อนเข้ามอเตอร์เนื่องจากระดับแรงเคลื่อนเนี่ยแปรผันตรงกับสปีดเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมสปีดได้โดยการควบคุมแรงเคลื่อนที่ป้อนเข้าขั้วของมอเตอร์แรงเคลื่อนขั้วของ

มอเตอร์นี้จะเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้วิธีส่งสัญญาณสวิตชิ่งที่เป็นรูปของ PWM เนี่ยเข้ามาเปิดปิดเปิดปิดนะให้ค่าดิวตี้ไซเคิลนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงมันก็จะได้แรงเคลื่อนค่าเฉลี่ยที่เป็นก็เรียกว่า DC component นี่มากน้อยตามไปด้วยอันจะเป็นผลให้มอเตอร์หมุนช้าหมุนเร็วตามไปด้วยนั่นเองส่วนสัญญาณ PWM นั้นนะก็คือมีข้างบนนี้เรียกว่า duty cycle นะแล้วข้างล่างนี้นะเป็น switching off เพราะฉะนั้นในหนึ่งการใช้งาน PWM เนี่ยเราจะต้องฟิกความถี่ไว้ที่หนึ่งเราอย่า vary เขาฟิกเอาไว้แต่ว่า vary เฉพาะค่า switching on เท่านั้นแต่สิ่งที่เธอยังไม่เรียนรู้ก็คือการสร้างวงจร head bit แบบใช้สารกึ่งตัวนำนะเป็นตัวรีเลย์นะในที่นี้ในวงจรนี้เราเรียกว่าใช้ MOSFET นะแทนหน้าคอนแทคของรีเลย์เพราะว่าเวลาควบคุมด้วยพันวิดแล้วเนี่ยหน้าคอนแทครัวไม่ทันหมายความว่าปิดเปิดปิดเปิดเพราะว่าสัญญาณ PWM เนี่ยความถี่ไม่ต่ำกว่า400เฮิรตซ์จนถึง 1,000 เคเฮิรตซ์เพราะนั้นหน้าคอนแทคมันจะสั่นไม่ทันแต่ว่า MOSFET นี่สามารถที่จะเปิดปิดเปิดปิดได้ทันนะรวดเร็วมากนะเพราะฉะนั้นในวงจรพื้นฐานเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย MOSFET 4ตัวทำหน้าที่แทนรีเลย์4ตัวคราวนี้มาดูรายละเอียดของวงจรตัวนี้ไอ้นี้เป็นวงจรซึ่งกึ่งเขาเรียกกึ่งบล็อกไดอะแกรมนะเพราะว่ามันยังมีส่วนที่เขาเรียกว่าเกตไดรฟ์นะอยู่ภายในนี่มีอุปกรณ์พอสมควรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเรียนรู้กันต่อไปนะก็คือ MOSFET ตัวบนนะก็แทนรีเลย์ RY1 นะตัวล่างก็คือแทน RY2 แล้วก็ตัว C3 นี้คือแทน RY3 นะรีเลย์นะแล้วก็ตัวที่4นี้ก็คือแทน RY4 นะเหมือนกับอิเล็กทรอนไอ้หน้าคอนแทคที่ทำด้วยสารกึ่งตัวนำ4ชุดนะต่อเป็นรูปตัว H นะมีมอเตอร์คาดอยู่ตรงกลางนะเอาละอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องเอาไปใส่ก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าสแนปเปอร์สแนปเปอร์ตัวนี้ก็คือต่อที่ขั้วของมอเตอร์เลยนะขั้วต่อมอเตอร์ขั้วต่อมอเตอร์ก็คือที่เห็นนี่จะมีวงจรสแนปเปอร์อยู่ภายในเนี้ยในวงจรเนี้ยนะแล้วก็มีบอร์ดทุกบอร์ดนะมีวงจรเขาเรียกเหมือนกับช็อคอัพนะคือแอบซอร์บแบ็กอิมเอฟไว้ในระดับหนึ่งแต่มันยังเป็นอันตรายอยู่กับมอสเฟตทั้ง4ตัวตัวนี้ถ้าเกิดแบ็กอิมเอฟมันเกิดสวนขึ้นมาเนี่ยปั๊บถ้ามันไม่มีที่ระบายเนี่ยมันจะเข้าไปที่ขาซอสด้วยรีเวิร์สอย่างแรงเพราะถ้าสูงพอมันก็จะทำลายมอสเฟตตัวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเขาเรียกว่าอันตาฟาสไดโอดต่อเขาเรียกว่าอินเวอร์สพาราเรลไว้นะแต่ที่จริงแล้วมอสเฟตเนี่ยหรือ IGBT เนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยเขาจะบิวอินตัวนี้เข้าไปแต่ว่าไม่ใช่อันตาฟาสไดโอดนะเป็นเขาเรียกว่า TVS ไดโอดนะคือทรานเชียนต์วอลเตสซัพเพรสเซอร์ไดโอดเพราะว่า back emf เนี่ยมันเกิดแบบเป็นสไปร์แหลมๆชั่วขณะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือ TVS diode มันจะรับเป็นตัวผ่านไปเลยไม่ให้กระทบกระเทือนถึงขาซอสขาเกตแล้วก็ขาเดนอย่างที่ได้เรียนรู้โครงสร้างของ MOSFET มาแล้วนะเพราะฉะนั้น diode ตัวนี้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนี่ครูก็เลยใช้อันตาฟาส diode ต่อ inverse parallel MOSFET ทั้ง4ตัวนะซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เห็นตัวดำๆอยู่เนี่ยนอนอยู่4ตัวนี่คือไดโอดที่เราต่ออินเวอร์สพาราเรลไว้นะเป็นไดโอด4ตัวตัวนี้เป็นตัวซึ่งระบายแบ็ค EMF ให้กลับเข้าสู่แหล่งจ่ายนะไม่รบกวนกับ power MOSFET นั่นเองนะเช่นเดียวกันในบอร์ดรุ่นใหญ่ก็ต้องมีเขาเรียกว่าอันตรา

ฟาไดโอดตามที่ครูชี้อยู่เนี่ยอันนี้คืออัลตราฟาไดโอดขนาด8แอมป์ซึ่งเป็นตัวใหญ่ทีเดียวเพราะว่าถ้าเป็นบอร์ดรุ่น200แอมป์ต้องใช้ตั้งแต่80แอมป์ขึ้นไปต้องใช้อัลตราฟาไดโอดตัวใหญ่ถึงขนาดนี้นะในการขับมอสเฟตเนี่ยนะคู่บนกับคู่ล่างจะต้องทำงานด้วยกันนะแต่จะทำงานพร้อมกันไม่ได้นะไอ้มอสเฟตตัวบนกับมอสเฟตตัวล่างมันจะต้องผัดกันทำงานเสมอสมมุติว่าให้มอเตอร์หมุนไปทางขวามอสเฟต Q1 ตัวนี้นะต้องทำงานแล้วทำให้กระแสไหลผ่านมอเตอร์เพราะฉะนั้นมอสเฟตตัวล่างก็ต้องหยุดทำงานก่อนที่ตัวนี้จะปล่อยกระแสเพราะว่ามอสเฟต2ตัวนี้มีคุณสมบัติเหมือนกันถ้าเกิดหยุดทำงานพร้อมกันหรือว่าเริ่มทำงานพร้อมกันเนี่ยนะหายนะก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีวิธีเลี่ยงยังไงมีเทคนิคอย่างไรที่จะทำให้เกิดบานิดหน่อยเหลื่อมกันนิดหน่อยค่าที่เหลื่อมกันในตัวนี้เราเรียกว่าเดทไทม์นะเดทไทม์ตัวนี้ก็คือว่าจะให้มอสเฟตที่ออนนี่ช้ากว่ามอสเฟตที่สวิตชิ่งออฟนั่นเองนะสรุปเอาว่าถ้าต้องการให้มอเตอร์หมุนทางขวานะก็คือจะต้องให้มอสเฟต Q1 ตัวนี้นะทำงานแล้วก็มอสเฟตตัวนี้ทำงานการที่ให้มอสเฟตตัวนี้ทำงานเนี่ยเมื่อมันทำงานแล้วเนี่ยไฟ12โวลต์จะมาปรากฏที่ขาซอสถึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้มอสเฟตตัวเดียวกันกับแบบนี้จะต้องใช้มอสเฟตที่ทำงานตัวข้ามกันก็คือว่าถ้าเมื่อตรงนี้เป็น N channel นะก็คือลูกศรเข้าเห็นไหมอ่ะที่พอยเตอร์ชี้อยู่นะแต่ข้างบนนี่เป็นลูกศรชี้ออกก็คือทำงานแบบ P channel P channel นี้เกตจะต้องได้รับไฟลบหรือกราวมันถึงทำงานถึงจุดอิ่มตัวเป็นสวิตช์ที่ปิดได้ส่วน MOSFET ที่เป็น N channelเกตตรงนี้จะต้องได้รับไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่ก่อนมันถึงจะทำงานถึงจุดอิ่มตัวได้ตรงข้ามกันนะอันนี้ต้องไฟกราวนี่ต้องไฟบวก12โวลต์เพราะฉะนั้นจับมารวมกันตรงนี้นะก็คือว่าถ้าสวิตชิ่งไอที่ตรงนี้นะมันก็ทำให้มอสเฟตตัวล่างทำงานแต่ว่ามอสเฟตตัวบนนี้เป็น reverse bias นะก็คือหยุดทำงานแล้วถ้าต้องการให้มอเตอร์หมุนมาทางขวามือหรือหมุน forward ก็คือทิศทางของกระแสไหลจากนี่มานี่นะลงนี่นะเพราะฉะนั้นMOSFET ตัวนี้จะต้องทำงานนะทะแยงกันแบบนี้ทำงานไอ้พวกนี้ต้องหยุดทำงานหยุดทำงานไอ้ตรงนี้หลักการก็เช่นเดียวกันนะก็คือว่าจะต้อง switching low นี่ก็คือตรงนี้หยุดทำงานแต่ว่าต้อง switching high ไอ้ตรงนี้ก็ switching low เพราะว่าต้องให้ตัวบนทำงานถูกไหมเพราะฉะนั้น in 1กับ in A กับ in B นะจะต้องตรงข้ามกันมันถึงจะกลับทิศทางการหมุนได้นะจะให้กระแสไหลไปทางนี้ตามพอยเตอร์นี้หรือกระแสไหลตามนี้อยู่ที่ขา in 2ไอ้ตรงนี้เราเรียกว่า direction control ก็คือมันไม่เกี่ยวกับสปีดส่วนสัญญาณควบคุมสปีดนั้นก็คือว่าขณะที่ MOSFET กำลังทำงานอยู่2ตัวเนี่ยคู่ใดคู่หนึ่งหรือตรงนี้คู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไปจับให้มันเขาเรียกว่าเปิดสวิตช์ปิดเปิดเปิดตามสัญญาณ PWMเพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็จะรับแรงเคลื่อนเนี่ยตามสัดส่วนนะจาก12โวลต์ก็จะลดทอนลงมาตามสัดส่วนของค่าดิวตี้ไซเคิลอันนี้คือวิธีการคอนโทรลสปีดเราจึงมีอีกขาหนึ่งเขาเรียกว่าขา enable หรือ PWM เป็นตัวที่จะเปิดประตูเกตนะเป็นจังหวะรัวๆ400เฮิรตซ์1000เฮิรตซ์1500เฮิรตซ์เอาสัญญาณ PWM มาป้อนตรงนี้แทนที่จะเปิดให้มันรันไปเฉยๆเต็มที่นี่คือหลักการพื้นฐานคราวนี้มาดูวงจรจริงกันบอร์ดจริงกัน

นี่คือบอทจริงนะที่กูหยิบโชว์นี้เพราะฉะนั้นบอทจริงเนี่ยนะกูมีอุปกรณ์ป้องกันที่ไม่ให้ไฟเกินทั้ง2ทางเลยนะคือไฟที่ป้อนเข้ามอเตอร์กับไฟที่เกิดจากทานเชียนนะทาน

อันนี้ครูต่อคล่อม power supply เลยนะที่ไฟ12โวลต์หรือ24โวลต์นะบอร์ดนี้ใช้ไม่เกิน24โวลต์นะมาใช้ต่อคล่อมไปเลยถ้ามี back EMF หรือ transient เข้ามาเกิน24โวลต์ตัดออกไปเลยนะขณะที่ไอ้นี้คือป้องกันชั้นนอกเขาเรียกว่าด่านนอกนะแต่ว่าถ้าเกิดมันหลงมาจากสายของมอเตอร์สายของมอเตอร์ตัวนี้นะก็จะไปเจอด้านในด้านในนี่กูใช้เขาเรียกว่า TVS ไดโอดอยู่ตรงนี้นะ TVS ไดโอดตัวนี้ที่เธอเรียนมาแล้วนะ TVS ไดโอดตัวนี้บล็อกเอาไว้มันบล็อกได้ยังไงก็คือว่าเมื่อมีไฟเกินซึ่งสร้างความหายนะให้กับอุปกรณ์พวกนี้เมื่อมีกระแสไฟเกินชั่วขณะนะ TVS ไอ้ transient voltage เนี่ยมันจะเกิดเป็นยอดแหลมๆท่านไอ้แรงเคลื่อนที่มันสูงเป็นสไปค์เนี่ยมันจะผ่าน TVS ไดโอดมาได้มาครูเอาตัวต้านทานเนี่ยมาดรอปเอาไว้ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเกิดแรงค่อมที่ตัวต้านทานชั่วขณะขณะที่เกิดแรงเคลื่อนชั่วขณะเนี่ยก็จะเป็นไบอัสลบให้กับไอ้ทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้นะทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้ก็จะบล็อกไฟไว้เลยบล็อกไฟไม่ให้เข้าบอร์ดนะแต่ไฟในบอร์ดนี่จะถูกเลี้ยงด้วยคาปาซิเตอร์2ตัวตัวนี้2กระป๋องตัวนี้นะเลี้ยงชั่วขณะที่เกิดทรานเชียนต์วอลเตจนะทำให้บอร์ดนี้ทำงานได้ต่อเนื่องไม่สะดุดนั่นเองบอร์ดนี้จึงปลอดภัยจากสัญญาณรบกวนที่เป็นทรานเชียนต์วอลเตจนะแล้วก็ไฟที่มันกระเพื่อมเกิน24โวลต์เพราะว่าถ้าเกิน24โวลต์นะอุปกรณ์พวกนี้พังหมดนะไอ้เกิน36โวลต์เนี่ยพวกนี้พังหมดเพราะฉะนั้นต้องบล็อกไว้2ต่อเลยก็คือบล็อกที่มาจากไฟบล็อกที่มาจากมอเตอร์นะที่มอเตอร์นั้นสายที่เข้ามอเตอร์ตีเกลียวแน่นเลยเพราะว่าต้องลดค่า XL ให้มากที่สุดให้แค่เคอร์เรนต์ลูปเท่านั้นเองนะทั้งนี้เพื่อลดค่าเขาเรียกว่าค่าความต้านทาน AC เพราะว่ามอเตอร์นี้มันทำงานด้วยกระแสไฟ DC ไม่ใช่กระแสไฟ AC เพราะฉะนั้นเราจะต้องตีเกลียวซึ่งตามเป็นไปตามกฎของเลนส์ได้ให้เธอเรียนรู้มาแล้วก็คือนะหัวแม่มือนี่แทนทิศทางของกระแสไหลผ่านตัวนำนะมือนิ้วที่ม้วนอยู่นี้คือทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกระแสไปกับกระแสกลับถ้ามันอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยเส้นแรงแม่เหล็กก็จะหักล้างกันเป็นศูนย์เพราะนั้นก็จะเหลือกระแสพุ่งอย่างเดียวอันนี้จะไม่เกิดสัญญาณรบกวนมารบกวนอุปกรณ์ในบอร์ดได้ในระดับหนึ่งนะแล้วทานเชียนที่เกิดขึ้นจากการสปาร์คของหน้าคอนแทคของแปลงถ่านนี้นะมันมีค่าสูงพอที่จะมารบกวนเขาเรียกว่าตัวอุปกรณ์คอนโทรลได้ทำให้การทำงานมันเพี้ยนเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าเมื่อพันตีเกลียวแล้วเนี่ยยังไม่พอเราต้องมาร้อยรอบแกนเขาเรียกว่าแกนเทอร์รอยนะตัวนี้ก็คือเป็นสารแม่เหล็กไอ้สารแม่เหล็กแต่ว่าเขาเรียกเฟอร์ไรท์เนี่ยนะสองรอบแล้วก็มาเข้าบอร์ดอันนี้เป็นวิธีที่ครูมีประสบการณ์ตรงจากการออกแบบหุ่นยนต์ advertising นะเธอจะเห็นว่าไดโอดตัวนี้ก็คือ TVS ไดโอดแทรกอยู่ตรงนี้นะเรียกว่า TVS ไดโอดตัวนี้เป็นตัวที่กั้นทรานเชียนต์วอลเตจได้ในระดับหนึ่ง MOV ตัวนี้นะเป็นตัวด่านหน้านะต่อที่ไฟในวงจรนี้จะไม่มีต่ออยู่นะแต่ว่าในบอร์ดของครูเนี่ยจะมีต่ออยู่นะเพราะฉะนั้นบอร์ดตัวนี้ใช้อย่างได้อย่างปลอดภัยนะวงจรนี้ไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวกั้นระหว่างวงจร power กับวงจรควบคุมให้ตัดขาดกันโดยเชื่อมต่อกันทางแสงเพราะฉะนั้นใช้ TLP 250อย่างตอนที่แล้วนะในการขับ MOSFET แต่ละตัวแต่ละตัวแยกกันให้ MOSFET ตัวนี้ออฟก่อนแล้วไอ้ MOSFET ตัวล่างค่อยออน
นะไม่งั้นสร้างความหายนะคือเอาไฟมาช็อตกันเล่นนะไฟไม่เข้ามอเตอร์

เทคนิคในการที่จะให้ตรงนี้นะตัวนี้ได้ออฟก่อนอย่างรวดเร็วที่ทีเท่ากับศูนย์เลยแต่ว่านะสร้างการหน่วงเวลาให้มอสเฟตตัวล่างออนได้ทีหลังไดโอดตัวนี้สำคัญที่สุดตัวต้านทานตัวนี้50โอห์มตัวนี้กับไดโอดตัวนี้นะเป็นตัวที่จะทำให้การออนช้ากว่าการออฟสเตทของมันขณะที่เราสวิตชิ่งออนมาจาก TLP 250ตัวล่างเนี่ยนะออนปึ้งเข้าไปเนี่ยกระแสไม่สามารถไหลผ่านไดโอดได้แต่มันจะผ่านตัวต้านทานตัวนี้50โอห์มแล้วที่ขาเกตกับขาซอสเนี่ยมันมีคาปาซิเตอร์เล็กๆอยู่ตัวหนึ่งนะก็คือมันเหมือนกับมีคาปาซิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น R กับ C เนี่ยมันเขาเรียกว่าเกิด time constant นะซึ่งมีค่าน้อยๆนะเขาเรียกว่า delay น้อยๆก็คือกว่ามันจะเริ่มสะสมไบอัสให้ได้ switching on เนี่ยใช้เวลาประมาณ 7-10 นาโนเซกถึงจะออนได้สนิทคราวนี้ว่าให้มันเร็วที่สุดเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไรก็คือว่าออฟเนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวนี้ต้องช็อตลงกราวถูกไหมการช็อตลงกราวทันทีทันใดนั้นนะไฟที่กระแสไฟที่จะช็อตลงกราวนั้นมันไม่ผ่านตัวต้านทานแล้วมันเป็นฟอร์วาร์ดไบอัสช็อตตู้มลงไปเลยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันสามารถสวิตชิ่งออฟที่ T เท่ากับ0ได้เลยเพราะฉะนั้น MOSFET ตัวนี้จะออนช้ากว่าออฟไอ้นี้ก็เช่นเดียวกันแต่เป็นแบบ P channel เพราะฉะนั้นก็ไดโอดก็คือต่อกับทางกันแบบนี้นะก็ทำงานเช่นเดียวกันไอ้บอร์ดตัวนี้มีข้อจำกัดอยู่ก็คือว่า MOSFET ที่เป็น P channel เนี่ยเขาไม่ทำกำลังสูงตอนนี้ที่หาได้ที่สุดก็คือประมาณ70กว่าแอมป์เท่านั้นเองนะแต่ว่าเขาจะทำแบบ N channel เนี่ยจะทำแบบ100แอมป์200แอมป์300แอมป์400แอมป์นะก็ทำได้หมดเพราะว่าโครงสร้างมันเอื้ออำนวยนะแต่ว่า P channel มันมาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำบอยด์ขับมอเตอร์ชนิดที่แอมป์สูงๆเช่น200แอมป์150แอมป์ขึ้นไปเนี่ยนะเราต้องใช้ MOSFET แบบ N channel ไปตลอดจะมีวิธีอย่างไรเพราะว่าขณะที่มันออนเนี่ยไฟมัน12หรือ24มาปรากฏที่นี่แล้วที่ซอสก็12ถึง24ไบอัสที่จะป้อน N channel นี้ก็ต้องบวก24ไปอีกนะอีก12เดี๋ยวเรามาดูการสาธิตทดลองก่อนการทำงานของ DC motor นั้นก็คือตั้งแต่การเบรกการเดินหน้าการถอยหลังแล้วก็การปลดเป็นฟรีแลนซ์สต็อปนะมันทำงานอย่างไรแล้วก็มอเตอร์หมุนอย่างไรนะเรามาดูกันสำหรับรายละเอียดของวงจรนะการต่อก็คือไฟบวกนะจะมีขั้วต่อไฟบวกมีขั้วต่อไฟลบนะอันนี้คือแหล่งจ่ายไฟนะแล้วก็มีขั้วต่อมอเตอร์2ขั้วนะต่อไฟสีเหลืองนั้นตีเกลียวนะผ่านพันแกนเทอรอยด์2รอบแล้วก็มาเข้ามอเตอร์ส่วนขาอินพุตก็จะมีอยู่4ขาขาแรกคือเป็นกราวขาที่2เป็นขาเขาเรียกว่าส่งสัญญาณ PWM มาควบคุมความเร็วแล้วเรียกว่าขา enable แล้วก็ขา2ขาที่เหลือก็คือขากลับทิศทางมีขาอิน1กับอิน2ถ้าเป็นโลจิกเดียวกันก็คือการเบรกถ้าเป็นโลจิกตรงข้ามกันก็คือการทำให้มอเตอร์หมุนที่ทางใดที่ทางหนึ่งส่วนตัวปรับความเร็วนั้นเขาก็ทำงานเป็นอิสระเช่นเดียวกันสัญญาณทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเขาเรียกว่าสร้างสัญญาณควบคุมตัวสร้างสัญญาณควบคุมตัวนี้เราเรียกว่าบอร์ดกูใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กๆนะตัวหนึ่งเขียนโปรแกรมให้มันทำงานใน4โหมดการทำงานนี้แบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือการทำงานแบบคอนติเนียสรันกับจ็อกกิ้งโหมดส่วนสวิตช์ปุ่มควบคุมนี้จะมี4ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มเบรกปุ่มที่2คือหมุนเดินหน้าปุ่มที่3คือหมุนถอยหลังปุ่มที่4นี้เป็นปุ่มที่ทำให้มอเตอร์เนี่ยตัดขาดจากไฟทำให้เรียกว่าโหมดฟรีแลนซ์ท็อปก็คือหมุนไปจนกว่าจะหมดแรงเฉื่อยตรงนี้คือปุ่มปรับความเร็ว
นะ015โวลต์ป้อนเข้าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ไปขับสัญญาณ PWM ได้นะตอนนี้กูปรับไว้ที่0 PWM เนี่ยอยู่ที่0นะคราวนี้เราจะกดให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าเราก็กดไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยบิดสัญญาณ PWM ไปนะแล้วก็ลดความเร็วลงมาในขณะที่เราลดความเร็วลงมาเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนทิศทางจากหมุนเดินหน้ากลายเป็นถอยหลังก็แค่กดปุ่มถอยหลังได้เลยหมุนได้เลยนะกลับมาเดินหน้าต่อมันก็เดินหน้าต่อแต่ว่ากล้องคงจับความเร็วไม่ได้หรอกนะก็เห็นทิศทางมอเตอร์ขยับตัวมอเตอร์ขยับแต่ว่าถ้าเกิดมอเตอร์หมุนความเร็วสูงเนี่ยถ้าเรากลับทิศทางกระทันหันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะมอเตอร์กระตุกเนี่ยมอเตอร์หมุนถอยหลังคราวนี้เราจะหยุดด้วยฟรีรันนะมันค่อยๆหยุดนะเอาใหม่เพราะว่าเราเร่งสปีดไว้นะถ้าเราต้องการเบรกนี่ครูเร่งความเร็วเกือบเต็มที่แล้วนะจะเห็นเวฟฟอร์มเกือบติดกันแล้วคราวนี้ครูต้องการจะเบรกมอเตอร์กดปุ่มนี้หยุดทันทีนี่คือการทำงานของ Continuous Mode คราวนี้ครูต้องการที่จะปรับบอร์ดไอสัญญาณควบคุมนี้ให้เป็น Jogging Mode เปลี่ยน Jumper ตัวนี้ให้อยู่ใน Jogging Modeจ็อกกิ้งโหมดนั้นทำงานอย่างไรนะจ็อกกิ้งโหมดนี้จะอยู่ในเดินหน้ากับถอยหลังทำงานเมื่อกดแช่ไว้นะแบบนี้หยุดเมื่อถอนนิ้วมอเตอร์ต้องหยุดเบรกทันทีอันนี้คือการทำงานแบบจ็อกกิ้งโหมดวันนี้เธอคงจะได้เรียนรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ DCในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องบอร์ดขับมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่ใช้ MOSFET ชนิด N-Channel ล้วนๆซึ่งมีวิธีการออกแบบอย่างไรนะเรามาติดตามกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความ

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อ

ขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของevaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ี่มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจัง

0: หรอครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งแล้ว
2: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอหืมเฮ้ยคุณพระ
3: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
2: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแป้งครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวาครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในบทเรียนเรื่องอะไรนะคะหลังจากนะคะที่เราได้เรียนรู้ฐานรากนะคะเสานะคะคานนะคะพื้นมาแล้วนะคะจาก EPต้นๆ นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสู้ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของบ้านเรานะคะก็คืองานโครงสร้างหลังคานั่นเองนะคะโครงสร้างหลังคานะคะหรือว่าหลังคาบ้านเรานะคะนับว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับบ้านเรานะคะก็คือโครงหลังคาบ้านหรือว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยนะคะก็คือจะมีหน้าที่นะคะช่วยคุ้มครองหรือว่าปกป้องนะคะฝนหรือว่าความร้อนนะคะจะอาจจะป้องกันอันตรายอื่นๆนะคะที่มาถึงอาจจะมาโดนตัวเราได้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะถ้าเปรียบเสมือนกับร่างกายเราก็คงจะเหมือนเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเราใส่นะคะก็คืออาจจะช่วยปกป้องนะคะร่างกายของเราไว้นะคะก็เหมือนหลังคาบ้านเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของงานโครงสร้างหลังคานะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเรียน

0: รู้กันนะคะ
1: ค่ะในงานโครงสร้างนะคะของหลังคานะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นนะคะโครงหลังคานะคะโครงหลังคานะคะอาจจะทำจากวัสดุไม้หรือว่าเหล็กนะคะที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะแต่ว่ามันจะมีความสำคัญมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือวัสดุมุงหลังคานะคะก็คือส่วนที่อยู่บนโครงหลังคานั่นเองนะคะอาจจะมีเป็นกระเบื้องดินเผานะคะกระเบื้องคอนกรีตนะคะหรือว่าเมทัลชีตนะคะหรือว่าเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาแบบไหนนะคะในส่วนของโครงหลังคานะคะที่เราเห็นเลยนะคะก็จะมีโครงหลังคาเหล็กกับโครงหลังคาไม้เหมือนในภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะโครงหลังคานะคะก็จะทำหน้าที่นะคะรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคาก็คือพวกกระเบื้องหรือว่าแผ่นเมทัลชีทนะคะโครงหลังคาตัวเนี้ยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของพวกวัสดุมุงหลังคานะคะโดยนะคะที่จะทำหน้าที่ยึดวัสดุมุงหลังคานะคะอย่างกระเบื้องหรือว่าอย่างเมทัลชีทที่ครูได้พูดไปนะคะให้อยู่ในความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็เป็นระเบียบนะคะในขณะเดียวกันก็คือจะทำหน้าที่ยึดนะคะกับตัวบ้านด้วยนะคะยึดกับโครงสร้างของเสาแล้วก็คานนะคะในส่วนของโครงหลังคานะคะโครงหลังคาจะยึดนะคะกับโครงสร้างเสาบ้านที่เราเสร็จหรือว่าโครงสร้างคานที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำหน้าที่รับน้ำหนักของแผ่นวัสดุมุงหลังคานะคะแล้วก็นะคะเรานะคะจะต้องเลือกใช้นะคะวัสดุที่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศแล้วก็สภาพการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ5ปี10ปีนะคะก็โครงหลังคาของเราก็ยังคงทนอยู่นะคะต้องเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องนะคะแล้วก็โครงหลังคาของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามวัสดุที่เลือกใช้นะคะก็คือจะเป็นเหล็กนะคะกับไม้ก็คือโครงหลังคาเหล็กกับโครงหลังคาไม้นั่นเองนะคะเรามาดูกันที่โครงหลังคาไม้นะคะโครงหลังคาไม้นะคะจะเป็นโครงหลังคาที่นิยมการใช้ในสมัยก่อนนะคะจะเห็นได้ในสมัยก่อนเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ามีต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็ขั้นตอนการปลูกสร้างมันไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือไม่มากนักนะคะแล้วก็ในการเชื่อมต่อนะคะระหว่างโครงหลังคากับเสาบ้านก็จะต้องเป็นไม้เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วแต่นะคะโครงหลังคาไม้นะคะจะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะในการทำโครงหลังคาแล้วก็ต้องทานะคะน้ำยากันปลวกด้วยนะคะเพื่อโครงหลังคาของเรานะคะจะได้มีความคงทนยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้เป็นโครงหลังคาไม้ขึ้นมานะคะจะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะแล้วก็ทานะคะน้ำยากันปลวกนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงหลังคาเหล็กนะคะโครงหลังคาเหล็กนะคะที่ทำก็จะนิยมใช้กันในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเหล็กนะคะเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องตลาดแล้วก็ยังมีขนาดนะคะที่เราสามารถเลือกใช้ได้หลายขนาดด้วยเพื่อให้เหมาะสมนะคะกับการรับน้ำหนักนะคะของตัววัสดุมุงหลังคานะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับรูปทรงของหลังคาบ้านแต่ละหลังด้วยนะคะเพราะว่าหลังคาบ้านแต่ละหลังที่เราพบเห็นกันทั่วไปเนี่ยมีรูปทรงหลังคาที่แตกต่างกันนะคะตัวนี้นะคะเราจะต้องเลือกวัสดุของโครงหลังคาให้มีความเข้ากันกับตัวบ้านของเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังต้องเป็นนะคะวัสดุที่เราเลือกใช้เพื่อความแข็งแรงแล้วก็คงทนเป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะคะนักเรียนดูภาพนะคะที่ครูนำมาให้ดูนะคะมันจะมีเหล็กหลายชนิดเลยนะคะนักเรียนดูเหล็กหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณนะคะโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณอันแรกนะคะสีแดงๆอันนี้นะคะ

ที่เราพบเห็นทั่วไปก็คือตามท้องตลาดก็คือจะเป็นเหล็กนะคะสีดำๆทั่วไปเลยนะคะแล้วโครงหลังคาชนิดนี้นะคะต้องนำเหล็กมาทาสีกันสนิมก่อนนะคะก่อนเอาไปใช้งานเพื่อนะคะให้โครงหลังคาของเรานะคะมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนมากยิ่งขึ้นนะคะต้องทาสีเหล็กกันสนิมก่อนนะคะต่อไปนะคะโครงหลังคาเหล็กกันวานิชนะคะโครงหลังคาชนิดนี้นะคะก็คือไม่ต้องทาสีกันสนิมและเพราะว่ากันวานิชนะคะเป็นสารที่ช่วยกันสนิมอยู่แล้วนะคะโครงหลังคานี้ไม่ต้องทาสีกันสนิมนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูปนะคะโครงหลังคาเหล็กชนิดนี้นะคะก็คือจะเป็นโครงหลังคาที่ใช้เหล็กก้านะคะกำลังดึงสูงนะคะกว่าหลังคาชนิดอื่นนะคะหลังคาชนิดนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นหลังคาที่เคลือบกันวานิชแล้วไม่ต้องทาสีกันสนิมนะคะอันสุดท้ายนะคะโครงหลังคาเหล็กโครงถักนะคะโครงหลังคาเหล็กโครงถักนี้นะคะก็คือจะเป็นเหล็กนะคะชิ้นส่วนเหล็กที่อาจจะเป็นเหล็กรูปพรรณหรือว่าเหล็กกันวานิชก็ได้นะคะช่างนะคะจะนำมาทำเป็นชิ้นส่วนแล้วเอาไปต่อเป็นจุดๆเพื่อทำเป็นโครงหลังคาขึ้นมานะคะจะมีน้ำหนักเบานะคะโครงหลังคาชนิดนี้จะมีน้ำหนักเบาแต่นะคะสามารถรับน้ำหนักได้มากนะคะโครงหลังคาชนิดนี้ก็คือโครงหลังคาเหล็กโครงถักนั่นเองนะคะน้ำหนักเบานะคะเรียนแต่ว่ารับน้ำหนักได้มากนะคะต่อไปนะคะการเลือกใช้หลังคานะคะนอกจากเรานะคะจะต้องใช้วัสดุโครงหลังคาที่ทำให้บ้านเรานะคะหรือว่าโครงหลังคาเรานะคะมีความแข็งแรงคงทนแล้วก็ปลอดภัยนะคะเราจะต้องมีการเลือกใช้หลังคาด้วยนะคะมีอะไรนะคะครูมีมาให้นักเรียนดู6ข้อนะคะการเลือกใช้หลังคาเรามาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อแรกเลยก็คือหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศนะคะบ้านเราประเทศไทยเราสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงคะร้อนใช่ไหมคะร้อนชื้นนะคะหลังคานะคะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงก็คือถ้าเราจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาเราควรเลือกใช้วัสดุที่ถ่ายเทความร้อนนะคะได้ดีหรือว่ามีฉนวนนะคะมีฉนวนเช่นโฟมฉนวนใต้หลังคานะคะเพื่อป้องกันความร้อนให้กับตัวบ้านของเรานะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะหลังคาต้องมีความสวยงามกลมกลืนกับรูปทรงของบ้านเป็นยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการบ้านแบบโมเดิร์นนะคะแต่ว่าเราไปเลือกหลังคาแบบหน้าจั่วอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยากได้บ้านที่ทันสมัยนะคะเราก็ต้องเลือกหลังคาที่มันเหมาะสมแล้วก็กลมกลืนกับบ้านเราด้วยอาจจะเป็นทรงแบบเพิงหมาแงนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าทรงของหลังคาบ้านมีอะไรบ้างนะคะข้อที่3นะคะหลังคาต้องเหมาะสมกับงบประมาณอันนี้ถือว่าสำคัญมากอีกข้อหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากสร้างบ้านนะคะแล้วตั้งงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาทบ้านหลังเนี้ยของนักเรียนไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่านักเรียนอยากได้หลังคาที่หรูหรามากอยากได้หลังคาที่มีมุกแบบหรูหราเลยนักเรียนว่าหลังคานักเรียนจะใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วคะอาจจะเกินครึ่งหนึ่งของงบประมาณก็ได้แล้วทีนี้บ้านเราจะเสร็จไหมคะไม่เสร็จแน่นอนนะคะนักเรียนหลังคานะคะต้องเหมาะสมกับงบประมาณด้วยอันนี้ก็สำคัญนะคะต่อไปข้อที่4นะคะความแข็งแรงทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะความแข็งแรงก็ถือว่าสำคัญนะคะในเรื่องของความแข็งแรงนะคะต้องดูตั้งแต่โครงสร้างของไอ้หลังคาเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีพายุมากๆนะคะเราก็ไม่ควรใช้โครงหลังคาที่เป็นโครงสร้างไม้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หลังคาเราพังได้นะคะเราก็ต้องเลือกวัสดุให้ถูกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้า

ากาศด้วยนะคะต่อไปข้อ5นะคะเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการทนไฟเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุอีกเหมือนกันนะคะเราต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถทนไฟได้นะคะเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้นะคะเช่นอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเลยว่าถ้าเป็นโครงหลังคาที่เป็นไม้ถ้าไฟไหม้แน่นอนก็ไหม้หมดแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราเลือกเป็นโครงเหล็กนะคะก็ยังเหล็กก็ยังน่าจะไม่ไหม้นะคะอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ด้วยนะคะให้ถูกต้องแล้วก็นึกถึงความทนทานความแข็งแรงนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเป็นวัสดุที่เก็บความร้อนแล้วก็ป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้อันนี้นะคะอย่างที่ครูพูดไปข้างต้นว่าอาจจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาที่มีแผ่นโฟมนะคะเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะป้องกันเสียงได้ด้วยนะคะ6ข้อนี้นะคะก็คือการเลือกใช้หลังคานะคะนักเรียนมีป้าบอกป้ามีลุงบอกลุงนะคะว่าเลือกใช้หลังคาควรเลือกใช้ยังไงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเลือกหลังคาแบบไหนให้เหมาะกับบ้านนะคะเลือกหลังคาแบบไหนที่จะเหมาะกับบ้านเรานะคะเราอยากได้บ้านแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเราจะเลือกหลังคาแบบไหนดีล่ะหรือว่าอยากได้บ้านแบบทรงโบราณโบราณหน่อยเลือกหลังคาแบบไหนดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเลือกหลังคาให้กับบ้านเราแบบไหนนะคะทรงแรกหลังคาทรงจั่วนะคะหลังคาทรงจั่วนะคะเป็นหลังคาที่ได้รับความนิยมนะคะโดย เป็นทรงที่มาตรฐานอยู่แล้วนะคะใช้กับได้ทุกภูมิภาคเลยที่เราเห็นทั่วไปนะคะลักษณะของมันก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมทอดยาวลงมาแล้วก็เป็นหน้าจั่วนะคะแบบว่าทอดยาวทั้งผืนของตัวบ้านเลยนะคะเราเรียกว่าหลังคาหน้าจั่วนะคะโดยนะคะหลังคาทั้งสองนะคะจะลาดเอียงทั้งสองด้านแล้วก็มาชนกันที่ปลายสุดบนหลังคานะคะข้อดีของหลังคาหน้าจั่วนะคะก็คือลดปัญหาการรั่วซึมได้ดีนะคะเพราะว่าทรงหลังคามันลาดเอียงฝนที่ตกลงมามันก็ลาดเอียงตกลงไปที่สู่พื้นดินนะคะมันก็เลยทำให้ลดปัญหาการรั่วซึมได้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถช่วยระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะของหน้าจั่วนะคะในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะข้อเสียของหลังคาทรงจั่วก็คือถ้าฝนตกในทิศทางที่ด้านหน้าจั่วค่ะทิศนี้ค่ะตรงนี้นะคะถ้าฝนตกแล้วลมพัดมาทิศนี้นะคะก็อาจจะให้น้ำฝนนะคะกระเด็นเข้ามาภายในได้นะคะของทรงหน้าจั่วนะคะต่อไปนะคะเป็นหลังคาทรงจั่วตัดนะคะหลังคาทรงจั่วตัดก็จะคล้ายๆหน้าจั่วเลยแต่ว่าจะมีการตัดตรงจั่วออกก็คือตรงนี้นะคะตัดออกนะคะเพื่อให้ความรู้สึกมนมากกว่าหน้าจั่วปกตินั่นเองนะคะเป็นหลังคาที่มีเอกลักษณ์แล้วก็นิยมนะคะแบบที่มีชายคาเพื่อให้อากาศอาคารดูมิตินะคะทำให้อาคารหรือบ้านเรือนเราดูมิติมากขึ้นนะคะตัดตรงนี้นะคะจั่วตรงนี้นะคะข้อดีก็คือสามารถกันแดดกันฝนได้ในลักษณะเดียวกับหลังคาจั่วเลยนะคะแล้วก็ข้อเสียนะคะก็คือถ้าฝนตกในทิศทางลมที่หันจั่วเข้าบ้านเหมือนเดิมเลยนะคะอาจทำให้ฝนกระเด็นเข้ามาภายในได้นะคะควรนะคะเขาบอกว่าควรมีชายคายื่นออกมานะคะสำหรับหน้าจั่วทรงตัดนะคะต่อไปนะคะทรงปั้นหยานะคะหลังคาทรงปั้นหยาอันนี้ก็จะพบเห็นได้เยอะมากเลยนะคะในบ้านเรานะคะทรงหลังคานี้นะคะก็จะดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็มีผืนหลังคาที่ลาดเอียงนะคะจะลาดเอียงทั้ง4ด้านนะคะนักเรียนดูนะคะจะลาดทางนี้นะคะลาดทางนี้ลาดทางนี้แล้วก็ลาดทางนี้นะคะแล้วก็สามารถออกแบบให้มีระยะชายคาเล็กน้อยหรือว่าระยะชายคาที่ยื่นยาวได้ระยะชายคาก็คือระยะด้านล่าง

อ่างตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะระหว่างตัวบ้านนะคะกับระยะริมสุดของหลังคานะคะแล้วสามารถออกแบบให้มีระยะยื่นออกมาได้นะคะข้อดีของหลังคาทรงปั้นหยานะคะก็คือสามารถกันแดดกันฝนได้ดีแล้วก็ทนต่อแรงปะทะลมได้ดีนะคะเพราะว่ามันมีความลาดเอียงทั้ง4ด้านมันเลยสามารถทนแรงปะทะลมได้ดีนะคะข้อเสียก็คือไม่มีจั่วที่จะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะคะแล้วก็ไม่สามารถนะคะปรับนะคะได้นะคะก็คือไม่สามารถที่จะปรับให้มีมุกมีอะไรแบบเพิ่มเติมแบบต่อเติมออกมาได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทําหลังคาทรงปั้นหยาแล้วนะคะมันจะแตกต่างกับตรงหน้าจั่วนะคะต่อไปเป็นหลังคาทรงมะนิลาหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าน่าจะเคยเห็นทรงนี้นะคะก็คือการผสมผสานนะคะระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยาเข้าด้วยกันนะคะเราจะเห็นว่านะคะตรงนี้ก็ดูเป็นปั้นหยานะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีจั่วด้วยอยู่ข้างบนนะคะมันเป็นการผสมผสานระหว่างหลังคาปั้นหยากับหน้าจั่วนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าทรงมะนิลานะคะนักเรียนทรงนี้นะคะก็คือข้อดีนะคะจะแข็งแรงกันแดดและลมฝนได้ทุกทิศทางเลยนะคะแล้วก็หากติดตั้งแนงนะคะระบายอากาศนะคะร่วมด้วยก็จะช่วยลดอุณหภูมิในบ้านได้นะคะถ้าติดตั้งและแนงนะคะข้อเสียนะคะก็คือเกิดการรั่วซึมได้ง่ายนะคะเนื่องจากโครงสร้างหลังคามีความซับซ้อนซับซ้อนยังไงนะคะก็คือตรงนี้นะคะระหว่างปั้นหยากับหน้าจั่วเนี่ยค่ะมันจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนนะคะในส่วนนี้นะคะส่วนบนนะคะก็จะทําให้เกิดการรั่วซึมได้ง่ายแล้วก็ซ่อมแซมได้ยากด้วยนะคะต่อไปทรงหลังคาแบนนะคะหลังคาทรงนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาเปลือยเลยนะคะมีลักษณะเป็นพื้นแบนนะคะราบในระนาบเดียวกันเลยนิยมใช้กับสไตล์โมเดิร์นนะคะสไตล์บ้านแบบโมเดิร์นนะคะหลังคาประเภทนี้นะคะสามารถดูดซับความร้อนนะคะแล้วก็รับน้ำฝนได้โดยตรงนะคะจึงสร้างให้มีความลาดเอียงเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้นะคะส่วนของตัวหลังคานะคะจะต้องมีความลาดเอียงนะคะเพื่อให้ระบายน้ำนะคะให้น้ำนะคะไหลลงไปทางใดทางหนึ่งนะคะที่เราให้มันเอียงนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะก็คือสามารถในบริเวณที่พื้นหลังคาด้านบนนะคะเป็นดาดฟ้าได้นะคะเพื่อเพิ่มมุมพักผ่อนนะคะหรือทำกิจกรรมแบบส่วนตัวได้นะคะข้อเสียก็คือต้องมีการทำระบบนะคะการซึมก็คือตอนเราจะทำหลังคาตัวนี้นะคะเราต้องใส่การซึมไปด้วยเพราะว่าในกรณีที่หลังคานะคะลาดเอียงได้เพียงเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าฝนตกหนักๆนะคะอาจจะทำให้น้ำขังได้แล้วก็ซึมลงมาในตัวบ้านได้นะคะต้องใส่กันซึมไปด้วยนะคะต่อไปนะคะหลังคาทรงปีกผีเสื้อนะคะหลังคาทรงนี้นะคะก็จะไม่ค่อยพบเห็นนะคะแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นบ้างนะคะในบางพื้นที่นะคะเป็นการนำหลังคานะคะทรงเพิงหมาแงนนะคะมาประกบกันนะคะก็คือเพิงหมาแงนก็คือเอียงทั้งสองด้านด้านนี้ก็เอียงด้านนี้ก็เอียงเห็นไหมคะแล้วก็นำมาประกบกันอยู่ตรงกลางนะคะลักษณะหลังคานี้นะคะคล้ายๆกับผีเสื้อที่กำลังกระพือปีกนะคะข้อดีก็คือรองรับน้ำฝนได้ดีกว่าหลังคาประเภทอื่นนะคะดีไซน์มันสะดุดตานะคะเพราะว่าจะพบเห็นได้ยากนะคะแบบทรงหลังคาประเภทนี้นะคะแล้วก็ทำให้บ้านเรานะคะมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะคะระบายน้ำได้ดีก็เพราะว่าตรงกลางตรงนี้นะคะฝนตกลงมาใช่ไหมคะน้ำฝนก็จะไหลรวมกันตรงกลางนี้แล้วก็ไหลลงมานะคะสู่พื้นดินค่ะแล้วก็ข้อเสียนะคะต้องทำการติดตั้งรางน้ำให้ดีเลยเพราะว่าโครงหลังคาตัวนี้นะคะตรงนี้
ไอตัวที่ระบายน้ำนะคะนักเรียนมันตรงกลางใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเกิดการรั่วซึมแน่นอนเลยว่าเข้าบ้านเราแน่นอนรั่วซึมไหลเข้าบ้านแน่นอนตรงนี้นะต้องติดระบบรางน้ำให้ดีนะคะแล้วก็หากไม่ทำการติดนะคะระบบระบายน้ำให้ดีนะคะก็จะมีโอกาสรั่วซึมได้สูงมากนะคะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของทรงหลังคากับโครงสร้างไปแล้วนะคะเราจะมาดูในส่วนประกอบของหลังคากันนะคะว่าตัวหลังคานะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเริ่มตั้งแต่ข้างบนไปหาข้างในนะคะนักเรียนอันแรกนี้นะคะที่เราเห็นสีแดงๆนี้นะคะก็คือวัสดุมุงหลังคานะคะเราอาจจะเลือกเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะหรือว่ากระเบื้องคอนกรีตหรือว่าจะเป็นแผ่นเมทัลชีทก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะอันนี้เป็นวัสดุมุงหลังคานะคะถัดเข้ามาจากวัสดุมุงหลังคาตัวนี้นะคะที่เรียนเห็นหลายๆเส้นนี้นะคะก็คือแปรนะคะเราเรียกว่าแปรนะคะแปรนะคะจะอยู่บนจันทันจันทันคือตัวนี้นะคะนักเรียนตัวแนวตั้งนี้คือจันทันอันนี้คือแปรนะคะเราพูดถึงแปรนะคะแปรนะคะทำหน้าที่อะไรนะคะแปรทำหน้าที่รับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคานะคะก็คือวัสดุมุงหลังคานะคะจะติดตั้งบนแปรนะคะติดตั้งบนนี้นะคะแปรก็เลยทำหน้าที่รับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคานะคะต่อไปนะคะแปรถัดจากแปรก็คือจันทันที่ครูได้พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะจันทันก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวแนวตั้งนะคะจันทันนะคะจะทำหน้าที่รับน้ำหนักจากแปรนะคะรับน้ำหนักจากแปรนะคะก็คือจะต้องรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคาด้วยแล้วก็รับน้ำหนักแปรด้วยนะคะในตัวของจันทันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตะเข้สันตะเข้สันอยู่ตรงไหนนะคะตะเข้สันจะอยู่ตรงมุมนะคะก็คือสันของหลังคาตะเข้สันจะพบเจอในทรงปั้นหยาเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นทรงจั่วจะไม่มีตะเข้สันนะคะนักเรียนตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็มุมนี้มุมนี้นะคะ4มุมนะคะตะเข้สันตะเข้สันนะคะจะทำหน้าที่ให้จันทันนะคะจันทันคือแนวตั้งนะคะไปยึดติดนะคะไปยึดติดเห็นไหมคะว่าจันทันมันจะไปติดกับตะเข้สันนะคะตะเข้สันแล้วนะคะต่อไปอกไก่นะคะอกไก่ที่ครูบอกว่ามันอยู่ข้างในมันจะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะอยู่มุมข้างบนทำหน้าที่นะคะเป็นส่วนของที่จันทันแล้วก็ตะเข้สันมาวางพาดนะคะอยู่บนอกไก่นะคะก็คือจะรับน้ำหนักในส่วนของตะเข้สันแล้วก็จันทันด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคือนะคะคือจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะคะในกรณีที่เรามีดั้งอยู่ตรงนี้สมมุตินะคะสมมุติเรามีดั้งอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะคะเราจะต้องมีคือก็คือจะอยู่ในแนวนี้นะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าคือนะคะก็คือส่วนของโครงสร้างนะคะที่วางพาดบนหัวเสานะคะแล้วก็ทําหน้าที่รับแรงดึงนะคะแล้วก็ยึดหัวเสานะคะของคือนะคะยึดหัวเสาแล้วก็ถ่ายน้ําหนักลงสู่เสานะคะสมมุติเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือก็จะถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาสมมุติว่าเสาอยู่ตรงนี้อ่ะตำแหน่งเสาตำแหน่งเสาตำแหน่งเสาตำแหน่งเสานะคะนักเรียนก็มีคืออยู่บนหัวเสาใช่ไหมแล้ว
คือก็จะถ่ายน้ำหนักของข้างบน

ข้างบนเขื่อพวกจันทันพวกแปลงสู่เสาอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปอาเสอาเสคือตรงไหนอาเสคือตรงนี้นะคะนี่เส้นนี้รอบนี้เลยอาเสนะคะจะวางพาดบนหัวเสานะคะวางพาดบนหัวเสาก็คือจะช่วยยึดนะคะรัดหัวเสาแล้วก็รับแรงจากโครงสร้างหลังคา

ไหลลงสู่เสาด้วยนะคะเราจะตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาเสคือรอบนี้รอบมันจะคล้ายๆคานรอบตัวบ้านนะคะสมมุติอันนี้มีเสาลงมานะคะอาเสตัวเนี้ยจะทําหน้าที่รับน้ําหนักบนเนี้ยถ่ายทอดน้ําหนักลงสู่เสาแต่ละต้นตามตําแหน่งนะคะต่อไปนะคะก็คือเชิงชายนะคะเชิงชายก็คือตัวนี้นะคะนี่นะคะสี่ด้านเลยนะคะเชิงชายก็คือจะทำหน้าที่ปิดตัวจันทันนะคะปิดไม่ให้เห็นนะคะเพื่อความสวยงามนะคะปิดจันทันแล้วก็ปิดรอยกุกระเบื้องที่เราเป็นวัสดุมุงลงมานะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็อาจจะป้องกันนกนะคะเข้าไปทำรังอยู่ในโครงหลังคาเราด้วยนะคะลองดูท่านี้นะคะนี่นะคะนี่คือจันทันนะคะนี่คือจันทันนี่เนี่ยเชิงชายมันก็จะไปปิดจันทันเห็นไหมคะปิดสี่มุมเลยสี่ด้านเลยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะวัสดุนะคะโครงหลังคานะคะส่วนประกอบโครงหลังคามีอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกนะคะวัสดุมุงหลังคานะคะก็คือพวกกระเบื้องหรือว่าแผ่นเมทัลชีตกระเบื้องดินเผากระเบื้องเซรามิกพวกนี้นะคะกระเบื้องหรือว่าวัสดุมุงหลังคาจะต้องอยู่บนอะไรคะอยู่บนอะไรคะนักเรียนอยู่บนแปรนะคะแปรก็จะเป็นท่อนแนวนอนนะคะแปรเราเรียกว่าแปรนะคะแปรรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคานะคะต่อไปนะคะถัดมาจากแปรคืออะไรนะตัวนี้ถัดมาจากแปรคือจันทันนะคะจันทันจะรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคากับแปรนะคะต่อไปตะเข้สันถ้าเป็นทรงปัญญาถึงจะมีตะเข้สันแต่จั่วเราจะไม่เห็นตะเข้สันนะคะเพราะว่าตะเข้สันอ่ะมันจะอยู่ตรงมุมทั้ง4มุมนะคะของทรงปัญญาอยู่ทั้ง4มุมเลยนะคะตะเข้สันจะทําหน้าที่ยึดจันทันนะคะยึดจันทันให้ติดกับโครงสร้างหลังคานะคะแล้วก็ต่อไปอะไรนะอกไก่อยู่ข้างบนสุดข้างในนะคะอยู่ข้างบนสุดเลยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักหรือว่าเป็นตัวยึดนะคะของตะเข้สารแล้วก็จันทันนะคะเพราะว่าที่จุดปลายนะคะก็จะมีจันทันตะเข้สารอยู่รวมกันอกไก่ก็ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวนี้ไปนะคะต่อไปอะไรต่อไปเป็นอาเสอาเสจะอยู่รอบๆจำได้ไหมคะอาเสอยู่รอบๆพาดบนอะไรคะจำได้ไหมพาดบนหัวเสานะคะอาเสจะพาดบนหัวเสานะคะหัวเสาอาจจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อาเสจะทำหน้าที่นะคะถ่ายน้ำหนักนะคะของหลังคาลงสู่เสาด้วยนะคะต่อไปอันสุดท้ายอะไรเอ่ยจำได้ไหมอันสุดท้ายคืออะไรอันนี้คืออะไรคะเชิงชายนะคะเชิงชายสี่ด้านนะคะเชิงชายทำหน้าที่ปิดอะไรนะคะปิดอะไรปิดตัวนี้ปิดจันทันนะคะปิดจันทันนะคะเพื่อความสวยงามนะคะของทรงหลังคานะคะอันนี้ในส่วนประกอบของหลังคาก็ในกรณีของทรงปัญญานะคะต้องบอกว่าทรงปัญญานะก็มีส่วนประกอบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนไม่ทันนักเรียนย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียน
เราได้เรียนงานโครงสร้างหลังคานะคะได้เรียนรู้ว่า

โครงสร้างหลังคานะคะอาจจะทำมาจากโครงสร้างเหล็กนะคะโครงสร้างไม้นะคะถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กมีเหล็กอะไรบ้างยังจำกันได้อยู่ไหมคะมีเหล็กอะไรบ้างนะเหล็กรูปพรรณนะเหล็กรูปพรรณทั่วไปจะต้องทาสีกันสนิมไหมจะต้องทาสีกันสนิมนะคะเหล็กกันวานิชต้องทาไหมเหล็กกันวานิชไม่ต้องทาแล้วนะคะเพราะว่าในตัวกันวานิชนะคะมีสารเคลือบกันสนิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหล็กรูปพรรณสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นเหล็กกล้านะคะที่มีกำลังดึงสูงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออะไรนะคะจำได้ไหมเหล็กโครงถักใช่ไหมคะอันนี้คุ้นๆว่าน้ำหนักมันทำไมนะคะน้ำหนักมันเบาแต่ว่ามันสามารถรับน้ำหนักได้มากนะคะส่วนประกอบของโครงหลังคานะคะเมื่อกี้ครูลืมพูดถึงด่างไปนะคะด่างนะคะก็คือเป็นตัวร่างของอกไก่นะคะอกไก่อยู่ข้างบนด่างนะคะสมมุติว่านิ้วชี้ครูนิ้วนี้นะคะเป็นอกไก่แล้วก็ด่างนะคะด่างจะถ่ายน้ําหนักลงสู่ขื่อนะคะที่ครูได้พูดไปขื่อก็จะถ่ายน้ําหนักลงสู่เสานะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะมีอกไก่ไปแล้วมีขื่อไปแล้วนะคะมีด่างไปแล้วแล้วก็ตะเข้สารตะเข้สารจะเจอในทรงปั้นหยาก็คือสี่มุมนะคะสี่มุมลาดเอียงสี่มุมนะคะตะเข้สารแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเชิงชายนะคะที่ติดรอบทั้งสี่ด้านเพื่อปิดจันทันใช่ไหมคะปิดจันทันแล้วก็ป้องกันนกด้วยนะคะไม่ให้เข้าไปทำรังในโครงหลังคาเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้งานโครงสร้างหลังคาได้รู้จักการเลือกใช้ทรงหลังคาให้เหมาะสมกับบ้านได้รู้จักส่วนประกอบของหลังคาว่ามันคืออะไรมันมีหน้าที่อะไรเพื่อที่จะได้ไปคุยกับผู้รับเหมาให้ถูกต้องแล้วก็ไม่งงนะคะเพราะว่าบางทีคุยกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาพูดว่าไอ้แปรนะมันต้องขนาดเท่านี้เท่านี้ถ้าคนไม่มีความรู้ก็จะไม่รู้จักว่าแปรมันคืออะไรวันนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าแปรมันคืออะไรจันทันคืออะไรทรงหลังคาแบบหน้าจั่วเป็นยังไงทรงปั้นหยาเป็นยังไงก็สามารถคุยกับผู้รับเหมาได้รู้เรื่องแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะงานโครงสร้างหลังคาของครูแป้งนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ EP หน้านะคะจะเป็นในเรื่องของอะไรนะคะฝากนักเรียนทุกคนนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะว่าครูจะมีความรู้สาระดีๆมาฝากนักเรียนในเรื่องของอะไรนะคะฝากนักเรียนทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสาย

0: บางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางลองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

หรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13.

รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อลักษณวดีทวีวงศ์เป็นวิทยากรนะคะสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสังควัฒนะส่วนการฝึกอาชีพสำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์บน Facebook นะคะบน Facebook นั้นนะคะใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่ให้เราไว้ดูนะคะไว้เปิดดูข่าวดูฟีดข่าวต่างๆที่ผู้คนได้ทำการส่งมาแต่ละวันแต่ละวินาทีเนาะมันก็จะทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นไทม์ไลน์ของ Facebook เนี่ยเหมือนกับเวลาเราดูข่าวค่ะเวลาเราดูเราก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายเลยผ่านเข้ามานะคะในช่วงวินาทีนึงเปลี่ยนไปเร็วมากโดยที่เราอยากกลับไปดูของเก่าเราก็ไม่เห็นใน Facebook เองนะคะเขาไม่ได้มีเพียงแค่เป็นหน้าฟีดเขาให้เราเข้าไปดูเฉยๆนะคะเขาเป็นร้านค้าให้เราได้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะไปเปิดร้านค้าอยู่ใน Facebook ได้ด้วยเขาเรียกว่านะคะ Facebook Fanpage เราสามารถที่จะนำสินค้าต่างๆมาขายอยู่ในเพจได้ในขณะที่เรามี Facebook เราตั้งชื่อไว้1ชื่อสมมติว่าอาจารย์ตั้งชื่อนะคะอาจารย์ลักษณวดีแต่พออาจารย์ไปตั้งชื่อเพจอาจารย์ก็ตั้งชื่อเพจของร้านอาจารย์เป็นชื่อร้านอะไรก็ได้เช่นอาจารย์บอกว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์แปลว่าอาจารย์มีร้านที่ชื่อว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์หรืออาจารย์จะตั้งชื่อว่าลูกปลาช็อปออนไลน์ก็ได้เพราะว่าในเวลาเรามี Facebook แล้วเรามีเพจเขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าเพจนั้นเป็นของใคร1 Facebook มีได้100เพจเพราะฉะนั้น100เพจหรือ100ร้านค้าเวลาเราสร้างเราก็สามารถที่จะสร้างได้แต่เราต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเมื่อเราสร้างร้านค้าอยู่บนออนไลน์อยู่ใน Facebook แล้วเราอะดูแลทั่วถึงหรือไม่ทำอย่างไรที่จะทำให้เราดูแลทั่วถึงนะคะถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงเราก็จะพลาดโอกาสในการเชื่อมโยงหรือติดต่อกับลูกค้าในตัว Facebook เองไม่ใช่ว่าจะมีแค่2 อย่างนี้เขามีอีกอย่างนึงคือ Facebook GroupFacebook Group หรือ Facebook กลุ่มสร้างมาเพื่อให้ความรู้เพื่อให้บุคคลต่างๆไปเปิดเป็นกลุ่มปิดถ้าสมมุติว่าอาจารย์สร้างกลุ่มขึ้นมาสร้างเพื่อให้เราสอน Facebook ฟรีอาจารย์ก็ตั้งว่าลักษณวดีสอน Facebook ฟรีแปลว่าอะไรคนชอบของฟรีแสดงว่าถ้าเราเรียนอะฟรีแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าไปเราเรียนที่อื่นบางทีเขาก็คิดเรา 5,000พอเราทำเพจแบบนี้นะคะเราทำเพจแล้วเรามีกรุ๊ปที่เราทำก็ทำเพื่ออะไรบางครั้งเราอาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่เราขายเราสร้างมาเราให้ความรู้ในสิ่งที่เราขายแล้วเราสร้างกลุ่มมาเพื่อไปขอเข้าร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆ

เห็นไหมคะเชื่อมโยงกันนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมโยงถ้าเราไม่มีกลุ่มเราไปขอเข้ากลุ่มคนอื่นไม่ได้นะคะไปขอเข้าไม่ได้หรือเขามาขอเข้าเราไม่ได้เขาตรวจสอบเราไม่ได้บางทีเขาก็ไม่อนุมัติให้เราเข้ากลุ่มสมัยนี้นะคะเขาจะมีคนที่รับจ้างแชร์ข้อมูลเขาสร้างเพจขึ้นมา1เพจแล้วเขาก็บรรจุสินค้าทุกอย่างลงไปเขาทำอะไรอยู่ในนั้นแล้วเขาก็โอเคถึงตอนนี้ละเขาคิดว่าเขาจะจ้างคนอื่นๆทำการแชร์เพจให้เขาเขาให้เพจละ5บาทในการแชร์สมมติว่าเราทำการแชร์สมมติว่าโอเคตอนนี้เราบอกถ้าแชร์เมื่อไหร่เขาให้5บาทสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเขาเอาเพจอันนี้ค่ะนะเอาเพจอันนี้นะไปส่งเป็นลิงก์ให้กับคนอื่นพอสมมติว่าอย่างส่งไปให้ใน A ใน A รับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อที่จะไปแชร์แต่ใน A จะต้องไปเชื่อมโยงกับกลุ่มจะต้องไปขอเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆตามที่เขากำหนดพอกำหนดแล้วใน A ก็เข้าไปร่วมแล้วใน A ไปโพสต์ได้แล้วกดแชร์ได้แล้วใน A ก็ต้องแคปหน้าจอเนี่ยค่ะกลับมาให้เจ้าของเพจแปลว่าอันนี้มันเป็นช่องทางนึงนะที่ทำให้เราไม่ต้องไปซื้อโฆษณาอันนี้คือเรียกว่าอะไรบางคนหลบเลี่ยงแบบนี้แต่ว่า Facebook เองอะค่ะเขาก็อยากให้เราทำโฆษณากับเขาแต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีกิจการหรือทำกิจการที่ทำจริงทำจังประมาณนี้เขาก็ไม่ค่อยได้โปรโมทกันสักเท่าไหร่นะคะก็จะใช้วิธีการบอกต่อหรือเอาลิงก์ไปแปะไปฝากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพื่อให้คนนะรู้จักนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแบบนี้ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของ Marketplace Facebook มี Marketplace ให้เราเป็นร้านค้าให้เราไปขายสินค้ามือ 1 มือ 2มีชิ้นเดียวก็ไปขายได้ใน Marketplace เห็นไหมคะว่าใน Facebook ไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะที่เราเห็นนะคะก็มีอยู่4อย่างแล้วนะที่อาจารย์บอกนะคะส่วนที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของนะคะแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะคะตัวแฟนเพจ Facebook นะคะเราต้องเริ่มจากการที่เรามีโปรไฟล์ของเฟซเราก่อนสมมุติว่าเราตั้งเฟซขึ้นมาแล้วเราอะนะคะก็อยากจะให้เฟซของเราอะดูแล้วโอเคน่าเชื่อถือคนเข้ามาดูแล้วรู้สึกชอบนะคะหรือรู้สึกว่าโอเคคนนี้นะมีตัวตนนะอะไรประมาณนี้สมมุติว่าอาจารย์ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ไปกดดูที่อันเนี้ยอย่างน้อยเราก็มีตัวตนของเราบอกว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรมีอาชีพอะไรสิ่งที่เราทำคืออะไรแบบนี้เขาก็จะมองว่าอ๋อคนนี้ทำงานอาชีพเป็นวิทยากรสอนสิ่งเหล่านี้เวลาเราแชร์สิ่งต่างๆที่เกิดจากเพจเขาก็จะเกิดความเชื่อถือว่าโอเคเขาอาจจะไปก๊อปปี้จากคนอื่นมาแล้วเขาชอบเขาก็เลยมาแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อให้ได้เรียนรู้แบบนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เรามีโปรไฟล์นะคะแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาทีนี้ในการปรับเราก็แค่มาเปลี่ยนโปรไฟล์เราให้ดูน่าเชื่อถือถ่ายรูปให้มันดูดีไม่ใช่ว่าไปถ่ายมาหลายๆคนแล้วอยู่ๆมาก็มาถึงปุ๊บก็มาใส่เป็นโปรไฟล์แล้วเขาบอกว่าคนไหนล่ะเราใน Facebook ตัวนี้นะคะเราจะสร้าง Facebook ใหม่ก็ได้ก็ใส่รูปลงไปนะคะจะสร้างตัวตนของเราใหม่ก็ได้ส่วนเวลาเราสร้างเพจ Facebook แล้วนะคะเราจะทำอย่างไรให้เราขายของได้ดีนะคะเราก็มีการเขียนคอนเทนต์เขียนข้อความที่เราจะบ่งบอกว่าตัวเรานะคะขายสินค้าตัวนี้เรียนรู้ตัวนี้นะคะแล้วก็บอกต่อสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนี้นะคะตัวต่อไปนะคะการทำ Facebook มืออาชีพช่องทางการขายออนไลน์ที่นักธุรกิจทุกคนต้องมีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคิดจะขายของออนไลน์นะคะบน Facebook เราจะต้องมีร้านค้าหรือเรียกว่าแฟนเพจนะคะถ้าเราไม่มีแฟนเพจเราไม่มีร้านค้าเราขายของไม่ได้เราก็เอาสินค้าเราอะค่ะไปขายอยู่ในหน้า Facebook ก็มีแต่คนบอกทำไมคนเนี้ยโพสต์ขายของเยอะจังในหน้านี้เราไม่อยากดูเลยเราบล็อกเพื่อนเขาดีไหมเพราะว่าเขาเอาแต่อะไรไม่รู้มาโพสต์สิ่งที่เราไม่ชอบเลยเราไม่อยากดูเราไม่อยากได้อะไรประมาณนี้ทีนี้ทำไมเราต้องสร้างเพจขายของเพราะว่าเราต้องการรวบรวมสินค้าที่เรามีอยู่ให้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะแล้วเวลาเราคิดที่ว่าเราจะสร้างเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะสร้างชื่อแบบไหนคิดชื่อเพจยังไงให้ปังเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะดังนั้นในการสร้างเพจนะคะเรา

ก็ต้องรู้ด้วยว่าอ๋อถ้าเราจะสร้างเพจของเราเป็นลักษณะของไกด์สินค้าเพจนี้เราจะต้องทำการหาข้อมูลอย่างไรเราก็ต้องอาศัยการหาข้อมูลจากการเซิร์ชหรือการค้นหาข้อมูลใน Google พอเวลาเรากดเข้าไปที่การเซิร์ชนะคะหรือการหาข้อมูลเราก็ขึ้นไปเซิร์ชใน Google นะคะหรือเราจะเซิร์ชในส่วนที่มันเป็นเพจของ Facebook ก็ได้แต่มันจะไม่กว้างนะคะไม่กว้างเท่ากับในการเซิร์ชบน Google เวลาคนเขาจะทำเพจจะทำบล็อกจะทำเว็บไซต์ต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้ Google Trend นะคะเป็นเขาเทรนด์นี้ช่วงนี้เขาเหมาะกับอะไรชอบอะไรคำต่างๆเหล่านี้คำค้นนะคะหรือคีย์เวิร์ดเหล่านี้เหมาะกับการนำมาทำเว็บไซต์ไหมกับนำมาทำชื่อของร้านค้าเราไหมนำมาสร้างแฟนเพจไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูเราก็ไปเลือกดูตัวอย่างเขาซิว่าที่เขาสร้างไว้เป็นแบบไหนบ้างทีนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะเข้าไปดูวิธีการของการสร้างก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะให้ดูนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเพจจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอาจารย์มีสร้างเพจไว้หลายตัวอยู่นะคะคือด้วยว่าสอนด้วยเนาะแล้วก็มีสินค้าจากลูกศิษย์หลายๆคนที่อยากให้ช่วยออกแบบช่วยทำช่วยดูแล้วก็สอนเข้าไปด้วยในเวลาเดียวกันเขาเอาสินค้ามาอาจารย์ก็สร้างของอาจารย์นี่แหละแล้วก็ของเขาก็สร้างไปพร้อมกันแล้วก็ใส่รูปไปพร้อมกันก็เลยเหมือนจะเป็นการเหมือนก๊อปกันมาอย่างเช่นอาจารย์สร้างตัวนี้ไว้ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางนะคะเราก็สร้างมาแล้วมันก็จะเป็นเพจนะคะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำการโพสต์สิ่งต่างๆลงไปในเพจแบบนี้โพสต์ลงไปแล้วเราก็ใส่พวกสินค้าต่างๆลงไปแบบนี้ในตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้ลูกค้าดูอ๋อเขามีสินค้าขายนะแล้วก็ดูแล้วก็มองเห็นนะคะว่าในส่วนที่เขาโพสต์อ่ะควรจะโพสต์แบบไหนใส่คีย์เวิร์ดแบบไหนนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กอย่างไรให้คนรู้จักเราอะไรประมาณนี้คำที่เราควรที่จะใส่ลงไปควรเป็นคำแบบไหนนะคะคีย์เวิร์ดที่ใส่ไปแล้วทำให้คนค้นเจออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะทีนี้ไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะไปที่เพจนะคะสร้างธุรกิจด้วยตู้กาแฟนะคะตัวนี้ตู้กาแฟหยอดเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันลูกศิษย์คนนึงนะคะเขาขายกาแฟหยอดเหรียญเขาก็เอารูปมาให้ถามว่ารูปนี้ทำมาจากอะไรรูปนี้อาจารย์ทำใน Photoshopเกิดจากว่าที่เขาให้รูปภาพมาอาจารย์ก็จับตรงนู้นแปะตรงนี้แปะตรงนั้นแล้วให้เกิดมาเป็นลักษณะของการทำปกเพจมันอาจจะเป็นตัวที่ดูแล้วเหมือนลกอะแต่เวลาพอมองไปแล้วมันก็มีสาระให้ความรู้แล้วก็เหมือนก็โอเคในส่วนของเนี้ยว่าอ๋ออันที่เดียวรู้เลยว่าเพจนี้ทำอะไรทีนี้เวลาอยากเข้าไปดูเขาก็แค่เลื่อนลงไปแต่อันนี้จะเป็นมุมมองของผู้สร้างเองนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะของว่าโอเคเนี่ยเป็นการใส่รูปภาพลงไปนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เวลาสมมติว่าเราจะโพสต์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถเอาคำพูดต่างๆเหล่านี้ค่ะขึ้นมาวางนะคะก็เอามาใส่แฮชแท็กซะแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นการสร้างแล้วก็จะได้เพจมาประมาณนี้ตอนนี้อาจารย์จะพาไปสร้างเพจก่อนแล้วก็จะลองให้เข้าไปดูว่าเวลาเราสร้างเพจแล้วนะคะเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้างขั้นต้นก็คือแบบไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะคะใส่แค่ให้เรามีการสร้างเพจที่อาจารย์บอกว่าบางคนน่ะต้องยอมเสียเงิน1,500เพื่อที่จะให้เขาสร้างเพจให้มาดูกันนะคะว่าการสร้างเพจเขาสร้างกันอย่างไรคุ้มไหมกับที่เราจะต้องไปเสียหรือต้องมาเรียนรู้วิธีการสร้างด้วยตัวเองนะคะโอเคก่อนอื่นถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปในเพจเราก็ต้องกดที่โฮมนะคะซึ่งบางเวอร์ชันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะบางเวอร์ชันก็จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์อยู่ตรงขวามือตรงนี้อยู่ระหว่างรูปโปรไฟล์ของเรานี่คือรูปโปรไฟล์ของเรานะคะจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่ถ้าบางคนนะคะเข้ามาหน้านี้แล้วยังไม่เจอเพจอีกก็ไปกดตรงดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วเราก็พอกดเข้าไปปกติตรงนี้ค่ะถ้าเพจเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เพจเราจะอยู่ด้านล่างๆนะคะทีนี้อาจารย์เห็นแล้วนะคะก็เข้าไปตรงนี้เลยที่เพจเขาจะขึ้นมาว่าสร้างเพจใหม่นะคะตรงนี้การสร้างเพจใหม่เราต้องรู้ว่าเราจะสร้างเพจอะไรอาจารย์กดเข้าไปปึ๊บนะคะเพจที่เราต้องการจะสร้างสมมติอาจารย์จะสร้างว่าเป็นชื่อของอาจารย์เองนะคะลักษณวดีนะคะเป็นภาษาไทยร่วมก็ได้นะ

สอนเว็บไซต์ฟรีนะคะทีนี้หมวดหมู่ที่เราจะใส่เราขึ้นว่าสินค้าแค่เราพิมพ์ว่าสินเฉยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเขามีหมวดหมู่ให้เราเลือกเลยอาจารย์ใส่สินค้าและบริการลงไปคำอธิบายในนี้เราจะอธิบายว่าอะไรถามว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมีอะไรบ้างสอนเว็บไซต์สอน Photoshop เกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันนะคะอาจารย์ใส่แบบนี้แล้วก็อาจารย์สอนสร้างเพจเราเขียนไปประมาณนี้ค่ะว่าเราอ่ะสอนอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะใส่ได้ทั้งหมด255ตัวอักษรขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอธิบายว่าอะไรนะคะแต่อาจารย์ขออธิบายประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดสร้างหน้าเลยรอสักครู่นะคะกำลังประมวลผลแล้วเราก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกไปเขาจะขึ้นมาให้เรากดบันทึกเนี่ยค่ะสร้างเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ว่าเราจะเอารูปอะไรมาใส่ตัวเพจแฟนเพจ Facebook จริงๆถ้าเราจะเอานำรูปมาใส่เราควรที่จะไปทำใน Photoshop ให้ได้ขนาดอยู่ที่820พิกเซลคูณ312นะคะเราจะได้รูปภาพที่พอดีเลยกรอบพอดีนะคะจะใส่ให้ดูนะคะวิธีการใส่ก็มาใส่ตรงนี้แก้ไขที่แก้ไขจะใส่เลยปึ๊บกดนะคะอัปโหลดรูปภาพทำไมต้องกดอัปโหลดรูปภาพเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราสร้างใหม่แล้วเรายังไม่มีรูปที่อยู่ในส่วนอื่นๆหรือเราจะเลือกจากวิดีโอไหมนะคะเลือกได้นะตอนนี้สมมติว่าถ้าจะยังไม่อัปโหลดอาจจะเลือกจากวิดีโอก่อนในวิดีโอตัวนี้ไม่มีนะคะสร้างสไลด์โชว์ถ้าเรากดสร้างสไลด์โชว์เรากดไปตรงนี้มันจะมีทั้งหมด5รูปเรากดเข้าไปที่รูปแรกนะคะรูปแรกกดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกอัปโหลดรูปภาพมาแปลว่ารูปจะมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อกี้อาจารย์ดาวน์โหลดไว้เนาะนะคะอยู่ในนี้ทีนี้รูปอะค่ะที่เราใส่มาเนี่ยเห็นไหมคะรูปที่เราใส่มาเนี่ยจะขยับได้เนื่องจากว่ารูปไม่พอดีพออาจารย์เอามาใส่ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามองเห็นแต่ไม่พอดีอันนี้มีข้อเสียถ้าเราทำรูปภาพมาแล้วรูปภาพเป็นลักษณะเหมือนที่รูปอาจารย์ใส่มาเนี้ยข้อเสียของเขาคือปกติแล้วเวลาเอามาใช้ที่อยู่ในแฟนเพจส่วนที่เห็นในหน้ามือถือคือส่วนที่อยู่กลางรูปกลางรูปเนี้ยจะเห็นว่าหน้าตานี้เป็นแบบไหนสมมุติว่าอาจารย์มาขยับแบบนี้แปลว่าตอนนี้ถ้ามันไปปรากฏอยู่ในมือถือสิ่งที่คือเขาจะเห็นแค่ว่า an app for everything อยู่ตรงนี้นะคะเห็นแค่นี้ดังนั้นเวลาเราทำรูปมาในเพจเราควรที่จะเอารูปที่เรามาทำเนี่ยทำขนาดให้ได้คือเท่าไหร่เอ่ย820นะพิกเซลคูณ312พิกเซลก็จะได้พอดีหน้าขอบแล้วก็จัดนะคะจัดองค์ประกอบที่เป็นส่วนที่สำคัญไว้ตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาเราก็เลือกอะไรก็ได้มาใส่แต่ว่าโดยรวมแล้วต้องดูโอเคนะคะดูโอเคแล้วก็ดูดีประมาณนี้อันนี้เราขยับได้อาจารย์ขยับประมาณนี้ขอเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงแปลว่าตอนนี้อาจารย์จะได้รูปเดียวรูปเดียวขึ้นไปอยู่ที่หน้าเว็บหน้าตาจะเห็นเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์เลือกตรงกลางให้ประมวลผลเห็นตรงกลางเห็นไหมนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะใส่ได้มากกว่านี้ไหมกดที่แก้ไขนะคะแล้วก็กดที่แก้ไขสไลด์โชว์เพราะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วการใส่สไลด์ตรงนี้ค่ะมันจะเหมาะกับการใส่สไลด์ของเราเช่นสมมติว่าเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยนะคะเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยแล้วเราจะเอาสินค้าของเรามาใส่เราก็สามารถที่จะกดเพิ่มสินค้าของเราไปจากการอัปโหลดรูปนี้ได้อีกเรามีรูปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะขอใส่เป็นรูปนี้เนี่ยค่ะเราสามารถลากได้ว่าเราจะลากให้เป็นแบบไหนสมมติว่าอันนี้เป็นสินค้านะคะแล้วอันต่อไปเราก็กดเข้าไปอีกนะคะกดนะคะอัปโหลดอีกนะคะอัปโหลดอีกแล้วก็เลือกรูปต่อไปแล้วก็ใส่นะคะในรูปทั้งหมดนี้เราใส่ได้ทั้งหมด5รูปแปลว่าถ้าเรามีสินค้าแล้วต้องการที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าที่เราขายมีอะไรบ้าง
ลูกค้าจะสามารถสไลด์หน้าจอดูได้หรือสไลด์ในหน้ามือถือดูได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะเห็นสินค้าที่เราขายในกรณีที่เราอะสร้างเพจไว้แล้วแล้วเรามีสินค้าอยู่ในเพจของเรานะคะอันสุดท้ายขึ้นมานี้ดังนั้นตอนนี้อาจารย์มีรูปอยู่แล้ว5รูปนะคะแล้วทีนี้เราก็ขยับในส่วนที่เราต้องการที่จะให้แสดงผลว่าจะให้แสดงแบบไหนนะคะก็ขยับดูนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงพอเวลาเราบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเขาก็จะบันทึกให้เราแล้วเราก็จะไปเห็นด้านหน้านะคะจะเห็นว่านะคะมันจะมีลูกศรนะคะชี้ถ้าเรากดไปแล้วมันจะมีลูกศรขึ้นมาทั้งสองด้านนะคะด้านขวาเรากดปุ๊บเข้าไปเขาก็จะวิ่งไปทางด้านขวาสินค้าที่เรานำมาใส่นะคะตรงนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาจะเป็นรูปนี้นะคะเวลาลูกค้าเห็นลูกค้ากดข้างนี้แล้วลูกค้าอยากดูสินค้าตัวนี้ลูกค้ากดปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นสินค้าเห็นตัวเต็มถึงแม้ว่าในหน้าของปกจะเห็นแค่ส่วนนิดเดียวแต่เวลาเราเข้ามาในส่วนที่ต้องการเห็นรูปเรามาแบบไหนลูกค้าจะเห็นแบบนั้นดังนั้นเวลาเราขายสินค้าเราก็ไม่ต้องห่วงว่าสินค้าของเราเวลาโพสต์มาแล้วนะคะใส่มาในหน้าจอแล้วลูกค้าจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการใส่สไลด์อยู่ตรงหน้าปกเพจส่วนต่อไปที่เราควรใส่ก็เป็นส่วนของโปรไฟล์ของเรานะคะที่จะมาทำปกเพจควรเป็นเกี่ยวกับสินค้าอาจารย์ก็จะใส่ตรงปกเพจเนี่ยโดยการที่ไปกดที่ตัวกล้องถ่ายรูปพออาจารย์กดที่กล้องแล้วนะคะเข้ามาในนี้อาจารย์ก็มากดหาจะเอารูปนี้ไหมรูปนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่สินค้าก็เข้าไปที่อัปโหลดรูปสมมติอาจารย์ขอเป็นรูปนี้กดเข้ามาเลยกดโอเพ่นปึ๊บเราก็มาสู่หน้านี้รูปภาพที่เรามีเราสามารถย่อขยายได้ถ้ารูปเรานะคะเป็นรูปที่เห็นไกลนิดนึงเราก็สามารถที่จะดึงนะคะให้เห็นใกล้ได้แบบนี้ตามที่เรากำหนดเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้เห็นไหมคะเราเลื่อนได้นะว่าเราจะให้เขาเห็นแค่ไหนแบบนี้นะคะถึงจะเลื่อนประมาณนี้กดบันทึกพอเรากดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้ตอนนี้คือเราจะได้เพจที่เราจะทำการสร้างไว้เพื่อขายของได้แล้วเขาจะขึ้นมาว่าเนี่ยปกของเพจกับโปรไฟล์เราเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมตอนที่เราโพสต์ไปเมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นปกเพจหน้าเต็มๆก็จะมีปรากฏให้ลูกค้าเห็นแบบนี้ดังนั้นเมื่อลูกค้าเห็นในหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะดูได้ว่าเราทำอะไรขายอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ส่วนต่อไปที่เราควรที่จะตั้งค่าเป็นอันดับแรกนะคะคือเมื่อเรามีเพจของเราเราควรที่จะกดถูกใจเราก่อนแล้วก็เราก็ควรที่จะชวนเพื่อนเราให้มาถูกใจเพจเราเพราะว่าการสร้าง Facebook เราจะมีเพื่อนพอว่าเรามีเพื่อนเราสร้างเพจเราก็อาศัยเพื่อนจาก Facebook อ่ะมาถูกใจเพจของเรานะคะถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราก็ถูกใจเพจไม่ได้นะคะอาจารย์ก็จะกดตรงนี้นะคะด้านขวามือพอเรากดที่3จุดนะคะด้านข้างด้านขวามือนะคะกดถูกใจนะคะถูกใจเพจกดเลยอันละถูกใจแล้วได้แล้ว1อย่างเราถูกใจเพจตัวเองแล้วแล้วเราก็กลับไปกดที่3จุดเหมือนเดิมแล้วก็กดที่เชิญเพื่อนแปลว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเชิญคนที่เรารู้จักมาเป็นเพื่อนมากดถูกใจเพจเราเพื่อให้เพจเราอ่ะมีคนเห็นอาจารย์ก็จะกดเลยว่าอาจารย์ลูกปลาปึ๊บนะคะเอาอีกสัก1อันเราก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ให้เขาขึ้นมาเป็นเพื่อนเราได้มาถูกใจเพจเราได้นะคะพอเรากดใช่ไหมคะเรากดนะพิมพ์ลงไปแล้วเรา enter ลงไปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นชื่อที่เราต้องการอาจารย์เข้าไปอันนี้นะคะอาจารย์ก็ไปกดเลือกให้มาถูกใจเพจของเราเองอาจารย์ไปเลือกคนหนึ่งแล้วกันนะคะตรงนี้แล้วอาจารย์ก็กดส่งคำเชิญนะคะส่งคำเชิญให้มาถูกใจเพจเราส่งไปแล้วก็ต้องรอให้เขาถูกใจเพจเราไหมไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอนะอันนี้เราแค่ส่งคำไปให้เขาอะมาถูกใจเพจเราต
อนนี้เรามีเพจแล้วเราสามารถโพสต์ได้เลยนะคะโพสต์ได้เลยนะแต่ก่อนที่เราจะโพสต์เราต้องมาที่เพิ่มปุ่มก่อนเพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มปุ่มเพื่อให้เราอะค่ะมีการเชื่อมโยงกับคนอื่นเวลาเขาจะส่งข้อมูลให้เรานะคะเราก็ต้องส่งข้อมูลกลับไปประมาณนี้ก็ต้องมาเพิ่มปุ่มตรงนี้ปุ่มที่ว่านี้คือปุ่มส่งข้อความกดเข้าไปรอสักครู่ตอนนี้ปุ่มเราจะกลายเป็นแก้ไขส่งข้อความแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามาส่วนอันนี้แล้วนะคะเราได้แล้วใช่ไหมเราก็นะคะทำการโพสต์นะคะโพสต์ขายสินค้าได้เลยไหมได้เลยนะคะสมมุติว่าเราอ่ะกดตรงนี้เพื่อการทำการสร้างโพสต์กดเข้าไปเลยนะคะโพสต์ที่อาจารย์จะเขียนก็คืออาจารย์จะบอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์ฟรีอาจารย์ก็บอกว่าสอน Photoshop ฟรีถามว่าเขียนแบบนี้คนชอบไหมสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องใส่แฮชแท็กค่ะเราเอาเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กลงไปการใส่แฮชแท็กแปลว่าเราอะกำหนดที่จะให้ตัวนี้สืบค้นหาเจอเป็นอันดับแรกสมมุติว่ามีคนพิมพ์ว่าสอน Photoshop สอนสร้างเว็บไซต์เขาก็จะเห็นเราด้วยนะคะเขาจะเห็นเราด้วยนะทีนี้เวลาเราทำเสร็จแล้วตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการให้คนเข้ามาเห็นเราเข้ามาเจอเราเข้ามารู้จักเราแล้วเวลาเราโพสสมมติว่าอาจารย์โพสแบบนี้อาจารย์ก็ใส่ไปนะคะเหมือนเดิมอาจารย์ใส่อะไรแฮชแท็กแล้วอาจารย์ก็ใส่คำว่าโค้ดลูกป่าทำไมใส่ว่าโค้ดลูกป่าเพราะว่าเวลาอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ต้องเขียนว่าโค้ดลูกป่าเป็นชื่อที่อาจารย์ใช้ประจำนะคะทีนี้อาจารย์เขียนแบบนี้โพสแรกนะคะไม่ต้องโพสอะไรเยอะโพสสั้นๆนะคะโพสสั้นๆทีนี้พอเราจะโพสนะคะเราก็สามารถที่จะกดโพสถ้าเราจะกดโพสตรงนี้ได้เลยไหมให้ดูส่วนนี้นะคะส่วนนี้เวลาเราจะกดโพสอะไรก็ช่างเมื่อกี้นี้นะคะเรากดเพิ่มปุ่มไว้คือปุ่มส่งข้อความเมื่อเราทำการโพสสิ่งใดๆก็ช่างต้องการให้มีการตอบรับกลับมาเราจะต้องมากดเพื่อให้เราเข้าตรงนี้อาจจะย้อนกลับนิดนึงนะคะเราก็กดที่3จุดตรงนี้ก็ได้คือบางเวอร์ชันนะคะเขาจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นตัวที่เป็นสีฟ้าตัวรับข้อความนะคะถ้าไม่เห็นก็ต้องเข้าไปใน3จุดแล้วก็ไปตรงรับข้อความแปลว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใน Facebook เราอยู่ใน Messenger เราจะเห็นข้อความต่างๆส่งกลับมาหาเรานะคะเมื่อเราไปทักใครก็แล้วแต่อาจารย์กดพอกดรับข้อความเสร็จนะคะรอสักครู่กดโพสต์เมื่อเราโพสต์แล้วนะคะสิ่งที่เราโพสต์อ่ะตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นไปให้เราเห็นแบบนี้นะคะขึ้นไปเห็นแบบนี้ทีนี้ในส่วนของตัวนี้ค่ะเราจะต้องไปตั้งค่าการรับข้อความตั้งอย่างไรก็เราก็เข้าไปนะคะด้านซ้ายมือกดเข้ามามันจะมีการตั้งค่ากดการรับส่งข้อความตรงนี้นะคะในการตั้งค่านี้ปกติเลยถ้าเราตั้งหมวดหมู่ของเพจอยู่แล้วว่าเราเป็นขายสินค้าอะไรตัวที่เป็นหมวดหมู่อันนี้ค่ะเขาจะกำหนดให้เราอะนะคะอยู่แล้วว่าถ้าเราอะขายสินค้าสิ่งนี้แล้วลูกค้ามาเห็นลูกค้ากดส่งข้อความให้เราเพื่อที่จะสอบถามอะไรเขาจะขึ้นมาเป็นคำถามนะคะหรือคำตอบให้เราอยู่แล้วเป็นคำตอบสั้นๆหรือคำถามสั้นๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้เขาเรียกว่าลิงก์ลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ที่เราได้รับการเจนนะคะเขาเรียกว่าการเจเนเรตนะคะเจเนเรตมาจาก Facebook แฟนเพจเองให้เรามาคัดลอกลิงก์ตัวนี้นำไปแปะที่ใดๆก็ได้เช่นเราสร้าง Facebook อยู่แล้วเราก็เอานี้ไปแปะใน Facebookเพื่อที่เวลาสมมติว่าเราโพสสินค้าแล้วใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยไปแปะใน Facebook ได้เขาจะได้กดเข้ามาในเพจเราได้เราเอาไปวางในเว็บไซต์ต่างๆที่เราสร้างไว้ก็ได้อั
เอาไปวางในอินสตาแกรม

ก็ได้ดังนั้นนะคะการคัดลอกลิงก์อันนี้สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆได้เอาลิงก์อันนี้ไปส่งให้เพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนใน LINE นะคะเป็นเพื่อนใน Facebook ใน Messenger อย่างเงี้ยหรือว่าเราอ่ะฝากส่งจากเพื่อนถึงเพื่อนก็ได้ว่าโอเคเนี่ยช่วยติดตามเพจอันนี้หน่อยนะเนี่ยการสร้างแล้วสอนสร้างเว็บไซต์ออนไลน์สอนเว็บฟรีสอน Photoshop ฟรีถ้าใครอยากเรียนรู้ก็มาเรียนรู้อะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะคัดลอกตัวเนี้ยไปได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เพิ่ม Messenger ไปยังเว็บไซต์ตัวนี้นะคะสามารถทำได้แล้วก็ในระหว่างการสนทนาตรงนี้ค่ะเขาจะขึ้นมาให้เราเนี่ยค่ะสวัสดีเราสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ Facebook อ่ะถ้าใครกดมาหาเราอ่ะจะมีคำนี้ไปให้ลูกค้าเห็นอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาเราทำขึ้นมาเขาก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะตรงนี้ตัวต่อไปที่อาจารย์จะพาไปดูนะคะก็คือตัวที่เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเพจอาจารย์ขอย้อนมาตรงนี้นะคะเราเข้ามาในเพจปกตินะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีการตั้งค่าต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มากดดูนะคะว่าในเพจของเราในปกติอะค่ะนะคะในปกติอะมันมีอะไรให้เราเห็นบ้างนะคะตรงนี้มันมีเกี่ยวกับร้านค้านะคะร้านค้าถ้าเราสร้างร้านค้ามีกลุ่มมีชุมชนมีวิดีโอมีเกี่ยวกับมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อสมมติว่ามีการโพสต์สิ่งต่างๆเราหาไม่เจอนะคะเราหาไม่เจอเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนนี้ที่เราโพสต์ไปอ่ะมีอะไรบ้างแล้วเราอยากไปดูเป็นส่วนๆเช่นอยากดูวิดีโอก็ไปดูเป็นวิดีโอแล้วก็ส่วนของรูปภาพในการเป็นรูปภาพอันนี้นะคะเวลาเรามีสินค้าเช่นเรามีสินค้าอยู่10ตัวใน10ตัวเราจะมีรูปอาจจะ4รูป5รูปก็ช่างเรามีรูปอยู่เราต้องการมาให้ลูกค้ามาเปิดดูในตัวที่เป็นเพจของเราเราก็มาสร้างอัลบั้มไว้เป็นส่วนๆนะคะอาจารย์กดสร้างอัลบั้มตรงนี้นะคะตรงนี้กดสร้างอัลบั้มขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อสมมติว่าอาจารย์ขายดอกไม้จะอัพโหลดที่เป็นสินค้าของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ทำการลากคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและอาจารย์กดโอเพนเขาทำการอัพโหลดรูปให้อาจารย์แล้วอาจารย์กดโพสต์ไปสิ่งที่จะขึ้นมาให้เห็นเขาจะขึ้นมาเป็นอัลบั้มอัลบั้มที่อาจารย์ตั้งว่าดอกไม้ทีนี้เราขายสินค้าสมมติว่าเราขายสินค้าที่อาจารย์บอกว่า10ตัวแล้วก็สร้างอัลบั้มตรงนี้ไว้10ตัวสร้างไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าเห็นนะคะเราก็จะสามารถให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าเราได้เลยเราส่งเพจต่างๆไปนะคะวิธีการของอาจารย์ก็คือปกติเลยถ้าอาจารย์ทำเว็บไซต์หรือทำเพจจะต้องให้เราทำการโพสต์การโพสต์ของเรานะคะเราต้องโพสต์เป็นเวลาสิ่งที่เราต้องทำคือตื่นเช้ามานะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมว่าโอเควันนี้เราจะโพสต์อะไรบ้างคำคีย์เวิร์ดหรือคำค้นนะคะที่เราต้องการที่จะเป็นคอนเทนต์ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกสนใจแล้วอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะเห็นปุ๊บกดเข้ามาดูปั๊บคืออะไรแต่ใน Facebook อะค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณจะโพสต์อะไรก็ช่างเกี่ยวกับสมมติเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมตัวนี้ช่วยรักษาแบบนี้ไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราจะขายเจลแอลกอฮอล์เราเอาเจลแอลกอฮอล์มาโพสต์หรือว่าเจลแอลกอฮอล์อันนี้ 70% นะเราสามารถที่จะมาใช้ทำนู่นนี่นั่นทำความสะอาดได้อะไรอย่างเงี้ย Facebook บอกว่าห้ามคุณโพสเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เป็นข้อห้ามต้องรู้ด้วยที่ทำอย่างไรคะถ้าเราจะโพสที่เป็นเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เราก็เอาสินค้าตัวอื่นมาเช่นสบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดอื่นๆบอกว่าถ้าลูกค้าสนใจที่จะได้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่สะอาดลองคลิกลิงก์นะคะสอบถามดูได้ค่ะสมมติแบบนี้ลูกค้าก็เอ๊ะไอผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกเสนอมาเนี่ยว่ามันจะดีกว่านี้มันคืออะไรเขาจะกดเข้ามาดูเราค่อยมาเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้หรือเรามาคุยกับเขาหลังบ้านที่เป็นตัวส่งข้อความอย่างนั้นก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงของการใช้ Facebook ทำไมมันถึงเกี่ยวกับ Facebook เพราะว่าเวลาเราโพสต์เพจของเราอะค่ะเราก็เอาลิงก์ของเพจนี่แหละนะคะเอามาวางใน Facebook ในหน้า Facebook แล้วเราก็พิมพ์
แค่ 2-3 คําลงไปสนใจสินค้าติดต่อเราได้นะคะหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หากท่านใดนะคะสนใจตรงนี้นะคะอยากได้สินค้าที่ใช้แล้วเหมาะกับตัวเองลองติดต่อมาได้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็เอาลิงก์เนี่ยแปะไว้เขากดเข้ามาเขาก็เข้ามาในลิงก์เรา

เราไม่รู้ระยะเวลาของการโพสต์เคยได้ยินไหมคะโพสต์8โมงเช้าเพราะว่าอะไรในช่วง8โมงเช้าเป็นต้นไปก่อน9โมงคนกำลังเดินทางอาจจะถึงที่ทำงานแล้วรอที่จะเข้าทำงานเพราะฉะนั้นช่วง8โมงถึง9โมงเช้าเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะต้องโพสต์เพราะว่าคนจะเห็นมากกว่าเวลาอื่นๆพอหลังจากนั้นแล้วนะคะไปโพสต์อีกทีเมื่อไหร่ก่อนเที่ยง11โมง11โมงครึ่งเพราะว่าคนกำลังจะไปหาของกินหาซื้อของกำลังจะว่างและไม่ทำละงานไปโพสต์อีกทีเที่ยงครึ่งถึงเที่ยง45จนถึงบ่ายโมงครึ่งเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คนทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องมานั่งนะคะเปิด Facebook ดูเปิดดูนู่นดูนี่ดูนั่นช่วงกำลังกินข้าวก็ดูบ้างอะไรประมาณนี้ตอนเย็นล่ะคะเลิกงาน4โมงเราก็โพสต์ตั้งแต่4โมงแหละถึง5โมงเห็นไหมได้อีกหนึ่งเวลาแล้วก็โพสต์แบบนี้ทุกวันนะคะพอสุดท้ายมานะคะก็เป็นอันตัวที่โพสต์ตอนประมาณ2ทุ่มเป็นช่วงที่กำลังนั่งดูทีวีบ้างละบางทีก็คนว่างนู่นนี่นั่นบ้างละโอเคก็ใช้เวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราโพสต์เราทำแบบนี้ทุกวันค่ะเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขาโปรโมทไม่ต้องเสียตังค์แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีวินัยในการโพสต์โพสต์ได้3วันไม่เอาแล้วไม่โพสต์แล้วเลิกเวลาเราโพสต์สินค้า1ตัวนะคะเราโพสต์สินค้า1ตัวอาจารย์โพสต์สินค้า1ตัวปึ๊บพอเราโพสต์ลงไปสินค้าที่เราจะโพสต์ตัวเนี้ยมันมีภาพอยู่10ภาพอาจารย์ก็โพสต์ไปสัก3ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์ไปสลับคอนเทนต์ไปมาอาจารย์โพสต์ตอน8โมงพอตอน10โมง11โมงอาจารย์ก็เตรียมภาพแล้วพอ11โมงปุ๊บอาจารย์ก็เอาสินค้าตัวเดิมแหละแต่เปลี่ยนภาพยังคงภาพเดิมไว้สัก1ภาพเอาภาพใหม่อีก2ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์เพิ่มมาอีกสัก2ตัวแล้วก็ทำการโพสต์พอโพสต์เสร็จอย่าลืมแชร์โพสต์ที่ไหนโพสต์ในเพจเอาไปแชร์ที่ไหนแชร์ใน Facebookก็เอาลิงก์อะค่ะที่คัดลอกมาจากเพจนะเอาไปแชร์ใน Facebook เขาจะมีคนเห็นเราอาจารย์ทำเว็บไซต์หนึ่งแล้วอาจารย์ขายสินค้าในเว็บไซต์นั้นอาจารย์นำสินค้านั้นมาโพสต์ไว้ใน Facebook พอจะมาโพสต์ใน Facebook อาจารย์ขายสินค้านั้นได้ใน Facebook เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นสินค้าอาจารย์ใน Facebook แล้วเขากดลิงก์เข้าไปหาในอาจารย์ในเว็บเขาก็คุยกับอาจารย์ในเว็บเพราะในเว็บอาจารย์มี Messenger ถ้าเรามีเพจเราสร้างเพจเราสร้าง Facebook เราขายของออนไลน์ได้เราก็เอาเชื่อมโยงกับลิงก์อื่นๆกับเว็บอื่นๆได้ช่องทางในการขายมันไม่ได้มีช่องทางเดียวแต่เรารู้หลักเรารู้วิธีเราก็สามารถที่จะทำการขายสินค้าเหล่านี้ได้ตัวกดแชร์นะคะกดแชร์จะมาที่3จุดนะคะตรงขวามือกดแชร์แล้วอาจารย์ก็กดตรงแชร์เลยตรงนี้นะพอกดแชร์แล้วนะคะสิ่งที่เราจะแชร์ตรงนี้เราจะแชร์อะไรคือเราจะแชร์เพจนะคะเราจะแชร์เพจของเรานะคะเราก็ทำการแท็กเพื่อนเราจะแท็กเพื่อนแล้วนะคะเราก็บอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์สนใจสอบถามได้นะคะใส่แฮชแท็กทำไมเราไม่ใส่เยอะๆเพราะว่าเวลาเราเพิ่งทำการสร้างใหม่ๆเราใส่อะไรเยอะๆลูกค้าเข้ามาดูเรานะคะโพสต์ใส่ตัวหนังสือซะยาวเหยียดแบบอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่ามันเยอะเกินมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าดูแล้วมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราลืมไม่ได้อาจารย์ก็จะใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ตัวนี้ทีนี้เราทำการแท็กเพื่อนอาจารย์กดแท็กเพื่อนที่อาจารย์มีอาจารย์ก็ส่งเลยแท็กกี่คนก็ได้อาจารย์กดเลยนะคะกดเลยกดไปเลยนะคะใส่กี่คนก็ได้อาจารย์จะใส่ชื่อนะคะของคนที่ไม่มีในนี้อาจารย์ใส่ปึ๊บเห็นไหมนะคะเวลาเราจะใส่นะคะอันเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้แบบนี้อาจารย์กดสมมติว่าอาจารย์จะแท็กแค่นี้อาจารย์กดเรียบร้อยแปลว่าอะไรถ้าเราโพสต์ส่วนนี้ลงไปคนที่เห็นเราอะค่ะคือเพื่อนของเราที่เราอะแท็กเมื่อกี้แท็กคืออะไรแท็กคือการส่งต่อไปให้คนคนนั้นกดถูกใจเพจเราพอคนคนนั้นกดถูกใจเพจเราก็บอกว่าฝากด้วยนะฝากแชร์ต่อด้วยเขาก็จะทำการแชร์ต่อ

ให้คนอื่นอย่างอาจารย์มีเพื่อน 3,000 คนอาจารย์ทำการแชร์นะคะแชร์ตัวเพจตัวนี้ของอาจารย์ไปให้คนสัก100คนแต่ว่าไม่ได้แชร์ครั้งเดียว100คนนะสมมติว่าวันนี้เช้ามาแชร์5บ่ายมาแชร์3เย็นมาแชร์5แปลว่าจะไม่เป็นการรบกวนเขาอาจารย์แชร์ไปแบบนี้อาจารย์ก็ฝากบอกเพื่อนว่าฝากแชร์ต่อด้วยนะเราทำแบบนี้เราขายสินค้าตัวนี้ใน Facebook เองอ่ะเขาทำงานเหมือนเครือข่ายอาจารย์มีเพื่อน5คนในเพื่อน5คนเนี่ยก็จะมีเพื่อนแตกออกไปอย่างละ3คน4คนหรือเป็น10คนไม่รู้จะเป็นพวงๆออกไปพอเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เราโพสต์ไปใครจะเห็นของเราเรามีเพื่อนแค่100คนเองเรามีเพื่อน200คนเองทำไมอาจารย์มีเพื่อนตั้ง 3-4,000 เพื่อนอาจารย์ก็ต้องเห็นเยอะกว่าเราสิไม่ใช่ค่ะอาจารย์พูดคำนี้ไปกับนักศึกษาหลายคนมากพูดแบบนี้หลายๆรอบมากอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมวันหนึ่งทุกๆวันให้เพิ่มเพื่อนวันละ5คนมีเวลาก็เพิ่ม5คนถ้ามีเวลาทั้งวันก็เพิ่ม10คนถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ย3เนี่ยถึงกว่าจะนอนเนี่ยเพิ่มวันนี้15คนทำแบบนี้แล้วเวลาก่อนที่จะเพิ่มก็ไปดูไปตรวจสอบว่าเข้าไปดูโปรไฟล์คนนี้เขาน่าสนใจไหมคนนี้ถ้าไปเป็นเพื่อนจะมีปัญหากับเราไหมดูก่อนที่จะไปขอเขาเป็นเพื่อนคนที่เราจะไปขอเขาเป็นเพื่อนได้ส่วนใหญ่เขาจะปรากฏถูกใจเราบ่อยๆใช่ไหมกดถูกใจเราบ่อยๆเราก็ไปกดเลยปุ๊บขอเป็นเพื่อนพอไปขอแบบนี้บ่อยๆอะค่ะอาจจะโดนว่าคนนี้ขายของแน่ๆเลยเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยเวลาเขาถามมาแล้วบอกอ้าวก็เห็นพี่กดถูกใจหนูมานี่คะหนูก็เลยคิดว่าพี่กดถูกใจหนูเพราะว่าพี่ชอบหนูก็เลยอยากเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเราก็ได้เพื่อนแล้วทีนี้นักศึกษาคนหนึ่งค่ะมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ทำเว็บไซต์เขาบอกว่าอาจารย์หนูอยากทำแบบที่อาจารย์บอกตอนนี้หนูมีเพื่อน 3,000 คนพี่เพิ่งมาทำเฟซบุ๊กพี่เพิ่งมาเรียนกับหนูทำเฟซบุ๊กได้ประมาณ5เดือนเองพี่จะมีเพื่อนเยอะได้ไงจริงๆอาจารย์หนูมีเพื่อน 2,700 คนฮะอาจารย์งงมากเลยเขามีได้ไง 2,700 คนทำไมถึงมี 2,700 คนคะเขาบอกว่าก็อาจารย์เป็นคนบอกเองว่าให้ทำแบบนี้เขาก็เลยเอาไปทำเขาเป็นพี่คนที่อายุ60กว่าแล้วดูท่าทางแกไม่เหมือนแกจะทำพวกนี้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ทำอาจารย์ก็เล่าเรื่องนี้มาเล่าให้นักศึกษาอีกชุดหนึ่งฟังมีนักศึกษาอีก2คนค่ะคนหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งสร้างเพื่อนได้ 4,000 อีกคนได้ 3,000 แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีเครือข่ายที่จะขายสินค้าจากแฟนเพจได้แล้วเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราจะทำการขายสินค้าจากแฟนเพจ Facebook ถ้าเรารู้วิธีเราลองทำนะคะแล้วเราก็ลองสร้างดูเราก็น่าจะได้แฟนเพจที่เป็นแฟนเพจที่ดูดีนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็จะฝากตรงนี้ไว้นะคะว่าให้ลองไปหารูปมาใส่นะคะรูปที่จะนำมาใส่ในปกเพจโทนนิดนึงนะคะเป็นรูปที่มีขนาด820พิกเซลคูณ312พิกเซลนะคะนำมาใส่ในรูปนี้จะพอดีส่วนรูปที่เป็นรูปที่จะมาใส่ในโปรไฟล์ Facebook เป็นรูป170คูณ170พิกเซลนำมาใส่ตรงนี้ก็จะพอดีเวลาเราทำรูปในการทำโปรไฟล์อย่าทำรูปจนชิดสมมติว่าเป็น170คูณ170ทำรูปซะใหญ่เต็มจอเลยผลปรากฏว่าพอมาใส่ปุ๊บล้นนะคะเผื่อหน้าจอนะคะเผื่อด้านข้างให้เขานิดนึงด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาลดลงมานิดนึงนะคะให้เขาอ่ะมีพื้นที่เหลือไว้หายใจหน่อยนะคะแล้วเวลารูปเราออกมาก็จะได้สวยในรูปของสินค้าเองอาจารย์จะขอพาไปดูสิ่งหนึ่งคืออาจารย์อ่ะใช้ชื่อว่าโค้ดลูกปลาดูนะคะอาจารย์จะพิมพ์แค่ชื่อว่าโค้ดลูกปลาแค่นี้นะคะชื่อนี้นะแล้วอาจารย์ enter นะคะในหน้าของอาจารย์เนี่ยค่ะถ้าค้นหาซ้ำจะเห็นทั้งหมดประมาณ25หน้าแล้วก็มาดูที่คนรูปที่เราเห็นอันนี้ทั้งหมดอะค่ะเป็นงานเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วก็เป็นของลูกศิษย์นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์โพสต์ถ้าเราทำแบบนี้ค่ะทำตามที่อาจารย์บอกว่าเราสร้างแบรนด์ชื่อของเราสักหนึ่งชื่อแล้วเราก็ใช้ทุกๆชื่อในการที่เราไปสร้างสิ่งต่างๆสิ่งที่เราได้คืออะไรชื่อเราติดอยู่ในไหนคะอยู่ใน Google ค้นหาอะไรก็เจอย้อนกลับไปที่ดูทั้งหมดเขาจะบอกว่าเราอะสร้างนะคะสิ่งต่างๆไว้ที่อยู่ในนี้นะคะมันจะไปผูกกับอะไรบ้างนี่ค่ะเป็นบุ๊กเห็นไหมโค้ดลูกปลาโมบายเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าไปในหน้า
เราสร้างเพจเราก็ต้องการที่จะทำให้คนเห็นเราเมื่อต้องการที่จะให้คนเห็นเราเราก็ต้องสร้างร่องรอยแล้วก็สร้างสาระสำคัญสร้างความรู้สร้างสิ่งต่างๆไว้ให้คนดูคนเห็นพอเราขายอาหารเสริมปุ๊บสมมติว่าเราขายน้ำมันปลาน้ำมันปลามีประโยชน์อย่างไรเราเอาความรู้ต่างๆไปใส่ไว้ในกลุ่มที่เราสร้างแล้วเราก็ทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กว่าอะไรโค้ดลูกปลาเขาก็เห็นเราแบบนี้คนจะมาติดตามเราพอเขาติดตามเราปุ๊บเราก็แอบใส่ตัวไหนคะตัวลิงก์เพจลงไปกดมาอ้าวคนนี้เขาขายของอันนี้นี่นาเห็นไหมคะแต่ส่วนใหญ่คนเข้ามาจะไม่ค่อยเห็นเราว่าอาจารย์ขายอะไรแต่อาจารย์ก็คือจะสอนแล้วก็จะโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงไปวันนี้นะคะอาจารย์ก็นะคะขอจบเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการสร้างเพจเพื่อทำสินค้านะคะให้อยู่บนโลกออนไลน์ก็หวังนะคะว่าหลายๆท่านจะนำสิ่งเหล่านี้นำความรู้เหล่านี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะนำไปใช้ในการเปิดร้านต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

0: ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเลเยอร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ ไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียน ซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกับครูวิคนเดิมครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการทำกาแฟแบบสปีดบาร์นะครับก่อนที่เราจะไปทำกาแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสปีดบาร์คืออะไรทำไมครูถึงพูดคำว่าสปีดบาร์ต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าสปีดบาร์เนี่ยคำศัพท์เนี้ยเป็นศัพท์เฉพาะของบาร์กาแฟเท่านั้นนะครับซึ่งบาริสต้าจะรู้ดีครับบาร์เนี่ยอย่างที่คุยบอกไปเรื่องของเทปเรื่องของโลกกาแฟในสื่อตัวนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของประเภทของบาร์บาร์มี2ประเภทนะครับอย่างที่คุยเคยบอกไปทวนกันสักหน่อยนะครับบาร์มี2ประเภทคือ1ประเภทของสปีดบาร์และสโลว์บาร์นั่นเองครับสปีดบาร์คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะทำรังสรรค์เครื่องดื่มแล้วก็เมนูให้มีความรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานผ่านความดันนั่นเองครับความดันของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองครับส่วนตัวที่2คือสโลบาร์ครับสโลบาร์เราก็จะใช้ในส่วนของการใช้แรงงานหรือว่าใช้ทักษะนะครับส่วนมากก็จะใช้คนในการรังสรรค์แล้วก็พิถีพิถันนั่นคือสโลบาร์นั่นเองนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าสปีดบาร์เนี่ยส่วนมากแล้วนักเรียนเนี่ยเคยทานกาแฟอยู่แล้วนะครับบางท่านทานกาแฟจนเป็นที่เรียกว่าคอกาแฟนะครับรู้ว่ากาแฟชนิดนี้เป็นลักษณะแบบไหนเครื่องดื่มเมนูไหนเรียกว่าอะไรนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาสอนนักเรียนทำเครื่องดื่มเหล่านั้นจากการทำผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนครับเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าการเปิดร้านกาแฟคงเป็นการใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงครับการใช้ทุนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาถูกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่วันนี้ครับกูเลือกใช้เป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนขนาดเล็กหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเครื่องสำหรับบ้านเรือนของเรานั่นเองนะครับเป็นขนาดตัวนี้เป็นขนาด20บาร์นะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้สามารถที่จะสร้างครีมมาให้กับกาแฟของนักเรียนได้ดีทีเดียวกลิ่นหอมเข้มข้นนะครับไม่แพ้กับเครื่องใหญ่ๆที่มีราคาตั้งแต่แสนขึ้นเป็นต้นไปนะครับตัวนี้ครับกูซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะครับการช้อปปิ้งออนไลน์ในแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวนั้นแล้วก็ดูรีวิวนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้เองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุยก็ทดลองนำเครื่องตัวนี้ไปใช้ที่คาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ของวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ก็ถือว่ารสชาติดีแล้วตัวนี้เป็นตัวอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถกดช็อตได้เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ครับเครื่องดื่มเครื่องกาแฟของ Espresso Machine คุยซื้อมาตัวนี้ราคาในราคาแค่ 3,000 บาทนะครับราคาไม่เกินหลังจากนี้ถ้าเกิดมีส่วนลดในแอปพลิเคชันก็ถือว่าราคาถูกลงไปอีกนักเรียนสามารถลงทุนใช้เงินแค่ 10,000 บาทนะครับก็สามารถเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กๆถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เลี้ยงชีวิตของเราได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อจริงๆแล้วการสอนวันนี้คุยไม่ได้บอกว่านักเรียนจะต้องไปเปิดร้านทุกคนจะต้องจบจากคลาสนี้แล้วจะต้องออกไปเปิดร้านแต่ว่านักเรียนสามารถใช้ทักษะเหล่านี้แหละครับแล้วก็ความรู้จากการที่เราได้เรียน

จากสื่อการเรียนในชุดนี้ไปพัฒนาตนเองและใช้ทักษะของเราใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะไปสมัครงานเริ่มต้นการเป็นแรงงานที่มีทักษะแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ครับสิ่งที่เราจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับก็จะมีเครื่องเป็นเอสเปรสโซ่แมชชีนครับถ้าเกิดบ้านใครมีเครื่องขนาดใหญ่ก็สามารถใช้เครื่องขนาดใหญ่ได้ครับแต่ครูจะบอกงี้ว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาจะต้องใช้ความร้อนแล้วก็เขาจะต้องใช้ไฟค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำให้ทุกคนนำปลั๊กหรือว่าปลั๊กสามตาครับมาต่อจากกับเครื่องกาแฟยกเว้นเครื่องที่มีขนาดเล็กแบบนี้สามารถต่อกับปลั๊กสามตาได้แล้วก็ควรที่จะแนะนำว่าให้ไปต่อกับปลั๊กที่เป็นปลั๊กเมนหลักของตัวบ้านหรือว่าตัวของร้านนั่นเองนะครับไม่เพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะมันจะเกิดทำให้สายไฟไหม้ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็การดูแลเครื่องในเครื่องกาแฟเนี่ยในเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะมีเป็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มจะอยู่ภายในเครื่องอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นหม้อเล็กหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ครับเครื่อง2หัว3หัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆของอิตาลีของประเทศต่างๆแล้วแต่เลยนะครับก็จะมีหม้อต้มขนาดใหญ่อยู่ด้านในซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมเครื่องค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพอหลังจากที่เราต้มเรียบร้อยแล้วน้ำที่เราใช้ครับที่เมื่อครั้งที่แล้วหรือว่าเทป EP ที่ผ่านมานะครับเราก็จะรู้ว่าน้ำที่เรามาใช้ชงกาแฟนั้นควรเป็นน้ำที่สะอาดนะครับไม่มีสีไม่มีสิ่งเจือปนแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะไปตกค้างอยู่ที่หม้อต้มแล้วกลายเป็นคราบตะกันนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคราบตะกันเยอะๆนะครับนักเรียนก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องล้างคราบตะกันแต่ณปัจจุบันมีการดูแลรักษาเครื่องนักเรียนสามารถสอบถามจากผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายได้เลยนะครับว่าการดูแลรักษามีอะไรบ้างแล้วก็ควรที่จะดูแลอย่างไรณปัจจุบันก็จะมีเป็นเม็ดยาที่เรียกว่าแท็บเล็ตตัวแท็บเล็ตของการล้างตัวนั้นก็จะมีเข้ามาแล้วก็วิธีการขั้นตอนของแต่ละเครื่องก็แตกต่างเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการดูแลเครื่องการแมนเทนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบอกว่าหนูอยากซื้อเครื่องขนาด2หัวขนาดใหญ่ราคาแสนกว่าบาทมาทานที่บ้านอันนั้นก็ได้ครับแต่ว่านักเรียนต้องดูความคุ้มค่าด้วยว่าความคุ้มค่าของธุรกิจของนักเรียนเนี่ยมีไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากนี้ณปัจจุบันมีธุรกิจออนไลน์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะประยุกต์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเปิดคาเฟ่ในบ้านแบบไม่มีหน้าร้านแต่หน้าร้านของเราจะอยู่ในโลกออนไลน์แทนอันนั้นก็จะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับหรือเป็นการขายเพื่อนแล้วก็บอกต่อปากต่อปากอันนี้ก็จะออกแนวเป็นเชฟเทเบิลที่จะทานที่บ้านของเชฟคนนั้นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งทางหลังจากที่เรามีงานประจำแล้วครับเนาะอ่ะวันนี้ครับเราจะมาสอนเครื่องดื่มทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าอเมริกาโน่นะครับคาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็เป็นคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับซึ่งเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นเครื่องดื่มมาตรฐานที่ทุกร้านจะมีเช่นเดียวกันแต่ในสูตรของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุยจะบอกแบบไม่มีกั๊กเลยเกี่ยวกับสูตรแล้วก็เป็นเทคนิคการทำเครื่องดื่มเป็นอันนี้ขออนุญาตสอนแบบเป็นมาตรฐานของสากลโลกนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ความหวานมาเลยยกเว้นเมนูเดียวครับที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับนะอ่ะหลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำอย่างที่ครูบอกตอนแรกว่าเครื่องเนี่ยจะต้องมีการเปิดแล้วก็เป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับครั้งแรกที่เราจะทำนะครับช็อตแรกของการใช้เครื่องเราจะไม่ใช้ช็อตนั้นในการที่จะเสิร์ฟลูกค้านะครับเนื่องจากว่าช็อตนี้เนี่ยจะไม่จริงๆตามวินาทีก็จะสามารถใช้ได้แต่นะครับการทำเครื่องดื่มเนี่ยช็อตแรกเนี่ยความครีมมากของเขาจะไม่ได้ออกมาชัดเจนขนาดนั้นเนื่องจากว่าเหมือนนักเรียนเพิ่งตื่นนะครับแล้วนักเรียนมาทำงานงานแรกอ่ะนักเรียนจะรู้สึกว่างานนี้จะไม่ค่อย

บูรณ์แบบต่อให้เราทุ่มเทแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนาะเพราะฉะนั้นช็อตแรกคุยจะไม่เป็นการเสิร์ฟลูกค้าแต่พอดีวันนี้คุยวอร์มเครื่องไว้แล้วนะครับก็จะขออนุญาตทำช็อตเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูว่าครีม่าบอดี้แล้วก็ฮาร์ทที่เคยสอนไปในครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกก่อนว่าการทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราเนี่ยจะใช้วินาทีช็อตเพอร์เฟกต์ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านแต่ละเทคนิคของแต่ละคนด้วยนะครับสำหรับการทำสองช็อตนะครับกุ้ยจะใช้กาแฟปริมาตรนะครับก็จะประมาณ15กรัมถึง20กรัมนะครับก็แล้วแต่เนาะแล้วก็แต่ว่ากุ้ยเนี่ยจะใช้ปริมาตร15กรัมแล้วก็วินาทีของการที่น้ำไหลเนี่ยตั้งแต่หยดแรกจนถึงหยดสุดท้ายนะครับกุ้ยจะอยู่ในที่20ประมาณ25ถึง28ประมาณนี้ครับก็จะค่อนข้างเยอะกว่าของที่อื่นนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นแล้วก็ความเป็นช็อตกาแฟที่ถือว่าเป็นเอสเปรสโซ่หนักเข้มอย่างแท้จริงนะครับกาแฟครับวันนี้คุยใช้กาแฟที่เป็นเอสเปรสโซ่โรสนะครับก็คือใช้กาแฟอาราบิก้าผสมกับโรบัสต้าครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นความหอมหวานแล้วก็ความละมุนจากของกาแฟอาราบิก้าแล้วก็เอาความเข้มข้นของโรบัสต้าเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เกิดความเป็นครีมมากค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการใช้งานของเครื่องเป็นอย่างไรแล้วก็เทคนิคการทำงานแบบหน้าบาร์เป็นอย่างไรนะครับเนาะแต่วันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆไม่มีลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าค่อนมากเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่านักเรียนสามารถไปเรียนรู้ได้ตามสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์นั่นเองนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ครูจะบอกว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าใช้กาแฟเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบดกาแฟก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องบดของครูเป็นเครื่องบดแบบไม่ใช่แบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบแมนนวลเนาะเราก็จะต้องคำนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูจะชั่งวัดตวงให้ดูนะครับเราจะได้จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนคงจะเห็นว่าการชั่งวัดตวงเนี่ยทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงบาริสต้าไม่มีความเป็นโปรเฟสชันนอลใช่ไหมทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเห็นคลิปใน TikTok หรือว่าคลิปในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นว่าบาริสต้าในระหว่างที่สกัดช็อตกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีสเกลนะครับเป็นตาชั่ง1ตัวแล้วก็จับวินาทีแล้วก็ดูปริมาตรด้วยทำไมบาริสต้าไม่เก่งหรอแต่จริงๆบาริสต้าอยากทำช็อตนั้นให้เพอร์เฟกต์ที่สุดก็เลยต้องใช้ตัวที่เป็นตาชั่งเข้ามาชั่งวัดแล้วก็ตวงนั่นเองนะครับแต่วันนี้คุยไม่ได้คือเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีความสูงมากพอที่จะสามารถตั้งสกิลได้แต่คุยจะชั่งน้ำหนักของกาแฟวันนี้คุยใช้ทั้งหมด15กรัมครับแล้วก็จะสกัดช็อตออกมา2ช็อตนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ25ถึงประมาณ28วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้ไหมเพราะว่าช็อตแต่ละช็อตไม่คุยไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้คุยจะสามารถทำได้ไหมแต่หลังจากที่ทำได้แล้วก็จะต้องสังเกตอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการทำเครื่องดื่มเนี่ยอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับบอกไว้เพื่อสร้างให้นักเรียนได้รู้นะครับเป็นทริคเล็กๆก็คือนักเรียนต้องทำเครื่องดื่มแก้วต่อแก้วเท่านั้นอย่าทำครั้งละ2แก้ว3แก้วนะครับต่อให้2แก้ว3แก้วนั้นเป็นรสชาติเดียวกันเป็นเครื่องดื่มประเภทเดียวกันก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่เครื่องดื่มทำเครื่องดื่มแค่แก้วต่อแก้วหรือว่าวันไปวันเท่านั้นครับเนาะอ่ะเริ่มต้นครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มต้นของการบดกาแฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เขามีให้จากเครื่องเลยเนาะคุยจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ไปซื้อมาเพิ่มเป็นอุปกรณ์ที่ให้จากเครื่องแล้วก็ตัวบักเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นของเครื่องนั่นเองนะครับก็เขาจะแถมมากับเครื่องเลยมีทั้งหมด1ช็อตแล้วก็2ช็อตแต่วันนี้คุยเลือกใช้2ช็อตเนาะเพราะว่าเราจะทำเครื่องดื่มที่เข้มข้นแล้วก็ถือว่าจริงๆคนไทยชอบความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเราขายใครนะครับครับตอนนี้คุยก็เดี๋ยวขออนุญาตวางตัวบักเก็ตด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชั่งวัดตวงกันว่าอย่างที่คุยบอกตอนแรกนะครับว่าเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับ

เราก็จะเทลงไปก่อนเดี๋ยวครูจะสอนเทคนิคการแท้มด้วยนะครับการแท้มเพราะว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยพอเราใช้บักเก็ตนะครับจะต้องมีการแท้มกาแฟก่อนนะครับเพราะว่าการคือรสชาติของกาแฟครับจะมีอยู่หลายตัวนะครับมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบดนะครับระยะเวลานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแรงดันด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินักเรียนมีเครื่องอัตโนมัตินะครับตามร้านต่างๆเนาะถ้าเกิดนักเรียนได้ไปทำงานนักเรียนจะไปเจอเครื่องที่เป็นเครื่องอัตโนมัติซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะทำการตั้งค่าไว้แล้วนะครับซึ่งนักเรียนตรงนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแล้วก็เทได้เลยอย่างหลังจากที่ได้ปริมาตร15กรัมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะพูนๆแบบนี้เนาะจะค่อนข้างเลอะเทอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบาร์พิเศษเนาะที่เราตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบาร์จริงๆแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่จะง่ายกว่านี้แล้วตัวนี้ครับเขาจะมีตัวแทมให้ซึ่งปกติเราจะเห็นตัวแทมเปอร์นะครับจะเป็นแบบลักษณะเหล็กนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเครื่องเขามีมาให้นะครับครูก็จะใช้ที่เครื่องเขามีมาให้ตลอดนะครับก็ครูจะขออนุญาตใช้วิธีการวางแล้วก็กดแท้มอย่างนี้นะครับเนาะกดแท้มไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะบางคนบี้ซะจนแบบโอ้โหแรงเค้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะใช้วิธีการกดลงไปเล็กน้อยนะครับกดลงไปเล็กน้อยให้เท่ากันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นว่ามันจะเลอะขอบปากตรงนี้ก็ปัดเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเศษกาแฟตรงนี้มันจะไปเป็นตัวที่ไปค้างอยู่ในตัวเครื่องกาแฟของเราแล้วก็จะดูดเข้าไปที่เขาเรียกว่าเป็นหม้อตะกั่นของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆเทคนิคการแท้มเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดเราจับตัวแท้มเนี่ยเราจะจับแบบนี้นะครับในลักษณะของการทำเป็นตัว V นะครับการทำตัว V ลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจับลักษณะหัวแท้มก็คือเราจะจับแล้วก็กดลงด้านล่างนะครับจะจับแบบนี้แล้วก็กดลงด้านล่างเพื่อที่จะให้ตัวแท้มเนี่ยเสมอกันแล้วก็เทคนิคการทำให้เขาเรียกว่าอย่างในกาแฟที่อยู่ในบักเก็ตเนี่ยหลังจากออกมาแล้วเขาจะเรียกว่าก้อนแพนเค้กตัวก้อนแพนเค้กตัวนี้ครับหลังจากออกมาแล้วจะต้องไม่แฉะนะครับแล้วก็เป็นก้อนเป็นเหมือนก้อนแพนเค้กที่สวยงามเป็นเนื้อเค้กอะครับที่สวยงามนั่นเองนะครับเนาะตอนนี้ครูแท้มเรียบร้อยแล้วนะครับเราวอร์มเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการทำนะครับใส่บักเก็ตเข้าไปแล้วดันให้สุดนะครับหลังจากนั้นเราจะกดออกมาทั้งหมด2ช็อตนะครับเราจะกดมาทั้งหมด2ช็อตเพราะฉะนั้นอันนี้ครูกดแล้วครับในระหว่างนี้1เขาบอกว่าเราจะต้องทำช็อตก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเรื่องของนมในระหว่างที่รอช็อตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูแรกครูจะทำเป็นอเมริกาโน่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอเมริกาโน่เนี่ยเราสั่งอเมริกาโน่คือกาแฟดำที่ใช้น้ำเปล่าผสมกับช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นนั่นคืออเมริกาโน่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทำอเมริกาโน่แล้วผ่านกดกาแฟถึง4ช็อตอย่างเงี้ยครับก็เขาอาจจะเรียกว่าเป็นลองแบล็กนะครับเป็นบางร้านเนาะแต่ถ้าเกิดของครูอุ้ยเขาจะเรียกว่าลองช็อตเอสเปรสโซ่นั่นเองครับครูจะให้ดูก่อนอันนี้อาจจะช้าไปนิดนึงเนาะตัวนี้ครับตามช็อตกาแฟนะครับก็จะมีเป็นครีมมาด้านบนเห็นไหมครับตัวนี้ขนาดเป็นตัวเล็กเนี่ยครีมมาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก่อนตอนที่เขาลงเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นครีมมาลงมาด้านล่างแล้วตรงนี้ขั้นด้านล่างจะเข้มสวยชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด1ช็อตเพราะฉะนั้นวันนี้ครูใช้ทั้งหมดใช้แก้วขนาด8ออนซ์นะครับครูจะใช้ทั้งหมด1ช็อตในการที่จะทำเครื่องดื่มอเมริกาโน่หรือถ้าเกิดนักเรียนอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นมากกว่านี้นะครับก็สามารถใส่2ช็อตก็ได้นะครับครูจะใส่ของอเมริกาโน่เนี่ยจะใส่ช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำดื่มครับเป็นน้ำสะอาดเนาะแล้วก็ดูตามปริมาตรถ้าเกิดตามสัดส่วนก็จริงๆถ้าเกิดจะมีแก้วตามร้านเนี่ยก็จะมี8ออนซ์นะครับ8ออนซ์เนี่ยมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเราไม่นิยมทำเครื่องดื่มเย็นเราจะเริ่มจาก12ออนซ์16ออนซ์20ออนซ์แล้วก็22นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้กาแฟ12ออนซ์เนี่ยทั้งหมด2ช็อตนะครับใช้12ออนซ์ใช้กาแฟ

ฟ2ช็อตถ้าเกิดเป็น16ออนใช้กาแฟ3ช็อตเป็น20ออนจะใช้กาแฟทั้งหมด4ช็อตแล้วก็เติมน้ำเปล่าตามที่เราต้องการตามมาตรฐานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้ลักษณะของอเมริกาโน่แล้วนะครับเราก็ตักน้ำแข็งใส่ได้เลยครับนี่เลยนี่นะอันนี้คือได้อเมริกาโน่แล้วครับเพราะว่าวันนี้น้ำแข็งที่อุ้ยใช้นะครับเป็นน้ำแข็งที่ทวนน้ำแข็งกันก่อนน้ำแข็งเราจะมี3ประเภทนะครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยน้ำแข็งมีประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็น box ice นะครับอันที่2คือ cup ice แล้วก็อันที่3คือ crush ice ห้ามใช้กาแฟถ้าเกิดในธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟนะครับเขาจะใช้เครื่องดื่มเขาจะใช้น้ำแข็งอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือเป็นคูปไอซ์กับบ็อกซ์ไอซ์นั่นเองนะครับหรือว่าน้ำแข็งอันใหญ่ๆที่เขามาลักษณะก้อนกลมๆเนาะตอนนี้ก็จะมีบางโรงน้ำแข็งที่ผลิตน้ำแข็งก้อนกลมออกมาขายตัวนั้นก็เป็นตัวที่เราสามารถที่จะกินกับพวกช็อตอเมริกาโน่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นเดอร์ตี้เป็นกาแฟนมแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านข้างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ในการทำช็อตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนใช้1ช็อตนักเรียนควรที่จะทำแค่1ช็อตเท่านั้นแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จำกัดนะครับอันนี้เป็น question mark ใหญ่ๆเลยนะเป็นแบบเครื่องหมายตกใจใหญ่ๆว่าถ้าเกิดนักเรียนทำเครื่องดื่ม1แก้วควรที่จะกดแค่1ช็อตแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นครูจะทำ2ช็อตไว้ส่วนอีกช็อต1ครูจะทำเมนูต่อไปที่เรียกว่าลาเต้นั่นเองนะครับอันนี้คืออเมริกาโน่ก่อนเนาะอันต่อไปครับครูจะทำเป็นเมนูที่เรียกว่าลาเต้ครับลาเต้ส่วนประกอบหลักๆของเขาคืออะไรส่วนประกอบหลักๆของเขาคือ1ช็อตเอสเปรสโซ่ผสมกับนมเย็นเท่านั้นเองนะครับนมเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีความจริงๆเราต้องใช้นมเย็นนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเทช็อตกาแฟลงไปก่อนนะครับแล้วก็นมเย็นนะครับเราจะใช้นมที่ปกติแล้วเนี่ยในถ้าเกิดเราเห็นในตามแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลเรื่องของที่จะมีแป้งผสมอยู่ในนมอะไรเงี้ยครับก็ให้นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเขาเรียกอะไรนะมีความมันแล้วก็มีความไม่เนื้อนมไม่เขาเรียกไม่เหลวจนเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆนมทุกตัวเนี่ยทำมาจากนมคมโคแท้ 100% เท่านั้นนะครับก็สามารถเลือกได้ตามท้องตลาดแล้วก็จริงๆถ้าเกิดมีแบรนด์หลักๆเนี่ยก็ที่เขาจะใช้กันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์เจ้าตลาดที่ทำเครื่องดื่มแล้วรสชาติดีนะครับสามารถสตรีมฟองนมสตรีมฟองนมก็คือมาทำเป็นสตรีมทำให้เกิดฟองนมตัวนี้ก็จะขึ้นสวยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะอันนี้เมนูที่2ครับอันนี้คือเมนูของลาเต้นะครับคุณได้ขออนุญาตยกแล้วก็เทให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้คือเมนูของลาเต้ลาเต้ครับเราจะใช้นมนะครับถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนเนาะอัตราส่วนก็คือใช้นมทั้งหมดประมาณ 70-80% แล้วก็มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มเย็นของคุยจะไม่ใส่ฟองนมด้านบนนะครับถือว่าจริงๆฟองนมเนี่ยก็จะเป็นคาปูชิโน่แต่ตามสูตรหลักของโลกแล้วก็จะมีฟองนมเกือบทุกประเภทเลยยกเว้นอเมริกาโน่อเมริกาโน่คือกาแฟดำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งนั่นเองนะครับจริงๆถ้าเกิดบางร้านจะใช้ยูนิคก็ได้นะครับวันนี้ครูเลือกใช้ยูนิคนะครับแต่ว่าบางร้านอาจจะใช้เป็นเมนูเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งหลอดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ช็อตกาแฟก่อนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใส่นมก่อนได้เนาะใส่นมก่อนแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านบนให้มันเป็นเลเยอร์ด้านบนอันนี้ก็สวยเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือบอกเทคนิคพื้นฐานในการที่จะให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเริ่มจากช็อตกาแฟนะเทนมนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีไซรัปเราจะต้องกดปั๊มไซรัปก่อนแล้วก็ใช้กาแฟราดไปเพื่อเป็นการละลายของน้ำเชื่อมก่อนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมนมทีหลังอันนี้เป็นเทคนิคแต่ว่าณปัจจุบันนะครับร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยลาดช็อตด้านบนอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดให้ดีที่สุดที่คุยแนะนำก็จะเอาช็อตกาแฟไป อยู่กับตัวไซรัปก่อนเพราะว่าให้เกิดความร้อนมาละลายตัวสารละลายพวกนั้นก่อนนะครับให้น้ำเชื่อมเขาเข้ากันได้ดีแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วส่งรสชาติให้เราได้แบบ

เต็มรัดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับจะถามว่าถ้าเกิดทำแบบวิธีนั้นจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าครูจะบอกอย่างนี้ครับว่าพอเวลาที่บางทีมีพวกน้ำตาลเทียมจากอีคั่วจากอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำให้เกิดสารตกค้างหน่อยๆนะครับแต่ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ครูได้มาจากร้านกาแฟชื่อดังของโลกที่ครูเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเทคนิคตรงนั้นเนาะอ่ะอันนี้เราผ่านไป2ตัวแล้วครับเป็นเมนูพื้นฐานของ1อเมริกาโน่แล้วก็ตัวที่2ครับเป็นตัวของลาเต้ครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนะครับนักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำหรือว่าตัวน้ำกาแฟครับที่เป็นช็อตกาแฟเข้าไปได้อีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยเราจะใช้วิธีการโดยการที่เป็นคาปูชิโน่มีการท็อปฟองนมด้านบนอันนี้เอ็กซ์ต้าเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ทำง่ายเนาะอีกตัวหนึ่งจะเป็นการเอ็กซ์ต้าขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยพอเวลาหลังจากที่เราทำเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทำตัวบักเก็ตให้สะอาดที่สุดนะครับโดยที่เราจะต้องนำกาแฟออกจากบักเก็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเช็ดนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะมีการใช้ผ้านะครับเช็ดตัวบักเก็ตให้แห้งแล้วก็สะอาดนะครับแต่แล้วแต่บางร้านอาจจะใช้แปรงนะครับบางร้านก็จะใช้ผ้าแล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้ครูใช้ผ้าเนาะเพราะว่าผ้าจะทำการที่จะซับน้ำกาแฟที่เหลือออกให้หมดแล้วก็เป็นการเช็ดด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ให้เราล้างแบบให้สะอาดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเนาะหลังจากนั้นพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำช็อตต่อไปเลยช็อตต่อไปเนี่ยก็ทำในรูปแบบเดิมๆครับเราก็จะกดช็อตแล้วก็ตักกาแฟแบบการชั่งวัดตวงเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับแล้วก็กดออกมา2ช็อตวินาทีที่ใช้ก็ประมาณ25ถึงประมาณ28ไม่ให้เกิน30ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องบดที่บ้านนักเรียนถามบางคนบอกว่าครูหนูไม่มีเครื่องบดที่บ้านหนูจะใช้อะไรได้นะครับหนูสามารถที่จะใช้เครื่องบดมือแต่อันนี้ครูบอกทริคเล็กๆก่อนถ้าเกิดวันนี้หนูอยากเริ่มต้นหนูซื้อแค่เครื่องได้ไหมแล้วหนูจะบดอย่างไรนะครับครูแนะนำอย่างนี้ครับนักเรียนสามารถใช้ครกได้ใช้ครกในการที่จะบดกาแฟตัวนี้ได้นะครับอันนี้เกินมา1กรัมนะครับสักครู่นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้ครกได้แต่ว่านักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้เนาะถ้าเกิดวันนี้นักเรียนเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถใช้ครกในการตำได้เพราะว่าจริงๆกาแฟเนี่ยประวัติของกาแฟเนี่ยการบดกาแฟครั้งแรกก็คือใช้การทุบนี่แหละครับในการทุบแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกาแฟต้มครั้งแรกที่ประเทศเอธิโอเปียนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทวนอีกครั้งนะครับได้กาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบดเป็นการแทมครับตัวนี้เนาะปกติเราจะใช้แทมเปอร์ที่เป็นตัวเหล็กนะครับลักษณะการจับเราจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเทคนิคถ้าเกิดอยู่ร้านกาแฟเราจะยืนเอียงแบบนี้นะครับให้ตัวเราขนานกับตัวบาร์เนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัววางแต่ถ้าเกิดไม่มีตัววางไม่เป็นไรครับเราก็จะใช้วิธีการจับแบบนี้เนาะจับแบบนี้ก็ได้อันนี้ถนัดหน่อยเนาะแล้วก็ใช้วิธีการแท้มแบบนี้ครับปัญหาของบาริสต้าส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องของคอบ่าไหล่ที่จะปวดเมื่อยนะครับเนื่องจากเขาใช้วิธีการแท้มค่อนข้างเยอะวันหนึ่งถ้าเกิดอย่างสมมุติว่านักเรียนทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าตามร้านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเครื่องอัตโนมัติอย่างของขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่างของ Starbucks เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องอัตโนมัติสามารถกดช็อตได้เลยกดช็อต2ช็อตแล้วก็จะออกมาปื๊ดไม่ต้องไปแท้มนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น Amazon ก็ยังเป็นที่จะต้องเป็นการแทมเปอร์อยู่นะครับอันนี้ก็พูดเบื้องต้นแต่ข้อดีข้อเสียของเครื่องอัตโนมัติกับแมนนวลที่เป็นต้องแทมเปอร์ก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เรื่องของรสชาติก็จะแตกต่างกันอันนี้ลูกค้าเป็นคนบอกคุยไม่ทันตอนสมัยตอนที่เครื่องแมนนวลของ Starbucks ยังอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องของอัตโนมัติมาเนี่ยลูกค้าบางคนบอกว่ากลิ่นบางกลิ่นมันหายไปแต่อันนี้คุยไม่ทันก็เลยเอามาแชร์ให้กับนักเรียนทุกท่านได้ทราบนะครับ
ต่อไปครับเราจะทำช็อตที่2เนาะช็อตที่2เนี่ยจริงๆหลังจากที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมช็อตหลังจากนั้นเราจะทำเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าคาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่เนี่ยเราจะทำคล้ายๆกับลาเต้เลยแต่ว่าทริคการทำคาปูชิโน่คือจะทำให้นมจะไม่เท่ากับลาเต้จะน้อยกว่านั่นเองนะครับก็จะทำนมน้อยกว่าและเราจะไปเพิ่มสิ่งที่มีอยู่ด้านบนก็คือเป็นฟองนมนั่นเองนะครับก็ฟองนมเนี่ยจะอยู่เนาะในระหว่างนี้เราก็ใช้ตัวเหยือกหรือว่าพิเชอร์นะครับในการที่จะทำฟองนมได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเทเยอะมากนะครับเพราะว่าฟองนมเราใช้นิดเดียวเนาะเราก็ใช้เครื่องตัวนี้แหละครับตัวนี้มีเครื่องเป่าฟองนมด้วยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือเขาจะสามารถทำงานได้ทีละ1อย่างก็คือต้องกดช็อตก่อนแล้วค่อยไปสตรีมฟองนมแต่มีอีก1เทคนิคครับนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเป่านมร้อนก็ได้แต่ครูจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปใช้ตัวที่เป็นตัวตีฟองนมนะครับเป็นตัวก้านตีฟองนมตัวนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะใช้เป็นเฟรนช์เพรสหรือตัวปั๊มฟองนมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเป่านมร้อนนะครับสักครู่นะครับอันนี้คุณขออนุญาตทำช็อตก่อนเอาช็อตมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมนมให้เรียบร้อยนะครับนมอย่างที่บอกว่าเราจะใส่น้อยกว่าเครื่องดื่มของลาเต้นะครับเราก็จะใส่ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำแข็ง

ในลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับลาเต้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะตีฟองนมก่อนนะครับแล้วก็ทำการใส่ฟองนมด้านบนนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ทำฟองนมได้ดีเลยนะครับไม่น่าเกลียดไปกว่าไม่แบบเล็กแต่จิ๋วจริงๆนะครับเครื่องตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักพักนะครับหลังเดี๋ยวคุยจะถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวคุยจะมาสอนเรื่องการสตรีมมิ่งเป็นมิวสตรีมมิ่งรูทีนอีกทีนึงซึ่งมิวสตรีมมิ่งก็ค่อนข้างที่จะยากตอนสมัยคุยทำงานก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิวสตรีมมิ่งเนาะนี่ครับเราก็จะได้ฟองนมจริงๆฟองนมจากเครื่องนี้จะไม่ค่อยเนียนนะครับจะไม่ค่อยเนียนเท่ากับเครื่องของที่เป็นเอสเปรสโซแมชชีนขนาดใหญ่แต่ว่าถือว่าสามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าลักษณะฟองนมที่ดีควรที่จะเป็นฟองนมที่มีความเป็นเมอร์แรงมีกลิ่นหอมของคาราเมลนิดๆ นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะฟองแฟบนิดนึงฟองแฟบก็คือเป็นฟองที่เป็นฟูออกในลักษณะของแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบฟองนมที่แบบมีฟองอากาศเยอะๆหน่อยอันนั้นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมตินี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เครื่องนี้ทํากินที่บ้านก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเราก็สามารถพัวไปได้เลยนะครับพัวฟองนมไปได้เลยในลักษณะแบบนี้ครับนี่น่ากินมั้ยสําหรับพอยเรามีฟองนมด้านบนแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกตัวนึงครับก็คือจะเป็นเมนูที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้ครับคาราเมลแมคคิอาโต้เราทำช็อตไว้แล้วนะครับขออนุญาตอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เราทำคาราเมลแมคคิอาโต้ไว้แล้วเนาะอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้ประเด็นหลักๆก็คือคาราเมลเนี่ยตัวคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไซรัปของคาราเมลแต่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีตัวคาราเมลนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไซรัปคาราเมลได้แต่สูตรจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้คาราเมลไซรัปเป็นหลักแต่เราจะใช้ตัวของวานิลาไซรัปเป็นหลักนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เดี๋ยวคุยบอกสูตรก่อนว่าอันนี้ไม่กักนะครับสูตรเนี่ยถ้าเกิดเป็น16ออนนะครับเราจะใช้ตัวไซรัปวานิลาเนี่ย1ออนนะครับแล้วก็จะใส่นมไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ออนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเทช็อตด้านบนแล้วก็ราดคาราเมลซอสเป็นรูปฟันปลาแล้วก็วงกลม2รอบแต่เดี๋ยวคุยทำให้ดูครับเริ่มต้นจากการปั๊มไซรัปนะครับอันนี้เป็นแก้วขนาด8ออนเพราะฉะนั้นวันนี้คุยจะใช้แค่2ปั๊มเท่านั้นเพราะว่าต้องบอกก่อนครับว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ใช้ความหวานจากวานิลาเยอะแต่เราจะใช้ความหวานจาก1วานิลา2ตัวของคาราเมลซอสด้านบนด้วยนะครับปั๊ม2

ไซส์2ปั๊มนะครับ2ปั๊มตัวนี้ปั๊มละ10 ml นักเรียนสามารถหาได้ตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ตัวชิ้นละประมาณ30กว่าบาทก็ไม่แพงมากแล้วก็ไซรัปตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่มอลล์หรือตามร้านต่างๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับแล้ว

ทำเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุยบอกว่าต้องใช้ช็อตในการทําละลายน้ําเชื่อมใช่ไหมครับแต่ว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะใช้นมในการที่จะเทเพื่อเขาจะต้องแยกชั้นด้านบนนั่นเองนะครับเราก็จะเทนมลงไปครับหลังจากที่เราเทนมลงไปเรียบร้อยพอดีเลยนะครับพอกูช่างวัดตวงมาแล้วนะครับเทนมเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการคนให้เรียบร้อยนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีช้อนคนเนาะจริงๆก็สามารถที่จะหมุนเพื่อให้นมเขาได้สมูทกับตัวของไซรัปได้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะใช้วิธีการใส่น้ำแข็งด้านบนนะครับใส่น้ำแข็งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดการแยกชั้นแนะนำอย่างนี้ครับเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มผสมไม่ว่าจะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มต่างๆเราไม่ควรที่จะใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่มากจนเกินไปเนื่องจากว่าน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอุปสรรคในเรื่องของการแยกของชั้นของน้ำระหว่างนมกับกาแฟนะครับเราทำช็อตกาแฟเรียบร้อยดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะลาดช็อตด้านบนเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นการแยกชั้นนี่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวลาเต้แล้วก็มีไซรัปของวานิลาเขาเรียกว่าวานิลาลาเต้แต่ถ้าเกิดคุ้ยเพิ่มครับขออนุญาตวางบนชั้นแต่คุ้ยเพิ่มเป็นคาราเมลซอสนะครับดูนะครับลาดเป็นฟันปลาสลับกันไปนะครับแล้วก็สลับอีก1รอบแล้วก็หมุนครับ2รอบอันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้สมบูรณ์แบบครับเนาะน่ากินอันนี้เป็นเครื่องดื่มประจำตัวของครูอุ้ยมีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นของกาแฟนะครับบ่งบอกว่าตัวครูอุ้ยนั้นเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็ละมุนแล้วก็หนักแน่นในจิตวิญญาณนั่นเองครับอันนี้นำเสนอตัวเองนะครับอ่ะครบแล้วครับ4ตัวเครื่องดื่มที่มีเป็นสามารถใช้ในสปีดบาร์แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถที่จะไปนำเสนอหรือว่าไปสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นะครับก็เป็น4ตัวง่ายๆเบสิกพื้นฐานไม่ยากเลยแค่มีเครื่องเจ้าเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวเล็กตัวนี้แล้วก็มีนมน้ำไซรัปแล้วก็คาราเมลซอสซึ่งหาได้ตามร้านทั่วไปแค่นี้เราก็สามารถที่จะขายได้แล้วเริ่มต้นที่แก้วละ35บาท40บาทหรือบางร้านอาจขายราคา100กว่าบาทยิ่งเป็นคาราเมลแมคคิอาโต้ที่มีความหอมหวานมีลูกเล่นเทคนิคซ้ำซ้อนนิดหน่อยนะครับก็สามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้เราให้เป็นเศรษฐีนีในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับในสื่อชุดนี้เราก็จะมาพูดอีกหลังจากวันนี้ไปเราก็จะมาเจอกันครั้งหน้านะครับแต่ว่าครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้อะไรเราจะต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็

มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเท็ดแลมนะเท็ดแลมเนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเท็ดแลมนะครับนะในส่วนของเท็ดแลมที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเท็ดแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์

0: หรือในส่วนประกอบของรถยนต
1: ์ที่เห็นประจายวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประจายวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประจายวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประจายวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประจายวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประจายวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจายวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจายวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัด

ขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์กระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่

และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมการจัดการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ทุกคนเลยนะคะแนะนำตัวครูกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนคุณครูชื่อคุณครูสุวรรณาบุญเมืองนะคะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมานำเสนอการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะพุทธศักราช2562นะคะในวิชาที่ครูจะสอนก็คือวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวครูให้นักเรียนทำความรู้จักกับวิชานี้นิดหนึ่งนะคะเราจะมาดูในส่วนของจุดประสงค์สมรรถนะคำอธิบายรายวิชากันหน่อยนะคะค่ะมาดูในส่วนแรกของเรานะคะอันนี้ก็คือตัวครูเองนะคะครูสุวรรณาดูชื่อวิชาก่อนนะคะนักเรียนจำชื่อวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตรหัสวิชาคือ20000-1301นะคะอันนี้เป็นตามหลักสูตรของปวช2562นั่นเองนะคะมาดูในส่วนแรกก็คือจุดประสงค์รายวิชาซึ่งเป็นจุดประสงค์ใหญ่เลยนะคะ1ก็คือรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัดแรงและการเคลื่อนที่นาโนเทคโนโลยีอะตอมและตารางธาตุสารและการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่คือข้อที่1 2 สามารถสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดการเคลื่อนที่อะตอมและธาตุสารและทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสำรวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันนี้คือจุดประสงค์3ข้อนะคะจุดประสงค์3ข้อนี้ก็คือส่วนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็เขาเรียกว่ามีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแล้วพัฒนาตัวเองให้ไปบรรลุจุดประสงค์3ข้อนี้แสดงว่าจากที่ครูอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนักเรียนเห็นหรือเปล่าว่าเราจะต้องเรียนหัวข้ออะไรบ้างเรียนหลายเรื่องเลยใช่ไหมเรียนตั้งแต่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียนในส่วนของสารเคมีต่างๆใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงของสารก็เรียนโครงสร้างอะตอมตารางธาตุก็เรียนการเคลื่อนที่ก็เรียนนะคะเนื้อหาค่อนข้างจะมีอยู่หลายบทซึ่งครูก็จะแบ่งเป็นหน่วยๆให้นักเรียนมาเรียนกันในนี้ทั้งหมด16ตอนของการเรียนการสอนนะคะมาดูกันต่อในส่วนของสมรรถนะรายวิชานะคะ1ก็คือแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์หน่วยและการวัดอะตอมและตารางธาตุสารและการเปลี่ยนแปลงนาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะคะ 2. คิดคำนวณเกี่ยวกับหน่วยและการวัดแรงและการเคลื่อนที่ตามหลักการสามารถคำนวณได้คำตอบถูกและมีกระบวนการที่ถูกต้องด้วยนะคะในส่วนสมรรถนะข้อที่2 3. ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หมายความว่าไงก็แสดงว่าในภาคเรียนนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรคะบูรณาการที่เราเรียนเนี่ยไปจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่งเราจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเป็นกลุ่มนะคะ

4. ปฏิบัติทดลองเกี่ยวกับสารการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ก็ต้องนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติการทดลองนะคะส่วนต่อไปก็คือคำอธิบายรายวิชานะคะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์หน่วยและการวัดแรงการเคลื่อนที่นาโนเทคโนโลยีโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุสารและการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศก็คือส่วนนี้เป็นภาพรวมของทั้งรายวิชาที่เราจะเรียนซึ่งครูก็เอาไปแบ่งเป็นหน่วยที่ครูบอกว่าเราจะมีการเรียนการสอนทั้งหมด16ตอนในรายวิชานี้นะคะมาเข้าสู่ในเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้กันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเนื้อหาของหน่วยที่1ซึ่งวันนี้จะมีตอนแรกนะคะเนื้อหาในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งครูแบ่งการเรียนการสอนเป็น2ตอนด้วยกันนะคะก่อนเรียนมาดูตัวนี้กันนิดนึงครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนลองดูซิว่าภาพนี้คือภาพอะไรนักเรียนเห็นอะไรนักเรียนบอกหรือว่าจดบันทึกตามที่เห็นเลยค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นปลาฉลามสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะเห็นผู้หญิง2คนผู้หญิง2คนเป็นไงคนหนึ่งเกาะห่วงยางอีกคนหนึ่งอยู่บนแพไม้เป็นเศษใช่ไหมสถานการณ์คือเราสถานการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งสถานการณ์ของภาพนี้ก็คือผู้หญิงสองคนนี้เขาไปเที่ยวนั่งอยู่บนเรืออยู่ในมหาสมุทรปรากฏว่าเรือล่มเรือล่มมีคนมากมายเลยอยู่ในเรือแต่ทุกคนโดนช่วยเหลือไปได้หมดเหลือสองคนที่หลุดและไกลมาจากความช่วยเหลือตอนนี้เขาก็ตามอยู่แต่จะเจอเมื่อไหร่ครูก็ไม่รู้เนาะครูมีคำถามครูถามว่านักเรียนเห็นปลาฉลามใช่ไหมคะสองคนนี้คิดว่าน่าจะโดนฉลามกินไหมมีโอกาสมากเลยว่าจะต้องโดนฉลามกินแน่นอนครูถามว่าถ้าฉลามจะกินในผู้หญิงสองคนนี้นักเรียนคิดว่าจะกินใครก่อนให้เวลาคิด1นาทีค่ะต้องมีเหตุผลด้วยนะว่าจะกินคนไหนก่อนกินผู้หญิง A หรือผู้หญิง B นางสาว A นางสาว B กินคนไหนดีคะต้องให้เหตุผลประกอบด้วยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือ30วินาทีค่ะคิดนะคะที่มองอยู่ตอนนี้ก็คิดด้วยในห้องก็คิดด้วยคิดด้วยกันนะคะอยากจะเอาคนที่กำลังดูอยู่ออกมาตอบข้างนอกมากเลยค่ะนะคะมาลองดูนะมีคนตอบ A ใช่ไหมมีแน่นอนครูเชื่อว่ามีคนตอบ A มีคนตอบ B ไหมคะมีทีนี้เหตุผลมันคืออะไรอ่ะนะส่งสัญญาณเหตุผลเข้ามาในสมองครูหน่อยปื๊ดมาแล้วคนที่1บอกว่าไงคะมีคนตอบ B ก่อนตอบ B หมายความว่าอ๋อก็บีทำอะไรอยู่บีลอยอยู่ในน้ำฉลามมันน่าจะเห็นก่อนใช่ไหมฉลามน่าจะเห็นก่อนอันนี้เป็นความคิดเนาะเป็นความคิดจริงหรือไม่จริงไม่รู้อีกคนนึงบอกว่า A ค่ะ A ทำไมถึงต้องเป็น A คะทำไมถึงเลือก A สาเหตุที่นักเรียนเลือก A เพราะอะไรนักเรียนสังเกตอะไรบ้างนักเรียนบอกว่าผู้หญิง2คนนี้ A เนี่ยเป็นคนที่มีอะไรมีแผลสังเกตที่อะไรคะที่ท้องมีเลือดอยู่ที่เสื้อเห็นไหมคะมีเลือดอยู่ที่เสื้อมีคนบอกว่าเอจะต้องโดนกินก่อนแน่ๆเลยเพราะว่ามีเลือดไหลอยู่ปลาฉลามเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินเนื้อและสัญชาตญาณของมันเป็นไงคะมันจะเข้าไปหาเหยื่อถ้ากรณีที่เหยื่อนั้นเป็นไงมีกลิ่นเลือดส่งโชยมาเพชฌฆาตจะกระโจมไปที่กลิ่นเลือดตรงนั้นก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อเฉลยคำตอบนี้จริงๆแล้วเป็นได้ทั้งสองกรณีแต่คำถามคือใครจะโดนกินก่อนใช่ไหมเชิงคิดวิเคราะห์ค่ะตอนนี้คำตอบก็คือ A ความเป็นไปได้คือ A
แต่จริงๆแล้วอาจจะโดนกินทั้งสองคนนั่นแหละคนที่อาจโดนกินก่อนก็คือ A เพราะว่าอย่างที่นักเรียนบอกหรือคิดมาเมื่อกี้แหละก็คือมีเลือดซึ่งสัญชาตญาณของปลาฉลามจะพุ่งไปหาเหยื่อที่มีกลิ่นเลือดก่อนนะคะอ่ะข้อนี้รู้สึกว่ายังไงนักเรียนได้ใช้อะไรในการคิดตอบในข้อนี้บ้าง1นักเรียนต้องใช้การอะไรการสังเกตใช่มั้ยนักเรียนสังเกต1 2 3 4 5ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นใช่มั้ย2นักเรียนใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาแล้วมั้ยใช้มาประกอบว่าฉลามมันเป็นสัตว์อะไรแสดงว่านักเรียนเคยเรียนรู้มาบ้างใช่มั้ยอาจจะไม่ยังไม่น่าจะมีใครมีประสบการณ์เรื่องโดนฉลามกินนะคะมันน่าจะมีการเรียนรู้มาว่าฉลามเป็นสัตว์ที่กินเนื้อและถ้ามีกลิ่นเลือดฉลามจะเข้าไปจัดการตรงนั้นก่อนนะคะนั่นก็คือนักเรียนได้ใช้เขาเรียกว่าทักษะแล้วนะทักษะที่เราจะเรียนกันวันนี้ในส่วนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนได้ใช้ไปแล้วแหละแต่นักเรียนไม่รู้ว่าเรากำลังใช้มันอยู่เพราะในหลายๆสิ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะได้ใช้ในส่วนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทักษะทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมาดูว่ามีหัวข้ออะไรกันบ้างนะคะ1ก็คือความหมายของวิทยาศาสตร์นะ2ก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในส่วนข้อที่2นี้จะมีตัวย่อยอีกก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตคติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งใน2ตอนของหน่วยที่1ก็คือเรียนใน2หัวข้อหลักนี้แล้วก็มี3หัวข้อย่อยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยที่1ค่ะ1คืออธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์ได้2อธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ขั้นตอนเป็นยังไงอธิบายได้บอกได้ทำได้นะคะ3ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ตามที่กำหนดในข้อที่3นี้ถ้าไปอยู่ในการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงๆหรือในแผนการเรียนนะคะแนะนำนิดนึงว่าควรจะแตกย่อยเข้าไปในทักษะแต่ละทักษะซึ่งมันมีทั้งหมด13ทักษะเนี่ยเราก็แตกไปว่าเราอยากให้เด็กบรรลุทักษะอะไรบ้าง1นักเรียนสังเกตและเขียนบันทึกการสังเกตได้อย่างถูกต้องอย่างเนี้ยก็คือทักษะการสังเกตนะคะแต่ว่า นี้ก็คือการสอนแบบออนไลน์นะเราต้องการให้นักเรียนรู้กระบวนการเพราะฉะนั้นครูใส่เป็นตัวหัวข้อใหญ่นะคะซึ่งครูผู้สอนย่อยก็ถ้าจะนำไปประยุกต์ใช้ก็แยกเป็นทักษะย่อยๆออกมานะคะข้อที่4ก็คือมีจิตวิทยาศาสตร์ในการทำงานอ่ะเรามาดูเนื้อหาในส่วนแรกกันเลยความหมายของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนเคยเรียนไหมเคยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเรียนหมดเลยใช่ไหมแล้วรู้ความหมายมันแล้วยังทราบแล้วแสดงว่าครูมาทวนความหมายให้ฟังใช่ไหมคะมาทวนกันนิดนึงนะคะวิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติโดยใช้ทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีแบบแผนและสามารถพิสูจน์ได้เน้นสำคัญเลยคืออะไรคะพิสูจน์ได้แสดงว่าต้องมีเหตุผลมาอ้างอิงเสมอนะคะนี่คือความเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความรู้อาจจะเป็นความรู้ที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็ได้เป็นความรู้ที่เขาเคยคิดเอาไว้แล้วก็ได้กฎหลักการทฤษฎีที่เขาเคยคิดไว้แล้วเราเอามาศึกษาก็เป็นความรู้เหมือนกันเขาพิสูจน์ไปแล้วว่ามันเป็นจริงนะคะเราถึงได้เรียนรู้ต่อนะคะต่อไปก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในคำว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือเขาเรียกว่ากระบวนการที่เรานำไปใช้ในการแสวงหาหรือพิสูจน์หาความจริงเขาเรียกว่าหาเหตุหาผลของสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้ตัวนั้นนะคะซึ่งเราจะต้องทำเป็นยังไงคะเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการหรือว่ามีแบบแผนนั่นเองนะคะทำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแสดงว่าตัวกระบวนการก็คือวิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่เรานำไปใช้ในการหาความรู้นั่นเองนะคะในกระบวนการจะแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบหรือ3ส่วน1ก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะ2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็3คือจิตวิทยาศาสตร์เราเรียนไม่หมดหรอก3หัวข้อนี้ครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ในส่วนของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการซึ่งทักษะกระบวนการเนี่ย13ข้อครูก็จะแยกมาเรียนเฉพาะส่วนแรกก่อนนะคะ
ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันนี้นักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วอีก

แหละมีใครจำได้ไหมว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนมีอะไรบ้าง5ขั้นตอนที่นักเรียนเคยเอาไปใช้ในการทำการทดลองทำการศึกษาตอนที่ครูเขาสอนวิทยาศาสตร์มีไหมคะ1คืออะไรคะ1คือการระบุปัญหานะคะการระบุปัญหาเป็นไงคะพอเริ่มด้วยการระบุปัญหาอ๋ออีกคนที่เหลือที่กำลังดูอยู่กำลังฟังอยู่เป็นไงเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วขั้นที่2ทำอะไรตั้งสมมุติฐานนะคะ1ระบุปัญหา2ตั้งสมมุติฐานจำได้ไหมว่าสมมุติฐานนี่คืออะไรอะเป็นทักษะกระบวนการตัวหนึ่งนะแต่เป็นการอะไรคะคาดคะเนคำตอบเรียกว่าตั้งสมมุติฐานนะคะถูกก็ได้ค่ะไม่ถูกก็ได้ไม่ว่ากัน3คือตรวจสอบสมมติฐานหรือเราเรียกว่าขั้นการทดลองนะคะตรวจสอบสมมติฐานหรือเรียกว่าขั้นการทดลอง4การรวบรวมผลวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็จะได้มาจากอะไรจากการที่เราไปสังเกตการทดลองของเราหรือไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วเอามาประมวลผลกันก็ได้นะคะ5คือสรุปผลอันนี้คือขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วนะคะระบุปัญหาตั้งสมมติฐานตรวจสอบสมมติฐานหรือทดลองรวบรวมข้อมูลและสรุปผลนะคะมาดูในรายละเอียดอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็แล้วกันนะคะเพิ่มเติมความเข้าใจนะคะในส่วนของการระบุปัญหาเนี่ยก็คือการกำหนดเรื่องที่เราสนใจศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรที่เราอยากรู้เราสงสัยนะคะเราอยากรู้เราสงสัยเพราะปัญหาที่เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมคะอยากรู้อยากเห็นนี่ที่จริงเป็นคุณลักษณะที่ดีของคนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งนะสังเกตเราไปเห็นว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้อยากรู้อยากเห็นคือเรารู้สึกเราไปมองไปหาเรียกว่าการสังเกตนะคะแต่เราก็ยังไม่หมดเรายังไม่ได้คำตอบเรายังไม่ได้คำตอบไม่หมดข้อสงสัยของเรานะคะเราก็เลยกลายเป็นอะไรคะเป็นส่วนของการระบุปัญหานะคะทั่วไปก็ได้หรือปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะสังเกตในแถบของการสังเกตนิดนึงครูมีรูปด้วยเห็นไหมคะรูปของครูมีอะไรบ้างมีตาหูจมูกลิ้นมือเหรอคะตอนนี้เขาเรียกว่าผิวกายตาหูจมูกลิ้นและผิวกายซึ่งเรียกว่าอะไรคะประสาทสัมผัสใช่ไหมคะประสาทสัมผัสของเรานะคะมี5ส่วนก็คือตาหูจมูกลิ้นและผิวกายเดี๋ยวจะได้เรียนในทักษะการสังเกตอีกทีหนึ่งมาดูในประเด็นที่2หรือวิธีการในขั้นตอนที่2นะคะ1ก็คือ2ก็คือการตั้งสมมติฐานสมมติฐานก็คือการคาดคะเนคำตอบของปัญหาซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกต้องก็ได้จนกว่าเราจะไปทำการพิสูจน์ก็คือทำการทดลองเพื่อดูว่าสมมติฐานนี้ถูกหรือผิดนะคะถูกก็ได้ไม่หรือผิดก็ได้นะคะไม่เป็นไรจะมี1สมมติฐานหรือ1คำตอบที่เราคาดเดาหรือ2หรือ3หรือ4ก็ได้ค่ะแต่ถ้ายิ่งมีสมมติฐานเยอะเป็นไงเราก็ต้องทำการพิสูจน์เยอะเพราะฉะนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเบื้องต้นในการศึกษาเราก็ตั้งไว้สัก1หรือ2ก่อนนะคะ3ก็คือขั้นการทดลองอันก็คือกระบวนการที่ปฏิบัติเพื่อให้ได้ซึ่งคำตอบของสมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้นะคะแต่ในกระบวนการทดลองไม่ได้มีแค่ทดลองแล้วเสร็จนะคะมันจะมีกิจกรรมหลักของการทดลองอยู่ด้วยนะประกอบด้วย3กิจกรรมหลักก็คือ1การออกแบบการทดลองออกแบบอะไรบ้างอ่ะเวลาเราจะทำการทดลองเราจะต้องออกแบบอะไรคะเราจะต้องออกแบบว่าเราจะมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างใช่ไหมเราต้องเขียนลิสต์1 2 3 4มาว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะใช้เราเรียกว่าออกแบบแล้วนะออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ออกแบบอะไรอีกออกแบบในส่วนของขั้นตอนไหมคะพอมีอุปกรณ์และมีขั้นตอนเอาอุปกรณ์ที่1ไปทำอะไรอุปกรณ์ที่2ไปทำอะไร3 4 5ตามลำดับจนถึงขั้นการทดลองของเราเนี่ยเรียงลำดับไปเรื่อยๆเรียกว่าออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการทดลองนะคะแล้วพอเราปฏิบัติเสร็จเราทำอะไรต่อเราต้องสังเกตเราต้องจดเราต้องบันทึกไหมต้องบันทึกเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องออกแบบก็คือออกแบบการบันทึกผลการทดลองหรือออกแบบตารางอะไรพวกนี้นะคะให้มันสอดคล้องกับรูปแบบที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะวันนี้ก็คือในขั้นตอนของ

การทดลองนะคะต่อไปขั้นตอนที่4คือรวบรวมผลวิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้ผลมาจากไหนอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ผลก็มาจากการศึกษาทดลองของเรานั่นแหละในขั้นที่3ก็ได้หรือเราไปศึกษาเพิ่มเติมเอาข้อมูลที่เขาเคยทำการศึกษาไว้แล้วมาบวกกับข้อมูลที่เราได้สังเกตหรือวัดค่าได้อย่างเงี้ยมาวิเคราะห์รวมกันเราเรียกว่ารวบรวมผลวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่ออะไรล่ะเพื่อก็จะนำไปสู่การขั้นตอนที่5ก็คือการสรุปว่าไอ้สิ่งที่เราทำกับคำตอบที่เราคิดไว้มันตรงกันหรือเปล่าโดยใช้ข้อมูลเหล่านี้มาอ้างอิงนะคะขั้นตอนที่5ก็คือสรุปผลนะคะสรุปผลก็คือการนำข้อมูลจากขั้นตอนรวบรวมข้อที่4อย่างที่ครูพูดเมื่อกี้นะคะมาสรุปว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราปัญหาที่เราตั้งไว้เนี่ยมันสัมพันธ์กับอะไรและเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าเรียกว่าสรุปผลซึ่งจะต้องเขียนในรูปแบบของความสัมพันธ์ของอาจจะต้องมีอาศัยความรู้ในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับตัวแปลความสัมพันธ์ของตัวแปลที่1กับตัวแปลที่2อย่างเนี้ยเขียนให้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างเช่นครูเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นถ้าตอนเด็กๆเขาเรียกว่ายังไม่สูงใช่มั้ยพออายุเพิ่มขึ้นโตขึ้น1ขวบกลายเป็น2ขวบสูงขึ้นมั้ยสูงขึ้น3ขวบสูงขึ้นไหมสูงขึ้นถ้าเราจะสรุปความสัมพันธ์เป็นไงคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความสูงก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของตัวเหตุกับตัวผลหรือตัวแปร1กับตัวแปร2อย่างนี้ค่ะเรียกว่าเป็นขั้นตอนการสรุปผลซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับสมมติฐานถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าอะไรความสูงมีผลต่อโทษค่ะอายุมีผลต่อความสูงถ้าอายุเพิ่มความสูงต้องเพิ่มอย่างนี้เราเรียกว่าคำตอบที่เราคิดไว้ก่อนหน้าแต่บังเอิญเป็นไงพอพิสูจน์แล้วไปตรงกันก็ตบท้ายนิดนึงว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้นะคะมาดูในหัวข้อต่อไปของการเรียนรู้ก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความหมายก่อนความหมายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือบอกว่าคนเราจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเราจะต้องมีทักษะอยู่ในตัวเหมือนที่นักเรียนดูภาพเมื่อกี้ปลาฉลามนักเรียนต้องอาศัยทักษะถูกไหมคะทักษะที่นักเรียนใช้มีหลากหลายมากกว่าจะได้คำตอบหรือกว่าจะได้ผลสรุปของการวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนออกมาอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในคนที่จะเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมีนะคะคุณลักษณะที่จำเป็นต้องมีในตัวของคนที่จะศึกษาเรียนรู้โดยใช้ทักษะโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นั้นๆนะคะเราจะจัดตัวนี้ว่าเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปนะคะสสวทก็จะแบ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะไว้เป็น13ทักษะนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2ระดับนะคะระดับแรกเราเรียกว่าทักษะขั้นพื้นฐานซึ่งจะมีด้วยกัน8ทักษะย่อยส่วนระดับที่2เราเรียกว่าทักษะขั้นผสมหรือขั้นสูงก็จะมีอีก5ทักษะย่อยนะคะรวมกันเท่าไหร่คะ13ทักษะนะคะช่วงต่อไปก็คือการเรียนในส่วนของทักษะขั้นพื้นฐาน8ทักษะนะคะในการเรียนในส่วนนี้นะคะย้ำไปที่คุณครูที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นิดนึงว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้เนื้อหาแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องมีกิจกรรมใช่ไหมคะที่จะเป็นการฝึกทักษะเหล่านี้เข้ามาอยู่ในการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะใช้เวลาเรียนประมาณแค่1ชั่วโมงต่อ1ตอนเนี่ยพอเสร็จจาก1ชั่วโมงวิชานี้จะเรียนทั้งหมดเขาเรียกว่า2หน่วยกิจ3ชั่วโมงเราจะมีเวลาเหลืออีก2ชั่วโมงนะคะเราก็จะใช้ในเวลาส่วนนั้นน่ะมาฝึกทักษะกระบวนการตรงนี้ให้กับนักเรียนได้นะคะแต่ถ้าเป็นการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนออนไลน์ก็อาจจะเสริมแทรกทักษะตัวนี้เข้าไปในรูปของกิจกรรมใบงานเพิ่มเข้าไปในรูปแบบของการสอนออนไลน์รูปแบบใดที่คุณครูใช้ก็ได้ผ่าน LINE ผ่าน Facebook หรือ Google Classroom ก็ได้นะคะมาดูในส่วนของทักษะขั้นพื้นฐาน8ทักษะซึ่งได้แก่ทักษะการสังเกตทักษะการวัดทักษะการคำนวณทักษะการจำแนกประเภทอันนี้ให้ดูหัวข้อก่อนนะคะอันนี้4ทักษะแรกต่อไปก็จะเป็นทักษะการหาความสัม

ันเกี่ยวกับสเปดทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลทักษะการพยากรณ์นะคะอันนี้ก็รวมกันเท่าไหร่คะ8ทักษะในทักษะขั้นพื้นฐานซึ่งเดี๋ยวนักเรียนได้เรียนรู้ทุกทักษะแน่นอนนะคะต่อไปอีกตัวนึงก็คือทักษะขั้นผสม5ทักษะนะคะประกอบด้วย1ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร2ทักษะการตั้งสมมติฐาน3ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ4ทักษะการทดลองแล้วก็5ทักษะการแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปซึ่งใน5ทักษะนี้ก็จะต้องอาศัยเขาเรียกว่าคนจะต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้นมาแล้ว8ทักษะแรกแล้วก็เอามาประมวลแล้วเอามาใช้ต่อใน5ทักษะหลังเขาจึงเรียกว่าเป็นทักษะที่ขั้นสูงขึ้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณต้องใช้ความรู้มาหลายๆด้านนะคะมาใช้ใน5ทักษะนี้แต่ครูก็เชื่อมั่นว่านักเรียนที่เรียนอยู่นะคะก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้ง13ทักษะอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปด้วยกันมาดูในตัวแรกของทักษะขั้นพื้นฐานนะคะก็คือทักษะการสังเกตรูปนี้เจอไปแล้วเมื่อกี้ทักษะการสังเกตมีองค์ประกอบที่จะใช้ในการสังเกตอยู่5ส่วนก็คือภาพนี้เลยอะไรคะตาใช้ทำอะไรตาใช้ดูใช้มองใช้เห็นใช่ไหมคะสำหรับการเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเนี่ยใช้ตาหูใช้ฟังจมูกใช้ดมกลิ่นลิ้นใช้เลียโอ้ลิ้นใช้เลียใช้แตะรับรสชาตินะคะแหมดุดหน่อยไม่ได้เลยนะคะต่อไปอะไรคะผิวสัมผัสใช้ผิวสัมผัสก็ใช้สัมผัสใช่ไหมคะไปแตะนู่นแน่นั่นแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราแตะเป็นยังไงได้เพราะฉะนั้นในทักษะการสังเกตต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นและผิวกายบางคนไปเข้าใจว่าปากและฟันปากและฟันไม่เกี่ยวนะคะปากและฟันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปัจจัยที่ทำให้เรามีทักษะการสังเกตเกิดขึ้นได้นักเรียนเคยใช้ไหมคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ส่วนเนี้ยบางคนใช้ไปแค่อย่างเดียวตื่นเช้าขึ้นมามองเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นสงสัยเกิดและการสังเกตได้ยินเสียงเกิดและการสังเกตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาดูในตัวของความหมายโดยแท้จริงของมันนิดหนึ่งนะคะเราบอกว่าทักษะการสังเกตจะเป็นความชำนาญในการใช้ประสาทสัมผัสได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและผิวกายตาหูจมูกลิ้นและผิวกายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมๆกันก็ได้เพื่ออะไรเพื่อหารายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุนั้นๆการสังเกตจะต้องไม่ใส่ความคิดเห็นค่ะถ้าใส่ความคิดเห็นหลุดจากการสังเกตทันทีเราเรียกว่าบันทึกข้อมูลผิดพลาดบันทึกข้อมูลผิดพลาดอาจจะมีส่วนถูกอยู่ด้านหน้าแล้วแหละแต่พอเราใส่ความรู้สึกเข้าไปมันเป็นการเสริมซึ่งไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ความคิดเห็นในการสังเกตที่ถูกต้องนะคะข้อมูลการสังเกตจะมี3ประเภทนักเรียนมาดู1เราเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเชิงคุณภาพก็คือรูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นด้วยประสาทสัมผัส5ส่วนของเรานี่แหละนะคะมาดูตัวอย่างเสื้อสีส้มใช้ตาดอกไม้กลิ่นนี้มีกลิ่นฉุนใช้จมูกนะคะสบู่เมื่อจับแล้วลื่นใช้อะไรคะใช้อะไรใช้ผิวกายหรือใช้มือไปจับใช่ไหมผิวกายมือสัมผัสซุปถ้วยนี้มีรสเค็มใช้ลิ้นนะทีวีเปิดเสียงดังนักเรียนสังเกตว่าในข้อมูลที่ครูเขียนข้อมูลว่าเป็นการสังเกตเนี่ยครูใส่ความรู้สึกเข้าไปไหมคะความคิดเห็นเข้าไปไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเห็นอย่างไรเขียนอย่างนั้นรู้สึกอย่างไรสังเกตได้อย่างไรบรรยายอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการสังเกตที่ถูกต้องมาดูประเภทที่2เราเรียกว่าข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเชิงปริมาณเนี่ยก็จะเป็นการให้เขาเรียกว่าพอเราสังเกตแล้วเราระบุข้อมูลออกมาทำให้เรารู้ถึงเขาเรียกว่าความมากความน้อยของสิ่งนั้นๆสามารถเปรียบเทียบเชิงปริมาณออกมาได้

แต่ถามว่าระบุเป๊ะไหมไม่เป๊ะเพราะเราใช้ในเชิงของกะประมาณนะคะมองด้วยสายตาไม่ใช่การวัดใช่ไหมคะสัมผัสด้วยมือไม่ใช่การวัดเพราะเราไม่มีเครื่องมือวัดนะคะในเชิงของข้อมูลเชิงปริมาณตัวนี้นะคะตัวอย่างเช่นวัตถุชิ้นนี้หนักประมาณ10กรัม10กรัมนักเรียนลองจับซิจับปากกานักเรียนแล้วก็ช่างหนักประมาณเท่าไหร่นักเรียนตอบไม่ได้หรอกว่าเป๊ะคือเท่าไหร่แต่นักเรียนใช้คำว่าประมาณเอาเราเรียกว่าเป็นการสังเกตนะคะดินสอแท่งนี้ยาวกว่าแท่งนั้นอันนี้ใช้อะไรใช้ตามองค่ะนายกสูงกว่านายขอใช้ตามองใช่ไหมคะแบบนี้ทำให้เรารู้ในเชิงปริมาณได้ว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่านะคะน้ำอุณหภูมิของน้ำปกติเราใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดใช่ไหมอันนี้เราไม่ใช้เรานิ้วจุ่มมือจุ่มลงไปเราจะรู้ว่ามันร้อนมันเย็นแล้วเราก็ใช้วิธีการกะประมาณนะคะอุณหภูมิของน้ำในแก้วประมาณ40องศาตรงหรือไม่ตรงก็ได้ค่ะเพราะว่าเราใช้การประมาณนะคะเพราะนี่เป็นลักษณะของการสังเกตแต่นี้ใช้ผิวสัมผัสนะคะต่อไปข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คือไปสังเกตเห็นในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงวัตถุต่างๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในรูปแรกนะคะรูปแรกจะเป็นเทียนนะคะเทียนก็จะมีน้ำตาเทียนใช่ไหมคะเทียนไขละลายบรรจุเราบันทึกในสิ่งที่เราเห็นค่ะเทียนไขละลายข้างหลังนี้เราไม่ต้องใส่อะไรค่ะเราเห็นแค่นั้นไฟติดบนเทียนไขได้เพราะเราเห็นใช่ไหมคะไฟมีสีเหลืองแกว่งไปมาเราเห็นเราก็บันทึกได้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะรูปที่สองเห็นอะไรคะเห็นหมียืนอยู่บนน้ำแข็งบางคนอาจจะเห็นน้ำแข็งละลายด้วยแต่ภาพนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวใช่ไหมอาจจะมองไม่ถนัดนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่น้ำแข็งละลายเราก็บอกว่าน้ำแข็งละลายนะคะคือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรูปสุดท้ายเป็นน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำเดือดกลายเป็นไอเราอาจจะเห็นน้ำถ้าเราไม่เห็นน้ำเดือดข้างในเราไม่รู้ว่าเดือดไม่เดือดใช่ไหมเราเห็นไอเราบอกว่ามีไอน้ำลอยมาจากกาน้ำก็ได้นะคะทักษะตัวที่สองค่ะทักษะการวัดนะคะการวัดนี่ก็คือเป็นการที่เราใช้เครื่องมืออุปกรณ์มาทำการวัดทำยังไงใช้ได้ถูกเลือกเป็นเหมาะสมเราถึงจะเรียกว่ามีทักษะนะใช้เป็นเหมาะสมแล้วต้องอะไรได้ด้วยอ่านค่าการวัดได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นทักษะการวัดจึงเป็นความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดมาวัดปริมาณต่างๆได้อย่างถูกต้องเลือกเครื่องมือวัดได้อย่างเหมาะสมอ่านค่าเครื่องมือวัดที่ทำการวัดนั้นเป็นไงถูกต้องรวดเร็วและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดอีกทั้งมีอะไรประกอบมีหน่วยประกอบหรือมีหน่วยกำกับด้วยเสมอนะคะเพราะนี่จะเรียกว่าเป็นทักษะการวัดเดี๋ยวเมื่อหมดในส่วนของการสอนเนื้อหาตรงนี้เราก็จะได้ปฏิบัติในการวัดด้วยนะคะครูมีรูปอยู่รูปหนึ่งครูถามว่าถ้าเราต้องการจะวัดความยาวรอบใบไม้ใบนี้นักเรียนเลือกอุปกรณ์เครื่องมือวัดอะไรก็ได้ค่ะนักเรียนใช้1 2 3 4ก็ได้มีอุปกรณ์เสริมก็ได้นักเรียนลองคิดสิว่านักเรียนจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือใดมาช่วยทำการวัดความยาวรอบใบไม้นี้ได้บ้างใช้อะไรดีคะนักเรียนสังเกตก่อนใบไม้นี่เป็นไงมันไม่ใช่เส้นตรงมันวัดยากไหมวัดยากนักเรียนจะทำการวัดยังไงจะเอาไม้บรรทัดมาวัดดีไหมวัดเลยไม่ได้แต่ไม้บรรทัดต้องใช้ไหมคะมีคนบอกว่าต้องใช้ยังต้องใช้อยู่แต่เราจะมาวัดตรงใบไม้หรือไม่ได้เราควรทำไงดีนักเรียนคิดสิว่าเราควรใช้อุปกรณ์เสริมอะไรใช้เส้นได้ถูกต้องค่ะเราควรจะใช้เชือกหรือเส้นได้เล็กๆทำไงที่เรามองเห็นเนาะทำไงคะเอามาห้อมล้อมใบไม้นี้ตามรูปร่างก่อนเลยนะคะไปตั้งแต่โคนเลยนะคะเอาเส้นไปหมดเลยไปหมดเลยไปหมดเลยไปหมดเลยแล้วก็จนไงจนหมดมาถึงด้านนี้เลยนะแต่ถามว่าถ้าเราเอาเชือกไปขึงไว้เฉยๆมันจะอยู่ไหมไม่อยู่ใช้อุปกรณ์เสริมอะไรได้อีก
ใช้เทปกาวดีมากกาวงั้นเราก็ติดไปโดยใช้เทปกาวพอมันยาวรอบเสร็จแล้วเป็นไงเราก็มาร์กไว้หน่อยนึงว่าเชือกสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราทำไงคะเราก็เอาเชือกเส้นนั้นมาวัดเห็นไหมคะเนี่ยมันก็เป็นทักษะตัวนึงนะคะเลือกอุปกรณ์การวัดเป็นรู้จักเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้อุปกรณ์มาใช้ช่วยการวัดของเราเป็นไงคะมีค่าที่ถูกต้องที่สุดนะคะแบบนี้ก็ถือว่ามีทักษะการวัดได้นะคะอุ๊ยข้อนี้กลัวไปใส่ไว้ในข้อสอบด้วยกันลืมกันลืมดีไหมคะจะได้ทบทวนด้วยนะทักษะต่อไปทักษะการคำนวณค่ะทักษะการคำนวณก็คือการบวกลบคูณหารนะคะ

ใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์มาใช้การหาคำตอบใช่ไหมคะของสมการของเลขยกกำลังของค่าเฉลี่ยของร้อยละแบบนี้เรียกว่าใช้ทักษะการคำนวณเคยใช้ไหมเคยใช้การบ้านให้การบ้านข้อหนึ่งท่องสูตรคูณค่ะกลับไปท่องสูตรคูณแล้วอัดคลิปส่งเข้ามาใน Google Classroom ให้ครูหน่อยนะทุกคนค่ะที่เรียนกับครูเนาะสั้นๆค่ะสูตรคูณอะบังคับแม่เดียวที่ชอบมาแม่อะไรก็ได้แม่เดียวสั้นๆเลยนะแล้วก็ส่งเข้ามาใน Google Classroom เดี๋ยวครูไปเปิดห้องไว้ให้นะคะต่อไปค่ะทักษะการจำแนกประเภทค่ะการจำแนกประเภทก็คืออะไรนักเรียนสังเกตเห็นว่ารูปของครูนี่มีหลากหลายเลยใช่ไหมพวกนี้เป็นการบ่งบอกว่าครูได้จำแนกประเภทไว้แล้วแหละส่วนหนึ่งแต่ในการจำแนกประเภทจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่จัดกองแล้วเสร็จมันต้องทำอะไรด้วยมันต้องบอกถึงเราใช้อะไรมาใช้ในการจำแนกมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทักษะการจำแนกประเภทจึงจัดเป็นความสามารถในการจำแนกสิ่งของหรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆออกเป็นประเภทโดยอาศัยความเหมือนความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้นจัดกลุ่มเข้าด้วยกันนะคะสิ่งที่เราเอามาแยกตัวนี้เราจะเรียกว่าเกณฑ์จำเป็นที่สุดในการจำแนกประเภทถ้าครูต้องการให้นักเรียนจำแนกนักเรียนในห้องเพื่อนเราทั้งหมดห้องนี้ปวช.1ที่เรากำลังเรียนหรือปวช.2ที่กำลังเรียนอยู่หรือทุกคนที่ดูที่ดูอยู่ก็ได้จำแนกสมาชิกในห้องที่เราเคยเรียนนะคะจะเป็นอะไรคะผู้หญิงกับผู้ชายเพราะส่วนใหญ่จะจำแนกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมเกณฑ์คืออะไรที่เรามาแบ่งว่านี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายเราเคยเรียนมาแล้วเกณฑ์ตัวนี้เรียกว่าเพศนะคะแบบนี้การที่เราจะจำแนกประเภทของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีตัวช่วยเพื่อจัดกลุ่มมันเราเรียกว่าเกณฑ์นะคะกลุ่มหนึ่งเป็นเพศหญิงกลุ่มหนึ่งเป็นเพศชายเกณฑ์คือเพศนะคะครูมีอีกรูปหนึ่งนักเรียนเห็นรูปนี้แล้วนักเรียนจะแยกเป็นอะไรกับอะไรดีอาจารย์นี่เคยเห็นมาแล้วแยกเป็นพืชกับสัตว์โอเคพืชกับสัตว์เก่งมากใครๆก็แยกได้เนาะพืชกับสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ได้เรื่องยากเลยเนาะอันนี้ตัวอย่างง่ายๆแต่ว่าแบบฝึกหัดเราก็อาจจะพัฒนาพีคขึ้นไปนิดนึงนะคะพืชกับสัตว์ครูรู้ว่านักเรียนแยกได้แต่ครูถามตัวนี้ค่ะเกณฑ์คืออะไรพืชกับสัตว์มีอะไรไม่เหมือนกันแล้วมันแยกตักจากกันได้อย่างชัดเจนเอาอะไรดีอ่ะคิดสิอะไรคะมีคนบอกว่ามันเดินได้กับเดินไม่ได้อาจารย์การเคลื่อนที่โอเคการเคลื่อนที่พืชเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนไหวลมพัดไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะคะไม่ได้ไปไหนเลยแค่โยกไปก็โยกมาเพราะฉะนั้นพืชเคลื่อนที่ไม่ได้สัตว์เป็นไงสัตว์เคลื่อนที่ได้โอเคดีมากเลยการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ได้ไหมคะได้มีเกณฑ์ตัวอื่นได้อีกไหมได้อีกอะไรคะพืชกับสัตว์แตกต่างกันตรงไหนเคยเรียนมาแล้วเอาความรู้เดิมมาใช้เป็นเกณฑ์สิการสร้างอาหารค่ะถูกต้องการสร้างอาหารใช้เป็นเกณฑ์ได้ไหมคะได้พืชเป็นไงพืชสร้างอาหารได้แล้วสัตว์ล่ะสัตว์สร้างอาหารไม่ได้สัตว์เป็นผู้บริโภคเนาะสัตว์สร้างอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นพืชและสัตว์ได้ไหมได้เก่งมากนะคะเก่งมากอย่างนี้แสดงว่านักเรียนมีทักษะการจำแนกประเภทเกิดขึ้นแล้วนะคะมาดูต่อไปเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปรดเข้าใจคำว่าสเปดก่อนสเปดคืออะไรรู้ไหมไม่รู้สเปดคืออะไรครูบอกว่าสเปดหมายถึงว่าเอาพูดแบบง่ายๆก็คือสิ่งที่วัตถุครอบคลุมถ้าเป็นเส้นตรงครอบคลุมอะไรครอบคลุมความยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นสเปดของเส้นตรงคือความยาวของเส้นตรงนั้นรูปสี่เหลี่ยมในนั้นรูปสีชมพูเห็นไหมคะสีชมพูเป็นรูปสี่เหลี่ยมสเปดของรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้คืออะไรคะอะไรที่มันครอบคลุมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่เอากว้างกับยาวคูณกันนี่คือพื้นที่เพราะฉะนั้นสเปดของวัตถุของรูปสี่เหลี่ยมก็คือพื้นที่ของมันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสิ่งที่วัตถุครอบคลุมไว้เราเรียกว่าสเปดช่องว่างของวัตถุช่วงกว้างของวัตถุนะคะเรียกว่าสเปด
พันสเปดก็จะ

ีใน2ลักษณะสเปดกับสเปดก็คือยาวกว้างกับยาวแบบนี้เรียกว่าเป็นสเปดกับสเปดมันอยู่ในระบุของรูปก็คือ2มิติกับ3มิตินักเรียนสามารถระบุรูป2มิติกับ3มิติได้ก็ถือว่ามีทักษะแล้วนะหรือนักเรียนวาดขึ้นมาได้รู้ว่านี่คือกว้างยาวสูงหาค่าปริมาณสัมพันธ์ไปใช้ทักษะการคำนวณเข้ามาช่วยก็ไปสัมพันธ์กับตัวอื่นได้อีกด้วยนะแสดงว่ามีทักษะได้เหมือนกันมีรูปให้เล่นนิดหนึ่งใช้เวลาเล่น1นาที1นาทีนักเรียนสังเกตดูโจทย์ก่อนดูโจทย์ก่อน1นาทีให้2นาทีก็แล้วกัน1 2 3และ4นักเรียนสังเกตนะคะรูปที่1ครูมีกระดาษอยู่1แผ่นรูปที่2ครูต้องการให้นักเรียนพับกระดาษจากปีกซ้ายมาขวาพับนะคะตามรูปนี้นักเรียนอาจจะไม่ถือกระดาษดูนักเรียนจินตนาการเอาก็ได้แต่นักเรียนที่ถือกระดาษลองดูนะคะลองเล่นดู3พอพับ2เสร็จแล้วก็พับ3ต่อ3นักเรียนพับจากบนลงล่างตามสเต็ปนะคะตามลำดับด้วยเสร็จแล้วครูทำอะไรครูตัดมุมค่ะครูตัดมุมตามภาพที่4นักเรียนคิดว่ารูปนี้จะออกมาเป็นเหมือนภาพ A B C หรือ D คิดค่ะ1นาทีพอนะพับลองพับลอง1 1 2 3แล้วก็4ตัดแล้วเป็นรูปไหนใครได้คำตอบก่อนใครได้คำตอบก่อนแล้วต้องเป็นคำตอบที่ถูกด้วยนะถ้าเป็นคำตอบก่อนและคำตอบที่ถูกเดี๋ยวจะให้คะแนนพิเศษนะมีคนคิดได้แล้วแต่จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ให้เวลาเขียนคำตอบ3วิอ้าวลงมือเขียนใครไม่เขียนเดี๋ยวไม่มีคะแนนคนเขียนได้คะแนนทุกคนคนที่เขียนแล้วถูกด้วยได้คะแนนเป็น2เท่าโอเคนะคะ3 2 1หมดเวลาเป็นไงคะตอบข้อไหนมีคนตอบ A มั้ยตอบ A มั้ยคะมีคนตอบ B ไหมมีตอบ C มีอีกตอบ D ก็มีโอ้ยตอบทุกข้อเลยแสดงว่ามีคนวิเคราะห์ถูกและวิเคราะห์ผิดดูที่ตอบเยอะที่สุดสินะมีคนตอบเยอะที่สุดอยู่ที่ข้อ B มาดูซิว่าข้อ B ถูกไม่ถูกนักเรียนคิดว่าถูกไหมคะถูกไหมไม่รู้ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าไปเฉลยกันท้ายทีเดียวไม่บอกได้ไหมอยากได้คะแนนนั้นต้องบอกบอกก็ได้โอเคเฉลย A เนี่ยมันตัดแบ่งไปมุมเดียวตัดไปมุมเดียวแต่จากรูปพับ1พับ2พับ3แล้วตัดเข้านี้น่าจะมีกี่มุมคะอย่างน้อย2ใช่ไหมอย่างน้อย2มุมแสดงว่า A ไม่ใช่ตัดทิ้ง C อ๋อมันพับมาชนกันอาจจะเป็น C ก็ได้ใช่ไหมคะใครตอบ A นี่ผิดไปแล้วนะเอาเลยจบปังคำตอบข้อนี้คือข้อ B ค่ะใครตอบถูกไหมคะถูกเยอะเลยนะคะข้อ B นะคะข้อ B คือคำตอบที่ถูกต้องถ้าไม่เชื่อนักเรียนไปทำอะไรคะพับแล้วเฉลยเองวันคือเฉลยไว้ที่ข้อ B มุมที่เราพับเข้ามาชนเนี่ยมันเป็นเส้นตรงกลางแล้วก็พับจากบนลงล่างอีกทีหนึ่งเพราะมันจะกลายเป็นตัดมุมบนและมุมล่างที่อยู่ตรงเส้นตรงกลางนะคะอันนี้สเปดกับเวลาสเปดกับเวลาก็คือมีความสัมพันธ์ของช่วงกว้างหรือความยาวอะไรก็ได้ระยะทางกับเวลาก็ได้นะคะพวกนี้หรือเงากับเวลาก็ได้แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะเราเรียกว่าเป็นสเปดกับเวลาเนี้ยเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยเงาของเรายาวเท่ากันไหมไม่เท่ากันแสดงว่าความยาวที่ครอบคลุมกับเวลาตอนนั้นเป็นไงคะสัมพันธ์กันนะคะตอนนี้ก็จริงๆแล้วมีโจทย์เดี๋ยวไว้ทำข้างหลังนะเกี่ยวกับสเปดกับเวลาด้วยทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะอันนี้จะเป็นความสามารถในการอธิบายเหตุการณ์หรือวัตถุที่ใช้ความรู้และประสบการณ์มาช่วยเพื่อเขาเรียกว่าใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปกับข้อมูลนั้นไม่ใช่ว่าใส่แบบลอยๆนะต้องอะไรด้วยต้องเอาความรู้หรือประสบการณ์มาช่วยนะคะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวเพราะความชื้นในอากาศมีมากตัวเชื่อมคือคำว่าอะไรคำว่าเพราะคำว่าเพราะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวเพราะความชื้นในอากาศมีมากเราอาศัยความรู้ที่เราเคยเรียนมาแล้ว

กี่ยวกับการเรื่องของอากาศใช่ไหมเรื่องของอากาศเพราะตัวนี้เป็นความคิดเห็นแต่เราอาศัยความรู้เดิมเห็นอะไรคะเห็นกุหลาบกุหลาบบานสีแดงเส้นใบเป็นร่างแหครูใช้คำว่าดังนั้นเส้นใบเป็นร่างแหตัวนี้ฉุกคิดขึ้นมาเลยว่าดังนั้นกุหลาบเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใช้ได้ไหมได้เพราะเราเคยเรียนมาว่าเส้นใบเป็นร่างแหจัดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนกุหลาบบานสีแดงนั่นคือสิ่งที่เราสังเกตได้เอามาเป็นองค์ประกอบก็ได้มีดอกเป็นพืชดอกนะคะต่อไปค่ะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลจัดกระทําและสื่อความหมายแบ่งออกเป็น2คำคำว่าจัดกระทําก็คือนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดการทดลองและจากแหล่งอื่นๆมาลำดับมันใหม่อาจจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากหรือเอามาทำเป็นค่าที่เราต้องการเช่นหาค่าเฉลี่ยหาค่าร้อยละแบบนี้เรียกว่าจัดกระทําส่วนคำว่าสื่อความหมายก็คือเอาข้อมูลที่เราบันทึกหรือข้อมูลที่เราจัดกระทําแล้วมาเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อให้คนอื่นเป็นไงคะดูแล้วรู้เรื่องแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลนะคะเรียงเสร็จหาค่าเฉลี่ยเสร็จร้อยละเรียบร้อยมานำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิกราฟตารางอะไรก็ได้ที่คนอื่นดูแล้วรู้เรื่องนะคะแล้วก็สื่อสารกันได้เข้าใจเอาไปใช้ได้ด้วยนะคะตัวหนึ่งทักษะการพยากรณ์นะคะทักษะตัวที่8นะคะความสามารถในการทำนายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าโดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆหรือความรู้ที่เป็นหลักการกฎหรือทฤษฎีในเรื่องนั้นๆมาช่วยในการทำนายซึ่งการทำนายนี่จะมี2 ส่วนก็คือทำนายภายในขอบเขตของข้อมูลกับทำนายนอกขอบเขตของข้อมูลก็ได้มาดูตัวนี้เช่นวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวฝนต้องตกแน่ๆเป็นการพยากรณ์เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วยังมันยังไม่เกิดแสดงว่านอกขอบเขตของข้อมูลนอกขอบเขตนะคะเรายังไม่รู้แต่สิ่งที่เราพยากรณ์เนี่ยมันเกิดจากความรู้และประสบการณ์เดิมว่าถ้าเมื่อไหร่ร้อนอบอ้าวฝนตกนะคะซึ่งเกิดบ่อยมากและเป็นจริงมาตลอดอย่างเนี้ยมะละกอไม่ชอบน้ำเพราะรากจะเน่า2-3 วันนี้ฝนตกน้ำท่วมขังต้นมะละกอที่บ้านต้องตายแน่อันนี้เป็นการพยากรณ์นะคะต้องตายแน่คิดไงคิดไปล่วงหน้ามันยังไม่เกิดแต่สิ่งที่มันน่าจะเกิดเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้แล้วว่ามะละกอเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำและสถานการณ์ปัจจุบันคืออะไรคือน้ำน้ำท่วมค่ะฝนตกน้ำท่วมต้นมะละกอเนี่ยจมอยู่นะคะรากจมอยู่เน่าแน่แน่ฉันทำเมื่อไหร่รากเน่าเป็นไงคะมะละกอก็ต้องตายพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์หรือความรู้มาช่วยนะคะอีกนิดหนึ่งตัวอย่างของข้อมูลในตารางค่ะเป็นความสูงของต้นพริกอันนี้ครูจะต้องการให้เห็นว่าพยากรณ์ในขอบเขตกับนอกขอบเขตเป็นยังไงถ้าในขอบเขตตำแหน่งที่เป็นตัวเลข1 3 5 7เนี่ยก็คือวันที่เพาะสัปดาห์1 2เป็นสัปดาห์นะคะข้างหลังจะเป็นความสูงถ้าครูบอกว่าสัปดาห์ที่1สูง2เซนอันนี้ไม่ใช่การพยากรณ์แต่เป็นอะไรเป็นการระบุข้อมูลจากตารางเป็นข้อมูลจริงค่ะไม่ใช่พยากรณ์แต่ถ้าครูบอกว่าสัปดาห์ที่4ต้นพริกจะสูงเท่าไหร่มีไหมคะสัปดาห์ที่4ในตารางมีไหมไม่มีแต่เราสามารถพยากรณ์จากข้อมูลที่มีมาแล้วได้ไหมคะสัปดาห์ที่1 2สัปดาห์ที่3 4สัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5คือ6และสัปดาห์ที่4น่าจะเป็นเท่าไหร่มีคนบอกว่า5เพราะว่ามันเพิ่มไปทีละ2แบบนี้เรียกว่าเป็นการพยากรณ์ค่ะแต่พยากรณ์อยู่ในครอบคลุมของตารางเรียกว่าพยากรณ์ภายในขอบเขตเข้าใจนะคะถ้านอกขอบเขตเป็นไงครูถามเลยไปจากสัปดาห์ที่7มันไม่มีให้เราวิเคราะห์แล้วครูถามไปสัปดาห์ที่11ได้ไหมได้นักเรียนก็อาศัยข้อมูลพวกนี้เป็นไงคะไปคิดว่ามันน่าจะสักเท่าไหร่เราเรียกว่าพยากรณ์นอกขอบเขตนะคะนี่คือทักษะการพยากรณ์นะคะมาสรุปกันนิดหนึ่งนะคะวันนี้ที่เราเรียนไปในเรื่องของทักษะในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเราได้เรียนรู้ในส่วนของความหมายในส่วนของวิธีการ5ขั้นตอน

ช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน8ทักษะนะคะมีทักษะสังเกตทักษะเรียงลำดับมาเลยนักเรียนจดไว้แล้วงานที่ครูมอบหมายครูไม่บอกว่ามีทักษะอะไรบ้างแล้วมอบหมายว่าทำแมปปิ้งสรุปว่าทักษะ8ทักษะขั้นพื้นฐานค่ะ8ทักษะมีอะไรบ้างแล้วก็ทำใจความหรือรูปภาพมาให้เห็นการอธิบายพอคร่าวๆนะคะ1แมปปิ้งส่งเข้ามานะคะถ่ายรูปส่งเข้ามาในห้องเรียนใน Google Classroom เรานะคะหรือไม่สะดวกมาส่งกับครูโดยตรงก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในการเรียนการสอนของเรานะคะเราก็จะมีเนื้อหาเพียงแค่นี้ฝากติดตามนิดนึงนะคะติดตามครูได้ที่ Facebook สุวรรณาบุญเมืองนะคะ LINE @ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะ0849756007หรืออีเมล subun_1212@hotmail.com นะคะฝากเทปของครูสุวรรณาบุญเมืองไว้นะคะเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็เพื่อความสมบูรณ์จัดทำกิจกรรมและรายงานเพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับ

ต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

จิตศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาเทคนิควิทยาการอาชีพน้องมินทราจุธิตเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายทีเด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทำให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสำคัญไหมสำคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาพุทธภาพออกหมดละหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์เนี้ยนะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจำกัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจำนวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีอะไรละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการติดตั้งเนี่ยเราจะทําไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทําการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบแล้วการเลือกภาพจํานวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพยาในเรื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสําคัญใจความสําคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราย้อนดูได้ในชุดสีเขียวนี้นะครับนะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนต่อไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP เน็ตมาร์เก็ตเวย์ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทําการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทําการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมุติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสําคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลในโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับ
อันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับนะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTP ตรงนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าเราก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับนะครับถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือ user นะครับก็จะมี admin นะครับ default นะครับ user กับ admin ก็ดูนะครับว่าเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้นะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตไหมครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราทำการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทำการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฮานอยจาการ์ตาเนี่ยเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับมันจะขึ้นมาวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ .58 นะครับ .05 วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตัวนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสำคัญหลักๆในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทำการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกว่าเมนูนะครับในเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่เราส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัวหนึ่งซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยมันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนำของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทำการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตำรวจเพื่อทำการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทำได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดนิดหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจำไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่
หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปแล้วนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะครับภาพก็จะคือขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูละนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพนี้เราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทำการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตำรวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสำคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทำการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในห่วง17เนี่ยครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องของการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสำคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกในความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห่วงเวลาเนี่ยครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทำการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไปในกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นอนาล็อก HD นะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อก HD นะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทำการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทำการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทำการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทำงานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์กติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุได้ไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลังเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ
12ชั่วโมงไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับนะครับในการทําตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับ

ที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทําการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับ1เขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราสัญญาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องของงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสําคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สําคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตําแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับแล้วก็ในไปในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นไหมเขาจะมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันดังนั้นสังเกตไหมครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอปิดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าคาเมร่าจะมี power คือสายที่เป็น power DC นะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตไหมครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้ชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทำการบันทึกไปได้นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เราวางตำแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตำแหน่งกล้องที่บ้าน1หลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตำแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมร่าก็คือตัวกล้องส่วนนะครับwiring area ก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเราจะทำการจับภาพของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะติดตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทําการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตําแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับก็ในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะ

้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูทีนี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวแล้ว5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทำไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแงะแล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขณะนี้มิจฉาชีพเราทำอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอร์เรียหรือพื้นที่ที่ทําการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคํานวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสำคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทำการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้นที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทําการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคํานวณราคาซึ่งการคํานวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขณะนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคํานวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี้ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทํางานของกล้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ย1สิ่งสําคัญแล้วเนี่ยใจสําคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทําการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนเนี้ยนะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่า1สิ่งสําคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหน2อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคํานวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆนะแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับนั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่หรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของ
สว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ

800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ำหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเมตรอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเมตร300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านเจาะปูนนะอยู่ที่1,600บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกบัวซอเจาะเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,285บาทคร่าวๆรายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสำรวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวที่ตัวนึงก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องจรปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเรตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง 1,400 1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG6 ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกกว่าเมตรละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสนะครับ1เทราไบต์นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณแต่ 2,500 คือ1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสนะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรจะอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100บาทสาย UTP ยาว10เมตรอยู่ที่ 1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับเรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150บาทต่อ1ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC สาวที่ท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อร้อยสายนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช้ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของ
บล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง 20,000 ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราต้องทำการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้เป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4ตัวตัวละ960ก็จะเป็น 3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีเนี้ยรายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งในกล้องชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ1จุด 1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า 1,500 บาทกับในเรื่องของใบเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว 1,500 บาทต่อ1จุดดังนั้น 1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยนะค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ 1,500 บาทถ้าเราติด4จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 6,000 บาท6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่ 1,600 16,209 บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เขาเสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเพราะต้องแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างจะถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งๆที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันและวิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทำเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้านหนึ่งหลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับคำนี้ของรีเทลถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทำราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ำกว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของ
การติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกลอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่อง

เข้ามาเพื่อที่จะลองน้ำมันเครื่องปรับฐานลองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว Lทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับ

มันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสจะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valveนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาโปเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะกับครูนะคะกัลยาปงคำเฟยหรือว่าครูนายค่ะวันนี้นะคะจะมาทำไส้อั่วนะคะซึ่งเป็นอาหารของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะอาหารท้องถิ่นทางภาคเหนือเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพวกเนื้อหมูนั่นเองนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือนะคะเป็นภูเขาสูงนะคะดังนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ำนะคะถ้าไปทางภาคเหนือก็จะมีอาหารประเภทของแกงฮังเลนะคะแกงโฮะนะคะแล้วก็ยังจะมีไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูเป็นต้นค่ะค่ะที่มาของคำว่าไส้อั่วนะคะอั่วแปลว่าการที่สอดหรือแทรกเข้าไปตรงกลางนะคะและเมื่อนำมาผสมกับคำว่าไส้นะคะก็คือว่าจะเป็นไส้ที่นำเนื้อหรือว่าสมุนไพรต่างๆนะคะมาใส่ลงไปในไส้นั่นเองนะคะรวมเป็นคำว่าไส้อั่วค่ะนอกจากนั้นนะคะไส้อั่วนะคะยังเป็นการถนอมอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะเพื่อให้อาหารนี้อยู่ได้นานค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนผสมของการทำไส้อั่วกันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีเนื้อหมูนะคะซึ่งเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะอันดับที่สองก็จะเป็นกระเทียมนะคะต่อด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะพริกนะคะรากผักชีข่าใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะตะไคร้นะคะกะปินะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลซอสหอยนางรมนะคะเกลือแล้วก็ไส้ที่เราจะทำไส้อั่วค่ะต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องนำพริกนะคะซึ่งพริกที่ใช้ในที่นี้นะคะก็จะมี2อย่างด้วยกันที่ผสมกันเข้าไปนะคะอันได้แก่พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนั่นเองนะคะทำไมถึงใช้2อย่างนี้นะคะก็เพราะว่าพริกชี้ฟ้านะคะเราจะเอาสีค่ะเพราะว่าพริกนี้นะคะจะไม่มีความเผ็ดนั่นเองนะคะส่วนพริกขี้หนูนะคะเราจะมีความเผ็ดมากดังนั้นเราจะใส่ผสมกันไปนั่นเองนะคะจากนั้นก็ตามด้วยตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะจากตะไคร้เสร็จนะคะก็จะตามด้วยข่านะคะทำไมถึงต้องใส่พวกนี้ลงไปก่อนเพราะว่าพวกนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งแข็งนะคะดังนั้นก็จะใส่ลงไปก่อนได้เลยนะคะตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นจะต้องตำให้ละเอียดนะคะโดยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะก็ตามด้วยขมิ้นนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะที่ใส่ขมิ้นลงไปนะคะก็เพื่อจะให้สีของไส้อั่วนะคะมีสีเหลืองสวยงามนะคะเครื่องแกงนะคะเราก็จะต้องตำให้ละเอียดไปเลยนะคะโขกให้ละเอียดนะคะผักชีนะคะรากผักชีที่ใส่ลงไปนะคะก็เพื่อเพิ่มความหอมนะคะของไส้อั่วค่ะ

แล้วก็ตามด้วยกะปิค่ะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราโขลกน้ำพริกนะคะที่ละเอียดแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะได้เลยนะคะน้ำพริกก็จะละเอียดประมาณนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีสีของตัวพริกแล้วก็ขมิ้น

นะคะที่เติมเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยให้สีของไส้อั่วของเราเนี่ยมีสีเหลืองน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาใส่ลงไปกับไส้อั่วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูนะคะที่เนื้อหมูกันเลยนะคะเนื้อหมูที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะซึ่งเนื้อหมูติดมันนี้นะคะมีส่วนผสมของมันหมูอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าที่จริงนะคะใครที่ต้องการนะคะที่จะให้เนื้อที่มันฉ่ำๆกว่านี้นะคะก็เพิ่มมันหมูแข็งลงไปได้นะคะแต่ในวันนี้นะคะเราใช้เนื้อหมูติดมันที่มีมันเยอะแล้วนะคะดังนั้นก็จะใช้แค่นี้ค่ะเราจะไม่เพิ่มเนื้อมันหมูแข็งลงไปนะคะจากนั้นก็เอาน้ำพริกใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราใส่น้ำพริกลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขาภิบาลอาหารนะคะเพราะว่าเราจะผสมน้ำพริกกับเนื้อหมูลงไปนะคะถ้าเราก็จะต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อป้องกันจุลินทรีย์นะคะลงไปในอาหารนะคะซึ่งถุงมือที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะเพื่อป้องกันเวลาเศษถุงมือนะคะหรือว่าเศษชิ้นส่วนนะคะลงไปเราจะได้หาได้ง่ายนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะค่ะจากนั้นเราก็มาเคล้าเนื้อหมูกับน้ำพริกได้เลยค่ะนวดลงไปเลยนะคะเพื่อให้น้ำพริกนะคะผสมกับเนื้อหมูนะคะเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเวลาที่เราคลุกเคล้าลงไปนะคะเราก็แรงๆเลยนะคะเพื่อว่าให้น้ำพริกกระจายทั่วนะคะไปทั่วเลยกับตัวของเนื้อหมูค่ะในส่วนของน้ำพริกนะคะก็จะมีสมุนไพรนะคะซึ่งที่เราใส่ไปก็จะเป็นข่าตะไคร้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของขมิ้นนะคะซึ่งสมุนไพรพวกนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของขับลมนะคะในเรื่องของการรักษาลำไส้นะคะแล้วยังมีเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยลงไปด้วยนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการคลุกเคล้านะคะก็ขยำลงไปนะคะขยำให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้น้ำพริกกับตัวของเนื้อหมูนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเมื่อรวมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะปรุงแต่งรสชาติให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะเกลือเราไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะคะเราก็จะใส่เพียงแค่หนึ่งหยิบมือนะคะเมื่อคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปยัดใส่ลงในไส้นะคะนี่ก็คือไส้หมูที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เรานำน้ำพริกนะคะผสมกับหมูไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาที่ออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนจากนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะไส้นะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการยัดไส้แล้วซึ่งไส้ที่เราเลือกนำมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไส้หมูหมักเกลือนั่นเองนะคะซึ่งไส้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะก็คือมีไส้หมูสดนะคะไส้หมูหมักเกลือแล้วก็ไส้เทียมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูเลือกใช้ไส้หมูหมักเกลือนะคะเพื่อง่ายและก็สะดวกนะคะนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดทั่วไปนะคะวิธีการล้างไส้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะโดยที่นักเรียนนะคะเอาไส้หมูนะคะที่ได้จากไส้หมูหมักเกลือเนี่ยไปแช่น้ํานะคะไว้เป็นเวลา10นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลผ่านนะคะผ่านไส้ตัวนี้นะคะแล้วก็แช่น้ําไว้อีก10นาทีแล้วก็นํามาใช้ได้เลยนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะที่

ในการยัดไส้กันนะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นกระบอกนะคะกระบอกยัดไส้นะคะซึ่งสามารถนะคะที่จะยัดได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ของไส้อัวนะคะหรือว่าไส้กรอกก็ได้หรือว่าไส้กรอกอีสานได้หมดทุกอย่างนะคะซึ่งกระบอกตัวนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ขนาดนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนะคะจะเลือกใช้กระบอกที่เป็นของขนาดกลางนั่นเองนะคะซึ่งการใช้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือนำไส้นะคะมาสวมตรงที่ปากปลายปากกระบอกนะคะแต่ถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะไม่มีกระบอกนะคะก็สามารถตัดขวดน้ำนะคะตรงปากขวดได้นะคะแล้วก็นำไส้นะคะไปใส่ตรงปากขวดตรงนั้นนะคะเพื่อยัดไส้ได้นั่นเองนะคะวิธีการทำนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือคลี่ออกมานะคะแล้วก็ยัดไปตรงที่ปากกระบอกตัวกระบอกยัดไส้นั่นเองนะคะยัดไปแล้วนะคะยัดเสร็จนะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบของประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนปากกระบอกนะคะเพื่อนำตัวที่เป็นกระบอกตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงดันนะคะเวลาที่เรายัดนะคะเราก็นำเนื้อหมูนะคะยัดลงไปได้เลยนะคะของปากกระบอกในเวลาที่เราใส่ไปนะคะเรายัดนะคะไม่ต้องใส่ให้มันแน่นจนเกินไปนะคะดังนั้นนะคะมันจะไม่มีอากาศที่จะยัดลงไปได้นะคะตรงปลายนะคะที่จริงจะต้องมัดนะคะหรือว่าขอดปมไว้ก่อนนะคะแต่ในที่นี้นะคะคุณครูจะให้ขยายออกไปก่อนนะคะก็คือมีแรงดันออกไปก่อนเพราะว่าถ้าเรามัดปลายไว้นะคะอากาศมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ดังนั้นก็คือจะต้องเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยผูกปมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยัดลงไปได้เลยนะคะแล้วส่วนที่อากาศที่มันอยู่ในไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มเพื่อให้อากาศออกมานะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เรานำไปย่างหรือเรานำไปนึ่งนะคะไส้จะแตกนั่นเองนะคะส่วนขนาดที่เราจะทำนะคะก็คือขนาดนี้ถ้าเราจะเอาขนาดเท่าไหนนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นรูปร่างนั้นได้นะคะถ้าเราต้องการแบบไส้อั่วแบบใหญ่เลยนะคะมันมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเราก็บีบลงไปให้มันมีขนาดที่ใหญ่ค่ะเราก็จะได้รูปทรงของไส้อั่วประมาณนี้นะคะจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนกระบอกนะคะเติมนะคะไส้หมูเติมหมูลงไปนะคะเวลายัดนะคะก็ยัดลงไปโดยที่กะดูนะคะว่าเพื่อไม่ให้มันเต็มกระบอกจนเกินไปนะคะ

เวลาเคลื่อนนะคะก็ขยับขยับนะคะก็เวลาที่เราขยับเนื้อหมูลงไปนะคะเราก็จะต้องเอาอากาศออกด้วยนะคะ

ทำรูปทรงนะคะให้มันเท่าๆกันนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะขนาดพอดีพอดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะคะเวลาที่เรายัดลงไปแล้วนะคะเราต้องไล่อากาศออกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทำให้ไส้ของเรานะคะไส้อั่วของเราแตกได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการเจาะเอาอากาศออกนะคะโดยเราที่เราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเจาะทำไมเจาะเพื่อไล่อากาศนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาเราเอาไปนึ่งหรือว่าเราเอาไปย่างนะคะจะทำให้อากาศเนี่ยมันพองตัวนะคะแล้วก็ไส้ก็จะพองตัวแล้วทำให้เกิดการระเบิดได้นะคะดังนั้นเราต้องเจาะเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะคะเจาะลงไปเลยนะคะตรงไหนที่เราเห็นว่ามันมีอากาศอยู่นะคะเราก็เจาะลงไปนะคะและเวลาที่เราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำนะคะรูปร่างของมันนะคะให้มีความสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะไส้อั่วที่เราออกมานะคะมันจะมีขนาดหรือว่ารูปร่างที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรายัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอดปมนะคะที่ตรงปลายอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สำรวจดูนะคะว่าตรงไหนยังมีอากาศอยู่นะคะเราก็จิ้มนะคะลงไปนะคะเพื่อระบายอากาศออกนะคะเจาะลงไปเลยค่ะสำหรับนักเรียนนะคะถามว่าถ้าถามว่าถ้าจิ้มลงไปเยอะๆแล้วมันจะแตกไหมคะมันจะไม่แตกนะคะแต่เราต้องดูด้วยนะคะว่าเราจิ้มนะคะมันใกล้กันหรือเปล่านะคะว่าตรงรูที่เราเจาะไปนะคะมันใกล้กันกับรูอื่นๆหรือเปล่านะคะเรียบร้อยค่ะเราก็ยัดไส้อั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเรายัดไส้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนึ่งนะคะเราก็ต้องมาดูอุณหภูมิน้ําก่อนนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นเราก็นําไส้อั่วนะคะของเราที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปนึ่งต่อการนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทําให้เนื้อหมูข้างในมันสุกได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าโดยผู้คนส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนะคะไม่สามารถที่จะมีเตาถ่านนะคะหรือว่าเตาอั้งโล่ที่บ้านได้แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไมโครเวฟนะคะเป็นตู้อบลมร้อนนะคะหรือว่าเป็นเตาอบลมร้อนนะคะหม้ออบลมร้อนนะคะเราก็จะนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะได้ไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะซึ่งจะต้องนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอนึ่งนะคะเรามาดูสรรพคุณของสมุนไพรกันก่อนนะคะสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงนะคะก็ช่วยป้องกันหวัดได้นะคะกระเทียมนะคะก็สามารถที่จะทำให้นะคะเลือดลมนะคะสูบฉีดนะคะถ้าเป็นใบมะกรูดนะคะก็จะช่วยขับเสมหะนะคะแก้อาการอาเจียนนะคะเวียนหัวได้นะคะถ้าเป็นขมิ้นนะคะก็จะช่วยให้ชะลอวัยนะคะสำหรับคานะคะก็ช่วยขับลมนะคะไหลลำไส้นะคะรวมถึงตะไคร้ด้วยก็เหมือนกันนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนทางภาคเหนือนะคะก็จะมีเมื่อมีการมีงานนะคะมีงานใหญ่ๆนะคะก็จะล้มหมูนะคะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นอาหารนะคะเพื่อใช้รับแขกนะคะทีนี้เมื่อเนื้อหมูนะคะมันเหลือเยอะนะคะก็จะนำมาแปรรูปนะคะหรือว่ามีการถนอมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแหนมนะคะการทำหมูแดดเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งที่จะนำมาทำเป็นไส้อั่วนะคะแต่ไส้อั่วเนี่ยจะมีส่วนผสมของสมุนไพรลงไปนะคะซึ่งจะทำให้น่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติที่ดูดีแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะไส้อั่วของเรานะคะก็ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ
นี่นะคะออกมาแล้วนะคะไส้อั่วของเรานะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะ

นี่นะคะค่ะไส้อั่วของเรานะคะเวลานึ่งเสร็จแล้วนะคะยังจะมีน้ํานะคะน้ําที่นี้ในก็หมายถึงน้ําของน้ํามันนะคะเราก็ต้องเจาะเอาน้ํามันออกก่อนนะคะเพื่อที่ให้มันแห้งนะคะแล้วก็เราก็จะต้องทิ้งเวลาไว้นะคะอีก10นาทีนะคะเพื่อพักให้ตัวไส้อั่วของเราเนี่ยนะคะแห้งไปก่อนนะคะเราถึงจะเอาไปเข้าเตาอบได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ตัวของเนื้อของไส้อั่วเนี่ยเวลาโดนความร้อนนะคะสีมันจะได้สวยงามแล้วก็หนังก็จะกรอบนั่นเองนะคะค่ะก่อนอบนะคะเมื่อนำออกมาจากเตาหม้อนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาพักไว้10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าไส้อั่วของเราเนี่ยแห้งหรือยังนะคะถ้าแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถนำเข้าเตาอบได้แต่นะคะนักเรียนคนไหนนะคะที่ทำที่บ้านแล้วไม่มีเตาอบนะคะก็สามารถย่างกับเตาถ่านได้หรือว่าอบกับหม้ออบลมร้อนก็ได้หรือที่บ้านมีไมโครเวฟนะคะก็สามารถที่จะเข้าตู้อบไมโครเวฟได้นั่นเองนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะใช้นะคะตู้อบขนาดใหญ่นะคะซึ่งคุณครูนะคะได้เปิดตู้อบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไฟบนอยู่ที่180แล้วก็ไฟล่างอยู่ที่180ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งจะตั้งเวลาไว้ที่20นาทีนะคะซึ่งครั้งแรกนะคะเราก็จะต้องเปิดเตาอบทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อุณหภูมินะคะมีความสม่ำเสมอความร้อนสม่ำเสมอเพื่อที่เราที่จะเอาไส้อั่วเข้าไปนะคะมันจะได้มีความร้อนแล้วก็ทำให้ไส้อั่วของเรานะคะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมในขณะที่เราอบค่ะค่ะตอนนี้ตู้อบของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปอบกันเลยค่ะ

วันนี้นะคะครูจะมีเคล็ดลับนะคะในการถนอมอาหารนะคะเมื่อเรานึ่งไส้อั่วเสร็จแล้วนะคะแต่เรายังไม่รับประทานนะคะเราก็จะมีวิธีการถนอมอาหารอยู่2แบบนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆนะคะไม่มีถุงกาดนะคะหรือว่าถุงซิลนะคะก็ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องเก็บอาหารก็ได้นะคะแล้วนำไปแช่เย็นแต่ถ้าลูกๆอยากให้เขาแบบว่าใช้หรือว่ารับประทานเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะก็แช่ช่องแช่แข็งนะคะก็คือช่องฟิตนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการซิลสุญญากาศนะคะก็คือจะเป็นเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเพิ่มรายได้ได้อีกทางนึงนะคะเมื่อเรานำไปทำขายหรือว่าจำหน่ายนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็คือถุงถนอมอาหารนะคะหรือว่าถุงซิลสุญญากาศนะคะค่ะสำหรับวิธีการสุญญากาศนะคะเครื่องที่ใช้นะคะจะเป็นเครื่องสุญญากาศที่เกี่ยวกับเป็นในระดับอุตสาหกรรมที่เป็นขนาดกลางนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะที่บ้านนักเรียนนะคะไม่มีเครื่องสุญญากาศที่เป็นขนาดกลางแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถซื้อหาได้นะคะที่เป็นเครื่องที่สามารถพกพาหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนั่นก็คือเครื่องสุญญากาศที่มีเขาเรียกว่าเครื่องสุญญากาศขนาดเล็กนั่นเองนะคะต่อไปเราจะเป็นการสุญญากาศนะคะเราจะปิดไว้นะคะเพื่อที่มันกันกระแทกนะคะและส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็คือว่าจะเป็นโลมีเดียมไฮนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับพลาสติกที่เราใช้นะคะถ้าพลาสติกที่เรามีความแข็งนะคะหรือว่ามีความหนานะคะเราก็จะเลื่อนระดับไปที่ไฮนั่นเองค่ะเรียบร้อยนะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือเปิดเครื่องได้นะคะแล้วก็

ก็เปิดออกมานะคะรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เราซีลสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณครูได้สอนไปนะคะก็จะเป็นการสุญญากาศเนาะของอาหารนะคะเพื่อที่เราจะได้ถนอมอาหารหรือว่าเก็บรักษาอาหารนะคะไว้ให้นานยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรานะคะนําอาหารนะคะหรือว่าไส้อั่วเนี่ยที่เราสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะไปแช่ในช่องเย็นนะคะหรือว่าตู้เย็นในอุณหภูมิที่ปกตินะคะของตู้เย็นเราก็จะสามารถเก็บได้1ถึง2สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเราไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเราก็จะสามารถเก็บได้นานถึง1เดือนเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะที่คุณครูสอนไปนะคะที่ P8 นะคะก็คือเป็นแล้วแต่ว่าเราจะเป็นอาหารประเภทไหนถ้าเราเป็นไส้กรอกหรือว่าลูกชิ้นหรือว่าแม้กระทั่งที่เป็นไส้อั่วนะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่ P8 นะคะแต่ถ้าเป็นในระดับที่มันเป็นข้าวสารหรือว่าที่จะต้องเป็นแบบเนื้อปลาที่มันมีลักษณะที่มันนุ่มไม่ได้ขึ้นรูปหรือว่าไม่แข็งแรงอะไรพวกนั้นนะคะก็จะลดระดับมาอยู่ที่ P3 P4 แต่ถ้าเป็นซีลแบบคุกกี้นะคะเราจะไม่ใช้แรงดันดังนั้นก็จะต้องปรับระดับลงไปอีกเป็น P1 P2 นั่นเองนะคะส่วนในระดับที่เป็นถุงพลาสติกนะคะที่เรานำมาซีลนะคะถ้าเราใช้พลาสติกที่มันมีความหนานะคะก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่ low medium high นะคะเราก็เลือกไปที่ high นะคะแต่ถ้าเราเป็นพลาสติกถุงแก้วแบบปกติเลยนะคะเป็นถุงร้อนหรือว่าถุงแกงแบบธรรมดานะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปที่ low นั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าจากที่เรานะคะสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่านึ่งออกมาแล้วนะคะสีของสองอย่างนี้นะคะของสองแบบมันจะแตกต่างกันนะคะถ้าเรานึ่งออกมาแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นสีอ่อนกว่าหรือว่าจะจืดจางน้อยกว่าสีที่เราเอาไปอบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าสีที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะมีความหอมแล้วก็ย่างออกมาน่ารับประทานนั่นเองค่ะส่วนสีเหลืองนะคะทำไมถึงมีสีเหลืองสีส้มเยอะนะคะก็ได้จากขมิ้นที่เราใส่ลงไปเพิ่มสีสันให้มันไม่เห็นตัวที่มันเป็นเนื้อหมูนะคะเป็นสีแดงสดนั่นเองนะคะมันก็จะกลมกลืนกันไปนะคะเป็นไส้อั่วที่เป็นไส้อั่วสมุนไพรจริงๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะไปสอนจัดจานนะคะโดยที่เดี๋ยวเราไปดูการหั่นกันเลยค่ะค่ะกระบวนการหรือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนการจัดจานนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วนะคะที่เราได้ทําการอบเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็ดูมีดของเราก่อนนะคะเราก็ทําความสะอาดให้ดีนะคะโดยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดไปเลยนะคะแล้วก็จับนะคะหั่นวิธีการหั่นนะคะก็คือจะหั่นแบบเฉียงนะคะสีสันสวยงามนะคะให้เท่าเท่ากันนะคะหั่นแบบเฉียงเฉียงนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นชาวเหนือนะคะหรือว่าคนเหนือทั่วไปนะคะวิธีการกินนะคะก็จะกินกับข้าวเหนียวได้เลยนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีตามร้านอาหารต่างๆนะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะเพื่อให้เพิ่มความสวยงามแล้วก็กินกับเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะมีแตงกวานะคะผักชีนะคะหรือว่าแม้จะเป็นพริกก็ได้นะคะก็จะมาจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็กินคู่กันไปนะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบเผ็ดมากบางคนก็ชอบเผ็ดไม่เผ็ดนั่นเองนะคะก็จะกินคู่กับพริกก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเซตให้ดูนะคะว่าวิธีการจัดนะคะจัดแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของไส้อั่วนะคะที่เราทำนะคะเราสามารถสร้างอาชีพได้นะคะโดยการที่เรานำไปทำที่บ้านได้นะคะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้นะคะหรือว่าวัตถุดิบที่เราหามานะคะมันอยู่ในที่เราหาได้อยู่แล้วนะคะตามมีตามท้องตลาดทั่วไปนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราจะสร้างอาชีพนะคะหรือว่าเราจะทำขายนะคะเราก็สามารถทำขายได้เลยนะคะเพราะว่ามีขั้นตอนที่ไม่ยากนะคะโดยที่เราใช้วัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่สรรหาได้ง่ายๆตามที่บ้านนะคะถ้าไม่มีกระบอกเหมือนคุณครูนะคะก็สามารถตัดขวดน้ำนะคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะตัดขวดน้ำนะคะตรงปลายขวดนะคะแล้วก็นำไส้ไปยัดใส่ตรงกระบอกนั้นได้นะคะแล้วก็ยัดต่อไปได้เลยนะคะ
หรือว่าการทำขายนะคะเขามีหลายแบบเนาะหรือว่าอาจจะทำแบบย่างขายเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งขายแบบสุญญากาศเมื่อกี้ก็ทำได้นะคะการขายก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่ขายออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถนำไปสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโดยประมาณนะคะการจัดจานนะคะ

เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไส้อั่วนะคะไส้อั่วสมุนไพรค่ะสำหรับถ้าในเวลาที่เราหั่นแล้วนะคะมันแตกนะคะมันอาจจะเกิดจาก1ไส้เราอาจจะเกิดการขาดได้นะคะในระหว่างที่เรายัดเข้าไปนะคะหรือว่า2นะคะอาจจะเกิดจากที่เวลาสมุนไพรกับตัวเนื้อหมูนะคะผสมเข้ากันแล้วบางส่วนอาจจะไม่เข้ากันดีหรือ3ตัวเครื่องของน้ำพริกนะคะที่เราตำอาจจะไม่ละเอียดพอนะคะเลยทำให้ส่วนของที่เป็นไส้อั่วนะคะเวลาเราหั่นไปแล้วอาจจะเกิดการแตกได้นั่นเองนะคะแต่นะคะต้องมาตำนะคะให้เสียเวลาเราก็จะทำการใช้เครื่องปั่นนั่นเองนะคะปั่นโดยใช้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะรวมเข้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปใช้เครื่องปั่นเพื่อสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับการทำไส้อั่วนะคะวิธีการทำไส้อั่วนะคะมันมีสูตรหลากหลายสูตรนะคะแต่สูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรนึงนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาดูนะคะหรือว่ามาชมคลิปต่างๆนะคะที่มาเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถทำไปเป็นอาชีพเสริมทำไปเป็นรายได้ที่ในระหว่างเรียนได้นะคะเพราะว่าในวิทยาลัยนะคะมีโครงการต่างๆนานานะคะเราสามารถทำเป็นรายได้เสริมได้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นไส้อั่วที่เป็นหมูบดนะคะติดมันนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะอยากได้เนื้อหมูแบบฉ่ำๆนะคะแบบไขมันแบบชั้นเนื้อหมูแบบเยอะๆนะคะสามารถใส่มันหมูแข็งลงไปได้นะคะเพื่อที่แบบว่าจะให้เนื้อหมูมันฉ่ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้มันอาจจะแบบว่าเนื้อหมูผสมเข้าไปกับในมันหมูมันอาจจะไม่ฉ่ำเยอะบางคนก็ชอบที่แบบติดมันเยอะๆนะคะบางคนก็ชอบแบบมันน้อยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวผู้ที่ทำเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็อยากฝากนะคะไส้อั่วนะคะที่เป็นอาหารซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองเหนืออีกอย่างนึงนะคะแล้วใน EP ถัดไปนะคะคุณครูก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการทำน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะซึ่งเป็นอาหารที่กินคู่กับไส้อั่วนะคะที่ขึ้นเป็นขันโตกเนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถสร้างรายได้และนำไปทำนะคะเป็นรายได้เสริมในระหว่างเรียนหรือว่าหลังจากที่เรานะคะประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจไปแล้วในอนาคตได้นะคะถ้าสูตรนี้นะคะไปทำแล้วนะคะอาจจะเผ็ดไปจืดไปนะคะหรือว่าอาจจะหวานไปอาจจะไม่ถูกปากนะคะเราก็สามารถปรับสูตรนะคะตามที่คุณครูได้ให้ไปได้นะคะอาจจะเพิ่มเติมตรงนั้นนะตรงนี้นิดหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเพิ่มซอสเข้าไปซีอิ๊วเข้าไปนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนเนื้อหมูนะคะเพิ่มในส่วนของสมุนไพรให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับของตัวผู้ทำได้นะคะ EP นี้นะคะก็มีไส้อั่วเนาะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะลองทำตามสูตรดูนะคะแล้วจะรู้ว่าอร่อยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็น

เชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3-4กันยายนนี้ดังนั้นใคร

ที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกขอให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเน้นที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนที่ตกหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอ เฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบ

าจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแป้งครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวาครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในบทเรียนเรื่องอะไรนะคะหลังจากนะคะที่เราได้เรียนรู้ฐานรากนะคะเสานะคะคานนะคะพื้นมาแล้วนะคะจาก EPต้นๆนะคะวันนี้นะคะเราจะสู้ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของบ้านเรานะคะก็คืองานโครงสร้างหลังคานั่นเองนะคะโครงสร้างหลังคานะคะหรือว่าหลังคาบ้านเรานะคะนับว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับบ้านเรานะคะก็คือโครงหลังคาบ้านหรือว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยนะคะก็คือจะมีหน้าที่นะคะช่วยคุ้มครองหรือว่าปกป้องนะคะฝนหรือว่าความร้อนนะคะจะอาจจะป้องกันอันตรายอื่นๆนะคะที่มาถึงอาจจะมาโดนตัวเราได้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะถ้าเปรียบเสมือนกับร่างกายเราก็คงจะเหมือนเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเราที่สวมใส่นะคะก็คืออาจจะช่วยปกป้องนะคะร่างกายของเราไว้นะคะก็เหมือนหลังคาบ้านเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของงานโครงสร้างหลังคานะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะค่ะในงานโครงสร้างนะคะของหลังคานะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นนะคะโครงหลังคานะคะโครงหลังคานะคะอาจจะทําจากวัสดุไม้หรือว่าเหล็กนะคะที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะแต่ว่ามันจะมีความสำคัญมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือวัสดุมุงหลังคานะคะก็คือส่วนที่อยู่บนโครงหลังคานั่นเองนะคะอาจจะมีเป็นกระเบื้องดินเผานะคะกระเบื้องคอนกรีตนะคะหรือว่าเมทัลชีตนะคะหรือว่าเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาแบบไหนนะคะในส่วนของโครงหลังคานะคะที่เราเห็นเลยนะคะก็จะมีโครงหลังคาเหล็กกับโครงหลังคาไม้เหมือนในภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะโครงหลังคานะคะก็จะทำหน้าที่นะคะรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคาก็คือพวกกระเบื้องหรือว่าแผ่นเมทัลชีตนะคะโครงหลังคาตัวเนี้ยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของพวกวัสดุมุงหลังคานะคะโดยนะคะที่จะทำหน้าที่ยึดวัสดุมุงหลังคานะคะอย่างกระเบื้องหรือว่าอย่างเมทัลชีตที่ครูได้พูดไปนะคะให้อยู่ในความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็เป็นระเบียบนะคะในขณะเดียวกันก็คือจะทําหน้าที่ยึดนะคะกับตัวบ้านด้วยนะคะยึดกับโครงสร้างของเสาแล้วก็คานนะคะในส่วนของโครงหลังคานะคะโครงหลังคาจะยึดนะคะกับโครงสร้างเสา

บ้านที่เราเสร็จหรือว่าโครงสร้างคานที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำหน้าที่รับน้ำหนักของแผ่นวัสดุมุงหลังคานะคะแล้วก็นะคะเรานะคะจะต้องเลือกใช้นะคะวัสดุที่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศแล้วก็สภาพการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ5ปี10ปีนะคะก็โครงหลังคาของเราก็ยังคงทนอยู่นะคะต้องเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องนะคะแล้วก็โครงหลังคาของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามวัสดุที่เลือกใช้นะคะก็คือจะเป็นเหล็กนะคะกับไม้ก็คือโครงหลังคาเหล็กกับโครงหลังคาไม้นั่นเองนะคะเรามาดูกันที่โครงหลังคาไม้นะคะโครงหลังคาไม้นะคะจะเป็นโครงหลังคาที่นิยมการใช้ในสมัยก่อนนะคะจะเห็นได้ในสมัยก่อนเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ามีต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็ขั้นตอนการปลูกสร้างมันไม่ยุ่งยากก็ใช้เครื่องมือไม่มากนักนะคะแล้วก็ในการเชื่อมต่อนะคะระหว่างโครงหลังคากับเสาบ้านก็จะต้องเป็นไม้เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถทําได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วแต่นะคะโครงหลังคาไม้นะคะจะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะในการทำโครงหลังคาแล้วก็ต้องทานะคะน้ำยากันปลวกด้วยนะคะเพื่อโครงหลังคาของเรานะคะจะได้มีความคงทนยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้เป็นโครงหลังคาไม้ขึ้นมานะคะจะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะแล้วก็ทานะคะน้ำยากันปลวกนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงหลังคาเหล็กนะคะโครงหลังคาเหล็กนะคะที่ทำนะคะก็จะนิยมใช้กันในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเหล็กนะคะเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องตลาดแล้วก็ยังมีขนาดนะคะที่เราสามารถเลือกใช้ได้หลายขนาดด้วยเพื่อให้เหมาะสมนะคะกับการรับน้ำหนักนะคะของตัววัสดุมุงหลังคานะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับรูปทรงของหลังคาบ้านแต่ละหลังด้วยนะคะเพราะว่าหลังคาบ้านแต่ละหลังที่เราพบเห็นกันทั่วไปเนี่ยมีรูปทรงหลังคาที่แตกต่างกันนะคะตัวนี้นะคะเราจะต้องเลือกวัสดุของโครงหลังคาให้มีความเข้ากันกับตัวบ้านของเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังต้องเป็นนะคะวัสดุที่เราเลือกใช้เพื่อความแข็งแรงแล้วก็คงทนเป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะคะนักเรียนดูภาพนะคะที่ครูนำมาให้ดูนะคะมันจะมีเหล็กหลายชนิดเลยนะคะนักเรียนดูเหล็กหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณนะคะโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณอันแรกนะคะสีแดงๆอันนี้นะคะที่เราพบเห็นทั่วไปก็คือตามท้องตลาดก็คือจะเป็นเหล็กนะคะสีดำๆทั่วไปเลยนะคะแล้วโครงหลังคาชนิดนี้นะคะต้องนำเหล็กมาทาสีกันสนิมก่อนนะคะก่อนเอาไปใช้งานเพื่อนะคะให้โครงหลังคาของเรานะคะมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนมากยิ่งขึ้นนะคะต้องทาสีเหล็กกันสนิมก่อนนะคะต่อไปนะคะโครงหลังคาเหล็กกันวานไนท์นะคะโครงหลังคาชนิดนี้นะคะก็คือไม่ต้องทาสีกันสนิมและเพราะว่ากันวานไนท์นะคะเป็นสารที่ช่วยกันสนิมอยู่แล้วนะคะโครงหลังคานี้ไม่ต้องทาสีกันสนิมนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูปนะคะโครงหลังคาเหล็กชนิดนี้นะคะก็คือจะเป็นโครงหลังคาที่ใช้เหล็กก้านะคะกำลังดึงสูงนะคะกว่าหลังคาชนิดอื่นนะคะหลังคาชนิดนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นหลังคาที่เคลือบกันวานไนท์แล้วไม่ต้องทาสีกันสนิมนะคะอันสุดท้ายนะคะโครงหลังคาเหล็กโครงถักนะคะโครงหลังคาเหล็กโครงถักนี้นะคะก็คือจะเป็นเหล็กนะคะชิ้นส่วนเหล็กที่อาจจะเป็นเหล็กรูปพรรณหรือว่าเหล็กกันวานไนท์ก็ได้นะคะช่างนะคะจะนำมาทำเป็นชิ้นส่วนแล้วเอาไปต่อเป็นจุดๆเพื่อทำเป็นโครงหลังคาขึ้นมานะคะจะมีน้ำหนักเบานะคะโครงหลังคาชนิดนี้จะมีน้ำหนักเบาแต่นะคะสามารถรับน้ำหนักได้มากนะคะโครงหลังคาชนิดนี้ก็คือโครงหลังคาเหล็ก
โครงถักนั่นเองนะคะน้ำหนักเบานะคะนักเรียนแต่ว่ารับน้ำหนักได้มากค่ะต่อไปนะคะเลือกใช้หลังคานะคะนอกจากเรานะคะจะต้องใช้วัสดุโครงหลังคาที่ทำให้บ้านเรานะคะหรือว่าโครงหลังคาเรานะคะมีความแข็งแรงคงทนแล้วก็ปลอดภัยนะคะเราจะต้องมีการเลือกใช้หลังคาด้วยนะคะมีอะไรนะคะครูมีมาให้นักเรียนดู6ข้อนะคะการเลือกใช้หลังคาเรามาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อแรกเลยก็คือหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศนะคะบ้านเราประเทศไทยเราสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงคะร้อนใช่ไหมคะร้อนชื้นนะคะหลังคานะคะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงก็คือถ้าเราจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาเราควรเลือกใช้วัสดุที่ถ่ายเทความร้อนนะคะได้ดีหรือว่ามีฉนวนนะคะมีฉนวนเช่นโฟมฉนวนใต้หลังคานะคะเพื่อป้องกันความร้อนให้กับตัวบ้านของเรานะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะหลังคาต้องมีความสวยงามกลมกลืนกับรูปทรงของบ้านเป็นยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการบ้านแบบโมเดิร์นนะคะแต่ว่าเราไปเลือกหลังคาแบบหน้าจั่วอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยากได้บ้านที่ทันสมัยนะคะเราก็ต้องเลือกหลังคาที่มันเหมาะสมแล้วก็กลมกลืนกับบ้านเราด้วยอาจจะเป็นทรงแบบเพิ่งหมาแงนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าทรงของหลังคาบ้านมีอะไรบ้างนะคะข้อที่3นะคะหลังคาต้องเหมาะสมกับงบประมาณอันนี้ถือว่าสำคัญมากอีกข้อหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากสร้างบ้านนะคะแล้วตั้งงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาทบ้านหลังเนี้ยของนักเรียนไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่านักเรียนอยากได้หลังคาที่หรูหรามากอยากได้หลังคาที่มีมุกแบบหรูหราเลยนักเรียนว่าหลังคานักเรียนจะใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วคะอาจจะเกินครึ่งนึงของงบประมาณก็ได้แล้วทีนี้บ้านเราจะเสร็จไหมคะไม่เสร็จแน่นอนนะคะนักเรียนหลังคานะคะต้องเหมาะสมกับงบประมาณด้วยอันนี้ก็สำคัญนะคะต่อไปข้อที่4นะคะความแข็งแรงทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะความแข็งแรงก็ถือว่าสำคัญนะคะในเรื่องของความแข็งแรงนะคะต้องดูตั้งแต่โครงสร้างของไอ้หลังคาเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีพายุมากๆนะคะเราก็ไม่ควรใช้โครงหลังคาที่เป็นโครงสร้างไม้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หลังคาเราพังได้นะคะเราก็ต้องเลือกวัสดุให้ถูกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะคะต่อไปข้อ5นะคะเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการทนไฟเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุอีกเหมือนกันนะคะเราต้องเลือกใช้วัสดุที่สามารถทนไฟได้นะคะเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้นะคะเช่นอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเลยว่าถ้าเป็นโครงหลังคาที่เป็นไม้ถ้าไฟไหม้แน่นอนก็ไหม้หมดแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราเลือกเป็นโครงเหล็กนะคะก็ยังเหล็กก็ยังน่าจะไม่ไหม้นะคะอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ด้วยนะคะให้ถูกต้องแล้วก็นึกถึงความทนทานความแข็งแรงนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเป็นวัสดุที่เก็บความร้อนแล้วก็ป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้อันนี้นะคะอย่างที่ครูพูดไปข้างต้นว่าอาจจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาที่มีแผ่นนะคะเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะป้องกันเสียงได้ด้วยนะคะ6ข้อนี้นะคะก็คือการเลือกใช้หลังคานะคะนักเรียนมีป้าบอกป้ามีลุงบอกลุงนะคะว่าเลือกใช้หลังคาควรเลือกใช้ยังไงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเลือกหลังคาแบบไหนให้เหมาะกับบ้านนะคะเลือกหลังคาแบบไหนที่จะเหมาะกับบ้านเรานะคะเราอยากได้บ้านแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเราจะเลือกหลังคาแบบไหนดีล่ะหรือว่าอยากได้บ้านแบบทรงโบราณโบราณหน่อยเลือกหลังคาแบบไหนดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเลือกหลังคาให้กับบ้านเราแบบไหนนะคะ

ทรงแรกนะคะหลังคาทรงจั่วนะคะหลังคาทรงจั่วนะคะเป็นหลังคาที่ได้รับความนิยมนะคะโดยเป็นทรงที่มาตรฐานอยู่แล้วนะคะใช้กับได้ทุกภูมิภาคเลยที่เราเห็นทั่วไปนะคะลักษณะของมันก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมทอดยาวลงมาแล้วก็เป็นหน้าจั่วนะคะแบบว่าทอดยาวทั้งผืนของตัวบ้านเลยนะคะเราเรียกว่าหลังคาหน้าจั่วนะคะโดยนะคะหลังคาทั้งสองนะคะจะลาดเอียงทั้งสองด้านแล้วก็มาชนกันที่ปลายสุดบนหลังคานะคะข้อดีของหลังคาหน้าจั่วนะคะก็คือลดปัญหาการรั่วซึมได้ดีนะคะเพราะว่าทรงหลังคามันลาดเอียงฝนที่ตกลงมามันก็ลาดเอียงตกลงไปที่สู่พื้นดินนะคะมันก็เลยทําให้ลดปัญหาการรั่วซึมได้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถช่วยระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะของหน้าจั่วนะคะในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะข้อเสียของหลังคาทรงจั่วก็คือถ้าฝนตกในทิศทางที่ด้านหน้าจั่วค่ะทิศนี้ค่ะตรงนี้นะคะถ้าฝนตกแล้วลมพัดมาทิศนี้นะคะก็อาจจะให้น้ำฝนนะคะกระเด็นเข้ามาภายในได้นะคะของทรงหน้าจั่วนะคะต่อไปนะคะเป็นหลังคาทรงจั่วตัดนะคะหลังคาทรงจั่วตัดก็จะคล้ายๆหน้าจั่วเลยแต่ว่าจะมีการตัดตรงจั่วออกก็คือตรงนี้นะคะตัดออกนะคะเพื่อให้ความรู้สึกมนมากกว่าหน้าจั่วปกตินั่นเองนะคะเป็นหลังคาที่มีเอกลักษณ์แล้วก็นิยมนะคะแบบที่มีชายคาเพื่อให้อากาศอาคารดูมิตินะคะทำให้อาคารหรือบ้านเรือนเราดูมิติมากขึ้นนะคะตัดตรงนี้นะคะจั่วตรงนี้นะคะข้อดีก็คือสามารถกันแดดกันฝนได้ในลักษณะเดียวกับหลังคาจั่วเลยนะคะแล้วก็ข้อเสียนะคะก็คือถ้าฝนตกในทิศทางลมที่หันจั่วเข้าบ้านเหมือนเดิมเลยนะคะอาจทำให้ฝนกระเด็นเข้ามาภายในได้นะคะควรนะคะเขาบอกว่าควรมีชายคายื่นออกมานะคะสำหรับหน้าจั่วทรงตัดนะคะต่อไปนะคะทรงปั้นหยานะคะหลังคาทรงปั้นหยาอันนี้ก็จะพบเห็นได้เยอะมากเลยนะคะในบ้านเรานะคะทรงหลังคานี้นะคะก็จะดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็มีผืนหลังคาที่ลาดเอียงนะคะจะลาดเอียงทั้ง4ด้านนะคะนักเรียนดูนะคะจะลาดทางนี้นะคะลาดทางนี้ลาดทางนี้แล้วก็ลาดทางนี้นะคะแล้วก็สามารถออกแบบให้มีระยะชายคาเล็กน้อยหรือว่าระยะชายคาที่ยื่นยาวได้ระยะชายคาก็คือระยะด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะระหว่างต้นนะคะกับระยะริมสุดของหลังคานะคะเราสามารถออกแบบให้มีระยะยื่นออกมาได้นะคะข้อดีของหลังคาทรงปั้นหยานะคะก็คือสามารถกันแดดกันฝนได้ดีแล้วก็ทนต่อแรงปะทะลมได้ดีนะคะเพราะว่ามันมีความลาดเอียงทั้ง4ด้านมันเลยสามารถทนแรงปะทะลมได้ดีนะคะข้อเสียก็คือไม่มีจั่วที่จะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะคะแล้วก็ไม่สามารถนะคะปรับนะคะได้นะคะก็คือไม่สามารถที่จะปรับให้มีมุกมีอะไรแบบเพิ่มเติมแบบต่อเติมออกมาได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทำหลังคาทรงปั้นหยาแล้วนะคะมันจะแตกต่างกับตรงหน้าจั่วนะคะต่อไปเป็นหลังคาทรงมะนิลาหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าน่าจะเคยเห็นทรงนี้นะคะก็คือการผสมผสานนะคะระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยาเข้าด้วยกันนะคะเราจะเห็นว่านะคะตรงนี้ก็ดูเป็นปั้นหยานะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีจั่วด้วยอยู่ข้างบนนะคะมันเป็นการผสมผสานระหว่างหลังคาปั้นหยากับหน้าจั่วนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าทรงมะนิลานะคะนักเรียนทรงนี้นะคะก็คือข้อดีนะคะจะแข็งแรงกันแดดและลมฝนได้ทุกทิศทางเลยนะคะแล้วก็หากติดตั้งแนงนะคะระบายอากาศนะคะร่วมด้วยก็จะช่วยลดอุณหภูมิในบ้านได้

นะคะถ้าติดตั้งและแน่งนะคะข้อเสียนะคะก็คือเกิดการรั่วซึมได้ง่ายนะคะเนื่องจากโครงสร้างหลังคามีความซับซ้อนซับซ้อนยังไงนะคะก็คือตรงนี้นะคะระหว่างปั้นหยากับหน้าจั่วเนี่ยค่ะมันจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนนะคะในส่วนนี้นะคะส่วนบนนะคะก็จะทําให้เกิดการรั่วซึมได้ง่ายแล้วก็ซ่อมแซมได้ยากด้วยนะคะต่อไปทรงหลังคาแบนนะคะหลังคาทรงนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาเปลือยเลยนะคะมีลักษณะเป็นพื้นแบนนะคะราบในระนาบเดียวกันเลยนิยมใช้กับสไตล์โมเดิร์นนะคะสไตล์บ้านแบบโมเดิร์นนะคะหลังคาประเภทนี้นะคะสามารถดูดซับความร้อนนะคะแล้วก็รับน้ำฝนได้โดยตรงนะคะจึงสร้างให้มีความลาดเอียงเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้นะคะส่วนของตัวหลังคานะคะจะต้องมีความลาดเอียงนะคะเพื่อให้ระบายน้ํานะคะให้น้ํานะคะไหลลงไปทางใดทางหนึ่งนะคะที่เราให้มันเอียงนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะก็คือสามารถในบริเวณที่พื้นหลังคาด้านบนนะคะเป็นดาดฟ้าได้นะคะเพื่อเพิ่มมุมพักผ่อนนะคะหรือทํากิจกรรมแบบส่วนตัวได้นะคะข้อเสียก็คือต้องมีการทําระบบนะคะการซึมก็คือตอนเราจะทำหลังคาตัวนี้นะคะเราต้องใส่การซึมไปด้วยเพราะว่าในกรณีที่หลังคานะคะลาดเอียงได้เพียงเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าฝนตกหนักๆนะคะอาจจะทำให้น้ำขังได้แล้วก็ซึมลงมาในตัวบ้านได้นะคะต้องใส่การซึมไปด้วยนะคะต่อไปนะคะหลังคาทรงปีกผีเสื้อนะคะหลังคาทรงนี้นะคะก็จะไม่ค่อยพบเห็นนะคะแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นบ้างนะคะในบางพื้นที่นะคะเป็นการนำหลังคานะคะทรงเพิงหมาแงนนะคะมาประกบกันนะคะก็คือเพิงหมาแงนก็คือเอียงทั้งสองด้านด้านนี้ก็เอียงก็เอียงเห็นไหมคะแล้วก็นำมาประกบกันอยู่ตรงกลางนะคะลักษณะหลังคานี้นะคะคล้ายๆกับผีเสื้อที่กำลังกระพือปีกนะคะข้อดีก็คือรองรับน้ำฝนได้ดีกว่าหลังคาประเภทอื่นนะคะดีไซน์มันสะดุดตานะคะเพราะว่าจะพบเห็นได้ยากนะคะแบบทรงหลังคาประเภทนี้นะคะแล้วก็ทำให้บ้านเรานะคะมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะคะระบายน้ำได้ดีก็เพราะว่าตรงกลางตรงนี้นะคะฝนตกลงมาใช่ไหมคะน้ำฝนก็จะไหลรวมกันตรงกลางนี้แล้วก็ไหลลงมานะคะสู่พื้นดินค่ะแล้วก็ข้อเสียนะคะต้องทำการติดตั้งรางน้ำให้ดีเลยเพราะว่าโครงหลังคาตัวนี้นะคะตรงนี้ไอตัวที่ระบายน้ำนะคะนักเรียนมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเกิดการรั่วซึมแน่นอนเลยว่าเข้าบ้านเราแน่นอนรั่วซึมไหลเข้าบ้านแน่นอนตรงนี้นะต้องติดระบบรางน้ำให้ดีนะคะแล้วก็หากไม่ทำการติดนะคะระบบระบายน้ำให้ดีนะคะก็จะมีโอกาสรั่วซึมได้สูงมากนะคะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของทรงหลังคากับโครงสร้างไปแล้วนะคะเราจะมาดูในส่วนประกอบของหลังคากันนะคะว่าตัวหลังคานะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเริ่มตั้งแต่ข้างบนไปหาข้างในนะคะนักเรียนอันแรกนี้นะคะที่เราเห็นสีแดงๆนี้นะคะก็คือวัสดุมุงหลังคานะคะเราอาจจะเลือกเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะหรือว่ากระเบื้องคอนกรีตหรือว่าจะเป็นแผ่นเมทัลชีตก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะอันนี้เป็นวัสดุมุงหลังคานะคะถัดเข้ามาจากวัสดุมุงหลังคาตัวนี้นะคะที่เรียนเห็นหลายๆเส้นนี้นะคะก็คือแปรนะคะเราเรียกว่าแปรนะคะแปรนะคะจะอยู่บนจันทันจันทันคือตัวนี้นะคะนักเรียนตัวแนวตั้งนี้คือจันทันอันนี้คือแปรนะคะเราพูดถึงแปรนะคะแปรนะคะทำหน้าที่อะไรนะคะแปรทำหน้าที่

รับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคานะคะก็คือวัสดุมุงหลังคานะคะจะติดตั้งบนแปรนะคะติดตั้งบนนี้นะคะแปรก็เลยทำหน้าที่รับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคานะคะต่อไปนะคะแปรถัดจากแปรก็คือจันทันที่ครูได้พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะจันทันก็คือตัวนี้นะคะตัวแนวตั้งนะคะจันทันนะคะจะทำหน้าที่รับน้ำหนักจากแปรนะคะรับน้ำหนักจากแปรนะคะก็คือจะต้องรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคาด้วยแล้วก็รับน้ำหนักแปรด้วยนะคะในตัวของจันทันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตะเข้สันตะเข้สันอยู่ตรงไหนนะคะตะเข้สันจะอยู่ตรงมุมนะคะก็คือสันของหลังคาตะเข้สันจะพบเจอในทรงปั้นหยาเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นทรงจั่วจะไม่มีตะเข้สันนะคะนักเรียนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มุมนี้นะคะ4มุมนะคะตะเข้สันตะเข้สันนะคะจะทำหน้าที่ให้จันทันนะคะจันทันคือแนวตั้งนะคะไปยึดติดนะคะไปยึดติดเห็นไหมคะว่าจันทันมันจะไปติดกับตะเข้สันนะคะตะเข้สันแล้วนะคะต่อไปอกไก่นะคะอกไก่ที่ครูบอกว่ามันอยู่ข้างในมันจะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะอยู่มุมข้างบนทำหน้าที่นะคะเป็นส่วนของที่จันทันแล้วก็ตะเข้สันมาวางพาดนะคะอยู่บนอกไก่นะคะก็คือจะรับน้ำหนักในส่วนของตะเข้สันแล้วก็จันทันด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคือนะคะคือจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะคะในกรณีที่เรามีดั้งอยู่ตรงนี้สมมุตินะคะสมมุติเรามีดั้งอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะคะเราจะต้องมีคือก็คือจะอยู่ในแนวนี้นะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าคือนะคะก็คือส่วนของโครงสร้างนะคะที่วางพาดบนหัวเสานะคะแล้วก็ทําหน้าที่รับแรงดึงนะคะแล้วก็ยึดหัวเสานะคะของคือนะคะยึดหัวเสาแล้วก็ถ่ายน้ําหนักลงสู่เสานะคะสมมุติเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือก็จะถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาสมมุติว่าเสาอยู่ตรงนี้อ่ะตำแหน่งเสาตำแหน่งเสานะคะนักเรียนก็มีคืออยู่บนหัวเสาใช่ไหมแล้วคือก็จะถ่ายน้ำหนักของข้างบนคือพวกจันทันพวกแปรลงสู่เสาอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปอาเสคือตรงไหนอาเสคือตรงนี้นะคะนี่เส้นนี้รอบนี้เลยอาเสนะคะจะวางพาดบนหัวเสานะคะวางพาดบนหัวเสาก็คือจะช่วยยึดนะคะรัดหัวเสาแล้วก็รับแรงจากโครงสร้างหลังคานะคะถ่ายลงสู่เสาด้วยนะคะเราจะตั้งอยู่นี้ใช่ไหมคะอาเสคือรอบนี้รอบมันจะคล้ายๆคานรอบตัวบ้านนะคะสมมุติอันนี้มีเสาลงมานะคะอาเสตัวเนี้ยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักบนเนี้ยถ่ายทอดน้ำหนักลงสู่เสาแต่ละต้นตามตำแหน่งนะคะต่อไปนะคะก็คือเชิงชายนะคะเชิงชายก็คือตัวนี้นะคะนี่นะคะสี่ด้านเลยนะคะเชิงชายก็คือจะทำหน้าที่ปิดตัวจันทันนะคะปิดไม่ให้เห็นนะเพื่อความสวยงามนะคะปิดจันทันแล้วก็ปิดรอยกุกระเบื้องที่เราเป็นวัสดุมุงลงมานะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็อาจจะป้องกันนกนะคะเข้าไปทำรังอยู่ในโครงหลังคาเราด้วยนะคะลองดูท่านี้นะคะนี่นะคะนี่คือจันทันนะคะนี่คือจันทันนี่เนี่ยเชิงชายมันก็จะไปปิดจันทันเห็นไหมคะปิดสี่มุมเลยสี่ด้านเลยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ
อ่ะทวนอีกรอบนึงนะคะวัสดุนะคะโครงหลังคานะคะส่วนประกอบโครงหลังคามีอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกนะคะวัสดุมุงหลังคานะคะก็คือพวกกระเบื้องหรือว่าแผ่น

0: อะไรคะนักเรียน
1: อยู่บน
0: แปรนะคะแปรแปรก็จะเป็นท่อนแนวนอนนะคะแปรเราเรียกว่าแปรนะคะแปรรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคานะคะต่อไปนะคะถัดมาจากแปรคืออะไรนะตัวนี้ถัดมาจากแปรคือจันทันนะคะจันทันจะรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคากับแปรนะคะต่อไปตะเข้สันถ้าเป็นทรงปัญญาถึงจะมีตะเข้สันแต่ถ้าหน้าจั่วเราจะไม่เห็นตะเข้สันนะคะเพราะว่าตะเข้สันอ่ะมันจะอยู่ตรงมุมทั้ง4มุมนะคะของทรงปัญญาอยู่ทั้ง4มุมเลยนะคะตะเข้สันจะทำหน้าที่ยึดจันทันนะคะยึดจันทันให้ติดกับโครงสร้างหลังคานะคะแล้วก็ต่อไปอะไรนะอกไก่อยู่ข้างบนสุดข้างในนะคะอยู่ข้างบนสุดเลยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักหรือว่าเป็นตัวยึดนะคะของตะเข้สารแล้วก็จันทันนะคะเพราะว่าที่จุดปลายนะคะก็จะมีจันทันตะเข้สารอยู่รวมกันอกไก่ก็ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวนี้ไปนะคะต่อไปอะไรนี่ต่อไปเป็นอเสอเสจะอยู่รอบๆจำได้ไหมคะอเสอยู่รอบๆพาดบนอะไรคะจำได้ไหมพาดบนหัวเสานะคะอเสจะพาดบนหัวเสานะคะหัวเสาอาจจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อเสจะทำหน้าที่นะคะถ่ายน้ำหนักนะคะของหลังคาลงสู่เสาด้วยนะคะต่อไปอันสุดท้ายอะไรเอ่ยจำได้ไหมอันสุดท้ายคืออะไรอันนี้คืออะไรคะเชิงชายนะคะเชิงชาย4ด้านนะคะเชิงชายทำหน้าที่ปิดอะไรนะคะปิดอะไรปิดตัวนี้ปิดจันทันนะคะปิดจันทันนะคะเพื่อความสวยงามนะคะของทรงหลังคานะคะอันนี้ในส่วนประกอบของหลังคาก็ในกรณีของทรงปั้นหยานะคะต้องบอกว่าทรงปั้นหยานะก็มีส่วนประกอบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนไม่ทันนักเรียนย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนงานโครงสร้างหลังคานะคะได้เรียนรู้ว่าโครงสร้างหลังคานะคะอาจจะทํามาจากโครงสร้างเหล็กนะคะโครงสร้างไม้นะคะถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กมีเหล็กอะไรบ้างยังจํากันได้อยู่ไหมคะมีเหล็กอะไรบ้างนะเหล็กรูปพรรณนะเหล็กรูปพรรณทั่วไปจะต้องทาสีกันสนิมไหมจะต้องทาสีกันสนิมนะคะเหล็กกันวานไนต้องทาไหมเหล็กกันวานไนไม่ต้องทาแล้วนะคะเพราะว่าในตัวกันวานไนนะคะมีสารเคลือบกันสนิมอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหล็กรูปพรรณสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นเหล็กก้านะคะที่มีกำลังดึงสูงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออะไรนะคะจำได้ไหมเหล็กโครงถักใช่ไหมคะอันนี้คุ้นๆว่าน้ำหนักมันทำไมนะคะน้ำหนักมันเบาแต่ว่ามันสามารถรับน้ำหนักได้มากนะคะส่วนประกอบของโครงหลังคานะคะเมื่อกี้ครูลืมพูดถึงด้างไปนะคะด้างนะคะก็คือเป็นตัวร่างของอกไก่นะคะอกไก่อยู่ข้างบนด้างนะคะสมมุติว่านิ้วชี้ครูนิ้วนี้นะคะเป็นอกไก่แล้วก็ด้างนะคะด้างจะถ่ายน้ําหนักลงสู่ขื่อนะคะที่ครูได้พูดไปขื่อก็จะถ่ายน้ําหนักลงสู่เสานะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะมีโอกาสไปแล้วมีขื่อไปแล้วนะคะมีด้างไปแล้วแล้วก็ตะเข้สารตะเข้สารจะเจอในทรงปั้นหยานะคะก็คือ4มุมนะคะ4มุมราดเอียง4มุมนะคะตะเข้สารแล้วก็อันสุดท้ายนะคะ เชิงชาย

0: นะคะที่ติดรอบทั้ง4ด้านเพื่อปิดจันทันใช่ไหมคะปิดจันทันแล้วก็ป้องกันนกด้วยนะคะไม่ให้เข้าไปทำรังในโครงหลังคาเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้งานโครงสร้างหลังคาได้รู้จักการเลือกใช้ทรงหลังคาให้เหมาะสมกับบ้านได้รู้จักส่วนประกอบของหลังคาว่ามันคืออะไรมันมีหน้าที่อะไรเพื่อที่จะได้ไปคุยกับผู้รับเหมาให้ถูกต้องแล้วก็ไม่งงนะคะเพราะว่าบางทีคุยกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาพูดว่าไอ้แปรนะมันต้องขนาดเท่านี้เท่านี้ถ้าคนไม่มีความรู้ก็จะไม่รู้จักว่าอ้าวแปรมันคืออะไรวันนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าแปรมันคืออะไรจันทันคืออะไรทรงหลังคาแบบหน้าจั่วเป็นยังไงทรงปัญญาเป็นยังไงก็สามารถคุยกับผู้รับเหมาได้รู้เรื่องแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะงานโครงสร้างหลังคาของครูแป้งนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ EP หน้านะคะจะเป็นในเรื่องของอะไรนะคะฝากนักเรียนทุกคนนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะว่าครูจะมีความรู้สาระดีๆมาฝากนักเรียนในเรื่องของอะไรนะคะฝากนักเรียนทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมถ้า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือ

0: ท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นถูบรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราก็จะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อลักษณวดีทวีวงศ์เป็นวิทยากรนะคะสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะส่วนการฝึกอาชีพสำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์บน Facebook นะคะบน Facebook นั้นนะคะใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่ให้เราไว้ดูนะคะไว้เปิดดูข่าวดูฟีดข่าวต่างๆที่ผู้คนได้ทำการส่งมาแต่ละวันแต่ละวินาทีเนาะมันก็จะทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นไทม์ไลน์ของ Facebook เนี่ยเหมือนกับเวลาเราดูข่าวค่ะเวลาเราดูเราก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายเลยผ่านเข้ามานะคะในช่วงวินาทีนึงเปลี่ยนไปเร็วมากโดยที่เราอยากกลับไปดูของเก่าเราก็ไม่เห็นใน Facebook เองนะคะเขาไม่ได้มีเพียงแค่เป็นหน้าฟีดเขาให้เราเข้าไปดูเฉยๆนะคะเขาเป็นร้านค้าให้เราได้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะไปเปิดร้านค้าอยู่ใน Facebook ได้ด้วยเขาเรียกว่านะคะ Facebook Fanpage เราสามารถที่จะนำสินค้าต่างๆมาขายอยู่ในเพจได้ในขณะที่เรามี Facebook เราตั้งชื่อไว้1ชื่อสมมติว่าอาจารย์ตั้งชื่อนะคะอาจารย์ลักษณวดีแต่พออาจารย์ไปตั้งชื่อเพจอาจารย์ก็ตั้งชื่อเพจของร้านอาจารย์เป็นชื่อร้านอะไรก็ได้เช่นอาจารย์บอกว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์แปลว่าอาจารย์มีร้านที่ชื่อว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์หรืออาจารย์จะตั้งชื่อว่าลูกปลาช็อปออนไลน์ก็ได้เพราะว่าในเวลาเรามี Facebook แล้วเรามีเพจเขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าเพจนั้นเป็นของใคร1 Facebook มีได้100เพจเพราะฉะนั้น100เพจหรือ100ร้านค้าเวลาเราสร้างเราก็สามารถที่จะสร้างได้แต่เราต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเมื่อเราสร้างร้านค้าอยู่บนออนไลน์อยู่ใน Facebook แล้วเราอะดูแลทั่วถึงหรือไม่ทำอย่างไรที่จะทำให้เราดูแลทั่วถึงนะคะถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงเราก็จะพลาดโอกาสในการเชื่อมโยงหรือติดต่อกับลูกค้าในตัว Facebook เองไม่ใช่ว่าจะมีแค่2 อย่างนี้เขามีอีกอย่างนึงคือ Facebook GroupFacebook Group หรือ Facebook กลุ่มสร้างมาเพื่อให้ความรู้เพื่อให้บุคคลต่างๆไปเปิดเป็นกลุ่มปิดถ้าสมมติว่าอาจารย์สร้างกลุ่มขึ้นมาสร้างเพื่อให้เราสอน Facebook ฟรีอาจารย์ก็ตั้งว่าลักษณวดีสอน Facebook ฟรีแปลว่าอะไรคนชอบของฟรีแสดงว่าถ้าเราเรียนอะฟรีแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าไปเราเรียนที่อื่นบางทีเขาก็คิดเรา 5,000พอเราทำเพจแบบนี้นะคะเราทำเพจแล้วเรามีกลุ่มที่เราทำก็ทำเพื่ออะไรบางครั้งเราอาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่เราขายเราสร้างมาเราให้ความรู้ในสิ่งที่เราขายแล้วเราสร้างกลุ่มมาเพื่อไปขอเข้าร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆเห็นไหมคะเชื่อมโยงกันนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมโยงถ้าเราไม่มีกลุ่มเราไปขอเข้ากลุ่มคนอื่นไม่ได้นะคะไปขอเข้าไม่ได้หรือเขามาขอเข้าเราไม่ได้เขาตรวจสอบเราไม่ได้บางทีเขาก็ไม่อนุมัติให้เราเข้ากลุ่มสมัยนี้นะคะเขาจะมีคนที่รับจ้างแชร์ข้อมูลเขาสร้างเพจขึ้นมา1เพจแล้วเขาก็บรรจุสินค้าทุกอย่างลงไปเขาทำอะไรอยู่ในนั้นแล้วเขาก็โอเคถึงตอนนี้ละเขาคิดว่าเขาจะจ้างคนอื่นๆทำการแชร์เพจให้เขาเขาให้เพจละ5บาทในการแชร์สมมติว่าเราทำการแชร์สมมติโอเคตอนนี้เราบอกถ้าแชร์เมื่อไหร่เขาให้5บาทสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเขาเอาเพจอันนี้ค่ะนะเอาเพจอันนี้นะไปส่งเป็นลิงก์ให้กับคนอื่นพอสมมติว่าอย่างส่งไปให้ใน A ใน A รับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อที่จะไปแชร์แต่ใน A จะต้องไปเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆจะต้องไปขอเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆตามที่เขากำหนดพอกำหนดแล้วนายเอก็เข้าไปร่วมแล้วนายเอไปโพสได้แล้วกดแชร์ได้แล้วนายเอก็ต้องแคปหน้าจอเนี่ยค่ะกลับมาให้เจ้าของเพจแปลว่าอันนี้มันเป็นช่องทางหนึ่งนะที่ทำให้เราอะไม่ต้องไปซื้อโฆษณาอันนี้คือเรียกว่าอะไรบางคนหลบเลี่ยงแบบนี้แต่ว่า Facebook เองอะค่ะเขาก็อยากให้เราอะทำโฆษณากับเขาแต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีกิจการหรือทำกิจการที่ทำจริงทำจังประมาณนี้เขาก็ไม่ค่อยได้โปรโมทกันสักเท่าไหร่นะคะก็จะใช้วิธีการบอกต่อหรือเอาลิงก์ไปแปะไปฝากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพื่อให้คนนะรู้จักนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแบบนี้ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของ Marketplace
Facebook มี Marketplace ให้เราเป็นร้านค้าให้เราไปขายสินค้าสินค้ามือ1มือ2มีชิ้นเดียวก็ไปขายได้ใน Marketplace เห็นไหมคะว่าใน Facebook อ่ะไม่ได้มีอย่างนะคะที่เราเห็นนะคะก็มีอยู่4อย่างแล้วนะที่อาจารย์บอกนะคะส่วนที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของนะคะแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะคะตัวแฟนเพจ Facebook นะคะเราต้องเริ่มจากการที่เรามีโปรไฟล์ของเฟซเราก่อนสมมุติว่าเราตั้งเฟซขึ้นมาแล้วเราอะนะคะก็อยากจะให้เฟซของเราอะดูแล้วโอเคน่าเชื่อถือคนเข้ามาดูแล้วรู้สึกชอบนะคะหรือรู้สึกว่าโอเคคนเนี้ยนะมีตัวตนนะอะไรประมาณนี้สมมุติว่าอาจารย์ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ไปกดดูที่อันเนี้ยอย่างน้อยเราก็มีตัวตนของเราบอกว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรมีอาชีพอะไรสิ่งที่เราทำคืออะไรแบบนี้เขาก็จะมองว่าอ๋อคนนี้ทำงานอาชีพเป็นวิทยากรสอนสิ่งเหล่านี้เวลาเราแชร์สิ่งต่างๆที่เกิดจากเพจเขาก็จะเกิดความเชื่อถือว่าโอเคเขาอาจจะไปก๊อปปี้จากคนอื่นมาแล้วเขาชอบเขาก็เลยมาแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อให้ได้เรียนรู้แบบนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เรามีโปรไฟล์นะคะแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาทีนี้ในการปรับเราก็แค่มาเปลี่ยนโปรไฟล์เราให้ดูน่าเชื่อถือถ่ายรูปให้มันดูดีไม่ใช่ว่าไปถ่ายมาหลายๆคนแล้วอยู่ๆมาก็มาถึงปุ๊บก็มาใส่เป็นโปรไฟล์แล้วเขาบอกว่าคนไหนล่ะเราใน Facebook ตัวนี้นะคะเราจะสร้าง Facebook ใหม่ก็ได้ก็ใส่รูปลงไปนะคะจะสร้างตัวตนของเราใหม่ก็ได้ส่วนเวลาเราสร้างเพจ Facebook แล้วนะคะเราอ่ะจะทำอย่างไรให้เราขายของได้ดีนะคะเราก็มีการเขียนคอนเทนต์เขียนข้อความที่เราจะบ่งบอกว่าตัวเราอะนะคะขายสินค้าตัวนี้เรียนรู้ตัวนี้นะคะแล้วก็บอกต่อสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนี้นะคะตัวต่อไปนะคะการทำ Facebook มืออาชีพช่องทางการขายออนไลน์ที่นักธุรกิจทุกคนต้องมีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคิดจะขายของออนไลน์นะคะบน Facebookเราจะต้องมีร้านค้าหรือเรียกว่าแฟนเพจนะคะถ้าเราไม่มีแฟนเพจเราไม่มีร้านค้าเราขายของไม่ได้เราก็เอาสินค้าเราอะค่ะไปขายอยู่ในหน้า Facebook ก็มีแต่คนบอกทำไมคนเนี้ยโพสขายของเยอะจังในหน้านี้เราไม่อยากดูเลยเราอะบล็อกเพื่อนเขาดีไหมเพราะว่าเขาอะเอาแต่อะไรไม่รู้มาโพสสิ่งที่เราไม่ชอบเลยเราไม่อยากดูเราไม่อยากได้อะไรประมาณนี้ทีนี้ทำไมเราต้องสร้างเพจขายของเพราะว่าเราต้องการรวบรวมสินค้าที่เรามีอยู่ให้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะแล้วเวลาเราอ่ะคิดที่ว่าเราจะสร้างเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะสร้างชื่อแบบไหนคิดชื่อเพจยังไงให้ปังเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะดังนั้นในการสร้างเพจนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอ๋อถ้าเราจะสร้างเพจของเราเป็นลักษณะของการสินค้าประเภทนี้เราจะต้องทำการหาข้อมูลอย่างไรเราก็ต้องอาศัยการหาข้อมูลจากการเซิร์ชหรือการค้นหาข้อมูลใน Google พอเวลาเรากดเข้าไปที่การเซิร์ชนะคะหรือการหาข้อมูลเราก็ขึ้นไปเซิร์ชใน Google นะคะหรือเราจะเซิร์ชในส่วนที่มันเป็นเพจของ Facebook ก็ได้แต่มันจะไม่กว้างนะคะไม่กว้างเท่ากับในการเซิร์ชบน Google เวลาคนเขาจะทำเพจจะทำบล็อกจะทำเว็บไซต์ต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้ Google Trend นะคะเป็นเขาเทรนนี้ช่วงนี้เขาเหมาะกับอะไรชอบอะไรคำต่างๆเหล่านี้คำค้นนะคะหรือคีย์เวิร์ดเหล่านี้เหมาะกับการนำมาทำเว็บไซต์ไหมกับนำมาทำชื่อของร้านค้าเราไหมนำมาสร้างแฟนเพจไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูเราก็ไปเลือกดูตัวอย่างเขาซิว่าที่วางไว้เป็นแบบไหนบ้างอันทีนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะเข้าไปดูวิธีการของการสร้างก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะให้ดูนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเพจจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอาจารย์มีสร้างเพจไว้หลายตัวอยู่นะคะคือด้วยว่าสอนด้วยเนาะแล้วก็มีสินค้าจากลูกศิษย์หลายๆคนที่อยากให้ช่วยออกแบบช่วยทำช่วยดูแล้วก็สอนเขาไปด้วยในเวลาเดียวกันเขาเอาสินค้ามาอาจารย์ก็สร้างของอาจารย์นี่แหละแล้วก็ของเขาก็สร้างไปพร้อมกันแล้วก็ใส่รูปไปพร้อมกันก็เลยเหมือนจะเป็นการเหมือนก๊อปกันมาอย่างเช่นอาจารย์สร้างตัวนี้ไว้ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางนะคะเราก็
สร้างมาแล้วมันก็จะเป็นเพจนะคะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำการโพสต์สิ่งต่างๆลงไปในเพจแบบนี้โพสลงไปแล้วเราก็ใส่พวกสินค้าต่างๆลงไปแบบนี้ในตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้ลูกค้าดูอ๋อเขามีสินค้าขายนะแล้วก็ดูแล้วก็มองเห็นนะคะว่าในส่วนที่เขาโพสอ่ะควรจะโพสแบบไหนใส่คีย์เวิร์ดแบบไหนนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กอย่างไรให้คนรู้จักเราอะไรประมาณนี้คำที่เราควรที่จะใส่ลงไปควรเป็นคำแบบไหนนะคะคีย์เวิร์ดที่ใส่ไปแล้วทำให้คนค้นเจออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะทีนี้ไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะไปที่เพจนะคะสร้างธุรกิจด้วยตู้กาแฟนะคะตัวนี้ตู้กาแฟหยอดเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันลูกศิษย์คนนึงนะคะเขาขายกาแฟหยอดเหรียญเขาก็เอารูปมาให้ถามว่ารูปนี้ทำมาจากอะไรรูปนี้อาจารย์ทำใน Photoshop เกิดจากว่าที่เขามาให้รูปภาพมาอาจารย์ก็จับตรงนู้นแปะตรงนี้แปะตรงนั้นแล้วให้เกิดมาเป็นลักษณะของการทำปกเพจมันอาจจะเป็นตัวที่ดูแล้วเหมือนลกอะแต่เวลาพอมองไปแล้วมันก็มีสาระให้ความรู้แล้วก็เหมือนก็โอเคในส่วนของเนี้ยว่าอ๋ออันที่เดียวรู้เลยว่าเพจนี้ทำอะไรทีนี้เวลาอยากเข้าไปดูเขาก็แค่เลื่อนลงไปแต่อันเนี้ยจะเป็นมุมมองของผู้สร้างเองนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะของว่าโอเคเนี่ยเป็นการใส่รูปภาพลงไปนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เวลาสมมติว่าเราจะโพสต์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถเอาคำพูดต่างๆเหล่านี้ค่ะขึ้นมาวางนะคะก็เอามาใส่แฮชแท็กซะแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นการสร้างแล้วก็จะได้เพจมาประมาณนี้ตอนนี้อาจารย์จะพาไปสร้างเพจก่อนแล้วก็จะลองให้เข้าไปดูว่าเวลาเราสร้างเพจแล้วนะคะเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง

ขั้นต้นก็คือแบบไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะคะใส่แค่ให้เลยมีการสร้างเพจที่อาจารย์บอกว่าบางคนน่ะต้องยอมเสียเงิน 1,500 เพื่อที่จะให้เขาสร้างเพจให้มาดูกันนะคะว่าการสร้างเพจเขาสร้างกันอย่างไรคุ้มไหมกับที่เราจะต้องไปเสียหรือเราต้องมาเรียนรู้วิธีการสร้างด้วยตัวเองนะคะโอเคก่อนอื่นถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปในเพจเราก็ต้องกดที่โฮมนะคะรูปบ้านซึ่งบางเวอร์ชันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะบางเวอร์ชันก็จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์อยู่ตรงขวามือตรงนี้อยู่ระหว่างรูปโปรไฟล์ของเรานี่คือรูปโปรไฟล์ของเรานะคะจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่ถ้าบางคนนะคะเข้ามาหน้านี้แล้วยังไม่เจอเพจอีกก็ไปกดตรงดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วเราก็พอกดเข้าไปปกติตรงนี้ค่ะถ้าเพจเราไม่อยู่ตรงนี้เพจเราจะอยู่ด้านล่างๆนะคะทีนี้อาจารย์เห็นแล้วนะคะก็เข้าไปตรงนี้เลยที่เพจเขาจะขึ้นมาว่าสร้างเพจใหม่นะคะตรงนี้การสร้างเพจใหม่เราต้องรู้ว่าเราจะสร้างเพจอะไรอาจารย์กดเข้าไปปึ๊บนะคะเพจที่เราต้องการจะสร้างสมมติอาจารย์จะสร้างว่าเป็นชื่อของอาจารย์เองนะคะลักษณวดีนะคะเป็นภาษาไทยร่วมก็ได้นะสอนเว็บไซต์ฟรีค่ะทีนี้หมวดหมู่ที่เราจะใส่เราขึ้นว่าสินค้าแค่เราพิมพ์ว่าสินเฉยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเขามีหมวดหมู่ให้เราเลือกเลยอาจารย์ใส่สินค้าและบริการลงไปคำอธิบายในนี้เราจะอธิบายว่าอะไรถามว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมีอะไรบ้างสอนเว็บไซต์สอน Photoshop เกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันนะคะอาจารย์ใส่แบบนี้แล้วก็อาจารย์สอนสร้างเพจเราเขียนไปประมาณนี้ค่ะว่าเราอ่ะสอนอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะใส่ได้ทั้งหมด255ตัวอักษรขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอธิบายว่าอะไรนะคะแต่อาจารย์ขออธิบายประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดสร้างหน้าเลยรอสักครู่นะคะกำลังประมวลผลแล้วเราก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกไปเขาจะขึ้นมาให้เรากดบันทึกเนี่ยค่ะสร้างเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ว่าเราจะเอารูปอะไรมาใส่ตัวเพจแฟนเพจ Facebook จริงๆถ้าเราจะเอานำรูปมาใส่เราควรที่จะไปทำใน Photoshop ให้ได้ขนาดอยู่ที่820พิกเซลคูณ312นะคะเราจะได้รูปภาพที่พอดีเลยกรอบพอดีนะคะจะใส่ให้ดูนะคะวิธีการใส่ก็มาใส่ตรงนี้แก้ไขที่แก้ไขอาจารย์ใส่เลยปึ๊บกดนะคะอัปโหลดรูปภาพทำไมต้องกดอัปโหลดรูปภาพเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราสร้างใหม่แล้วเรายังไม่มีรูปที่อยู่ในส่วนอื่นๆหรือเราจะเลือกจากวิดีโอไหมนะคะเลือกได้นะตอนนี้สมมติว่าถ้าจะยังไม่อัปโหลดอาจจะเลือกจากวิดีโอก่อนในวิดีโอตัวนี้ไม่มีนะคะสร้างสไลด์โชว์ถ้าเรากดสร้างสไลด์โชว์เรากดไปตรงนี้มันจะมีทั้งหมด5รูปเรากดเข้าไปที่รูปแรกนะคะรูปแรกกดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกอัปโหลดรูปภาพมาแปลว่ารูปจะมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อกี้อาจารย์ดาวน์โหลดไว้เนาะนะคะอยู่ในนี้ทีนี้รูปอะค่ะที่เราใส่มาเนี่ยเห็นไหมคะรูปที่เราใส่มาเนี่ยจะขยับได้เนื่องจากว่ารูปไม่พอดีพออาจารย์เอามาใส่ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามองเห็นแต่ไม่พอดีอันนี้มีข้อเสียถ้าเราทำรูปภาพมาแล้วรูปภาพเป็นลักษณะเหมือนที่รูปอาจารย์ใส่มาเนี้ยข้อเสียของเขาคือปกติแล้วเวลาเอามาใช้ที่อยู่ในแฟนเพจส่วนที่เห็นในหน้ามือถือคือส่วนที่อยู่กลางรูปกลางรูปเนี้ยจะเห็นว่าหน้าตานี้เป็นแบบไหนสมมุติว่าอาจารย์มาขยับแบบนี้แปลว่าตอนนี้ถ้ามันไปปรากฏอยู่ในมือถือสิ่งที่เขาเห็นคือเขาจะเห็นแค่ว่า an app for everything อยู่ตรงนี้นะคะเห็นแค่นี้ดังนั้นเวลาเราทำรูปมาในเพจเราควรที่จะเอารูปที่เรามาทำเนี่ยทำขนาดให้ได้คือเท่าไหร่เอ่ย820นะพิกเซลคูณ312พิกเซลก็จะได้พอดีหน้าขอบแล้วก็จัดนะคะจัดองค์ประกอบที่เป็นส่วนที่สำคัญไว้ตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาเราก็เลือกอะไรก็ได้มาใส่แต่ว่าโดยรวมแล้วต้องดูโอเค

นะคะดูโอเคแล้วก็ดูดีประมาณนี้อันนี้เราขยับได้อาจารย์ขยับประมาณนี้ขอเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงแปลว่าตอนนี้อาจารย์จะได้รูปเดียวรูปเดียวขึ้นไปอยู่ที่หน้าเว็บหน้าตาจะเห็นเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์เลือกตรงกลางให้ประมวลผลเห็นตรงกลางเห็นไหมนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะใส่ได้มากกว่านี้ไหมกดที่แก้ไขนะคะแล้วก็กดที่สไลด์โชว์เพราะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วการใส่สไลด์ตรงนี้ค่ะมันจะเหมาะกับการใส่สไลด์ของเราเช่นสมมติว่าเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยนะคะเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยแล้วเราจะเอาสินค้าของเรามาใส่เราก็สามารถที่จะกดเพิ่มสินค้าของเราไปจากการอัพโหลดรูปนี้ได้อีกเรามีรูปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะขอใส่เป็นรูปนี้เนี่ยค่ะเราสามารถลากได้ว่าเราจะลากให้เป็นแบบไหนสมมติว่าอันนี้เป็นสินค้านะคะแล้วอันต่อไปเราก็กดเข้าไปอีกนะคะกดนะคะอัพโหลดอีกนะคะอัพโหลดอีกแล้วก็เลือกรูปต่อไปแล้วก็ใส่นะคะในรูปทั้งหมดนี้เราใส่ได้ทั้งหมด5รูปแปลว่าถ้าเรามีสินค้าแล้วต้องการที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าที่เราขายมีอะไรบ้างลูกค้าจะสามารถสไลด์หน้าจอดูได้หรือสไลด์ในหน้ามือถือดูได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะเห็นสินค้าที่เราขายในกรณีที่เราอะสร้างเพจไว้แล้วแล้วเรามีสินค้าอยู่ในเพจของเรานะคะอันสุดท้ายขึ้นมานี้ดังนั้นตอนนี้อาจารย์มีรูปอยู่แล้ว5รูปนะคะแล้วทีนี้เราก็ขยับในส่วนที่เราต้องการที่จะให้แสดงผลว่าจะให้แสดงแบบไหนนะคะก็ขยับดูนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงพอเวลาเราบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเขาก็จะบันทึกให้เราแล้วเราก็จะไปเห็นด้านหน้านะคะจะเห็นว่านะคะมันจะมีลูกศรนะคะชี้ถ้าเรากดไปแล้วมันจะมีลูกศรขึ้นมาทั้งสองด้านนะคะด้านขวาเรากดปุ๊บเข้าไปเขาก็จะวิ่งไปทางด้านขวาสินค้าที่เรานำมาใส่นะคะตรงนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาจะเป็นรูปนี้นะคะเวลาลูกค้าเห็นลูกค้ากดข้างนี้แล้วลูกค้าอยากดูสินค้าตัวนี้ลูกค้ากดปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นสินค้าเห็นตัวเต็มถึงแม้ว่าในหน้าของปกจะเห็นแค่ส่วนนิดเดียวแต่เวลาเราเข้ามาในส่วนที่ต้องการเห็นรูปเรามาแบบไหนลูกค้าจะเห็นแบบนั้นดังนั้นเวลาเราขายสินค้าเราก็ไม่ต้องห่วงว่าสินค้าของเราเวลาโพสต์มาแล้วนะคะใส่มาในหน้าจอแล้วลูกค้าจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการใส่สไลด์อยู่ตรงหน้าปกเพจส่วนต่อไปที่เราควรใส่ก็เป็นส่วนของโปรไฟล์ของเรานะคะที่จะมาทำปกเพจควรเป็นเกี่ยวกับสินค้าอาจารย์ก็จะใส่ตรงปกเพจเนี่ยโดยการที่ไปกดที่ตัวกล้องถ่ายรูปพออาจารย์กดที่กล้องแล้วนะคะเข้ามาในนี้อาจารย์ก็มากดหาจะเอารูปนี้ไหมรูปนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่สินค้าก็เข้าไปที่อัพโหลดรูปสมมติอาจารย์ขอเป็นรูปนี้กดเข้ามาเลยกด Open ปึ๊บเราก็มาสู่หน้านี้รูปภาพที่เรามีเราสามารถย่อขยายได้ถ้ารูปเรานะคะเป็นรูปที่เห็นไกลนิดนึงเราก็สามารถที่จะดึงนะคะให้เห็นไกลเห็นใกล้ได้แบบนี้ตามที่เรากำหนดแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนได้เห็นไหมคะเราเลื่อนได้นะว่าเราจะให้เขาเห็นแค่ไหนแบบนี้นะคะถึงว่าจะเลื่อนประมาณนี้กดบันทึกพอเรากดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้ตอนนี้คือเราจะได้เพจที่เราจะทำการสร้างไว้เพื่อขายของได้แล้วเขาจะขึ้นมาว่าเนี่ยปกของเพจกับโปรไฟล์เราเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมตอนที่เราโพสต์ไปเมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นปกเพจหน้าเต็มๆก็จะมีปรากฏให้ลูกค้าเห็นแบบนี้ดังนั้นเมื่อลูกค้าเห็นในหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะดูได้ว่าเราทำอะไรขายอะไรอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ส่วนต่อไปที่เราควรที่จะตั้งค่าเป็นอันดับแรกนะคะคือเมื่อเรามีเพจของเราเราควรที่จะกดถูกใจเราก่อนแล้วก็เราก็ควรที่จะชวนเพื่อนเราให้มาถูกใจเพจเราเพราะว่าการสร้าง Facebook เราจะมีเพื่อนพอว่าเรามีเพื่อนเราสร้างเพจเราก็อาศัยเพื่อนจาก Facebook มาถูกใจเพจของเรานะคะถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราก็ถูกใจเพจไม่ได้นะคะอาจารย์ก็จะกดตรงนี้นะคะด้านขวา

ขวามือพอเรากดที่3จุดนะคะด้านข้างทางขวามือนะคะกดถูกใจนะคะถูกใจเพจกดเลยอันละถูกใจแล้วได้แล้ว1อย่างเราถูกใจเพจตัวเองแล้วแล้วเราก็กลับไปกดที่3จุดเหมือนเดิมแล้วก็กดที่เชิญเพื่อนแปลว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเชิญคนที่เรารู้จักมาเป็นเพื่อนมากดถูกใจเพจเราเพื่อให้เพจเราอ่ะมีคนเห็นอาจารย์ก็จะกดเลยว่าอาจารย์ลูกปลาปึ๊บนะคะเอาอีกสักหนึ่งอันเราก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ให้เขาขึ้นมาเป็นเพื่อนเราได้มาถูกใจเพจเราได้นะคะพอเรากดใช่ไหมคะเรากดนะพิมพ์ลงไปแล้วเราเอนเตอร์ลงไปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นชื่อที่เราต้องการอาจารย์เข้าไปอันนี้นะคะอาจารย์ก็ไปกดเลือกให้มาถูกใจเพจของเราเองอาจารย์ไปเลือกอีกคนหนึ่งแล้วกันนะคะตรงนี้แล้วอาจารย์ก็กดส่งคำเชิญนะคะส่งคำเชิญให้มาถูกใจเพจเราส่งไปแล้วก็ต้องรอให้เขาถูกใจเพจเราไหมไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอนะอันนี้เราแค่ส่งคำไปให้เขาอะมาถูกใจเพจเราตอนนี้เรามีเพจแล้วเราสามารถโพสต์ได้เลยนะคะโพสต์ได้เลยนะแต่ก่อนที่เราจะโพสต์เราต้องมาที่เพิ่มปุ่มก่อนเพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มปุ่มเพื่อให้เราอะค่ะมีการเชื่อมโยงกับคนอื่นเวลาเขาจะส่งข้อมูลให้เรานะคะเราก็ต้องส่งข้อมูลกลับไปประมาณนี้ก็ต้องมาเพิ่มปุ่มตรงนี้ปุ่มที่ว่านี้คือปุ่มส่งข้อความกดเข้าไปรอสักครู่ตอนนี้ปุ่มเราจะกลายเป็นแก้ไขส่งข้อความแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามาส่วนอันนี้แล้วนะคะเราได้แล้วใช่ไหมเราก็นะคะทำการโพสนะคะโพสขายสินค้าได้เลยไหมได้เลยนะคะสมมุติว่าเราอ่ะกดตรงนี้เพื่อทำการสร้างโพสกดเข้าไปเลยนะคะโพสที่อาจารย์จะเขียนก็คืออาจารย์จะบอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์ฟรีอาจารย์ก็บอกว่าสอน Photoshop ฟรีถามว่าเขียนแบบนี้คนชอบไหมสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องใส่แฮชแท็กค่ะเราเอาเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กลงไปการใส่แฮชแท็กแปลว่าเราอะกำหนดที่จะให้ตัวนี้สืบค้นหาเจอเป็นอันดับแรกสมมุติว่ามีคนพิมพ์ว่าสอน Photoshop สอนสร้างเว็บไซต์เขาก็จะเห็นเราด้วยนะคะเขาจะเห็นเราด้วยนะทีนี้เวลาเราทำเสร็จแล้วตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการให้คนเข้ามาเห็นเราเข้ามาเจอเราเข้ามารู้จักเราแล้วเวลาเราโพสสมมติว่าอาจารย์โพสแบบนี้อาจารย์ก็ใส่ไปนะคะเหมือนเดิมอาจารย์ใส่อะไรแฮชแท็กแล้วอาจารย์ก็ใส่คำว่าโค้ดลูกป่าทำไมใส่ว่าโค้ดลูกป่าเพราะว่าเวลาอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ต้องเขียนว่าโค้ดลูกป่าเป็นชื่อที่อาจารย์ใช้ประจำนะคะทีนี้อาจารย์เขียนแบบนี้โพสแรกนะคะไม่ต้องโพสอะไรเยอะโพสสั้นๆนะคะโพสสั้นๆทีนี้พอเราจะโพสนะคะเราก็สามารถที่จะกดโพสถ้าเราจะกดโพสต์ตรงนี้เลยไหมเอาให้ดูส่วนนี้นะคะส่วนนี้เวลาเราจะกดโพสต์อะไรก็ช่างเมื่อกี้นี้นะคะเรากดเพิ่มปุ่มไว้คือปุ่มส่งข้อความเมื่อเราทำการโพสต์สิ่งใดๆก็ช่างต้องการให้มีการตอบรับกลับมาเราจะต้องมากดเพื่อให้เราเข้าตรงนี้อาจจะย้อนกลับนิดนึงนะคะเราก็กดที่3จุดตรงนี้ก็ได้คือบางเวอร์ชันนะคะเขาจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นตัวที่เป็นสีฟ้าตัวรับข้อความนะคะถ้าไม่เห็นก็ต้องเข้าไปใน3จุดแล้วก็ไปตรงรับข้อความแปลว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใน Facebook เราอยู่ใน Messenger เราจะเห็นข้อความต่างๆส่งกลับมาหาเรานะคะเมื่อเราไปทักใครก็แล้วแต่อาจารย์กดพอกดรับข้อความเสร็จนะคะรอสักครู่กดโพสต์เมื่อเราโพสต์แล้วนะคะสิ่งที่เราโพสต์อ่ะตรงเนี้ยนะคะเขาจะขึ้นไปให้เราเห็นแบบนี้นะคะขึ้นไปเห็นแบบนี้ทีนี้ในส่วนของตัวเนี้ยค่ะเราจะต้องไปตั้งค่าการรับข้อความตั้งอย่างไร

เราก็เข้าไปนะคะด้านซ้ายมือกดเข้ามามันจะมีการตั้งค่ากดการรับส่งข้อความตรงนี้นะคะในการตั้งค่านี้ปกติเลยถ้าเราตั้งหมวดหมู่ของเพจอยู่แล้วว่าเราเป็นขายสินค้าอะไรตัวที่เป็นหมวดหมู่อันนี้ค่ะเขาจะกำหนดให้เราอะนะคะอยู่แล้วว่าถ้าเราอะขายสินค้าสิ่งนี้แล้วลูกค้ามาเห็นลูกค้ากดส่งข้อความให้เราเพื่อที่จะสอบถามอะไรเขาจะขึ้นมาเป็นคำถามนะคะหรือคำตอบให้เราอยู่แล้วเป็นคำตอบสั้นๆหรือคำถามสั้นๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้เขาเรียกว่าลิงก์ลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ที่เราได้รับการเจนนะคะเขาเรียกว่าการเจเนเรตนะคะเจเนเรตมาจาก Facebook แฟนเพจเองให้เรามาคัดลอกลิงก์ตัวนี้นำไปแปะที่ใดๆก็ได้เช่นเราสร้าง Facebook อยู่แล้วเราก็เอานี้ไปแปะใน Facebookเพื่อที่เวลาสมมติว่าเราโพสสินค้าแล้วใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยไปแปะใน Facebook ได้เขาจะได้กดเข้ามาในเพจเราได้เราเอาไปวางในเว็บไซต์ต่างๆที่เราสร้างไว้ก็ได้เอาไปวางใน Instagram ก็ได้ดังนั้นนะคะการคัดลอกลิงก์อันนี้สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆได้เอาลิงก์อันนี้ไปส่งให้เพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนใน LINE นะคะเป็นเพื่อนใน Facebook ใน Messenger อย่างเงี้ยหรือว่าเราฝากส่งจากเพื่อนถึงเพื่อนก็ได้ว่าโอเคเนี่ยช่วยติดตามเพจอันนี้หน่อยนะเนี่ยเขาทำการสร้างแล้วสอนสร้างเว็บไซต์ออนไลน์สอนเว็บฟรีสอน Photoshop ฟรีถ้าใครอยากเรียนรู้ก็มาเรียนรู้อะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เพิ่ม Messenger ไปยังเว็บไซต์ตัวนี้นะคะสามารถทำได้แล้วก็ในระหว่างการสนทนาตรงนี้ค่ะเขาจะขึ้นมาให้เราเนี่ยค่ะสวัสดีเราสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ Facebook อ่ะถ้าใครกดมาหาเราอ่ะจะมีคำนี้ไปให้ลูกค้าเห็นอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาเราทำขึ้นมาเขาก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะตรงนี้ตัวต่อไปที่อาจารย์จะพาไปดูนะคะก็คือตัวที่เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเพจอาจารย์ขอย้อนมาตรงนี้นะคะเราเข้ามาในเพจปกตินะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีการตั้งค่าต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มากดดูนะคะว่าในเพจของเราเนี่ยปกติอะค่ะนะคะในปกติอะมันมีอะไรให้เราเห็นบ้างนะคะตรงนี้มันมีเกี่ยวกับร้านค้านะคะร้านค้าถ้าเราสร้างร้านค้ามีกลุ่มมีชุมชนมีวิดีโอมีเกี่ยวกับมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อสมมติว่ามีการโพสต์สิ่งต่างๆเราหาไม่เจอนะคะเราหาไม่เจอเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนนี้ที่เราโพสต์ไปอ่ะมีอะไรบ้างแล้วเราอยากไปดูเป็นส่วนๆเช่นอยากดูวิดีโอก็ไปดูเป็นวิดีโอแล้วก็ส่วนของรูปภาพในการเป็นรูปภาพอันนี้นะคะเวลาเรามีสินค้าเช่นเรามีสินค้าอยู่10ตัวใน10ตัวเราจะมีรูปอาจจะ4รูป5รูปก็ช่างเรามีรูปอยู่เราต้องการมาให้ลูกค้ามาเปิดดูในตัวที่เป็นเพจของเราเราก็มาสร้างอัลบั้มไว้เป็นส่วนๆนะคะอาจารย์กดสร้างอัลบั้มตรงนี้นะคะตรงนี้กดสร้างอัลบั้มขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อสมมุติว่าอาจารย์ขายดอกไม้อาจารย์จะอัปโหลดที่เป็นสินค้าของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ทำการลากคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและอาจารย์กดโอเพ่นเขาทำการอัปโหลดรูปให้อาจารย์แล้วอาจารย์กดโพสต์ไปสิ่งที่จะขึ้นมาให้เห็นเขาจะขึ้นมาเป็นอัลบั้มอัลบั้มที่อาจารย์ตั้งว่าดอกไม้ทีนี้เราขายสินค้าสมมติว่าเราขายสินค้าที่อาจารย์บอกว่า10ตัวแล้วก็สร้างอัลบั้มตรงนี้ไว้10ตัวสร้างไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าเห็นนะคะเราก็จะสามารถให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าเราได้เลยเราส่งเพจต่างๆไปนะคะวิธีการของอาจารย์ก็คือปกติเลยถ้าอาจารย์ทำเว็บไซต์หรือทำเพจจะต้องให้เราทำการโพสต์การโพสต์ของเรานะคะเราต้องโพสต์เป็นเวลาสิ่งที่เราต้องทำคือตื่นเช้ามานะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมว่าโอเควันนี้เราจะโพสต์อะไรบ้างคำคีย์เวิร์ดหรือคำค้นนะคะที่เราต้องการที่จะเป็นคอนเทนต์ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกสนใจแล้วอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะเห็นปุ๊บกดเข้ามาดูปั๊บคืออะไรแต่ใน Facebook อะค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณจะโพสต์อะไร

ช่างเกี่ยวกับสมมติเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมตัวนี้ช่วยรักษาแบบนี้ไม่ได้นะคะสมมติว่าเราจะขายเจลแอลกอฮอล์เราเอาเจลแอลกอฮอล์มาโพสหรือว่าเจลแอลกอฮอล์อันนี้ 70% นะเราสามารถที่จะมาใช้ทำนู่นนี่นั่นทำความสะอาดได้อะไรอย่างเงี้ย Facebook บอกว่าห้ามคุณโพสเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เป็นข้อห้ามต้องรู้ด้วยที่ทำอย่างไรคะถ้าเราจะโพสที่เป็นเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เราก็เอาสินค้าตัวอื่นมาเช่นสบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดอื่นๆบอกว่าถ้าลูกค้าสนใจที่จะได้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดลองคลิกลิงก์นะคะสอบถามดูได้ค่ะสมมติแบบนี้ลูกค้าก็เอ๊ะไอผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกเสนอมาเนี่ยว่ามันจะดีกว่านี้มันคืออะไรเขาจะกดเข้ามาดูเราค่อยมาเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้หรือเรามาคุยกับเขาหลังบ้านที่เป็นตัวส่งข้อความอย่างนั้นก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงของการใช้ Facebook ทำไมมันถึงเกี่ยวกับ Facebook เพราะว่าเวลาเราโพสต์เพจของเราอะค่ะเราก็เอาลิงก์ของเพจนี่แหละนะคะเอามาวางใน Facebook ในหน้า Facebook แล้วเราก็พิมพ์แค่ 2-3 คำลงไปสนใจสินค้าติดต่อเราได้นะคะหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หากท่านใดนะคะสนใจตรงนี้นะคะอยากได้สินค้าที่ใช้แล้วเหมาะกับตัวเองลองติดต่อมาได้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็เอาลิงก์เนี่ยแปะไว้เขากดเข้ามาเขาก็เข้ามาในลิงก์เราแต่ถ้าเราโพสแล้วเราโพสครั้งเดียวตื่นมาเช้าโพสเป็นตอน6โมงผลปรากฏว่าลูกค้า6โมงค่ะเตรียมตัวรีบจะไปทำงานเพราะว่าจะต้องอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านรถติดเห็นไหมโพสผิดเวลาขายของไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้ระยะเวลาของการโพสเคยได้ยินไหมคะโพสแปดโมงเช้าเพราะว่าอะไรในช่วง8โมงเช้าเป็นต้นไปก่อน9โมงคนกำลังเดินทางอาจจะถึงที่ทำงานแล้วรอที่จะเข้าทำงานเพราะฉะนั้นช่วง8โมงถึง9โมงเช้าเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะต้องโพสเพราะว่าคนจะเห็นมากกว่าเวลาอื่นๆพอหลังจากนั้นแล้วนะคะไปโพสอีกทีเมื่อไหร่ก่อนเที่ยง11 โมง 11 โมงครึ่งเพราะว่าคนกำลังจะไปหาของกินหาซื้อของกำลังจะว่างและไม่ทำละงานไปโพสอีกทีเที่ยงครึ่งถึงเที่ยง45จนถึงบ่ายโมงครึ่งเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คนทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องมานั่งนะคะเปิด Facebook ดูเปิดดูนู่นดูนี่ดูนั่นช่วงกำลังกินข้าวก็ดูบ้างอะไรประมาณนี้ตอนเย็นล่ะคะเลิกงาน4โมงเราก็โพสต์ตั้งแต่4โมงแหละถึง5โมงเห็นไหมได้อีก1เวลาแล้วก็โพสต์แบบนี้ทุกวันนะคะพอสุดท้ายมานะคะก็เป็นอันตัวที่โพสต์ตอนประมาณ2ทุ่มเป็นช่วงที่กำลังนั่งดูทีวีบ้างละบางทีก็คนว่างนู่นนี่นั่นบ้างละโอเคก็ใช้เวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราโพสต์เราทำแบบนี้ทุกวันค่ะเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขาโปรโมทไม่ต้องเสียตังค์แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีวินัยในการโพสต์โพสต์ได้3วันไม่เอาแล้วไม่โพสต์แล้วเลิกเวลาเราโพสต์สินค้า1ตัวนะคะเราโพสต์สินค้า1ตัวอาจารย์โพสต์สินค้า1ตัวปึ๊บพอเราโพสต์ลงไปสินค้าที่เราจะโพสต์ตัวเนี้ยมันมีภาพอยู่10ภาพอาจารย์ก็โพสต์ไปสัก3ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์ไปสลับคอนเทนต์ไปมาอาจารย์โพสต์ตอน8โมงพอตอน10โมง11โมงอาจารย์ก็เตรียมภาพแล้วพอ11โมงปึ๊บอาจารย์ก็เอาสินค้าตัวเดิมแหละแต่เปลี่ยนภาพยังคงภาพเดิมไว้สัก1ภาพเอาภาพใหม่อีก2ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์เพิ่มมาอีกสัก2ตัวแล้วก็ทำการโพสต์พอโพสต์เสร็จอย่าลืมแชร์โพสต์ที่ไหนโพสต์ในเพจเอาไปแชร์ที่ไหนแชร์ใน Facebook ก็เอาลิงก์อะค่ะที่คัดลอกมาจากเพจนะเอาไปแชร์ใน Facebook เขาจะมีคนเห็นเราอาจารย์ทำเว็บไซต์1แล้วอาจารย์ขายสินค้าในเว็บไซต์นั้นอาจารย์นำสินค้านั้นมาโพสต์ไว้ในFacebook พอจะมาโพสใน Facebook อาจารย์ขายสินค้านั้นได้ใน Facebook เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นสินค้าอาจารย์ใน Facebook แล้วเขากดลิงก์เข้าไปหาในอาจารย์ในเว็บเขาก็คุยกับอาจารย์ในเว็บเพราะในเว็บอาจารย์มี Messenger ถ้าเรามีเพจเราสร้างเพจเราสร้าง Facebook เราขายของออนไลน์ได้เราก็เอาเชื่อมโยงกับลิงก์อื่นๆกับเว็บอื่นๆได้ช่องทางในการขายมันไม่ได้มีช่องทางเดียวแต่ถ้าเรารู้หลักเรารู้วิธีเราก็สามารถที่จะทำการขายสินค้าเหล่านี้ได้ตัวกดแชร์นะคะกดแชร์จะมาที่3จุดนะคะตรงขวามือก
กดแชร์แล้วอาจารย์ก็กดตรงแชร์เลยตรงนี้นะพอกดแชร์แล้วนะคะสิ่งที่เราจะแชร์ตรงนี้เราจะแชร์อะไรคือเราจะแชร์เพจนะคะเราจะแชร์เพจของเรานะคะเราก็ทำการแท็กเพื่อนเราจะแท็กเพื่อนแล้วนะนะคะเราก็บอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์สนใจสอบถามได้

ลูกค้าเข้ามาดูเรานะคะใส่ตัวหนังสือซะยาวเหยียดแบบอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่ามันเยอะเกินมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าดูแล้วมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราลืมไม่ได้อาจารย์ก็จะใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ตัวนี้ทีนี้เราทำการแท็กเพื่อนอาจารย์กดแท็กเพื่อนเพื่อนที่อาจารย์มีอาจารย์ก็ส่งเลยแท็กกี่คนก็ได้อาจารย์กดเลยนะคะกดเลยกดไปเลยนะคะใส่กี่คนก็ได้อาจารย์จะใส่ชื่อนะคะของคนที่ไม่มีในนี้อาจารย์ใส่ปึ๊บเห็นไหมนะคะเวลาเราจะใส่นะคะอันเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้แบบนี้อาจารย์กดสมมติว่าอาจารย์จะแท็กแค่นี้อาจารย์กดเรียบร้อยแปลว่าอะไรถ้าเราโพสต์ส่วนนี้ลงไปคนที่เห็นเราอะค่ะคือเพื่อนของเราที่เราอะแท็กเมื่อกี้แท็กคืออะไรแท็กคือการส่งต่อไปให้คนคนนั้นกดถูกใจเพจเราพอคนคนนั้นกดถูกใจเพจเราเราก็บอกว่าฝากด้วยนะฝากแชร์ต่อด้วยเขาก็จะทำการแชร์ต่อให้คนอื่นอย่างอาจารย์มีเพื่อน 3,000 คนอาจารย์ทำการแชร์นะคะแชร์ตัวเพจตัวนี้ของอาจารย์ไปให้คนสัก100คนแต่ว่าไม่ได้แชร์ครั้งเดียว100คนนะสมมติว่าวันนี้เช้ามาแชร์5บ่ายมาแชร์3เย็นมาแชร์5แปลว่าจะไม่เป็นการรบกวนเขาอาจารย์แชร์ไปแบบนี้อาจารย์ก็ฝากบอกเพื่อนว่าฝากแชร์ต่อด้วยนะเราทำแบบนี้เราขายสินค้าตัวนี้ใน Facebook เองอ่ะเขาทำงานเหมือนเครือข่ายอาจารย์มีเพื่อน5คนในเพื่อน5คนเนี่ยก็จะมีเพื่อนแตกออกไปอย่างละ3คน4คนหรือเป็น10คนไม่รู้จะเป็นพวงๆออกไปพอเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เราโพสต์ไปใครจะเห็นของเราเรามีเพื่อนแค่100คนเองเรามีเพื่อน200คนเองทำไมอาจารย์มีเพื่อนตั้ง 3-4,000 เพื่อนอาจารย์ก็ต้องเห็นเยอะกว่าเราสิไม่ใช่ค่ะอาจารย์พูดคำนี้ไปกับนักศึกษาหลายคนมากพูดแบบนี้หลายๆรอบมากอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมวันนึงทุกๆวันให้เพิ่มเพื่อนวันละ5คนมีเวลาก็เพิ่ม5คนถ้ามีเวลาทั้งวันก็เพิ่ม10คนถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ย3วันเนี่ยถึงกว่าจะนอนเนี่ยเพิ่มวันนี้15คนทำแบบนี้แล้วเวลาก่อนที่จะเพิ่มก็ไปดูไปตรวจสอบว่าเข้าไปดูโปรไฟล์คนนี้เขาน่าสนใจไหมคนนี้ถ้าไปเป็นเพื่อนจะมีปัญหากับเราไหมดูก่อนที่จะไปขอเขาเป็นเพื่อนคนที่เราจะไปขอเขาเป็นเพื่อนได้ส่วนใหญ่เขาจะมากดถูกใจเราบ่อยๆใช่ไหมกดถูกใจเราบ่อยๆเราก็ไปกดเลยปุ๊บขอเป็นเพื่อนพอไปขอแบบนี้บ่อยๆอะค่ะอาจจะโดนว่าคนนี้ขายของแน่ๆเลยเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยเวลาเขาถามมาเขาบอกอ้าวก็เห็นพี่กดถูกใจหนูมานี่คะหนูก็เลยคิดว่าพี่กดถูกใจหนูเพราะว่าพี่ชอบหนูก็เลยอยากเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเราก็ได้เพื่อนแล้วทีนี้นักศึกษาคนนึงค่ะมีอยู่วันนึงเขาก็ทำเว็บไซต์เขาบอกว่าอาจารย์หนูอยากทำแบบที่อาจารย์บอกตอนนี้หนูมีเพื่อน 3,000 คนพี่เพิ่งมาทำเฟซบุ๊กพี่เพิ่งมาเรียนกับหนูทำเฟซบุ๊กได้ประมาณ5เดือนเองพี่จะมีเพื่อนเยอะได้ไงจริงๆอาจารย์หนูมีเพื่อน 2,700 คนฮะอาจารย์งงมากเลยเขามีได้ไง 2,700 คนทำไมถึงมี 2,700 คนคะเขาบอกว่าก็อาจารย์เป็นคนบอกเองว่าทำแบบนี้เขาก็เลยเอาไปทำเขาเป็นพี่คนที่อายุ60กว่าแล้วดูท่าทางแกไม่เหมือนแกจะทำพวกนี้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ทำอาจารย์ก็เล่าเรื่องนี้มาเล่าให้นักศึกษาอีกชุดหนึ่งฟังมีนักศึกษาอีก2คนค่ะคนหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งสร้างเพื่อนได้ 4,000 อีกคนได้ 3,000 แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีเครือข่ายที่จะขายสินค้าจากแฟนเพจได้แล้วเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราจะทำการขายจากแฟนเพจ Facebook ถ้าเรารู้วิธีเราลองทำนะคะแล้วเราก็ลองสร้างดูเราก็น่าจะได้แฟนเพจที่เป็นแฟนเพจที่ดูดีนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็จะฝากตรงนี้ไว้นะคะว่าให้ลองไปหารูปมาใส่นะคะรูปที่จะนำมาใส่ในปกเพจโทนนิดนึงนะคะเป็นรูปที่มีขนาด820พิกเซลคูณ312พิกเซลนะคะนำมาใส่ในรูปนี้จะพอดีส่วนรูปที่เป็นรูปที่จะมาใส่ในโปรไฟล์ Facebook เป็นรูป170คูณ170พิกเซลนำมาใส่ตรงนี้ก็จะพอดีเวลาเราทำรูปในการทำโปรไฟล์อย่าทำรูปจนชิดสมมุติว่าเป็น170คูณ170ทำรูปซะใหญ่เต็มจอเลยผลปรากฏว่าพอมาใส่ปุ๊บล้นนะคะ
ผื่อหน้าจอนะคะเผื่อด้านข้างให้เขานิดนึงด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาลดลงมานิดนึงนะคะให้เขาอะ

มีพื้นที่เหลือไว้หายใจหน่อยนะคะแล้วเวลารูปเราออกมาก็จะได้สวยในรูปของสินค้าเองอาจารย์จะขอพาไปดูสิ่งหนึ่งคืออาจารย์อ่ะใช้ชื่อว่าโค้ดลูกปลาดูนะคะอาจารย์จะพิมพ์แค่ชื่อว่าโค้ดลูกปลาแค่นี้นะคะชื่อนี้นะแล้วอาจารย์ enter นะคะในหน้าของอาจารย์เนี่ยค่ะถ้าค้นหาซ้ำจะเห็นทั้งหมดประมาณ25หน้าแล้วก็มาดูที่ค้นรูปที่เราเห็นอันนี้ทั้งหมดอะค่ะเป็นงานเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วก็เป็นของลูกศิษย์นะคะเป็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์โพสต์ถ้าเราทำแบบนี้ค่ะทำตามที่อาจารย์บอกว่าเราสร้างแบรนด์ชื่อของเราสักหนึ่งชื่อแล้วเราก็ใช้ทุกๆชื่อในการที่เราไปสร้างสิ่งต่างๆสิ่งที่เราได้คืออะไรชื่อเราติดอยู่ในไหนคะอยู่ใน Google ค้นหาอะไรก็เจอย้อนกลับไปที่ดูทั้งหมดเขาจะบอกว่าเราอะสร้างนะคะสิ่งต่างๆไว้ที่อยู่ในนี้นะคะมันจะไปผูกกับอะไรบ้างนี่ค่ะเป็นบุ๊กเห็นไหมโค้ดลูกปลาโมบายเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าไปในหน้าเราสร้างเพจเราก็ต้องการที่จะทำให้คนเห็นเราเมื่อต้องการที่จะให้คนเห็นเราก็ต้องสร้างร่องรอยแล้วก็สร้างสาระสำคัญสร้างความรู้สร้างสิ่งต่างๆไว้ให้คนดูคนเห็นพอเราขายอาหารเสริมปุ๊บสมมติว่าเราขายน้ำมันปลาน้ำมันปลามีประโยชน์อย่างไรเราเอาความรู้ต่างๆไปใส่ไว้ในกลุ่มที่เราสร้างแล้วเราก็ทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กว่าอะไรโค้ดลูกปลาเขาก็เห็นเราแบบนี้คนจะมาติดตามเราพอเขาติดตามเราปุ๊บเราก็แอบใส่ตัวไหนคะตัวลิงก์เพจลงไปกดมาอ้าวคนนี้เขาขายของอันนี้นี่นาเห็นไหมคะแต่ส่วนใหญ่คนเข้ามาจะไม่ค่อยเห็นหรอกว่าอาจารย์ขายอะไรแต่อาจารย์ก็คือจะสอนแล้วก็จะโพสสิ่งเหล่านี้ลงไปวันนี้นะคะอาจารย์ก็นะคะขอจบเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการสร้างเพจเพื่อทำสินค้านะคะให้อยู่บนโลกออนไลน์ก็หวังนะคะว่าหลายๆท่านจะนำสิ่งเหล่านี้นำความรู้เหล่านี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะนำไปใช้ในการเปิดร้านต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศ

ครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอัลลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอัลลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้สำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับ
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสนเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและพระจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้นายมีนายเกษมวัฒนะชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานักประทินนพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
ลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัด

มหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเบโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงห์โตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรสิทธิวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้

ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: โดยทั่วไปเราคงจะคุ้นเคยกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือบอร์ดประมวลผลชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อให้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆได้แต่บอร์ดเหล่านี้จะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ปัจจุบันเรามีบอร์ดที่มีคุณสมบัติครบครันเหมือนกับไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วไปแต่ที่ต่างก็คือสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้บอร์ดนี้มีชื่อว่าโนด MCUESP8266 ซึ่งในบางครั้งอาจเรียกบอร์ดลักษณะนี้ว่า Wi-Fi Controller ค่ะในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อบอร์ด Node MCU ESP8266 เข้ากับสัญญาณ Wi-Fi ผ่านการเขียนโปรแกรม Arduino IDE เพื่อที่เราจะสามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆหรือ Things ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปเรียนกันเลย
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์ครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับคือเรื่องการเชื่อมต่อโนด MCU ESP8266 เข้ากับ Wi-Fi นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับจะมี AX Wi-Fi นะครับที่ติดตั้งโนด MCU ESP8266 เรียบร้อยแล้วนะครับในอีกตัวนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาตัวนี้นะครับก็จะเป็น Pocket Wi-Fi นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ฮอตสปอตก็ได้นะครับในการทดลองแชร์ฮอตสปอตจากมือถือหรือว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านก็ได้นะครับแล้วคำถามคือทำไมเราต้องเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับคือ IoT นะครับ IoT เนี่ยมันคืออินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับอินเทอร์เน็ตออฟติงคำแรกเลยอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่แยกแยะระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์แบบเดิมนะครับกับ IoT ออกจากกันนะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกก็ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดได้เลยนะครับจาก Google Drive นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นให้นะครับเราจะใช้โค้ดของบทที่6นะครับการเชื่อมต่อ Node MCU ESP8266 เข้ากับ Wi-Fi นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับดาวน์โหลดลงมาจากนั้นเปิดซอร์สโค้ดนะครับมันจะเปิดด้วยโน้ตแพดทัชก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดด้วยตัวโปรแกรม Arduino ก่อนที่เราจะทำการเขียนซอร์สโค้ดนะครับเราต้องทำการเตรียมเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยตัว ESP8266 จะรองรับที่เป็น Wi-Fi นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเช่น Raspberry Pi ก็สามารถต่อได้ทั้งWire แล้วก็ Wireless นะครับก็คือต่อมีพอร์ต LAN ด้วยนะครับแล้วก็ต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะการวางโค้ดลงไปนะครับทีนี้ตัวWi-Fi ที่เราจะใช้วันนี้นะครับผมจะใช้ Pocket Wi-Fi สิ่งที่เราต้องทราบก็คือชื่อ SSID นะครับแล้วก็ Username Password นะครับกดไปที่ Device Info นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปดูนะครับ SSID ที่ผมใช้นะครับจะชื่อว่า IoT นะครับแล้วก็ตั้ง Password เป็น12345678นะครับโดยให้หลีกเลี่ยง SSID ที่เป็นภาษาไทยนะครับมีนักศึกษาบางคนชอบตั้งเป็นภาษาไทยตัวบอร์ดจะคอนเนคไม่ได้นะครับพยายามใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับแต่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะนี่กลับมาที่ซอร์สโค้ดเรานะครับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Wi-Fi เนี่ยไลบรารีที่เราต้องใช้นะครับก็คือ ESP8266 Wi-Fi นะครับไลบรารีนี้จะมีคำสั่งในการเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับให้ไปที่ Sketch นะครับแล้วก็เลือก Include Library นะครับแล้วก็ Manage Library รอสักครู่นะครับให้ตัวโปรแกรมอัปเดต Library List ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นในช่อง Filter Your Search แล้วก็พิมพ์คำว่าWi-Fi ลงไปนะครับหรือพิมพ์คำว่า ESP8266 Wi-Fi นะครับถ้าเครื่องใครยังไม่ install นะครับให้ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือก install อันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้น installed นะครับกด close ได้เลยครับกลับมาดูที่ตัวโค้ดโปรแกรมเรานะครับเราจะมีการประกาศตัวแปรนะครับเป็นค่านะครับชื่อว่า SSID นะครับแล้วก็กำหนดค่าในตัวแปร SSIDคือ IoT นะครับ IoT ก็คือชื่อ SSID ของเครือข่ายเรานะครับตัวแปรนะครับตัวแปรชื่อว่า password นะครับใน password เรากำหนดค่าให้เท่ากับ 1,2,3,4,5,6,7,8 ก็คือเรา SSID กับ password เข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรก่อนนะครับจากนั้นเราจะเอาตัวแปรไปเรียกใช้นะครับตัวแปรที่ชื่อว่า SSID กับ password นะครับแล้วก็เรามีการ define LED pin เป็น D0 ด้วยนะครับคือการทดลองนี้นะครับเราจะทำให้ไฟมันติดกระพริบด้วยนะครับเวลาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่บอกเราได้ว่าตอนนี้ บอร์ดได้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเปล่านะครับมาที่ Wi-Fi Setup แล้วก็สั่ง Serial.begin นะครับ115200นะครับเป็นบอร์ดเรทของตัว Serial Port นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ดีบักนะครับแล้วก็ทำการปริ้นบรรทัดนะครับ2บรรทัดด้วยฟังก์ชัน Serial.println นะครับเป็นบรรทัดเพื่อให้ดูสะดวกขึ้นนะครับไม่ให้มันติดกันเกินไปถัดมา serial.print นะครับ connecting to connecting to ก็คือ print เป็น title message นะครับเป็น message เริ่มที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับจากนั้นก็สั่งพิมพ์นะครับ serial.println SSID นะครับก็จะขึ้น connecting to แล้วก็ชื่อ SSID นะครับที่เรากำหนดนะครับอย่างของผมจะเป็น IoT นะครับต่อมานะครับเป็นการกำหนดพินโหมดพินโหมดตัวแปรที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ LED pin นะครับ LED pin เรากำหนดให้เป็น output นะครับก็คือเราจะให้มันแสดงค่าออกมานะครับจากนั้นก็สั่ง digital light LED pin 0นะครับนักศึกษาสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับปกติถ้าเราจะต้องการให้ไฟติดนะครับให้หลอด LED ติดเนี่ยเราต้องส่งค่า high ไปนะครับหรือว่าค่า1นะครับหรือว่า5โวลต์นั่นเองแต่ในเคสนี้นะครับมันจะตรงกันข้ามเราส่ง0ออกไปเพื่อให้ไฟติดนะครับเพราะว่าตัว LED นะครับจะมีอยู่2โหมดก็คือโหมด active high กับ active low นะครับตัว LED ที่เป็น built in อยู่ในบอร์ดเนี่ยจะเป็น active low ทั้งหมด active low หมายความว่าส่งโลออกไปแล้วไฟจะติดครับซึ่งจะตรงข้ามกับ active high นะครับแต่ถ้าเป็น LED ต่อแยกข้างนอกพวกนี้จะเป็น active high นะครับการสั่งให้ไฟติดจะต้องส่ง high ออกไปนะครับในบรรทัดนี้เราเลยส่ง low ออกไปนะครับถัดมาก็จะเป็นการเรียกฟังก์ชัน wifi.begin นะครับก็คือจะเริ่ม connect นะครับเริ่มให้ connect wifi โดยการใส่พารามิเตอร์ก็คือชื่อ SSID นะครับที่ตัวแปร SSID แล้วก็ password นะครับ2 อย่างพอสั่งงานบรรทัดนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวบอร์ดก็จะเริ่ม connect wifi แล้วนะครับเราก็ทำการเช็ค wifi status ว่าตอนนี้ connect ได้หรือเปล่านะครับโดยใช้ loop while นะครับภายใน loop while นี่ก็คือวนซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเงื่อนไขตรงตามที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บนี้นะครับจะไม่หลุด loop นะครับแต่เมื่อไรที่เงื่อนไขไม่ตรงตาม loop while ก็จะหลุดออกจาก loop while นะครับ loop while เนี่ยเราเงื่อนไขก็คือเราเรียกใช้ฟังก์ชัน wifi.status นะครับไม่เท่ากับเครื่องหมายตกใจแล้วก็เท่ากับก็คือคำว่าไม่เท่ากับนะครับ

มันไม่คอนเน็กหรือว่ามันหลุดก็ได้นะครับหรือว่ามันไม่คอนเน็กก็ได้ถ้าไม่คอนเน็กมันก็จะดีเลย500มิลลิเซกนะครับดีเลยเสร็จแล้ว serial.print เครื่องหมายจุดนะครับก็คือพิมพ์เครื่องหมายจุดแล้วก็ดีเลย500มิลลิก็คือครึ่งวินาทีแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายจุดนะครับตรงนี้ก็คือการแสดงเป็นตัวเกตบาร์เวลาที่ตัวบอร์ดยังเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับก็จะเป็นจุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะคอนเน็กต์ Wi-Fi ได้นะครับแต่ถ้าคอนเน็กต์ Wi-Fi ได้ปุ๊บนะครับลูป Wi ก็จะไม่เป็นจริงละ WL connected ตรงนี้ก็จะ Wi-Fi.status จะเท่ากับ WL connected ซึ่งทําให้ลูป Wi ไม่เป็นจริงพอไม่เป็นจริงก็จะเด้งออกนอกลูปนะครับมาทําที่บรรทัดถัดไปนะครับบรรทัดถัดไปก็ทําการขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนกันนะครับขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็พิมพ์คําว่า Wi-Fi connected นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าIP address นะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน wifi.local IP แล้วก็พิมพ์ IP ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ Wi-Fi connect นะครับก็จะขึ้นคำว่า Wi-Fi connected แล้วก็ IP address ของตัวบอร์ดนะครับขึ้น IP ของตัวบอร์ดขึ้นมาให้เราดูนะครับเป็นการอ่านค่าออกมาการ connect Wi-Fi นะครับเราจะทำในส่วนของ setup นะครับก็คือส่วนที่ตั้งค่าบอร์ดครั้งแรกนะครับถัดมานะครับใน void loop แล้วก็จะมีการวนเช็คอีกนะครับว่าตัวบอร์ดคอนเน็กต์ Wi-Fi หรือเปล่าถ้าไม่ได้คอนเน็กต์มันก็จะขึ้นให้พิมพ์ออกมาว่าคอนเน็กชัน Wi-Fi fail นะครับแต่ถ้าคอนเน็กต์นะครับในลูปเนี่ยก็จะทำให้ LED ที่ D0 นะครับติดสว่างนะครับติดสว่างหมายถึงคอนเน็กเต็ดอยู่นะครับใจความหลักก็คือการคอนเน็กต์ Wi-Fi ต้องทำที่เซตอัพเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปทำที่ลูปที่ผ่านมาเราทำที่ลูปตลอดนะครับโปรแกรมเวลาที่เราเรียนรู้ในบทอื่นถ้าเกิดมันหลุดไปหรือ Wi-Fi เปลี่ยนแปลงนะครับอยากให้รีคอนเน็กต์ใหม่เนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือรีเซ็ตบอร์ดนะครับอาจจะถอดเสียบหรือว่ากดปุ่มรีเซ็ตก็ได้โอเคครับตอนนี้เราก็น่าจะพร้อมที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับตอนนี้ผมดูที่ Pocket Wi-Fi นะครับมีแค่แอนเชื่อมต่ออยู่2เครื่องนะครับตอนนี้ก็เป็นมือถือกับโน้ตบุ๊กนะครับผมก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมอัปโหลดโดยไม่คอมไพล์นะครับถ้าเรากดอัปโหลดเลยตัว Arduino IDE ก็จะคัมไพล์ให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะบางคนถ้าทำจนชำนาญแล้วเนี่ยก็ไม่อยากเสียเวลาไปกด2รอบนะครับกดคัมไพล์รอบนึงกดอัปโหลดรอบนึงอย่างนี้เรากดอัปโหลดรอบเดียวไปเลยเดี๋ยวโปรแกรมทำให้นะครับเวลาเราสั่งอัปโหลดถ้ามี error message มีอะไรก็จะขึ้นข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราเห็นคำว่า uploading อย่างนี้แสดงว่าโค้ดเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับการอัปโหลดจะใช้เวลาประมาณ 30-40 วินาทีนะครับก็กำลังอัปโหลดไปนะครับตอนอัปโหลดจะเห็นไฟล์Wi-Fi ที่เป็นบิวอินนะครับที่ติดกับพิบตอนนี้นะครับซึ่งเป็นคนละอันกับที่เราเขียนโปรแกรมเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเขียนโปรแกรมยังไม่ทำงานที่กับพิบตอนนี้คือโค้ดในการอัปโหลดโปรแกรมอันนี้อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกที่ Serial Monitor นะครับแล้วก็ปรับบอร์ดเรทนะครับใน default จะเป็น 9,600 เราเปลี่ยนเป็น 115200 นะครับเราเข้ามาที่ Serial Monitor เราจะไม่เห็นอะไรเลยจะเห็นหน้าว่างๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการปฏิบัติจริงอันนึงนะครับคือถ้าเราเปิดช้าเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรนะครับเราให้เราทำการรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตเห็นไหมครับจะขึ้นคำว่า connecting to IoT ขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นคำว่า Wi-Fi connected นะครับ IP address นะครับ 192.168.0.134 นะครับก็คือตอนนี้ถือว่าตัวบอร์ดเป็นอุปกรณ์ในเครือข่ายตัวหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดออกสู่อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเครื่องอื่นๆสามารถที่จะ access สามารถที่จะ ping check ได้นะครับเดี๋ยวผมลอง ping check ให้ดูแล้วก็ ping แล้วก็ระบุ IP ของตัวบอร์ดนะครับถ้าเกิดเราต้องการ connect ใหม่นะครับหรือว่า Wi-Fi มันหลุดไปนะครับก็ให้เรารีเซ็ตกดรีเซ็ตนี่นะครับคอนเน็กเต็ดมาใหม่แล้วนะครับในทางปฏิบัตินะครับเวลาใช้งานจากมือถือนะครับหรือว่าแชร์ฮอตสปอตบางทีมันคอนเน็กไม่ได้นะครับเทคนิคคือให้ปิดฮอตสปอตก่อนนะครับแล้วเปิดฮอตสปอตแล้วกดรีเซ็ตให้เร็วนะครับให้รีบคอนเน็กนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นอุปกรณ์พวก iPhone จะมีลักษณะการทำงานคล้ายแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเหตุผลทางด้าน Security ของตัวอุปกรณ์นะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อโหนด MCU ESP826 เข้ากับ Wi-Fi นะครับก็ในการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการเขียนโค้ดก็ไม่ถือว่ายากเกินไปสำหรับนักศึกษานะครับ

แต่ว่าประโยชน์ในข้อนี้นะครับจะเอาไปใช้ในบทถัดไปเกือบทุกบทเลยนะครับเพราะว่า IoT ที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีคำว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับถ้าเกิดว่า IoT ไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ใช่ IoT นะครับจะเป็นแค่ไมโครคอนโทรลเลอร์แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันเนี่ยเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการเชื่อมต่อก็จะเป็นสเกลที่ระดับทั่วโลกเลยนะครับทุกอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกันได้แต่ใจความสำคัญก็คือต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับบอร์ดต้องเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้นะครับซึ่งในการทดลองนี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นจุดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราจะต้องการที่จะแก้ไขรหัสผ่านของWi-Fi นะครับหรือว่า SSID เนี่ยเราต้องทำการอัพโหลดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะครับอันนั้นจะเป็นจุดอ่อนนะครับหรือว่าจุดด้อยของตัวบอร์ด PHP 826นะครับซึ่งในบทเรียนถัดไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาในข้อนี้นะครับจะทำให้ตัวบอร์ดสามารถที่จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยน SSID นะครับก็สามารถเชื่อมต่อโดยรวมได้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มความสมาร์ทเข้าไปอีกในตัวอุปกรณ์นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับขอบคุณนักศึกษาที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เนื่องจากอุปกรณ์ IoT ต่างๆที่ได้มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วจำเป็นที่จะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล Wi-Fi แต่หากอุปกรณ์ IoT ถูกส่งไปยังตำแหน่งระยะไกลมากขึ้นการรับสัญญาณ Wi-Fi อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนโหมดการตั้งค่าใหม่เราจึงจำเป็นต้องรู้จักเครื่องมือที่มีชื่อว่า Wi-Fi Manager ซึ่งเป็นไลบรารี1โปรแกรม Arduino IDE ข้อดีหลักๆของ Wi-Fi Manager มีดังนี้ 1. มี Captive Portal ช่วยให้สามารถระบุ SSID และ Password ให้กับอุปกรณ์ได้โดยง่าย 2. ใช้งานได้สะดวกสบายไม่ต้องแก้ไขโค้ดโปรแกรมแล้วอัปโหลดใหม่ให้ยุ่งยาก 3. ช่วยดูแลเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อมีปัญหาเช่น Access Point เชื่อมต่อไม่ได้สำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้งาน Library Wi-Fi Manager เพื่อช่วยการจัดการ Wi-Fi ให้กับอุปกรณ์ IoT ให้ง่ายขึ้นกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสายันพัชรัตน์นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT นะครับหรือว่า Internet of Things นะครับโดยในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของการใช้งาน Wi-Fi Manager นะครับเพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นขอเล่าที่มาที่ไปของการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับในบทก่อนหน้านะครับเราได้เรียนรู้ในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับบอร์ด ESP826 นะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับเวลาที่เราจะต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับหรือว่าเปลี่ยน SSID นะครับทำให้เราต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะครับซึ่งเกิดความไม่สะดวกในการทำงานจริงนะครับว่าในการปฏิบัติงานจริงนะครับการที่จะต้องอัปโหลดโปรแกรมบ่อยๆคงเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพกโน้ตบุ๊กไปได้ทุกที่นะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราจะใช้ไลบรารีชื่อว่า Wi-Fi Manager นะครับมาเป็นตัวแก้ไขปัญหานี้นะครับเมื่อเราเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับตัวบอร์ดเนี่ยจะยังไม่คอนเนคเข้าไปเครือข่ายใดๆนะครับแต่จะทำตัวเองเป็นคล้ายกับCaptive Portal ก่อนนะครับก็คือมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวแล้วก็เปิดขึ้นมาเป็น SSD ของตัวเองนะครับเวลาที่เราต้องการเชื่อมต่อไปที่เครือข่ายใดก็ตามเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อมาที่เครือข่ายนี้ก่อนนะครับของตัวบอร์ดก่อนเสร็จแล้วจะมีให้ใส่ SSD กับพาสเวิร์ดของเครือข่ายที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็จะมีปุ่ม Reset นะครับเพื่อที่จะเวลาที่เราต้องการที่จะคอนเนคไปเครือข่ายใหม่นะครับเราก็กด Reset ตรงนี้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์นะครับนักศึกษาก็ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดนะครับจาก Google Drive นะครับที่ผมได้แชร์ไปให้นะครับโดยในบทนี้นะครับเราจะใช้ซอร์สโค้ดของบทที่7นะครับก็คือการใช้งาน Wi-Fi Manager เพื่อเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายอัตโนมัตินะครับเราบันคลิกนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดชื่อว่า Wi-Fi Auto Connect .ino มานะครับคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เช่นเดิมครับเปิดด้วยโปรแกรมArduino IDE นะครับหรือจะเปิดใน Notepad พัดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเอาซอสโค้ดไปวางนะครับของผมจะเปิดด้วย Notepad พัดก่อนนะครับจะมีซอสโค้ดชื่อว่า Wi-Fi Auto Connect นะครับเริ่มต้นด้วยการ Input Library เข้ามานะ

ครับจะมีทั้งหมดอยู่4 library ที่ต้องใช้นะครับ library ใหม่ๆนะครับก็อย่างเช่น dns-server.h ตัวนี้ก็จะเป็น library เกี่ยวกับการใช้ domain name service นะครับการแปลง IP เป็นชื่อแปลงชื่อเป็น IP ก็ต้องใช้ด้วยนะครับแล้วก็ library ชื่อว่า esp8266webserver.h นะครับ webserver.h ซึ่งตัว wifi manager เนี่ยจะไปเรียกใช้อีกต่อหนึ่งนะครับเวลาเราเรียกใช้ wifi manager ก็จะเป็นต้อง include เข้ามานะครับถ้าเกิด include แล้ว compile แล้ว error นะครับก็แสดงว่า include library ไม่ครบนะครับปัญหาที่เกิดเวลา compile โปรแกรมแล้ว error ส่วนใหญ่เกิดจาก include library ไม่ครบให้เราทำการดาวน์โหลดมาเพิ่มนะครับให้หมดจากนั้นโค้ดนะครับเราทำการประกาศตัวแปร2ตัวนะครับก็คือ LED pin เท่ากับ D0 นะครับแล้วก็ SW pin นะครับหรือว่า switch pin นะครับเท่ากับ D7 เป็น integer นะครับเป็น int นะครับ LED pin ก็คือ D0 D0 ก็คือ built in LED นะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็ switch pin D7 เป็น switch ขาของ switch นะครับจากนั้นนะครับโค้ดโปรแกรมทั้งหมดนะครับในบทเรียนนี้นะครับจะทำงานในฟังก์ชัน while setup ทั้งหมดเลยนะครับ while loop จะไม่มีโค้ดเลยนะครับ while loop จะไม่มีโค้ดใดๆทั้งสิ้นนะครับใน while setup นะครับเราทำอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันทีละบรรทัดใน while setup นะครับก็เริ่มด้วยการกำหนด pin mode ก่อนนะครับ pin mode ของขา LED กับของ switch นะครับ pin mode LED pin เรากำหนดเป็น output นะครับก็คือเป็นขาสำหรับส่งข้าวมานะครับแล้วก็พินหมวดของสวิตช์พินนะครับเป็น input นะครับประเภท pull up นะครับถัดมานะครับเรากำหนด serial.begin นะครับก็คือ baud rate ของ serial port เพื่อใช้ debug โปรแกรมนะครับเป็น115.200นะครับถัดมานะครับ wifi manager นะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน wifi manager นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการเริ่มการทำงานของ wifi manager นะครับซึ่งทุกอย่างก็จะทำงานอัตโนมัติแต่เราจะมีการเช็คด้วยนะครับตอนเซตอัพครั้งเดียวนะครับถ้านะครับไม่เท่ากับ Digital Read HW Pin นะครับคือถ้าเราจะเช็คว่ามีการกดสวิตช์หรือเปล่านะครับถ้ามีการกดนะครับเราจะเรียกฟังก์ชัน Wi-Fi Manager.reset setting นะครับก็คือล้างค่า Wi-Fi นะครับนั่นคือการเปลี่ยนสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนแมนนวลนะครับคือเดิมเนี่ยเวลาเราเปิดหลังจากเราอัปโหลดโปรแกรมเสร็จนะครับเราเปิดตัวบอร์ดขึ้นมาบอร์ดจะยังไม่คอนเนคไปที่เครือข่ายใดๆนะครับจะทำตัวเองเป็นฮอตสปอตก่อนเราต้องคอนเนคเข้าไปที่ตัวบอร์ดก่อนนะครับเพื่อที่จะกรอก HDD กับลาดผ่านพอเรากดโอเคตัวบอร์ดถึงจะเชื่อมต่อไปหา Wi-Fi จากนั้นก็จะจำค่านี้ไว้ตลอดนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มรีเซ็ตนะครับเราจะกดปุ่มรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนยูสเซอร์เปลี่ยน SSD หรือว่าพาสเวิร์ดนะครับหรือไม่ก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเครือข่ายนะครับเราก็กดปุ่มรีเซ็ต Wi-Fi Manager ก็จะทำการรีเซ็ตเซตติ้งนะครับก็คือเคลียร์ค่าข้างในตัวเองให้หมดนะครับออกมาจากเงื่อนไข if นะครับก็จะเป็น Wi-Fi Manager.AutoConnect นะครับแล้วก็เราก็จะพิมพ์ออกมานะครับ AutoConnect to IoT AP นะครับถัดมานะครับ Serial.println นะครับก็เป็นการ print แบบขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเราจะ print คำว่า connected นะครับแล้วก็IP address นะครับเหมือนกับบทเรียนที่ผ่านมานะครับหลังจาก connect ได้เราก็จะให้พิมพ์ออกมาเพื่อที่จะบอกว่า connect ได้หรือไม่ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็สั่งให้ LED ติดนะครับส่วนใน while loop ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมทำการ copy code ไปที่ Arduino ก่อนนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่เราไล่โค้ดใน Notepad พัดๆนะครับซึ่งไม่ใช่ IDE นะครับอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างถ้าเป็น IDE ก็จะสามารถอัปโหลดโปรแกรมได้ด้วยนะครับแล้วก็จัดการอื่นๆได้ด้วยเป็นศูนย์รวมของการพัฒนานะครับโอเคนี่เราวางไปแล้วนะครับเราวางเสร็จเราก็กดอัปโหลดได้เลยครับอันนี้ผมอัปโหลดแล้วมี error นะครับ wifi manager.h no suck file or directory นะครับ error ลักษณะนี้คล้ายๆกับเป็นการหา library ไม่เจอนะครับเหมือนที่ได้เกินไปขั้นต้นนะครับเราลองติดตั้งเพิ่มนะครับโดยการเข้าไปที่sketch นะครับแล้วก็ include library นะครับแล้วก็ manage library นะครับให้เราเอา error ที่ return ขึ้นมาหน้าจอเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่เอามา search ใน library manager ดูว่ามีติดตั้งหรือเปล่ายังไม่ติดตั้งนะครับตัวล่างสุด wifi manager นะครับให้เราเลือกเวอร์ชันที่อยู่บนสุดนะครับก็คือ 0.12.0 นะครับแล้วกด install นี่ผมติดตั้งเสร็จแล้วผมลองอัปโหลดอีกรอบนึงครับรอบนี้ขึ้น
build option change แล้วนะครับก็แสดงว่าผ่านตรงจุดที่เช็ค library มาแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้ compile เสร็จก่อนแล้วโปรแกรมก็จะทำการอัปโหลดทีนี้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับตัว ESP826 นะครับมันจะไม่เหมือนเดิมละขั้นตอนโดยเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ต่อ Wi-Fi ได้ก่อนอย่างเช่นมือถือนะครับหรือไม่ก็เป็น PC โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับที่ต่อ Wi-Fi ได้เราต้องเชื่อมต่อไปที่ Hotspot หรือว่า Access Point ของตัวบอร์ดก่อนนะครับนี่โปรแกรมเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลองกดที่ Serial Monitor ดูครับว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างอย่าลืมปรับบอร์ดเรทให้ตรงนะครับผมกด Reset Board ครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ค่าตอนนี้มีตัวหนังสือขึ้นมานะครับ Auto Connect นะครับ Connecting at Wi-Fi Client นะครับ Using Last Safe Value นะครับ Should be faster Connection Result อันนี้จะใช้ค่าล่าสุดนะครับซึ่งการทดลองก่อนหน้านี้เรามีการอัปโหลดโค้ดที่เป็น Connect ไปที่ IoT Wi-Fi นะครับตอนนี้บอร์ดเลย Connect ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเคลียร์ค่าดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการปิดตัว Wi-Fi แล้วก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันคอนเนคไม่ได้นะครับปุ่ม Power Off นะครับแล้วก็กด Reset Board ใหม่ตอนนี้เมื่อตัวบอร์ดคอนเนคไม่ได้นะครับตัวบอร์ดก็จะทำตัวเป็น Wi-Fi Manager นะครับก็คือทำตัวเป็นปล่อย Access ทำตัวเองไปนะครับ IP ก็คือ 192.168.4.1 นะครับสเต็ปถัดมาถ้าเราต้องการที่จะคอนเนคเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับเราก็ไปที่มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กเราก็ได้นะครับไปที่ Wi-Fi นะครับให้เสิร์ชหานี่นะครับชื่อว่า Auto Connect IoT AP นะครับที่เราตั้งชื่อไว้ในโค้ดโปรแกรมเราเราอยากได้ชื่ออะไรเราก็ตั้งอันนี้เป็นชื่อ Wi-Fi นะครับผมก็คลิกเข้าไปแล้วก็ Connect นะครับเครือข่ายจะเป็นแบบ Open นะครับ Open คือใครก็ได้สามารถ Connect นะครับไม่ต้องใส่ User Password นะครับในกรณีที่เราเชื่อมต่อไม่ได้นะครับให้เราลองเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับโดยในที่นี้ผมจะลองใช้มือถือนะครับในการเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ของการตั้งค่านะครับผมเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ Wi-Fi นะครับแล้วก็ทำการเปิด Wi-Fi ขึ้นมานะครับเปิด Wi-Fi แล้วเราก็จะต้องหาชื่อ SSD ที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราไม่เจอเราก็ลองปิดแล้วเปิดใหม่ขึ้นมานะครับ Auto Connect IoT AP นะครับเมื่อเราต่อเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องนะครับจะรีเดเล็กมาที่นี่อัตโนมัตินะครับรีเล็กมาที่หน้าในการตั้งค่านะครับในนี้ก็จะมี config wi-fi นะครับ config wi-fi no scan นะครับมี info มี reset นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ config wi-fi นะครับก็จะมีเครือข่ายให้เราเลือกนะครับนะครับให้เราเลือกว่าเราต้องการเชื่อมต่อไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดตัว pocket wi-fi ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปที่ Pocket Wi-Fi นะครับแต่ตอนนี้บอร์ดยังต่อไปไม่ได้นะครับเพราะบอร์ดจะทำหน้าที่โหมดในโหมดนี้อยู่จะทำงานในโหมดที่เป็นAuto Connect อยู่พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมกดที่ปุ่มสแกนใหม่นะครับพอเราสแกนเสร็จนะครับจะมี IoT ขึ้นมานะครับคำว่า IoT จะเห็นว่าสัญญาณ 100% เลยครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันแค่นี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่ IoT นะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านนะครับของเราจะเป็น12345678นะครับแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟเสร็จนะครับก็จะขึ้น Initial Safe นะครับ Trying to connect ESP to network If it fail reconnect to AP and try again นะครับมันก็จะพยายามคอนเนคไปนะครับทีนี้ทางฝั่ง Serial Monitor นะครับเราลองดูที่ Serial Monitor ทางฝั่ง Serial Monitor นะครับก็จะขึ้น Connected นะครับIP address นะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ IP มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง ping นะครับยัง ping แล้วไม่เจอนะครับลอง reset ดูค่าล่าสุดที่เราคอนฟิกไปก็ถูกเซฟอยู่ในตัวบอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีค่ามันก็จะโหลดโหมดเดิมเข้ามานะครับก่อนที่จะปิงนะครับอย่าลืมนะครับโน้ตบุ๊กเราจะต้องเชื่อมต่อเครือข่ายเดียวกับตัวบอร์ดด้วยนะครับเมื่อกี้เราทำการ disconnect ไปเพื่อทดสอบการใช้งานเราจะต้องเชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวบอร์ดด้วย IoT นะครับเชื่อมต่อแล้วปิงใหม่นะครับขึ้นมาแล้วครับ
หลังจากนี้นะครับไม่ว่าเราจะปิดเปิดบอร์ดใหม่นะครับก็จะเชื่อมต่อไปที่ตัว IoT ได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนเครือข่ายใหม่นะครับเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับกดปุ่มรีเซ็ตมันก็จะล้างค่าทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าไปในหน้า Auto Connect AP ใหม่นะครับจากบทเรียนในวันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับความไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Auto Connect นะครับโดยใช้ไลบรารี Wi-Fi Manager นะครับเพื่อทำให้การทำงานเกี่ยวกับ IoT นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องอัปโหลดโปรแกรมใหม่ทุกรอบนะครับก็นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับแทบจะทุกโปรเจกต์เลยนะครับของ IoT นะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วที่ต้องทำนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกับครูอุ้ยคนเดิมครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการทำกาแฟแบบสปีดบาร์นะครับก่อนที่เราจะไปทำกาแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสปีดบาร์คืออะไรทำไมครูอุ้ยถึงพูดคำว่าสปีดบาร์ต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าสปีดบาร์เนี่ยคำศัพท์เนี้ยเป็นศัพท์เฉพาะของบาร์กาแฟเท่านั้นนะครับซึ่งบาริสต้าจะรู้ดีครับบาร์เนี่ยอย่างที่คุยบอกไปเรื่องของเทปเรื่องของโลกกาแฟในสื่อตัวนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของประเภทของบาร์มี2ประเภทนะครับอย่างที่คุยเคยบอกไปทวนกันสักหน่อยนะครับบาร์มี2ประเภทคือ1ประเภทของสปีดบาร์และสโลบาร์นั่นเองครับสปีดบาร์คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะทำรังสรรค์เครื่องดื่มแล้วก็เมนูให้มีความรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานผ่านความดันนั่นเองครับความดันของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองครับส่วนตัวที่2คือสโลบาร์ครับสโลบาร์เราก็จะใช้ในส่วนของการใช้แรงงานหรือว่าใช้ทักษะนะครับส่วนมากก็จะใช้คนในการรังสรรค์แล้วก็พิถีพิถันนั่นคือสโลบาร์นั่นเองนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าสปีดบาร์เนี่ยส่วนมากแล้วนักเรียนเนี่ยเคยทานกาแฟอยู่แล้วนะครับบางท่านทานกาแฟจนเป็นที่เรียกว่าคอกาแฟนะครับรู้ว่ากาแฟชนิดนี้เป็นลักษณะแบบไหนเครื่องดื่มเมนูไหนเรียกว่าอะไรนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาสอนนักเรียนทำเครื่องดื่มเหล่านั้นจากการทำผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนครับเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าการเปิดร้านกาแฟคงเป็นการใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงครับการใช้ทุนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาถูกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่วันนี้ครับกูเลือกใช้เป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนขนาดเล็กหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเครื่องสำหรับบ้านเรือนของเรานั่นเองนะครับเป็นขนาดตัวนี้เป็นขนาด20บาร์นะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้สามารถที่จะสร้างครีมมาให้กับกาแฟของนักเรียนได้ดีทีเดียวกลิ่นหอมเข้มข้นนะครับไม่แพ้กับเครื่องใหญ่ๆที่มีราคาตั้งแต่แสนขึ้นเป็นต้นไปนะครับตัวนี้ครับปุ้ยซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะครับการช้อปปิ้งออนไลน์ในแอปพลิเคชัน1นะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวนั้นแล้วก็ดูรีวิวนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้เองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ทดลองนำเครื่องตัวนี้ไปใช้ที่คาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ของวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ก็ถือว่ารสชาติดีแล้วตัวนี้เป็นตัวอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถกดช็อตได้เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ครับเครื่องดื่มเครื่องกาแฟของ Espresso Machine คุยซื้อมาตัวนี้ราคาในราคาแค่ 3,000 บาทนะครับราคาไม่เกินหลังจากนี้ถ้าเกิดมีส่วนลดในแอปพลิเคชันก็ถือว่าราคาถูกลงไปอีกนักเรียนสามารถลงทุนใช้เงินแค่ 10,000 บาทนะครับก็สามารถเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กๆถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เลี้ยงชีวิตของเราได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อจริงๆแล้วการสอนวันนี้คุยไม่ได้บอกว่านักเรียนจะต้องไปเปิดร้านทุกคนจะต้องจบจากคลาสนี้แล้วจะต้องออกไปเปิดร้านแต่ว่านักเรียนสามารถใช้ทักษะเหล่านี้แหละครับแล้วก็ความรู้จากการที่เราได้เรียนจากสื่อการเรียนในชุดนี้ไปพัฒนาตนเองและใช้ทักษะของเราใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะไปสมัครงานเริ่มต้นการเป็นแรงงานที่มีทักษะแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ครับสิ่งที่เราจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับก็จะมีเครื่องเป็นเอสเปรสโซ่แมชชีนครับถ้าเกิดบ้านใครมีเครื่องขนาดใหญ่ก็สามารถใช้เครื่องขนาดใหญ่ได้ครับแต่ครูจะบอกงี้ว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาจะต้องใช้ความร้อนแล้วก็เขาจะต้องใช้ไฟค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำให้ทุกคนนำปลั๊กหรือว่าปลั๊ก3ตาครับมาต่อจากกับเครื่องกาแฟยกเว้นเครื่องที่มีขนาดเล็กแบบนี้สามารถต่อกับปลั๊ก3ตาได้แล้วก็ควรที่จะแนะนำว่าให้ไปต่อกับปลั๊กที่เป็นปลั๊กเมนหลักของตัวบ้านหรือว่าตัวของร้านนั่นเองนะครับไม่เพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะมันจะเกิดทำให้สายไฟไหม้ได้
นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็การดูแลเครื่องนะครับแต่ในเครื่องกาแฟเนี่ยในเอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็จะมีเป็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มจะอยู่ภายในเครื่องอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นหม้อเล็กหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ครับเครื่อง2หัว3หัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆของอิตาลีของประเทศต่างๆแล้วแต่เลยนะครับก็จะมีหม้อต้มขนาดใหญ่อยู่ด้านในซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมเครื่องค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพอหลังจากที่เราต้มเรียบร้อยแล้วน้ำที่เราใช้ครับที่เมื่อครั้งที่แล้วหรือว่าเทป EP ที่ผ่านๆมานะครับเราก็จะรู้ว่าน้ำที่เรามาใช้ชงกาแฟนั้นควรเป็นน้ำที่สะอาดนะครับไม่มีสีไม่มีสิ่งเจือปนแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะไปตกค้างอยู่ที่หม้อต้มแล้วกลายเป็นคราบตะกั่นนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคราบตะกั่นเยอะๆนะครับนักเรียนก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องล้างคราบตะกั่นแต่ณปัจจุบันมีการดูแลรักษาเครื่องนักเรียนสามารถสอบถามจากผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายได้เลยนะครับว่าการดูแลรักษามีอะไรบ้างแล้วเขาควรที่จะดูแลอย่างไรนะปัจจุบันก็จะมีเป็นเม็ดยาที่เรียกว่าแท็บเล็ตตัวแท็บเล็ตของการล้างตัวนั้นก็จะมีเข้ามาแล้วก็วิธีการขั้นตอนของแต่ละเครื่องก็แตกต่างเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการดูแลเครื่องการแมนเทนแนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบอกว่าหนูอยากซื้อเครื่องขนาด2หัวขนาดใหญ่ราคาแสนกว่าบาทมาทานที่บ้านอันนั้นก็ได้ครับแต่ว่านักเรียนต้องดูความคุ้มค่าด้วยว่าความคุ้มค่าของธุรกิจของนักเรียนเนี่ยมีไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากนี้ณปัจจุบันมีธุรกิจออนไลน์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะประนั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเปิดคาเฟ่ในบ้านแบบไม่มีหน้าร้านแต่หน้าร้านของเราจะอยู่ในโลกออนไลน์แทนอันนั้นก็จะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับหรือเป็นการขายเพื่อนแล้วก็บอกต่อปากต่อปากอันนี้ก็จะออกแนวเป็นเชฟเทเบิลที่จะทานที่บ้านของเชฟคนนั้นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งทางหลังจากที่เรามีงานประจำแล้วครับเนาะอ่ะวันนี้ครับเราจะมาสอนเครื่องดื่มทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าอเมริกาโน่นะครับคาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็เป็นคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับซึ่งเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นเครื่องดื่มมาตรฐานที่ทุกร้านจะมีเช่นเดียวกันแต่ในสูตรของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุยจะบอกแบบไม่มีกั๊กเลยเกี่ยวกับสูตรแล้วก็เป็นเทคนิคการทำเครื่องดื่มเป็นอันนี้ขออนุญาตสอนแบบเป็นมาตรฐานของสากลโลกนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ความหวานมาเลยยกเว้นเมนูเดียวครับที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับนะอ่ะหลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำอย่างที่ครูบอก

แต่แรกว่าเครื่องเนี่ยจะต้องมีการเปิดแล้วก็เป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับครั้งแรกที่เราจะทำนะครับช็อตแรกของการใช้เครื่องเราจะไม่ใช้ช็อตนั้นในการที่จะเสิร์ฟลูกค้านะครับเนื่องจากว่าช็อตนี้เนี่ยจะไม่จริงๆตามวินาทีก็จะสามารถใช้ได้แต่นะครับการทำเครื่องดื่มเนี่ยช็อตแรกเนี่ยความครีมมากของเขาจะไม่ได้ออกมาชัดเจนขนาดนั้นเนื่องจากว่าเหมือนนักเรียนเพิ่งตื่นนะครับแล้วนักเรียนมาทำงานแรกอ่ะนักเรียนจะรู้สึกว่างานนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบต่อให้เราทุ่มเทแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนาะเพราะฉะนั้นช็อตแรกคุยจะไม่เป็นการเสิร์ฟลูกค้าแต่พอดีวันนี้คุยวอร์มเครื่องไว้แล้วนะครับก็จะขออนุญาตทำช็อตเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูว่าครีมาบอดี้แล้วก็ฮาร์ดที่เคยสอนไปในครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกก่อนว่าการทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราเนี่ยจะใช้วินาทีช็อตเพอร์เฟกต์ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านแต่ละเทคนิคของแต่ละคนด้วยนะครับสำหรับการทำ2ช็อตนะครับกุ้ยจะใช้กาแฟปริมาตรนะครับก็จะประมาณ15กรัมถึง20กรัมนะครับก็แล้วแต่เนาะแล้วก็แต่ว่ากุ้ยเนี่ยจะใช้ปริมาตร15กรัมแล้วก็วินาทีของการที่น้ำไหลเนี่ยตั้งแต่หยดแรกจนถึงหยดสุดท้ายนะครับคุยจะอยู่ในที่20ประมาณ25ถึง28ประมาณนี้ครับก็จะค่อนข้างเยอะกว่าของที่อื่นนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นแล้วก็ความเป็นช็อตกาแฟที่ถือว่าเป็นเอสเปรสโซ่หนักเข้มอย่างแท้จริงนะครับกาแฟครับวันนี้คุยใช้กาแฟที่เป็นเอสเปรสโซ่โรสนะครับก็คือใช้กาแฟอาราบิก้าผสมกับโรบัสต้าครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นความหอมหวานแล้วก็ความละมุนจากของกาแฟอาราบิก้าแล้วก็เอาความเข้มข้นของโรบัสต้าเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เกิดความเป็นครีมมากค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการใช้งานของเครื่องเป็นอย่างไรแล้วก็เทคนิคการทำงานแบบหน้าบาร์เป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆไม่มีลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าคนมากเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่านักเรียนสามารถไปเรียนรู้ได้ตามสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์นั่นเองนะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ครูจะบอกว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าใช้กาแฟเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบดกาแฟก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องบดของครูเป็นเครื่องบดแบบไม่ใช่แบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบแมนนวลเนาะเราก็จะต้องคำนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูจะชั่งวัดตวงให้ดูนะครับเราจะได้จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนคงจะเห็นว่าการชั่งวัดตวงเนี่ยทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงบาริสต้าไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเห็นคลิปใน TikTok หรือว่าคลิปในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นว่าบาริสต้าในระหว่างที่สกัดช็อตกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีสเกลนะครับเป็นตาช่าง1ตัวแล้วก็จับวินาทีแล้วก็ดูปริมาตรด้วยทำไมบาริสต้าไม่เก่งหรอแต่จริงๆบาริสต้าอยากทำช็อตนั้นให้เพอร์เฟกต์ที่สุดก็เลยต้องใช้ตัวที่เป็นตาช่างเข้ามาช่างวัดแล้วก็ตวงนั่นเองนะครับแต่วันนี้คุยไม่ได้คือเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีความสูงมากพอที่จะสามารถตั้งสเกลได้แต่คุยจะช่างน้ำหนักของกาแฟวันนี้คุยใช้ทั้งหมด15กรัมครับแล้วก็จะสกัดช็อตออกมา2ช็อตนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ25ถึงประมาณ28วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้ไหมเพราะว่าช็อตแต่ละช็อตไม่คุยไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้คุยจะสามารถทำได้ไหมแต่หลังจากที่ทำได้แล้วก็จะต้องสังเกตอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการทำเครื่องดื่มเนี่ยอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับบอกไว้เพื่อสร้างให้นักเรียนได้รู้นะครับเป็นทริคเล็กๆคือนักเรียนต้องทำเครื่องดื่มแก้วต่อแก้วเท่านั้นอย่าทำครั้งละ2แก้ว3แก้วนะครับต่อให้2แก้ว3แก้วนั้นเป็นรสชาติเดียวกันเป็นเครื่องดื่มประเภทเดียวกันก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่เครื่องดื่มทำเครื่องดื่มแค่แก้วต่อแก้วหรือว่าวันใบวันเท่านั้นครับเนาะอ่ะเริ่มต้นครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มต้นของการบดกาแฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เขามีให้จากเครื่องเลยเนาะคุยจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ไปซื้อมาเพิ่มเติมก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้จากเครื่องแล้วก็ตัวบักเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นของเครื่อง

นั่นเองนะครับก็เขาจะแถมมากับเครื่องเลยมีทั้งหมด1ช็อตแล้วก็2ช็อตแต่วันนี้กุ้ยเลือกใช้2ช็อตเนาะเพราะว่าเราจะทำเครื่องดื่มที่เข้มข้นแล้วก็ถือว่าจริงๆคนไทยชอบความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าเราขายใครนะครับครับตอนนี้กุ้ยก็เดี๋ยวขออนุญาตวางตัวบักเก็ตด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชั่งวัดตวงกันว่าอย่างที่คุยบอกตอนแรกนะครับว่าเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเราก็จะเทลงไปก่อนเดี๋ยวคุยจะสอนเทคนิคการแทมด้วยนะครับการแทมเพราะว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยพอเราใช้บักเก็ตนะครับจะต้องมีการแทมกาแฟก่อนนะครับเพราะว่าการคือรสชาติของกาแฟครับจะมีอยู่หลายตัวนะครับมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบดนะครับระยะเวลานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแรงดันด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินักเรียนมีเครื่องอัตโนมัตินะครับตามร้านต่างๆเนาะถ้าเกิดนักเรียนได้ไปทำงานนักเรียนจะไปเจอเครื่องที่เป็นเครื่องอัตโนมัติซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะทำการตั้งค่าไว้แล้วนะครับซึ่งนักเรียนตรงนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแล้วก็เทได้เลยอย่างหลังจากที่ได้ปริมาตร15กรัมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะพูนๆแบบนี้เนาะจะค่อนข้างเลอะเทอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบาร์พิเศษเนาะที่เราตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบาร์จริงๆแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่จะง่ายกว่านี้แล้วตัวนี้ครับเขาจะมีตัวแทมให้ซึ่งเราจะเห็นตัวแทมเปอร์นะครับจะเป็นแบบลักษณะเหล็กนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเครื่องเขามีมาให้นะครับครูก็จะใช้ที่เครื่องเขามีมาให้ตลอดนะครับก็ครูจะขออนุญาตใช้วิธีการวางแล้วก็กดแทมอย่างนี้นะครับเนาะกดแทมไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะบางคนบี้ซะจนแบบโอ้โหแรงเค้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะใช้วิธีการกดลงไปเล็กน้อยนะครับกดลงไปเล็กน้อยให้เท่ากันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นว่ามันจะเลอะขอบปากตรงนี้ก็ปัดเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเศษกาแฟตรงนี้มันจะไปเป็นตัวที่ไปค้างอยู่ในตัวเครื่องกาแฟของเราแล้วก็จะดูดเข้าไปที่เขาเรียกว่าเป็นหม้อตะกั่นของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆเทคนิคการแทมเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดเราจับตัวแทมเนี่ยเราจะจับแบบนี้นะครับในลักษณะของการทำเป็นตัว V นะครับการทำตัว V ลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจับลักษณะหัวแทมก็คือเราจะจับแล้วก็กดลงด้านล่างนะครับจะจับแบบนี้แล้วก็กดลงด้านล่างเพื่อที่จะให้ตัวแทมเนี่ยเสมอกันแล้วก็เทคนิคการทำให้เขาเรียกว่าอย่างในกาแฟที่อยู่ในบักเก็ตเนี่ยหลังจากออกมาแล้วเขาจะเรียกว่าก้อนแพนเค้กตัวก้อนแพนเค้กตัวนี้ครับหลังจากออกมาแล้วจะต้องไม่แฉะนะครับแล้วก็เป็นก้อนเป็นเหมือนก้อนแพนเค้กที่สวยงามเป็นเนื้อเค้กอะครับที่สวยงามนั่นเองนะครับเนาะตอนนี้คุยแทมเรียบร้อยแล้วนะครับเราวอร์มเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการทำนะครับใส่บักเก็ตเข้าไปแล้วดันให้สุดนะครับหลังจากนั้นเราจะกดออกมาทั้งหมด2ช็อตนะครับเราจะกดมาทั้งหมด2ช็อตเพราะฉะนั้นอันนี้คุยกดแล้วครับในระหว่างนี้1เขาบอกว่าเราจะต้องทำช็อตก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเรื่องของนมในระหว่างที่รอช็อตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูแรกคุยจะทำเป็นอเมริกาโน่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอเมริกาโน่เนี่ยเราสั่งอเมริกาโน่คือกาแฟดำที่ใช้น้ำเปล่าผสมกับช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นนั่นคืออเมริกาโน่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทำอเมริกาโน่แล้วผ่านกดกาแฟถึง4ช็อตอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเขาอาจจะเรียกว่าเป็นลองแบล็กนะครับเป็นบางร้านเนาะแต่ถ้าเกิดของคุยเขาจะเรียกว่าลองช็อตเอสเปรสโซ่นั่นเองครับคุยจะให้ดูก่อนอันนี้อาจจะช้าไปนิดนึงเนาะตัวนี้ครับตามช็อตกาแฟนะครับก็จะมีเป็นครีม่าด้านบนเห็นไหมครับตัวนี้ขนาดเป็นตัวเล็กเนี่ยครีม่าค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก่อนตอนที่เขาลงเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นครีม่าลงมาด้านล่างแล้วตรงนี้ขั้นด้านล่างจะเข้มสวยชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด1ช็อตเพราะฉะนั้นวันนี้ครูใช้ทั้งหมดใช้แก้วขนาด8ออนซ์นะครับครูจะใช้ทั้งหมด1ช็อตในการที่จะทำเครื่องดื่มอเมริกาโน่หรือถ้าเกิดนักเรียนอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นมากกว่านี้
นะครับก็สามารถใส่2ช็อตก็ได้นะครับ

คุณจะใส่ของอเมริกาโน่เนี่ยจะใส่ช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำดื่มครับเป็นน้ำสะอาดเนาะแล้วก็ดูตามปริมาตรถ้าเกิดตามสัดส่วนก็จริงๆถ้าเกิดจะมีแก้วตามร้านเนี่ยก็จะมี8ออนนะครับ8ออนเนี่ยมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเราไม่นิยมทำเครื่องดื่มเย็นเราจะเริ่มจาก12ออน16ออน20ออนแล้วก็22นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้กาแฟ12ออนเนี่ยทั้งหมด2ช็อตนะครับใช้12ออนใช้กาแฟ2ช็อตถ้าเกิดเป็น16ออนใช้กาแฟ3ช็อตเป็น20ออนจะใช้กาแฟทั้งหมด4ช็อตแล้วก็เติมน้ำเปล่าตามที่เราต้องการตามมาตรฐานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้ลักษณะของอเมริกาแล้วนะครับเราก็ตักน้ำแข็งใส่ได้เลยครับนี่เลยนี่นะอันนี้คือได้อเมริกาโน่แล้วครับเพราะว่าวันนี้น้ำแข็งที่อุ้ยใช้นะครับเป็นน้ำแข็งที่ทวนน้ำแข็งกันก่อนน้ำแข็งเราจะมี3ประเภทนะครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยน้ำแข็งมีประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็น box ice นะครับอันที่2คือ coop ice แล้วก็อันที่3คือ crush ice ห้ามใช้กาแฟถ้าเกิดในธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟนะครับเขาจะใช้เครื่องดื่มเขาจะใช้น้ำแข็งอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือเป็น coop ice กับbox ice นั่นเองนะครับหรือว่าน้ำแข็งอันใหญ่ๆที่เขามาลักษณะก้อนกลมๆเนาะตอนนี้ก็จะมีบางโรงน้ำแข็งที่ผลิตน้ำแข็งก้อนกลมออกมาขายตัวนั้นก็เป็นตัวที่เราสามารถที่จะกินกับพวกช็อตอเมริกาโน่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นเดอร์ตี้เป็นกาแฟนมแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านข้างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ในการทำช็อตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนใช้1ช็อตนักเรียนควรที่จะทำแค่1ช็อตเท่านั้นแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จำกัดนะครับอันนี้เป็น question mark ใหญ่ๆเลยนะเป็นแบบเครื่องหมายตกใจใหญ่ๆว่าถ้าเกิดนักเรียนทำเครื่องดื่ม1แก้วควรที่จะกดแค่1ช็อตแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นคุ้ยทํา2ช็อตไว้ส่วนอีกช็อต1คุ้ยจะทําเมนูต่อไปที่เรียกว่าลาเต้นั่นเองนะครับอันนี้คืออเมริกาโน่ก่อนเนาะอันต่อไปครับคุ้ยจะทำเป็นเมนูที่เรียกว่าลาเต้ครับลาเต้ส่วนประกอบหลักๆของเขาคืออะไรส่วนประกอบหลักๆของเขาคือ 1. ช็อตเอสเปรสโซ่ผสมกับนมเย็นเท่านั้นเองนะครับนมเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีความจริงๆเราต้องใช้นมเย็นนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเทช็อตกาแฟลงไปก่อนนะครับแล้วก็นมเย็นนะครับเราจะใช้นมที่ปกติแล้วเนี่ยในถ้าเกิดเราเห็นในตามแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลเรื่องของการที่จะมีแป้งผสมอยู่ในนมอะไรเงี้ยครับก็ให้นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเขาเรียกอะไรนะมีความมันแล้วก็มีความไม่เนื้อนมไม่เขาเรียกไม่เหลวจนเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆนมทุกตัวเนี่ยทำมาจากนมคมโคแท้ 100% เท่านั้นนะครับก็สามารถเลือกได้ตามท้องตลาดแล้วก็จริงๆถ้าเกิดมีแบรนด์หลักๆเนี่ยก็ที่เขาจะใช้กันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์เจ้าตลาดที่ทำเครื่องดื่มแล้วรสชาติดีนะครับสามารถสตรีมฟองนมสตรีมฟองนมก็คือมาทำเป็นสตรีมทำให้เกิดฟองนมตัวนี้ก็จะขึ้นสวยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะอันนี้เมนูที่2ครับอันนี้คือเมนูของลาเต้นะครับคุยด้วยขออนุญาตยกแล้วก็เทให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้คือเมนูของลาเต้ลาเต้ครับเราจะใช้นมนะครับถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนเนาะอัตราส่วนก็คือใช้นมทั้งหมดประมาณ 70-80% แล้วก็มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มเย็นของคุยจะไม่ใส่ฟองนมด้านบนนะครับถือว่าจริงๆฟองนมเนี่ยก็จะเป็นคาปูชิโน่แต่ตามสูตรหลักของโลกแล้วก็จะมีฟองนมเกือบทุกประเภทเลยยกเว้นอเมริกาโน่อเมริกาโน่คือกาแฟดำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งนั่นเองนะครับจริงๆถ้าเกิดบางร้านจะใช้ยูนิคก็ได้นะครับวันนี้คุยเลือกใช้ยูนิคนะครับแต่ว่าบางร้านอาจจะใช้เป็นเมนูเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งหลอดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ช็อตกาแฟก่อนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใส่นมก่อนได้เนาะใส่นมก่อนแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านบนให้มันเป็นเลเยอร์ด้านบนอันนี้ก็สวยเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือบอกเทคนิคพื้นฐานในการที่จะให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเริ่มจากช็อตกาแฟนะเทนมครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีไซรัปเราจะต้องกดปั๊มไซรัปก่อนแล้วก็ใช้กาแฟราด

ไปเพื่อเป็นการละลายของน้ำเชื่อมก่อนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมนมทีหลังอันนี้เป็นเทคนิคแต่ว่าณปัจจุบันนะครับร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยลาดช็อตด้านบนอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดให้ดีที่สุดที่คุยแนะนำก็จะเอาช็อตกาแฟไป อยู่กับตัวไซรัปก่อนเพราะว่าให้เกิดความร้อนมาละลายตัวสารละลายพวกนั้นก่อนนะครับให้น้ำเชื่อมเขาเข้ากันได้ดีแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วส่งรสชาติให้เราได้แบบเต็มรัดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับจะถามว่าถ้าเกิดทำแบบวิธีนั้นจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุยจะบอกอย่างนี้ครับว่าพอเวลาที่บางทีมีพวกน้ำตาลเทียมจากอีคั่วจากอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำให้เกิดสารตกค้างหน่อยๆนะครับแต่ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คุยได้มาจากร้านกาแฟชื่อดังของโลกที่คุยเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเทคนิคตรงนั้นเนาะอันนี้เราผ่านไป2ตัวแล้วครับเป็นเมนูพื้นฐานของ1อเมริกาโน่แล้วก็ตัวที่2ครับเป็นตัวของลาเต้ครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนะครับนักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำหรือว่าตัวน้ำกาแฟครับที่เป็นช็อตกาแฟเข้าไปได้อีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยเราจะใช้วิธีการโดยการที่เป็นคาปูชิโน่มีการท็อปฟองนมด้านบนอันนี้เอ็กซ์ต้าเข้ามาหน่อยนึงนะครับอันนี้ทำง่ายเนาะอีกตัวนึงจะเป็นการเอ็กซ์ต้าขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นคาราเมลแมคเคียโต้นั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยพอเราหลังจากที่เราทำเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทำตัวบักเก็ตให้สะอาดที่สุดนะครับโดยที่เราจะต้องนำกาแฟออกจากบักเก็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเช็ดนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะมีการใช้ผ้านะครับเช็ดตัวบักเก็ตให้แห้งแล้วก็สะอาดนะครับแต่แล้วแต่บางร้านอาจจะใช้แปรงนะครับบางร้านก็จะใช้ผ้าแล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้ครูใช้ผ้าเนาะเพราะว่าผ้าจะทำการที่จะซับน้ำกาแฟที่เหลือออกให้หมดแล้วก็เป็นการเช็ดด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ให้เราล้างแบบให้สะอาดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเนาะหลังจากนั้นพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำช็อตต่อไปเลยช็อตต่อไปเนี่ยก็ทำในรูปแบบเดิมๆครับเราก็จะกดช็อตแล้วก็ตักกาแฟแบบการชั่งวัดตวงเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับแล้วก็กดออกมา2ช็อตวินาทีที่ใช้ก็ประมาณ25ถึงประมาณ28ไม่ให้เกิน30ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องบดที่บ้านนักเรียนถามบางคนบอกว่าครูหนูไม่มีเครื่องบดที่บ้านหนูจะใช้อะไรได้นะครับหนูสามารถที่จะใช้เครื่องบดมือแต่อันนี้ครูบอกทริคเล็กๆก่อนถ้าเกิดวันนี้หนูอยากเริ่มต้นหนูซื้อแค่เครื่องได้ไหมแล้วหนูจะบดอย่างไรนะครับครูแนะนำอย่างนี้ครับนักเรียนสามารถใช้ครกได้ใช้ครกในการที่จะบดกาแฟตัวนี้ได้นะครับอันนี้เกินมา1กรัมนะครับสักครู่นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้ครกได้แต่ว่านักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้เนาะถ้าเกิดวันนี้นักเรียนเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถใช้ครกในการตำได้เพราะว่าจริงๆกาแฟเนี่ยประวัติของกาแฟเนี่ยการบดกาแฟครั้งแรกก็ใช้การทุบนี่แหละครับในการทุบแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกาแฟต้มครั้งแรกที่ประเทศเอธิโอเปียนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทวนอีกครั้งนะครับได้กาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบดเป็นการแทมครับตัวนี้เนาะปกติเราจะใช้แทมเปอร์ที่เป็นตัวเหล็กนะครับลักษณะการจับเราจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเทคนิคถ้าเกิดอยู่ร้านกาแฟเราจะยืนเอียงแบบนี้นะครับให้ตัวเราขนานกับตัวบาร์เนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัววางแต่ถ้าเกิดไม่มีตัววางไม่เป็นไรครับเราก็จะใช้วิธีการจับแบบนี้เนาะจับแบบนี้ก็ได้อันนี้ถนัดหน่อยเนาะแล้วก็ใช้วิธีการแทมแบบนี้ครับปัญหาของบาริสต้าส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องของคอบ่าไหล่ที่จะปวดเมื่อยนะครับเนื่องจากเขาใช้วิธีการแทมค่อนข้างเยอะวันหนึ่งถ้าเกิดอย่างสมมุติว่านักเรียนทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าตามร้านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเครื่องอัตโนมัติอย่างของขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่างของ Starbucks เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องอัตโนมัติสามารถกดช็อตได้เลยกดช็อต2ช็อตแล้วก็จะออกมาปื๊ดไม่ต้องที่ไม่ต้องไปแทมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น Amazon
ก็ยังเป็นที่จะต้องเป็นการแทมเปอร์อยู่นะครับอันนี้ก็พูดเบื้องต้นแต่ข้อดีข้อเสียของเครื่องอัตโนมัติกับแมนนวลที่เป็นต้องแทมเปอร์ก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เรื่องของรสชาติก็จะแตกต่างกันอันนี้ลูกค้าเป็นคนบอกคุยไม่ทันตอนสมัยตอนที่เครื่องแมนนวลของ Starbucks ยังอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องของอัตโนมัติมาเนี่ยลูกค้าบางคนบอกว่ากลิ่นบางกลิ่นมันหายไปแต่อันนี้คุยไม่ทันก็เลยเอามาแชร์ให้กับนักเรียนทุกท่านได้ทราบนะครับอ่ะต่อไปครับเราจะทำช็อตที่2เนาะช็อตที่2เนี่ยจริงๆหลังจากที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมช็อตหลังจากนั้นเราจะทำเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าคาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่เนี่ยเราจะทำคล้ายๆกับลาเต้เลยแต่ว่าทริคการทำคาปูชิโน่คือจะทำให้นมจะไม่เท่ากับลาเต้จะน้อยกว่านั่นเองนะครับก็จะทำนมน้อยกว่าและเราจะไปเพิ่มสิ่งที่มีอยู่ด้านบนก็คือเป็นฟองนมนั่นเองนะครับก็ฟองนมเนี่ยจะอยู่ด้านบนเนาะในระหว่างนี้เราก็ใช้ตัวเหยือกหรือว่าพิเชอร์นะครับในการที่จะทำฟองนมได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเทเยอะมากนะครับเพราะฟองนมเราใช้นิดเดียวเนาะเราก็ใช้เครื่องตัวนี้แหละครับตัวนี้มีเครื่องเป่าฟองนมด้วยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือเขาจะสามารถทำงานได้ทีละ1อย่างก็คือต้องกดช็อตก่อนแล้วค่อยไปสตรีมฟองนมแต่มีอีกหนึ่งเทคนิคครับนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเป่านมร้อนก็ได้แต่ครูจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปใช้ตัวที่เป็นตัวตีฟองนมนะครับเป็นตัวก้านตีฟองนมตัวนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะใช้เป็นเฟรนช์เพรสหรือตัวปั๊มฟองนมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเป่านมร้อนนะครับสักครู่นะครับอันนี้คุณขออนุญาตทำช็อตก่อนเอาช็อตมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมนมให้เรียบร้อยนะครับนมอย่างที่บอกว่าเราจะใส่น้อยกว่าเครื่องดื่มของลาเต้นะครับเราก็จะใส่ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำแข็ง

ในลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับลาเต้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะตีฟองนมก่อนนะครับแล้วก็ทำการใส่ฟองนมด้านบนนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ทำฟองนมได้ดีเลยนะครับไม่น่าเกลียดไปกว่าไม่แบบเล็กแต่จิ๋วจริงๆนะครับเครื่องตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักพักนะครับหลังเดี๋ยวคุยจะถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวคุยจะมาสอนเรื่องการสตรีมมิ่งเป็นมิวสตรีมมิ่งรูทีนอีกทีหนึ่งซึ่งมิวสตรีมมิ่งก็ค่อนข้างที่จะยากตอนสมัยคุยทำงานก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิวสตรีมมิ่งเนาะนี่ครับเราก็จะได้ฟองนมจริงๆฟองนมจากเครื่องนี้จะไม่ค่อยเนียนนะครับจะไม่ค่อยเนียนเท่ากับเครื่องของที่เป็นเอสเปรสโซแมชชีนขนาดใหญ่แต่ว่าถือว่าสามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าลักษณะฟองนมที่ดีควรที่จะเป็นฟองนมที่มีความเป็นเมอร์แรงมีกลิ่นหอมของคาราเมลนิดๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะฟองแฟบนิดนึงฟองแฟบก็คือเป็นฟองที่เป็นฟูออกในลักษณะของแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบฟองนมที่แบบมีฟองอากาศเยอะๆหน่อยอันนั้นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมตินี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เครื่องนี้ทำกินที่บ้านก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเราก็สามารถพัวไปได้เลยนะครับพัวฟองนมไปได้เลยในลักษณะแบบนี้ครับนี่น่ากินไหมสำหรับพอยเรามีฟองนมด้านบนแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นเมนูที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้ครับคาราเมลแมคคิอาโต้เราทำช็อตไว้แล้วนะครับขออนุญาตอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เราทำคาราเมลแมคคิอาโต้ไว้แล้วเนาะอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้ประเด็นหลักๆก็คือคาราเมลเนี่ยตัวคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไซรัปของคาราเมลแต่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีตัวคาราเมลนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไซรัปคาราเมลได้แต่สูตรจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้คาราเมลไซรัปเป็นหลักแต่เราจะใช้ตัวของวานิลาไซรัปเป็นหลักนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เดี๋ยวคุยบอกสูตรก่อนว่าอันนี้ไม่กักนะครับสูตรเนี่ยถ้าเกิดเป็น16ออนนะครับเราจะใช้ตัวไซรัปวานิลาเนี่ย1ออนนะครับแล้วก็จะใส่นมไปทั้งหมดเนี่ย

ประมาณ5ออนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเทช็อตด้านบนแล้วก็ราดคาราเมลซอสเป็นรูปฟันปลาแล้วก็วงกลม2รอบแต่ทำยังไงเดี๋ยวครูทำให้ดูครับเริ่มต้นจากการปั๊มไซรัปนะครับอันนี้เป็นแก้วขนาด8ออนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะใช้แค่2ปั๊มเท่านั้นเพราะว่าต้องบอกก่อนครับว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ใช้ความหวานจากวานิลาเยอะแต่เราจะใช้ความหวานจาก1วานิลา2ตัวของคาราเมลซอสด้านบนด้วยนะครับปั๊ม2ปั๊มนะครับ2ปั๊มตัวนี้ปั๊มละ10 ml นักเรียนสามารถหาได้ตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ตัวชิ้นละประมาณ30กว่าบาทก็ไม่แพงมากแล้วก็ไซรัปตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่มอลล์หรือตามร้านต่างๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับแล้วแต่ว่านักเรียนชื่นชอบอะไรมันก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมนินไม่ว่าจะเป็นลองบีดอันนี้แล้วแต่นักเรียนจะชื่นชอบนะครับต่อไปครับอันนี้หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุยบอกว่าต้องใช้ช็อตในการทำละลายน้ำเชื่อมใช่ไหมครับแต่ว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะใช้นมในการที่จะเทเพื่อเขาจะต้องแยกชั้นด้านบนนั่นเองนะครับเราก็จะเทนมลงไปครับหลังจากที่เราเทนมลงไปเรียบร้อยพอดีเลยนะครับพอคุยช่างวัดตวงมาแล้วนะครับเทนมเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการคนให้เรียบร้อยนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีช้อนคนเนาะจริงๆก็สามารถที่จะหมุนเพื่อให้นมเขาได้สมูทกับตัวของไซรัปได้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะใช้วิธีการใส่น้ำแข็งด้านบนนะครับใส่น้ำแข็งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดการแยกชั้นแนะนำอย่างนี้ครับเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มผสมไม่ว่าจะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มต่างๆเราไม่ควรที่จะใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่มากเกินไปเนื่องจากว่าน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอุปสรรคในเรื่องของการแยกของชั้นของน้ำระหว่างนมแพรนะครับเราทำช็อตกาแฟเรียบร้อยดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะลาดช็อตด้านบนเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นการแยกชั้นนี่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวลาเต้แล้วก็มีไซรัปของวานิลาเขาเรียกว่าวานิลาลาเต้แต่ถ้าเกิดครูอุ้ยเพิ่มครับขออนุญาตวางบนชั้นแต่ครูอุ้ยเพิ่มเป็นคาราเมลซอสนะครับดูนะครับลาดเป็นฟันปลาสลับกันไปนะครับแล้วก็สลับอีก1รอบแล้วก็หมุนครับ2รอบอันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้สมบูรณ์แบบครับเนาะน่ากินอันนี้เป็นเครื่องดื่มประจำตัวของครูอุ้ยมีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นของกาแฟนะครับบ่งบอกว่าตัวครูอุ้ยนั้นเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็ละมุนแล้วก็หนักแน่นในจิตวิญญาณนั่นเองครับอันนี้นำเสนอตัวเองนะครับครบแล้วครับ4ตัวเครื่องดื่มที่มีเป็นสามารถใช้ในสปีดบาร์แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถที่จะไปนำเสนอหรือว่าไปสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นะครับก็เป็น4ตัวง่ายๆเบสิกพื้นฐานไม่ยากเลยแค่มีเครื่องเจ้าเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวเล็กตัวนี้แล้วก็มีนมน้ำไซรัปแล้วก็คาราเมลซอสซึ่งหาได้ตามร้านทั่วไปแค่นี้เราก็สามารถที่จะขายได้แล้วเริ่มต้นที่แก้วละ35บาท40บาทหรือบางร้านอาจขายราคา100กว่าบาทยิ่งเป็นคาราเมลแมคคิอาโต้ที่มีความหอมหวานมีลูกเล่นเทคนิคซ้ำซ้อนนิดหน่อยนะครับก็สามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้เราให้เป็นเศรษฐินีในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับในสื่อชุดนี้เราก็จะมาพูดอีกหลังจากวันนี้ไปเราก็จะมาเจอกันครั้งหน้านะครับแต่ว่าครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้อะไรเราจะต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของ

716ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มด้วยถุงครับ
2: เพื่อให้ร้อยกว่า

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูแต่เป็นแค่ตรงนั้นเพิ่มเติมแต่พอเราพอดูเจอเราเชื่อว่าแล้วเนี่ยแต่ตอนส่วนเป็นจุดทำให้
1: ถ้าใช้เกลือรับแรงเยอะ
0: เยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงาน

น้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

จิตศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาเทคนิควิทยาการอาชีพน้องมินทราจุทิศเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายทีเด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทำให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสำคัญไหมสำคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาพุทภาพออกหมดละหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วองค์กรทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์เนี้ยนะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจำกัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจำนวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการติดตั้งเนี่ยเราจะทำไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทำการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพระยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบแล้วกันเลือกภาพจำนวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังแล้วก็การตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพระยาในเรื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสำคัญใจความสำคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนดูได้ในชุดสีเขียวนี้นะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนต่อไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP เน็ตมาร์เก็ตเวย์ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทำการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทำการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของ

การตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสำคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลนะโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับอันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นเพศของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือการบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTP ตรงนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าเราก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับต้องการเพิ่มนะครับสัตว์ถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือยูเซอร์นะครับก็จะมีแอดมินนะครับdefault นะครับ user กับ admin ก็ดูนะครับเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้นะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตมั้ยครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยก็ต้องมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรมั้ยครับเวลาเราทําการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทําการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นมั้ยครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฯฮานอยจาการ์ตาเนี่ยเค้าก็จะมีโซนของเค้าระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับมันจะขึ้นว่าวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ .58 นะครับ .005 วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตัวนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสำคัญหลักในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องของชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทำการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกว่าเมนูนะครับในเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัวหนึ่งซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยแต่มันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปเราก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนำของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทำการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตำรวจเพื่อทำการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมย
ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไป

ะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของนะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทําได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะนะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปแล้วนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าอ้าวแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะครับภาพก็จะคือขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูแล้วนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพนี้เราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทำการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตำรวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสําคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทําการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในห้วงนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องของการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกในนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสำคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกในความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห้วงเวลาเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทำการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไปในกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นอนาล็อก HD นะเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อก HD นะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทำการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทำการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนเนี้ยมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทําการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทํางานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์คติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับ
ส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้งเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรระบบเวลาก็ควรระบุไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุได้ไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลังเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเขาเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่ความที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับนะครับเพื่อง่ายนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับนะครับในการทำตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทำการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับหนึ่งเขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราสั่งจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้งรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สำคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตำแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นไหมเขาจะมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันดังนั้นสังเกตไหมครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอปิดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าคาเมราจะมี power คือสายที่เป็น power DC นะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตไหมครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้ชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทำการบันทึกไปได้นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เราวางตำแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตำแหน่งกล้องที่บ้าน1หลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตำแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้น
แต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมราก็คือตัวกล้องส่วนนะครับไวริงแอเรียก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำการจับภาพของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะจิตตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งนะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับก็ในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูทีนี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวและ5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทำไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแง่แล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขณะนี้มิจฉาชีพเราทำอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอเรียหรือพื้นที่ที่ทำการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคำนวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสำคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทำการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้ตที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทำการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคำนวณราคาซึ่งการคำนวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขณะนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคำนวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทำงานของกล้องการติดตั้งกล้องจรปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ยหนึ่งสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยใจสำคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทำการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่าหนึ่งสิ่งสำคัญคือต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหน2อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคำนวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุง1แล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพต
ตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้

นะครับนั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่หรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ำหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเม็ดอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเม็ด300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดเป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านเจาะปูนนะอยู่ที่1,600บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกครัวซอเจาะเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,285บาทคร่าวๆรายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสํารวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวหนึ่งก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องจอปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ1,600บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเลตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอทกล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง1,400 1,500บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG6 ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกประมาณเมตรละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัว100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ7,500บาท7,500บาทนะครับตั้งแต่3,500ถึง7,500บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1เทราไบต์นะครับก็ตั้งไว้ที่2,500นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณแต่2,500คือ1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ8,000บาทนะครับ
ก็มอนิเตอร์ตัวนี้32

ของนิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวีนะครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ3-4 พันนี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100 บาทสาย UTP ยาว10 เมตรอยู่ที่1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับเรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150 บาทต่อ1 ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40 บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC สาวทีท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อร้อยสายนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับนะครับส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช่ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2 แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ20,000แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง20,000ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1 ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราต้องทําการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้เป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4 ตัวตัวละ960ก็จะเป็น3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีนี้รายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ1 จุด1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า1,500 บาทกับในเรื่องของใบเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว1,500 บาทต่อ1 จุดดังนั้น1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยในค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ1,500 บาทถ้าเราติด4 จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ6,000 บาท6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับในรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่16,209 บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4 ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเพราะต้องแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างแต่ถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งๆที่

มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้ววิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทําเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาน่ะมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้าน1หลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับถ้าไม่ข้อมูลเดียวถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมแต่ถ้าเป็นแบบเราจะทําราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ํากว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยนะถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นใน

ม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำนะถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคาบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: ฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัดแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัดเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัดแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกันที่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะคะกับครูนะคะกัลยาปงคำเฟยหรือว่าครูนายค่ะวันนี้นะคะจะมาทำไส้อั่วนะคะซึ่งเป็นอาหารของทางภาคเหนือนั่นเองนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นนะคะซึ่งขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะอาหารท้องถิ่นทางภาคเหนือเนี่ยส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพวกเนื้อหมูนั่นเองนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือนะคะเป็นภูเขาสูงนะคะดังนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ำนะคะถ้าไปทางภาคเหนือก็จะมีอาหารประเภทของแกงฮังเลนะคะแกงโฮะนะคะแล้วก็ยังจะมีไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูเป็นต้นค่ะค่ะที่มาของคำว่าไส้อั่วนะคะอั่วแปลว่าการที่สอดหรือแทรกเข้าไปตรงกลางนะคะและเมื่อนำมาผสมกับคำว่าไส้นะคะก็คือว่าจะเป็นไส้ที่นำเนื้อหรือว่าสมุนไพรต่างๆนะคะมาใส่ลงไปในไส้นั่นเองนะคะรวมเป็นคำว่าไส้อั่วค่ะนอกจากนั้นนะคะไส้อั่วนะคะยังเป็นการถนอมอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะเพื่อให้อาหารนี้อยู่ได้นานค่ะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนผสมของการทำไส้อั่วกันนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีเนื้อหมูนะคะซึ่งเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะอันดับที่สองก็จะเป็นกระเทียมนะคะต่อด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็ขมิ้นนะคะพริกนะคะรากผักชีข่าใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะตะไคร้นะคะกะปินะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลซอสหอยนางรมนะคะเกลือแล้วก็ไส้ที่เราจะทำไส้อั่วค่ะต่อไปนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องนำพริกนะคะซึ่งพริกที่ใช้ในที่นี้นะคะก็จะมี2อย่างด้วยกันที่ผสมกันเข้าไปนะคะอันได้แก่พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนั่นเองนะคะทำไมถึงใช้2อย่างนี้นะคะก็เพราะว่าพริกชี้ฟ้านะคะเราจะเอาสีค่ะเพราะว่าพริกนี้นะคะจะไม่มีความเผ็ดนั่นเองนะคะส่วนพริกขี้หนูนะคะเราจะมีความเผ็ดมากดังนั้นเราจะใส่ผสมกันไปนั่นเองนะคะจากนั้นก็ตามด้วยตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปเลยนะคะจากตะไคร้เสร็จนะคะก็จะตามด้วยข่านะคะทำไมถึงต้องใส่พวกนี้ลงไปก่อนเพราะว่าพวกนี้นะคะจะเป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งนะคะดังนั้นก็จะใส่ลงไปก่อนได้เลยนะคะตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นจะต้องตำให้ละเอียดนะคะโดยประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่รากผักชีลงไปนะคะก็ตามด้วยขมิ้นนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะที่ใส่ขมิ้นลงไปนะคะก็เพื่อจะให้สีของไส้อั่วนะคะมีสีเหลืองสวยงามนะคะเครื่องแกงนะคะเราก็จะต้องตำให้ละเอียดไปเลยนะคะโขลกให้ละเอียดนะคะผักชีนะคะรากผักชีที่ใส่ลงไปนะคะก็เพื่อเพิ่มความหอมนะคะของไส้อั่วค่ะ

ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราโขลกน้ำพริกนะคะที่ละเอียดแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะได้เลยนะคะน้ำพริกก็จะละเอียดประมาณนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีสีของตัวพริกแล้วก็ขมิ้นนะคะที่เติมเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือจะช่วยให้สีของไส้อั่วของเราเนี่ยมีสีเหลืองน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาใส่ลงไปกับไส้อั่วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูนะคะที่เนื้อหมูกันเลยนะคะเนื้อหมูที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะซึ่งเนื้อหมูติดมันนี้นะคะมีส่วนผสมของมันหมูอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าที่จริงนะคะใครที่ต้องการนะคะที่จะให้เนื้อที่มันฉ่ำๆกว่านี้นะคะก็เพิ่มมันหมูแข็งลงไปได้นะคะแต่ในวันนี้นะคะเราใช้เนื้อหมูติดมันที่มีมันเยอะแล้วนะคะดังนั้นก็จะใช้แค่นี้ค่ะเราจะไม่เพิ่มเนื้อมันหมูแข็งลงไปนะคะจากนั้นก็เอาน้ำพริกใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราใส่น้ำพริกลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีสุขาภิบาลอาหารนะคะเพราะว่าเราจะผสมน้ำพริกกับเนื้อหมูลงไปนะคะถ้าเราก็จะต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อป้องกันจุลินทรีย์นะคะลงไปในอาหารนะคะซึ่งถุงมือที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีฟ้านะคะเพื่อป้องกันเวลาเศษถุงมือนะคะหรือว่าเศษชิ้นส่วนนะคะลงไปเราจะได้หาได้ง่ายนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะค่ะจากนั้นเราก็มาเคล้าเนื้อหมูกับน้ำพริกได้เลยค่ะนวดลงไปเลยนะคะเพื่อให้น้ำพริกนะคะผสมกับเนื้อหมูนะคะเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเวลาที่เราคลุกเคล้าลงไปนะคะเราก็นวดแรงๆเลยนะคะเพื่อว่าให้น้ำพริกกระจายทั่วนะคะไปทั่วเลยกับตัวของเนื้อหมูค่ะในส่วนของน้ำพริกนะคะก็จะมีสมุนไพรนะคะซึ่งที่เราใส่ไปก็จะเป็นข่าตะไคร้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของขมิ้นนะคะซึ่งสมุนไพรพวกนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของขับลมนะคะในเรื่องของการรักษาลำไส้นะคะแล้วยังมีเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยลงไปด้วยนะคะเมื่อเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วนะคะในส่วนของการคลุกเคล้านะคะก็ขยำลงไปนะคะขยำให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้น้ำพริกกับตัวของเนื้อหมูนะคะรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเมื่อรวมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะปรุงแต่งรสชาติให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะเกลือเราไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะคะเราก็จะใส่เพียงแค่หนึ่งหยิบมือนะคะค่ะเมื่อคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปยัดใส่ลงในไส้นะคะนี่ก็คือไส้หมูที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เรานำน้ำพริกนะคะผสมกับหมูไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาที่ออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนจากนี้นะคะเราก็จะใช้นะคะไส้นะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการยัดไส้แล้วซึ่งไส้ที่เราเลือกนำมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นไส้หมูหมักเกลือนั่นเองนะคะซึ่งไส้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะก็คือมีไส้หมูสดนะคะไส้หมูหมักเกลือแล้วก็ไส้เทียมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูเลือกใช้ไส้หมูหมักเกลือนะคะเพื่อง่ายและก็สะดวกนะคะนักเรียนสามารถหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดทั่วไปนะคะวิธีการล้างไส้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะโดยที่นักเรียนนะคะเอา
ไส้หมูนะคะที่ได้จากไส้หมูหมักเกลือเนี่ยไปแช่น้ำนะคะไว้เป็นเวลา10นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลผ่านนะคะผ่านไส้ตัวนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำไว้อีก10นาทีแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการยัดไส้กันนะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นกระบอกนะคะกระบอกยัดไส้นะคะซึ่งสามารถนะคะที่จะยัดได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ของไส้อัวนะคะหรือว่าไส้กรอกก็ได้หรือว่าไส้กรอกอีสานได้หมดทุกอย่างนะคะซึ่งกระบอกตัวนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ขนาดนะคะซึ่งวันนี้คุณครูนะคะจะเลือกใช้กระบอกที่เป็นของขนาดกลางนั่นเองนะคะซึ่งการใช้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือนำไส้นะคะมาสวมตรงที่ปากปลายปากกระบอกนะคะแต่ถ้าที่บ้านของนักเรียนนะคะไม่มีกระบอกนะคะก็สามารถตัดขวดน้ำนะคะตรงปากขวดได้นะคะแล้วก็นำไส้นะคะไปใส่ตรงปากขวดตรงนั้นนะคะเพื่อยัดไส้ได้นั่นเองนะคะวิธีการทำนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือคลี่ออกมานะคะแล้วก็ยัดไปตรงที่ปากกระบอกของตัวกระบอกยัดไส้นั่นเองนะคะยัดไปแล้วนะคะยัดเสร็จนะคะเราก็จะได้ออกมาในรูปแบบของประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนปากกระบอกนะคะเพื่อนำตัวที่เป็นกระบอกตัวนี้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงดันนะคะเวลาที่เรายัดนะคะเราก็นำเนื้อหมูนะคะยัดลงไปได้เลยนะคะของปากกระบอกในเวลาที่เราใส่ไปนะคะเรายัดนะคะไม่ต้องใส่ให้มันแน่นจนเกินไปนะคะดังนั้นนะคะไม่มีอากาศที่จะยัดลงไปได้นะคะตรงปลายนะคะที่จริงจะต้องมัดนะคะหรือว่าขอดปมไว้ก่อนนะคะแต่ในที่นี้นะคะคุณครูจะให้ขยายออกไปก่อนนะคะก็คือมีแรงดันออกไปก่อนเพราะว่าถ้าเรามัดปลายไว้นะคะอากาศมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ดังนั้นก็คือจะต้องเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะคะแล้วค่อยผูกปมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยัดลงไปได้เลยนะคะแล้วส่วนที่อากาศที่มันอยู่ในไส้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มเพื่อให้อากาศออกมานะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เรานำไปย่างหรือเรานำไปนึ่งนะคะไส้จะแตกนั่นเองนะคะส่วนขนาดที่เราจะทำนะคะก็คือขนาดนี้ถ้าเราจะเอาขนาดเท่าไหนนะคะเราก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นรูปร่างนั้นได้นะคะถ้าเราต้องการแบบไส้อั่วแบบใหญ่เลยนะคะมันมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเราก็บีบลงไปให้มันมีขนาดที่ใหญ่ค่ะเราก็จะได้รูปทรงของไส้อั่วประมาณนี้นะคะจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หมุนกระบอกนะคะเติมนะคะไส้หมูเติมหมูลงไปนะคะเวลายัดนะคะก็ยัดลงไปโดยที่ดูนะคะว่าเพื่อไม่ให้มันเต็มกระบอกจนเกินไปนะคะ

เวลาเคลื่อนนะคะก็ขยับนะคะก็เวลาที่เราขยับเนื้อหมูลงไปนะคะเราก็จะต้องเอาอากาศออกด้วยนะคะ

ทำรูปทรงนะคะให้มันเท่าๆกันนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะขนาดพอดีพอดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะคะเวลาที่เรายัดลงไปแล้วนะคะเราต้องไล่อากาศออกนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะทำให้ไส้ของเรานะคะไส้อั่วของเราแตกได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีการเจาะเอาอากาศออกนะคะโดยเราที่เราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเจาะทำไมเจาะเพื่อไล่อากาศนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเวลาเราเอาไปนึ่งหรือว่าเราเอาไปย่างนะคะจะทำให้อากาศเนี่ยมันพองตัวนะคะแล้วก็ไส้ก็จะพองตัวแล้วทำให้เกิดการระเบิดได้นะคะดังนั้นเราต้องเจาะเอาอากาศออกให้หมดก่อนนะเจาะลงไปเลยนะคะตรงไหนที่เราเห็นว่ามันมีอากาศอยู่นะคะเราก็เจาะลงไปนะคะและเวลาที่เราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำนะคะรูปร่างของมันนะคะให้มีความสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะคะไส้อั่วที่เราออกมานะคะมันจะมีขนาดหรือว่ารูปร่างที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรายัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอดปมนะคะที่ตรงปลายอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สำรวจดูนะคะว่าตรงไหนยังมีอากาศอยู่นะคะเราก็จิ้มนะคะลงไปนะคะเพื่อระบายอากาศออกนะคะเจาะลงไปเลยค่ะสำหรับนักเรียนนะคะถามว่าถ้าจิ้มลงไปเยอะๆแล้วมันจะแตกไหมคะมันจะไม่แตกนะคะแต่เราต้องดูด้วยนะคะว่าเราจิ้มนะคะมันใกล้กันหรือเปล่านะคะว่าตรงรูที่เราเจาะไปนะคะมันใกล้กันกับรูอื่นๆหรือเปล่านะคะเรียบร้อยค่ะเราก็ยัดไส้อั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเรายัดไส้หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนึ่งนะคะเราก็ต้องมาดูอุณหภูมิน้ําก่อนนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็เปิดฝานะคะจากนั้นเราก็นําไส้อั่วนะคะของเราที่ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปนึ่งต่อการนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทําให้เนื้อหมูข้างในมันสุกได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าโดยผู้คนส่วนใหญ่นะคะปัจจุบันนะคะไม่สามารถที่จะมีเตาถ่านนะคะหรือว่าเตาอั้งโล่ที่บ้านได้แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไมโครเวฟนะคะเป็นตู้อบลมร้อนนะคะหรือว่าเป็นเตาอบลมร้อนนะคะหม้ออบลมร้อนนะคะเราก็จะนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะได้ไปเข้าเตาอบได้เลยนะคะซึ่งจะต้องนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอนึ่งนะคะเรามาดูสรรพคุณของสมุนไพรกันก่อนนะคะสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงนะคะก็ช่วยป้องกันหวัดได้นะคะกระเทียมนะคะก็สามารถที่จะทำให้นะคะเลือดลมนะคะสูบฉีดนะคะถ้าเป็นใบมะกรูดนะคะก็จะช่วยขับเสมหะนะคะแก้อาการอาเจียนนะคะเวียนหัวได้นะคะถ้าเป็นขมิ้นนะคะก็จะช่วยให้ชะลอวัยนะคะสำหรับคานะคะก็

ก็ช่วยขับลมนะคะไล่ลำไส้นะคะรวมถึงตะไคร้ด้วยก็เหมือนกันนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนทางภาคเหนือนะคะก็จะมีการเมื่อมีการมีงานนะคะมีงานใหญ่ๆนะคะก็จะล้มหมูนะคะเพื่อที่จะนำมาทำเป็นอาหารนะคะเพื่อใช้รับแขกนะคะทีนี้เมื่อเนื้อหมูนะคะมันเหลือเยอะนะคะก็จะนำมาแปรรูปนะคะหรือว่ามีการถนอมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำแหนมนะคะการทำหมูแดดเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งที่จะนำมาทำเป็นไส้อั่วนะคะแต่ไส้อั่วเนี่ยจะมีส่วนผสมของสมุนไพรลงไปนะคะซึ่งจะทำให้น่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติที่ดูดีแล้วก็อร่อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะไส้อั่วของเรานะคะก็ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะไส้อั่วของเรานะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่นะคะค่ะไส้อั่วของเรานะคะเวลานึ่งเสร็จแล้วนะคะยังจะมีน้ํานะคะน้ําที่นี้ในก็หมายถึงน้ําของน้ํามันนะคะเราก็ต้องเจาะเอาน้ํามันออกก่อนนะคะเพื่อที่ให้มันแห้งนะคะแล้วก็เราก็จะต้องทิ้งเวลาไว้นะคะอีก10นาทีนะคะเพื่อพักให้ตัวไส้อั่วของเราเนี่ยนะคะแห้งไปก่อนนะคะเราถึงจะเอาไปเข้าเตาอบได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ตัวของเนื้อของไส้อั่วเนี่ยเวลาโดนความร้อนนะคะสีมันจะได้สวยงามแล้วก็หนังก็จะกรอบนั่นเองนะคะค่ะก่อนอบนะคะเมื่อนำออกมาจากเตาหม้อนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาพักไว้10นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าไส้อั่วของเราเนี่ยแห้งหรือยังนะคะถ้าแห้งแล้วนะคะเราก็สามารถนำเข้าเตาอบได้แต่นะคะนักเรียนคนไหนนะคะที่ทำที่บ้านแล้วไม่มีเตาอบนะคะก็สามารถย่างกับเตาถ่านได้หรือว่าอบกับหม้ออบลมร้อนก็ได้หรือที่บ้านมีไมโครเวฟนะคะก็สามารถที่จะเข้าตู้อบไมโครเวฟได้นั่นเองนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะใช้นะคะตู้อบขนาดใหญ่นะคะซึ่งคุณครูนะคะได้เปิดตู้อบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไฟบนอยู่ที่180แล้วก็ไฟล่างอยู่ที่180ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งจะตั้งเวลาไว้ที่20นาทีนะคะซึ่งครั้งแรกนะคะเราก็จะต้องเปิดเตาอบทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้อุณหภูมินะคะมีความสม่ำเสมอความร้อนสม่ำเสมอเพื่อที่เราที่จะเอาไส้อั่วเข้าไปนะคะมันจะได้มีความร้อนแล้วก็ทำให้ไส้อั่วของเรานะคะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมในขณะที่เราอบค่ะค่ะตอนนี้ตู้อบของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปอบกันเลยค่ะ

ค่ะวันนี้นะคะครูจะมีเคล็ดลับนะคะในการถนอมอาหารนะคะเมื่อเรานึ่งไส้อั่วเสร็จแล้วนะคะแต่เรายังไม่รับประทานนะคะเราก็จะมีวิธีการถนอมอาหารอยู่2แบบนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆนะคะไม่มีถุงสุญญากาศนะคะหรือว่าถุงซีลนะคะก็ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือว่ากล่องเก็บอาหารก็ได้นะคะแล้วนำไปแช่เย็นแต่ถ้าลูกๆอยากให้เขาแบบว่าใช้หรือว่ารับประทานเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะก็แช่ช่องแช่แข็งนะคะก็คือช่องฟิตนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการซีลสุญญากาศนะคะก็คือจะเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเพิ่มรายได้ได้อีกทางนึงนะคะเมื่อเรานำไปทำขายหรือว่าจำหน่ายนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็คือถุงถนอมอาหารนะคะหรือว่าถุงซีลสุญญากาศนะคะค่ะสำหรับวิธีการสุญญากาศนะคะเครื่องที่ใช้นะคะจะเป็นเครื่องสุญญากาศที่เกี่ยวกับเป็นในระดับอุตสาหกรรมที่เป็นขนาดกลางนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะที่บ้านนักเรียนนะมีเครื่องสุญญากาศที่เป็นขนาดกลางแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถซื้อหาได้นะคะที่เป็นเครื่องที่สามารถพกพาหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นะคะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนั่นก็คือเครื่องสุญญากาศที่มีเขาเรียกว่าเครื่องสุญญากาศขนาดเล็กนั่นเองนะคะต่อไปเราจะเป็นการสุญญากาศนะคะเราจะปิดไว้นะคะเพื่อที่มันกันกระแทกนะคะและส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็คือว่าจะเป็นโลมีเดียมไฮนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับพลาสติกที่เราใช้นะคะถ้าพลาสติกที่เรามีความแข็งนะคะหรือว่ามีความหนานะคะเราก็จะเลื่อนระดับไปที่ไฮนั่นเองค่ะเรียบร้อยนะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็คือเปิดเครื่องได้นะคะแล้วก็เปิดออกมานะคะรูปร่างหน้าตาของผลิตภัณฑ์ที่เราซีลสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณครูได้สอนไปนะคะก็จะเป็นการสุญญากาศเนาะของอาหารนะคะเพื่อที่เราจะได้ถนอมอาหารหรือว่าเก็บรักษาอาหารนะคะไว้ให้นานยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรานะคะนำอาหารนะคะหรือว่าไส้อั่วเนี่ยที่เราสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะไปแช่ในช่องเย็นนะคะหรือว่าตู้เย็นในอุณหภูมิที่ปกตินะคะของตู้เย็นเราก็จะสามารถเก็บได้ 1-2 สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเราไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเราก็จะสามารถเก็บได้นานถึง1เดือนเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะที่คุณครูสอนไปนะคะที่ P8 นะคะก็คือเป็นแล้วแต่ว่าเราจะเป็นอาหารประเภทไหนถ้าเราเป็นไส้กรอกหรือว่าลูกชิ้นหรือว่าแม้กระทั่งที่เป็นไส้อั่วนะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่ P8 นะคะแต่ถ้าเป็นในระดับที่มันเป็นข้าวสารหรือว่าที่จะต้องเป็นแบบเนื้อปลาที่มันมีลักษณะที่มันนุ่มไม่ได้ขึ้นรูปหรือว่าไม่แข็งแรงอะไรพวกนั้นนะคะก็จะลดระดับมาอยู่ที่ P3 P4 แต่ถ้าเป็นซีลแบบคุกกี้นะคะเราจะไม่ใช้แรงดันดังนั้นก็จะต้องปรับระดับลงไปอีกเป็น P1 P2 นั่นเองนะคะส่วนในระดับที่เป็นถุงพลาสติกนะคะที่เรานำมาซีลนะคะถ้าเราใช้พลาสติกที่มันมีความหนานะคะก็จะต้องเลื่อนระดับไปอยู่ที่โลมีเดียมไฮนะคะเราก็เลือกไปที่ไฮนะคะแต่ถ้าเราเป็นพลาสติกถุงแก้วแบบปกติเลยนะคะเป็นถุงร้อนหรือว่าถุงแกงแบบธรรมดานะคะเราก็จะต้องเลื่อนระดับไปที่โลนั่นเองค่ะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าจากที่เรานะคะสุญญากาศเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่านึ่งออกมาแล้วนะคะสีของ2อย่างนี้นะคะของ2แบบมันจะแตกต่างกันนะคะถ้าเรานึ่งออกมาแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นสีอ่อนกว่าหรือว่าจะจืดจางน้อยกว่าสีที่เราเอาไปอบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าสีที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะมันมีความหอมแล้วก็ย่างออกมาน่ารับประทานนั่นเองค่ะส่วนสีเหลืองนะคะทำไมถึงมีสีเหลืองสีส้มเยอะนะคะก็ได้จากขมิ้นที่เราใส่ลงไปเพิ่มสีสันให้มันไม่เห็นตัวที่มันเป็นเนื้อหมูนะคะเป็นสีแดงสดนั่นเองนะคะมันก็จะกลมกลืนกันไปนะคะเป็นไส้อั่วที่เป็นไส้อั่วสมุนไพรจริงๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะไปสอนจัดจานนะคะโดยที่เดี๋ยวเราไปดูการหั่นกันเลยค่ะค่ะกระบวนการหรือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนการจัดจานนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วนะคะที่เราได้ทำการ
อบเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็ดูมีดของเราก่อนนะคะเราก็ทําความสะอาดให้ดีนะคะโดยใช้กระดาษทิชชู่เช็ดไปเลยนะคะแล้วก็จับนะคะหั่นวิธีการหั่นนะคะก็คือจะหั่นแบบเฉียงนะคะสีสันสวยงามนะคะให้เท่าๆกันนะคะหั่นแบบเฉียงๆนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นชาวเหนือนะคะหรือว่าคนเหนือทั่วไปนะคะวิธีการกินนะคะก็จะกินกับข้าวเหนียวได้เลยนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีตามร้านอาหารต่างๆนะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะเพื่อให้เพิ่มความสวยงามแล้วก็กินกับเครื่องเคียงต่างๆนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะมีแตงกวานะคะผักชีนะคะหรือว่าแม้จะเป็นพริกก็ได้นะคะก็จะมาจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็กินคู่กันไปนะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบเผ็ดมากบางคนก็ชอบเผ็ดไม่เผ็ดนั่นเองนะคะก็จะกินคู่กับพริกก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเซตให้ดูนะคะว่าวิธีการจัดนะคะจัดแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของไส้อั่วนะคะที่เราทำนะคะเราสามารถสร้างอาชีพได้นะคะโดยการที่เรานำไปทำที่บ้านได้นะคะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ได้นะคะหรือว่าวัตถุดิบที่เราหามานะคะมันอยู่ในที่เราหาได้อยู่แล้วนะคะตามมีตามท้องตลาดทั่วไปนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราจะสร้างอาชีพนะคะหรือว่าเราจะทำขายนะคะเราก็สามารถทำขายได้เลยนะคะเพราะว่ามีขั้นตอนที่ไม่ยากนะคะโดยที่เราใช้วัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่สรรหาได้ง่ายๆตามที่บ้านนะคะถ้าไม่มีกระบอกเหมือนคุณครูนะคะก็สามารถตัดขวดน้ำนะคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะตัดขวดน้ำนะคะตรงปลายขวดนะคะแล้วก็นำไส้ไปยัดใส่ตรงกระบอกนั้นได้นะคะแล้วก็ยัดต่อไปได้เลยนะคะหรือว่าการทำขายนะคะเขามีหลายแบบเนาะหรือว่าอาจจะทำแบบย่างขายเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะส่งขายแบบสุญญากาศเมื่อกี้ก็ทำได้นะคะการขายก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่ขายออนไลน์ก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถนำไปสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโดยประมาณนะคะการจัดจานนะคะ

เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะไส้อั่วนะคะไส้อั่วสมุนไพรค่ะสำหรับถ้าในเวลาที่เราหั่นแล้วนะคะมันแตกนะคะมันอาจจะเกิดจาก1ไส้เราอาจจะเกิดการขาดได้นะคะในระหว่างที่เรายัดเข้าไปนะคะหรือว่า2นะคะอาจจะเกิดจากที่เวลาสมุนไพรกับตัวของเนื้อหมูนะคะผสมเข้ากันแล้วบางส่วนอาจจะไม่เข้ากันดีหรือ3ตัวเครื่องของน้ำพริกนะคะที่เราตำอาจจะไม่ละเอียดพอนะคะเลยทำให้ส่วนของที่เป็นไส้อั่วนะคะเวลาเราหั่นไปแล้วอาจจะเกิดการแตกได้นั่นเองนะคะแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราทำในปริมาณเยอะๆใช่ไหมคะเราไม่ต้องมานั่งโขกหรือว่าไม่ต้องมาตำนะคะให้เสียเวลาเราก็จะทำการใช้เครื่องปั่นนั่นเองนะคะปั่นโดยใช้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะรวมเข้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปใช้เครื่องปั่นเพื่อสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยได้ด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับเกล็ดเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับการทำไส้อั่วนะคะวิธีการทำไส้อั่วนะคะมันมีสูตรหลากหลายสูตรนะคะแต่สูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรนึงนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้นักเรียนนักศึกษานะคะที่มาดูนะคะหรือว่ามาชมคลิปต่างๆนะคะที่มาเรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถทำไปเป็นอาชีพเสริมทำไปเป็นรายได้ที่ในระหว่างเรียนได้นะคะเพราะว่าในวิทยาลัยนะคะมีโครงการต่างๆนานานะคะเราสามารถทำเป็นรายได้เสริมได้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นไส้อั่วที่เป็นหมูบดนะคะติดมันนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะอยากได้เนื้อหมูแบบฉ่ำๆนะคะแบบไขมันแบบชั้นเนื้อหมูแบบเยอะๆนะคะสามารถใส่มันหมูแข็งลงไปได้นะคะเพื่อที่แบบว่าจะให้เนื้อหมูมันฉ่ำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้มันอาจจะแบบว่าเนื้อหมูผสมเข้าไปกับในมันหมูมันอาจจะไม่ฉ่ำเยอะบางคนก็ชอบที่แบบติดมันเยอะๆนะคะบางคนก็ชอบแบบมันน้อยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวผู้ที่ทำเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็อยากฝากนะคะไส้อั่วนะคะที่เป็นอาหารซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองเหนืออีกอย่างนึงนะคะแล้วใน EP ถัดไปนะคะคุณครูก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการทำน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูนะคะซึ่งเป็นอาหารที่กินคู่กับไส้อั่วนะคะที่ขึ้นเป็นขันโตกเนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถสร้างรายได้และนำไปทำนะคะเป็นรายได้เสริมในระหว่างเรียนหรือว่าหลังจากที่เรานะคะประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจไปแล้วในอนาคตได้นะคะถ้าสูตรนี้นะคะไปทำแล้วนะคะอาจจะเผ็ดไปจืดไปนะคะหรือว่า

าจจะหวานไปอาจจะไม่ถูกปากนะคะเราก็สามารถปรับสูตรนะคะตามที่คุณครูได้ให้ไปได้นะคะอาจจะเพิ่มเติมตรงนั้นนะตรงนี้นิดหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเพิ่มซอสเข้าไปซีอิ๊วเข้าไปนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนเนื้อหมูนะคะเพิ่มในส่วนของสมุนไพรให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับของตัวผู้ทำได้นะคะ EP นี้นะคะก็มีไส้อั่วเนาะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะลองทำตามสูตรดูนะคะแล้วจะรู้ว่าอร่อยนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อต

่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับ

ตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกรองเข้าไปที่กรองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกรองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีก

ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำ

ได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์กรหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาพบกับผมครูดานัสสบายใจนะครับครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยนะครับซึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นตอนสุดท้ายครับของรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับซึ่งตอนแรกก็เป็นครูดานัสที่เป็นคนสอนเป็นคนเปิดครูดานัสก็มาปิดนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนเรียนกันมาอย่างยาวนานเลยในรายวิชานี้นะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับก็เจอครูนะครับ 2-3 คนนะครับสลับหน้ากันมาสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นครูประกิตนะครับครูชัยทัศน์ครูดานัสนะครับแล้วยังมีเบื้องหลังที่ทํารายการนะครับในรายวิชานี้ขึ้นมาอีกนะครับมาดูตอนที่16ครับมาลุ้นกันว่าเราจะเรียนในเรื่องอะไรในตอนที่16นี้นะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับโอเคครับเห็นหัวข้อแล้วก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีที่มันอัปเดตนะครับขึ้นมานะครับครูก็นำมาใส่ในรายวิชานี้ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มันคืออะไรนะครับมาเรียนดูจากภาพครับมันมีนะครับในรูปนะครับมีรูปรายละเอียดปลีกย่อยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของสัญญาณไวไฟนะครับรูปของก้อนเมฆนะครับเห็นไหมครับรูปของก้อนเมฆซึ่งก็คือเป็นระบบคลาวด์ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญไฮไลท์เลยก็คืออะไรครับมีนิ้วชี้ไปที่เลข 4.0 พอพูดถึง 4.0 นักเรียนก็พอจะคุ้นแล้วใช่ไหมครับว่า 4.0 เนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือนโยบาย Thailand 4.0 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบันนั่นเองคราวนี้ 4.0 คืออะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรครับ 4.0 คืออะไรครับนักเรียนลองตอบคุยสิครับ Thailand 4.0 คืออะไรลองตอบมาใจครูจะเฉลยแล้วนะครับว่าตรงกับคำตอบของครูไหม Thailand 4.0 ก็คือเป็นนโยบายของประเทศเรานะครับที่ใช้นวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเอานวัตกรรมเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AI แขนกลนะครับหุ่นยนต์แขนกลเอามาอยู่ในภาคส่วนของการผลิตนะครับในภาคอุตสาหกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนะครับหรืออุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตสินค้าเน้นมาเป็นบริการนะครับมาเป็นบริการแทนนี่คือ Thailand 4.0 ใจความสำคัญก็คือนำนวัตกรรมนะครับหรือเขาเรียกว่า innovation นะครับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนั่นเองนะครับแน่นอนแหละครับเทคโนโลยีที่จะมาขับเคลื่อนตรงนี้ได้คือเป็นเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีด้านดิจิตอลนั่นเองครับคราวนี้มาดูอินโทรดักชันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาดูจากรูปครับนะเป็นสไตล์การสอนของรายวิชานี้นะครับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับให้เราช่วยกันคิดก่อนจากรูปนักเรียนเห็นอะไรบ้างขวามือนักเรียนเห็นแน่นอนครับเป็นเครื่องซักผ้าและก็ไม่ใช่เครื่องซักผ้าแบบระบบธรรมดาด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสเกลบอร์ดนะครับ21นาทีใช่ไหมครับ 76% ใช่ไหมครับ21นาทีก็คือครับเหลือเวลาซักผ้านะครับใช้ในการซักผ้า21นาทีนะครับสำเร็จไป 76% ใช่ไหมครับส่วนรูปซ้ายมือเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปสมาร์ทคอนโทรลหรือสมาร์ทโฟนที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้านะครับโดยตัวกลางนะครับที่ชี้นะครับเป็นสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแบบไร้สายครับมันสามารถควบคุมได้ตั้งเวลาผ่านสมาร์ทโฟนได้แสดงข้อมูล Data ต่างๆผ่านหน้าจอดิสเพลย์ของสมาร์ทโฟนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอาเทคโนโลยีอะไรครับของไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบไร้สายเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนมาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับซึ่งก็คือเครื่องซักผ้านั่นเองนะครับซึ่งเครื่องซักผ้านักเรียนก็ใช้อยู่นะครับคราวนี้มาดูอันนี้มาดูรูปนี้ครับคืออะไรใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็พอจะเดาได้นะครับมันก็คือสมาร์ทคาร์คราวนี้สมาร์ทคาร์คืออะไรถ้าแปลตรงตัวคือรถฉลาด

รถที่มันเร็วดีรถที่มันฉลาดรถอัจฉริยะนะครับมันก็คือครับคือรถยนต์ในยุคใหม่จริงๆนะครับที่มีเทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารนะครับทางด้าน IoT เข้ามาเกี่ยวข้องสมาร์ทคาร์มีคอนเซ็ปต์อย่างไรบ้างสมาร์ทคาร์ก็คือมันมีระบบอัตโนมัติต่างๆเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรครับเปิดปิดประตูอัตโนมัติเปิดปิดกระจกอัตโนมัติเป็นระบบไฟฟ้านะครับล็อกความเร็วนะครับวัดระยะทางระหว่างรถคันหน้ากับรถของตัวเองนะว่าระยะเท่าไหร่ล็อกความเร็วในการขับได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับโดยควบคุมผ่านอะไรครับเป็นรูปดาวเทียมคือสัญญาณ GPS นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับที่ติดอยู่นะครับเป็นสมาร์ทแคมเมร่าหรือ IP แคมเมร่าก็แล้วแต่ติดอยู่ที่รถสามารถคนที่บังคับนะครับสามารถมอนิเตอร์ดูได้นะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยในสมาร์ทคาร์และที่สำคัญนะครับรถบางรุ่นนะครับก็เอา AI นะครับ AI เข้ามาควบคุมสั่งการด้วยเสียงลักษณะการทำงานเหมือนSiri ของค่ายนะครับ iOS หรือ Apple หรือ Google Assistant นะครับในฝั่งของ Android Google นะครับสามารถพูดจาสื่อสารสั่งการได้เช่นให้เปิดกระจกด้านซ้ายให้เปิดกระจกด้านขวานะครับให้เพิ่มเสียงลดเสียงของเพลงให้เพิ่มระดับความเย็นของแอร์ลดระดับความเย็นของแอร์เปิดไฟหน้าเปิดไฟเลี้ยวทำได้หมดนะครับตรงนี้นี่คือสมาร์ทคาร์ครับมันยังมีรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นและพูดเรื่องนี้เยอะเลยนะครับในวิชาต่อๆไปที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเราจะมาเจาะเรื่องนี้กันนะครับโอเคมันคือสมาร์ทคาร์นะครับรถอัจฉริยะนั่นเองจากรูปคืออะไรนะครับนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษออกนะครับก็เดาได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือ wireless charger ก็คือสมาร์ทโฟนที่ชาร์จโดยไม่ใช้สายแบบไร้สายมันจะต้องเอาหลักการทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาใช้นะครับเรื่องของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆเห็นไหมครับนักเรียนดีไวหรืออุปกรณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กต่างๆพอร์ตต่างๆมันจะเริ่มไงครับมากขึ้นหรือน้อยลงนักเรียนว่านะครับมากขึ้นหรือน้อยลงครับน้อยลงเรื่อยๆมันตัดออกเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะมันเราสามารถควบคุมผ่านการไร้สายได้แล้วไม่ต้องเสียบสายต่อไปนะโทรศัพท์บางรุ่นพอร์ตเหลือพอร์ตเดียวแล้วนะครับหรือต่อไปจะไม่มีพอร์ตครับต่อไปจะไม่มีพอร์ตเลยใช้แบบชาร์จเจอร์แบบไร้สายส่งข้อมูลแบบไร้สายหมดเลยนะครับนี่คือเป็นเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลนะครับคราวนี้มาดูสาระการเรียนรู้ครับนักเรียนดูเกินนำไปนักเรียนก็พอจะรู้ครับว่าครูพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยอาจจะไม่อัปเกรดที่สุดนะครับแต่ก็อัปเกรดเป็นพื้นฐานในปัจจุบันนี้ได้เรื่องแรกครับเรื่องแรกสาระการเรียนรู้ก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์โทษทีนะครับเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์คุยติดคำว่าดิจิทัลทุกทีเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะพูดคำว่าดิจิตอลก็ไม่ได้ครับต้องเป็นดิจิทัลนะครับเป็นคำใหม่นะเป็นในยุคใหม่เรื่องแรกเรื่องเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์นะเทคคำว่าพูดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มันครอบคลุมไปหมดเลยอุปกรณ์ดูดิไว้ในปัจจุบันนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหมดเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมหมดเป็นวงจรขนาดเล็กมากๆใช้ CPU ใช้สมองคนนะครับหรือเขาเรียกว่าสมองคนของตัวเล็กมากๆควบคุมไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ทคาร์สมาร์ทฟาร์มสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะนะก็ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ไปควบคุมแม้กระทั่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับก็ตั้งไอ้ประหลาดอัตโนมัติไอ้พวกควบคุมด้วยระบบดิจิตอลก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของควบคุมนะครับนี่คือเรื่องที่1 น่าสนใจมากนะครับเรื่องที่2 IoT พูดทั่วๆเลย IoT จริงๆแล้วครูอยากจะเอาคำอธิบายมาเขียนเป็นหัวข้อนะครับแต่คำนี้มันอยู่ในใจหรือมันอยู่ในความคิดเราเป็นความเคยชินแล้วคำว่า IoTIoT ก็คือย่อมาจากอินเทอร์เน็ต I คืออินเทอร์เน็ตนะครับ O คือ off นะครับ T ก็คือ string คือสิ่งของคืออินเทอร์เน็ตควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอินเทอร์เน็ตอยู่ในไหนครับอยู่ในสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับก็สมาร์ทโฟนเนี่ยควบคุมอะไรได้บ้างควบคุม
สมาร์ทไลท์คือเปิดปิดไฟในบ้านเปิดปิดไฟตามชุมชนนะครับสมาร์ทฟาร์มเปิดปิดปั๊มน้ำนะครับใช่ไหมครับเก็บดูผลผลิตนะครับใช้สมาร์ทแคมเมร่าดูผลผลิตต่างๆนานานี่เยอะแยะมากมายนะครับเรื่อง IoT น่าสนใจมากเทคโนโลยีดิจิทัลนี่คือพระเอกเลยคำนี้คำนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเพราะดิจิทัลแทบจะมาครอบคลุมและเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเรียกไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตเราไปในหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณทีวีดิจิตอลสัญญาณ Big Data หรือข้อมูลต่างๆในสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเสียงสัญญาณภาพสัญญาณมีเดียคือสัญญาณที่มันเคลื่อนไหวได้ต่างๆนานานี่ครับก็เป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วทั้งสิ้นเลยนะครับการสื่อสารนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณไวเลสนะครับสัญญาณไร้สายต่างๆนะครับก็เป็นดิจิตอลทั้งนั้นเลยนะครับเราก็จะมาดูกันในเนื้อหานะครับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปเนื้อหานักเรียนจะแปลกใจเอ้าแล้วเทคโนโลยีดิจิตอลในเนื้อหาจริงทำไมมันพูดถึงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องต่อไปครับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนะครับcommunicationเทคโนโลยีนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะแปลตรงตัวสำคัญไงสำคัญมากๆการสื่อสารการสื่อสารนี่ถ้าพูดถึงเรื่องของคอมมูนิเคชันหรือการสื่อสารเราเลยนึกถึงอะไรนั่นอาจจะนึกถึงแค่เพียงการโทรศัพท์สัญญาเสียงที่เราโทรหาญาติโทรหาเพื่อนโทรหาที่ทำงานจริงๆแล้วคือการสื่อสารคือการส่งข้อมูลสื่อสารกันในปัจจุบันเราสื่อสารนอกจากโทรศัพท์คุยกันแล้วยังเฟซไทม์ได้ด้วยใช่ไหมครับเปิดกล้องคุยกันมีทั้งเสียงและภาพนะครับส่งข้อความเป็นเทคเป็นแชทได้ด้วยใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งสิ้นเลยโดยมีพระเอกหลักคืออะไรครับระบบสื่อสารไร้สายระบบการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเทคโนโลยีสื่อสารก็พัฒนามาในยุคปัจจุบันนะครับจากใช้สายสัญญาณธรรมดานะครับเป็นสายทองแดงธรรมดาก็เป็นสายไฟเบอร์ออปติกเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงเพื่อให้มันสื่อสารได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ครูชอบน่าจะชอบที่สุดในปัจจุบันเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในปัจจุบันมากก็คือเรื่องเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และ AI หุ่นยนต์ก็คือโรบอทใช่ไหมครับและ AI คืออะไรเราก็มาดูในเนื้อหานะครับนี่น่าสนใจมากจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นักเรียนต้องบอกความหมายของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับให้คำจำกัดความให้คำนิยามให้ความหมายของว่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะครับ2อธิบายเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้มันมีหลักการในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรบ้างมันมีหลักการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้อย่างไรบ้างนะครับข้อต่อไปของจุดประสงค์การเรียนรู้คือบอกความสำคัญของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้อิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญกับชีวิตเราอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันด้านการศึกษาแม้เริ่มใหญ่แล้วด้านการรักษาพยาบาลด้านความปลอดภัยด้านเศรษฐกิจเห็นไหมครับมันครอบคลุมอย่างไรบ้างมันครอบคลุมด้านเหล่านี้แล้วทั้งสิ้นเลยนะครับเราก็มาดูในเนื้อหากันนะครับสมรรถนะการเรียนรู้นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของคำว่าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องนะครับสมรรถนะการเรียนรู้ข้อต่อไปนะครับอธิบายหลักการของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับข้อต่อไปสามารถนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนักเรียนคือต้องเอาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันใช้แค่ไหนใช้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งโทษและคุณหรือคุณและโทษนะครับนักเรียนต้องเอาไปใช้เกิดประโยชน์คือด้านคุณเนี่ยให้สูงสุดไปใช้ด้านการศึกษาไปใช้ในเรื่องของการหางานทำการหาเงินนะครับหรือไปใช้ในเรื่องของการบริการค
ความสะดวกสบายในชีวิต

การรักษาพยาบาลต่างๆตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเหตุผลนะครับมีความพอเพียงนะครับมีภูมิคุ้มกันต่างๆหัวข้อในเนื้อหาครับหัวข้อแรกคือเรื่องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงอะไรนะความหมายของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงอะไรก็คือการประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีเห็นไหมครับนี่สำคัญนักเรียนดูประโยคแรกนะการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์สำหรับการอะไรการทำอะไรบ้างสำหรับการออกแบบการผลิตการติดตั้งการทดสอบการบริการการใช้สอยและการควบคุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อะไรบ้างครับเช่นควบคุมเครื่องมือวัดควบคุมการสร้างวงจรด้านโรบอทโทรคมนาคมนะครับอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนะเรดาร์ที่ใช้ในการบินการสื่อสารด้านการบินอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆและเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับก็คือเอาหลักการนะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เรื่องนี้เนี่ยเอาไปใช้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆนั่นเองนะครับมาดูรูปครับรูปนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างครับเห็นสิ่งที่เรียนรู้จักเทคโนโลยีที่เรียนรู้จักในปัจจุบันมากมายเลยมีอะไรบ้างสมาร์ทโฟนไม่รู้เป็นค่ายไหนครับเป็นค่าย Apple หรือว่า Android นะครับโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับนะครับโน้ตบุ๊กนะครับหรือ MacBook อีกค่ายหนึ่งนะระบบปฏิบัติการอะไรครับ iOS ของสมาร์ทโฟนหรือระบบปฏิบัติการอะไรครับ MacBook นะครับMac OS ตัวนี้ครับใน MacBook ระบบปฏิบัติการ Windows ใช่ไหมครับ Big Data ข่าวสารแล้วก็อะไรครับ Social Network เหล่านี้มันคืออะไรครับมันคือเทคโนโลยีด้านดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลนั่นเองเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันอะไรครับมันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเกือบทุกๆอย่างเลยนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักเรียนยุคใหม่หรือเราที่อยู่เกินมาในยุคสมัยนี้นะครับจะไม่เคยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงกันหลายๆละในหลายๆด้านนะครับการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลการเก็บข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้สามารถเก็บไว้ในก้อนเมฆได้ในสีแดงในระบบคลาวด์ที่เขาเรียกว่าคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับให้ข้อให้อะไรครับให้พื้นที่จัดเก็บเป็นเทราไบต์ถ้าเรียนใช้ในบางค่ายนะครับนี่คือเทคโนโลยีที่นักเรียนใช้ในปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีเรื่องนี้ดิจิตอลนี่คือมีความสัมพันธ์กับชีวิตเราแน่นอนครับแทบจะเป็นปัจจัยที่5เลยด้วยซ้ำไปนะครับอีกรูปนี้ครับรูปนี้คือเป็นรูปสมาร์ทคาร์บอกเลยคราวนี้มันให้ดูนะครับว่าสมาร์ทคาร์มาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับตรงไหนครับมันมีระบบเซ็นเซอร์รอบคันเลยมันสามารถวิเคราะห์ประมวลผลได้ครับว่ารอบๆของตัวรถสมาร์ทคาร์เนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างนะครับมีข้อมูลแวดล้อมอะไรบ้างเพื่อจะให้รถนะครับมันตัดสินใจด้วยระบบ AI ด้วยระบบความฉลาดที่เราเขียนโปรแกรมหรือระบบควบคุมเนี่ยให้มันสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่ครับเทคโนโลยีเรดาร์ภาษาอังกฤษเพียบเลยครับครูก็ไปแปลทำความเข้าใจนะครับนี่คือใช้เทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์มาควบคุมเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาควบคุมนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายทีละส่วนนะครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงบ้างรูปที่เรียนเห็นแน่นอนครับเป็นเครื่องบินใช่ไหมครับเป็นเครื่องบินนะครับจากด้านบนเลยนะครับเป็นโชว์นับไพลอตเดอร์โพซิชันนะครับบัตนอตนะครับนอร์มอลลี่นะครับยูสบายเอทีซีนะก็ใช้ระบบอะไรครับดาวเทียมในการควบคุมนะครับในการบอกเส้นทางนะครับแล้วก็มาดูระบบเรดาร์ตัวแรกครับที่ครูชี้นะครับซ้ายมือสุดนักเรียนนะครับเราจะเขียนว่า primary radar ก็คือเรดาร์ชุดที่1 นะครับเรดาร์ชุดที่1ทำหน้าที่อะไรนะครับเขาบอกว่า carefully show approx position ก็คือสามารถ

แสดงตำแหน่งนะครับของเครื่องบินแบบคร่าวๆว่าอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนโดยควบคุมนะครับโนเรดาร์นะคอนเวลเลนท์นะครับ2ทัวร์เลขนะ40กิโลเมตรนะฟอร์มแลนด์ก็คือหมายความว่าสามารถตรวจเช็คได้ในระยะไม่เกิน240กิโลเมตรนะครับมาดู secondary radar นะครับมันคือมาทำมาที่อะไรเขาบอกว่า tag plan and it นะ identity นะครับ via transponder มันคืออะไรครับมันคือบอกแผนที่อะไรครับแผนที่นะครับการลงจอดหรือการแผนที่การเดินทางของเครื่องบินนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟล์ data นะครับก็คือข้อมูลการบินทั้งหมดนะครับก็ส่งมาส่วนควบคุมการบินนะครับ Air Traffic Control ATC อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการเอาเรดาร์มาควบคุมในเรื่องของการบินนะครับครูว่าอาจจะอธิบายไม่ละเอียดมากในเรื่องการบินแต่ก็ให้เชื่อมโยงให้เห็นนะครับของการนำเทคโนโลยีเรดาร์และเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมาใช้มาดูหัวข้อต่อไปครับ IoT เป็นสาระการเรียนรู้ข้อที่2 IoT ก็คือ Internet of Thingsอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งทุกอย่างครับนะอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งทุกอย่างคือเอาอินเทอร์เน็ตไปเกี่ยวข้องไปควบคุมของทุกสิ่งทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดนะต้องใช้คำนี้นะครับเป็นยังไงบ้างดูรูปอินเทอร์เน็ตออฟทิงตัวศูนย์กลางควบคุมของเราคืออะไรครับสมาร์ทโฟนนะครับนักเรียนดูรูปก็ได้ครับสมาร์ทโฟนตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับเป็นสมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทโฟนมันเชื่อมโยงอะไรได้บ้างครับมันเชื่อมโยงมาที่อะไรครับบ้านเห็นไหมครับรูปร่างบ้านก็เป็นสมาร์ทโฮมก็สามารถไปควบคุมการเปิดปิดไฟในบ้านนะครับไปควบคุมตรวจจับเซ็นเซอร์ในบ้านตรวจจับเซ็นเซอร์ควันเซ็นเซอร์แก๊สเซ็นเซอร์อุณหภูมิในบ้านนะครับระบบ security รักษาความปลอดภัยในบ้านนะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอชก็สามารถเขาเรียกว่าเชื่อมโยงส่งผ่านส่งต่อนะส่งรับข้อมูลกันระหว่างสมาร์ทวอทนะครับข้อมูลทางด้านของเวลาแผนที่นะครับข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ควบคุมหลอดไฟตรงนี้ครับเขาเรียกว่าสมาร์ทไลท์สามารถควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยสมาร์ทโฟนนะครับมันยังสามารถลงมาได้แล้วครับเป็นอะไรครับแขนกลใช่ไหมเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์ควบคุมการทำงานของแขนกลนะครับแขนกลนี้อาจจะใช้อยู่ในโฮมอยู่ในบ้านก็ได้นะครับเช่นเป็นแขนกลทำความสะอาดแขนกลในเป็นทำเกี่ยวกับข้าวในครัวทอดไข่อะไรอย่างนี้นะครับมีเทมเพอเรเจอร์ครับรายงานสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมนะครับที่อยู่บริเวณบ้านเห็นไหมครับเชื่อมโยงเยอะมากมายเลยแค่นะครับ IoT ระบบ Internet of Things ที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นตัวควบคุมเนี่ยนะครับยังไม่หมดนะครับในบ้านก็ยังจะมีนะครับเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับด้านบนครับมาเรียนขึ้นไปด้านบนก็ยังมีนะครับสามารถดูข้อมูลจาก GPS ได้ด้วยนะครับมีเยอะแยะมากมายครับสมาร์ทคาร์นะครับบอกแผนที่นะครับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านแล็ปท็อปนะครับผ่านโน้ตบุ๊กนะครับระบบต่างๆมากมายเชื่อมโยงมากมายเลยครับเพราะฉะนั้น IoT ก็คือการนำระบบนะครับเอาอินเทอร์เน็ตไปควบคุมการทำงานของทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนำไปใช้ในปัจจุบันครับในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับมาดูส่วนแรกนะครับรูปนี้ครับก็ดูเป็นรูป Internet of Things นะครับขยายในอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับรูปแรกก็ควบคุมIP cam นะครับหรือ smart camera ดูแลดูต่างๆนะ smart watch นะครับควบคุม air condition ต่างๆในบ้านนะครับ internet of things คืออะไรนะครับนักเรียนดูจากแผนภาพนะมันนักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นด้านซ้ายมือมีสิ่งของมีผู้คนใช่ไหมครับสิ่งของก็ things ผู้คนก็คือ personal นะหรือ human ข้อมูล data ใช่ไหมครับการบริการนะครับเซอร์วิสใช่ไหมครับมันคืออะไรครับแล้วก็มันก็โยงลูกศรมาที่คลาวคลาวคือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนก้อนเมฆใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น
IoT หรือ Internet of Things ก็คือการนำการเชื่อมโยงเนี่ย

คนนะครับสิ่งของข้อมูลการบริการเนี่ยเข้าด้วยกันโดยใช้คลาวด์นะครับระบบคลาวด์เนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลการส่งต่อข้อมูลกันนะครับแล้วก็เอาไปควบคุมถ้าเราไปใช้ในบ้านในสมาร์ทโฮมเขาควบคุมการเปิดปิดไฟควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนี่ครับอีกรูปหนึ่งนะครับในที่อธิบายเกี่ยวกับ IoT นะครับก็เชื่อมนะครับนักเรียนในรูปไม่ว่าจะเป็นแขนกลภาคอุตสาหกรรมโรงพยาบาลสมาร์ทฟาร์มการขนส่งอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอาInternet of Things หรือ IoT เอาไปประยุกต์ใช้นะครับมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆได้นะครับมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับอันแรกเลยเอาไปประยุกต์ใช้ในเมืองในหมู่บ้านในชุมชนเขาเรียกว่า Smart City เมืองอัจฉริยะก็มีอะไรบ้างครับเมืองอัจฉริยะก็ติดตั้งเลยครับกล้องตัวเขาเรียกตรวจการรักษาความปลอดภัย Security นะครับหรือ CCTV นะครับตรวจจับนะครับตรวจตราตามจุดสำคัญต่างๆนะครับว่ามีผู้บุกรุกมีโจรมีขโมยไหมปัจจุบันกล้องนะครับ CCTV มันมีประสิทธิภาพมันมีความสามารถเยอะมันเป็น AI มันสามารถตรวจจับใบหน้าคนได้ด้วยนะครับตรวจจำใบหน้าได้ด้วยนะครับต่อไปเป็น Alert System นะครับเรียงมาเลยครับจากซ้ายมากกว่าก็คือระบบเตือนภัยต่างๆตรวจจับควันไฟนะครับแจ้งเตือนนะครับมีควันไฟกำลังเกิดอัคคีภัยตรวจจับแผ่นดินไหวตรวจจับการสั่นไหวนะครับแจ้งเตือนว่ากำลังจะเกิดแผ่นดินไหวตรวจจับระดับน้ำนะครับ alert แจ้งเตือนขอว่าน้ำมาถึงระดับนี้แล้วนะกำลังจะท่วมนะครับแจ้งเตือนผู้บุกรุกเข้าบ้านนะครับหรือแจ้งเตือนในการขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับก็เป็น connect นะครับ connect ท้ายคานะครับก็จะเป็นรถนะครับที่บริการนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับต่างๆโมบายนะครับ public traffic ต่างๆนะครับในเรื่องของ smart city นะครับก็คือเอา IoT ไปประยุกต์ใช้นะครับต่อไปครับเอา IoT มาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเป็นคำว่า smart industry แปลว่าภาคอุตสาหกรรมก็เอาไอระบบ IT ไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านพลังงานสะอาดนะครับเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับใช้โซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมทำให้ประหยัดพลังงานทำให้เป็นพลังงานสะอาดด้วยไม่เกิดมลพิษใช้พลังงานลมนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในภาคมีนวัตกรรมในเรื่องของการขนส่งนะครับมีในเรื่องของ flexibility นะครับก็คือเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นในการควบคุมการทำงานมีแขนกลอุตสาหกรรมนะครับต่างๆนานาที่เอามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตก็คือเป็นคอนเซปต์ของ Thailand 4.0 นั่นเองเอานวัตกรรมมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนใช่ไหมครับเอามาใช้แทนคนนะครับจ้างคนน้อยลงแล้วแต่มันมีผลเสียคือคนตกงานใช่ไหมครับแต่ในภาคอุตสาหกรรมคือลดต้นทุนผลิตได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นครับคุณภาพงานมีมากขึ้นนะครับต่อไปครับ IoT มีประโยชน์เอาไปประยุกต์ใช้นอกจาก Smart City Smart Industry แล้วก็ยังเป็น Smart Life ก็คือเอามาอำนวยความสะดวกพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อของออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมนะครับการประปิดไฟในบ้านไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับการเขาเรียกว่าการเซิร์ช Data นะครับเซิร์ช Engine ต่างๆหาข้อมูลต่างๆนะครับในชีวิตประจำวันแน่นอนครับมีประโยชน์เราแทบจะขาดมันไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ connecting device to human value นะครับก็คือมันเทคโนโลยีด้าน IoT Internet of Things มันจะเชื่อมโยงนะครับ device และอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้มีความสะดวกสบายในชีวิตมนุษย์นั่นเองที่ครูพูดมาทั้งหมดหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรม industry นะครับใน home

ในบ้านนะทราเวลการท่องเที่ยวนะครับต่างๆนานานี้นะครับเอาล่ะครับนั่นคือหัวข้อของ IoT นะครับหัวข้อแรกก็คือเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลโทษนะครับเป็นหัวข้อของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะครับหัวข้อที่2ก็เป็น IoT Internet of Thingsหัวข้อที่3ครับเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลนะไม่ใช่ดิจิตอลด้วยนะครับต้องเรียกให้ถูกนะครับดิจิทัลคืออะไรเห็นไหมครับนักเรียนครูกำลังจะบอกว่าถ้านักเรียนมาเรียนหัวข้อนี้นักเรียนจะเปลี่ยนความคิดที่นักเรียนคิดเดิมๆไปเลยเขาบอกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลคือทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือเขาเรียกว่าดิจิตอลอินเทอร์เรซีนะครับอินเทอร์เรซีหมายถึงทักษะในการนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันซึ่งมีพัฒนาดีไว้ต่างๆมากมายเนี่ยอาทิเช่นอะไรบ้างคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ต้องอาจจะเรียกว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับหรือ MacBook ไปแล้วใช่ไหมครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโปรแกรมคอมพิวเตอร์สื่อออนไลน์นะโซเชียลมีเดียต่างๆประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้คือสำคัญให้เกิดประโยชน์สูงสุดหมายความว่าไงเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านดีนะครับสูงสุดเพื่อให้คุ้มกับเทคโนโลยีที่เราซื้อที่เราจ่ายไปนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการสื่อสารการปฏิบัติงานการทำงานร่วมกันนะครับการทำงานร่วมกันในปัจจุบันนะครับในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับ19เราจะต้อง work from home ใช่ไหมครับคนนั้น work from home ไม่ต้องทำงานที่บ้านแต่นักเรียนก็จะต้องอะไรครับ interactive กันจะต้อง connection ต้องสื่อสารกันก็ใช้ Line บ้างใช้ FaceTime บ้างใช้ Google Meet บ้างใช่ไหมครับมีไอ้ต่างๆแอปต่างๆมากมายเลยก็คือตรงนี้แหละครับหรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูครับว่าทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเราจะต้องมีทักษะอะไรบ้างมาถึงตรงนี้ครูบอกนะพอพูดถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโทรศัพท์ดิจิทัลนะครับในตอนต้นนะครับของเนื้อหานักเรียนอาจจะนึกถึงว่าเราต้องมาประกอบวงจรดิจิตอลนะครับมาประกอบวงจร IC AND gate OR gate สร้างเป็นนวัตกรรมเป็นชิ้นส่วนขึ้นมาครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีตรงนี้มันพัฒนาไปไกลมีดีไวซ์อะไรมากมายแล้วแต่ที่สำคัญคือเราต้องมีทักษะในการใช้มันให้เป็นนั่นเองครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมันพัฒนาได้เร็วกว่าอะไรครับการเปลี่ยนถ่ายของยุคเจเนเรชันของคนนี่อีกใช่ไหมครับคนยังเป็นคนรุ่นเก่าๆอยู่เลยเทคโนโลยีมาแล้วยังไม่ทันใช้เลยด้วยซ้ำไปยังใช้เพราะว่าใช้ไม่เป็นครับถ้าประชาชนนะครับใช้ไม่เป็นเพราะนั้นเทคโนโลยีดิจิตอลที่ผลิตออกมาที่พัฒนาขึ้นมาเขาไม่มีประโยชน์อะไรถ้ายูเซอร์ใช้ไม่เป็นนะครับก็คือมันจึงต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตรงนี้ทักษะแรกนะครับเป็นการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ตใช้ยังไงครับใช้อินเทอร์เน็ตแบบสายแลนครับใช้กับคอมพิวเตอร์ธรรมดาเปิดสามารถอะไรครับสามารถคอนเน็กชันสามารถเข้าไปใช้เซิร์ชเอนจินเซตค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบเขาเรียกอะไรครับ Wi-Fi แบบไร้สายได้นะสามารถเชื่อมต่อได้ใส่รหัสได้ username password ได้อันนี้ก็พูดภาษาทั่วๆไปนะครับสามารถใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ได้ดูบนพื้นฐานของอะไรครับต้องมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยว่าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่เสียแล้วมันคุ้มไหมนะครับเสียแล้วมันถูกต้องไหมนะครับหรือบางครั้งเราไม่ได้ใช้มันแล้วเราเสียเงินนะครับอะไรต่างๆนานานี้ในทักษะใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรครับใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกทางด้วยนะครับตามกฎหมายคอมพิวเตอร์นะครับทักษะต่อไปเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ครับนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์สำคัญไหมสำคัญครับปัจจุบันถึงแม้ปัจจุบันอาจจะเป็นยุคของสมาร์ทโฟนบูมขึ้นมา

สมาร์ทโฟนทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์บางอย่างแต่ยังไม่ทุกอย่างนะครับการเซิร์ชเอนจินได้การพิมพ์งานเบื้องต้นได้การตัดต่อภาพได้แต่ในระดับที่ยังไม่ละเอียดคอมพิวเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต้องใช้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้บ้างอ่ะ1ใช้อะไรครับในการพิมพ์งานมีทักษะในการพิมพ์ใช้แอปพลิเคชันเป็นนะครับใช้ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เป็นทางฝั่ง Microsoft ทางฝั่ง Windows ก็เป็น Windows 10ใช่ไหมครับใช้ Windows เป็น Windows 10แล้วน้องใช้ Windows 10เป็นจากเคยใช้ Windows XP Windows 7อะไรเงี้ยต้องมีทักษะในการใช้แอปเพราะ Windows 10บางทีมันมีแอปพลิเคชันด้วยใช้เป็นนะครับนี่คือทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับมันมีอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับแม้กระทั่งทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการที่มันหลากหลายนอกเหนือจากระบบ Windows นะถ้าเป็นฝั่ง Apple ก็จะเป็นแล้วเป็นระบบปฏิบัติการนะครับ OS Mac ใช่ไหมครับก็ต้องใช้เป็นนะครับเพราะต่อไปนะครับบางบริษัทก็ต้องใช้ในระบบปฏิบัติการนี้ด้วยนะครับต่อไปครับเป็นทักษะนะครับการใช้งานเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยระบบ security ตรงนี้มาดำหนึ่งเลยครับระบบ security คือรักษาความปลอดภัยนะครับในทุกองค์กรครับจะต้อง safety first มาก่อนไม่ว่าจะเป็นกล้องตรวจจับเฝ้าระวังเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับตรงนี้มีความสำคัญจำเป็นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆด้านชีวิตด้านทรัพย์สินใช่ไหมครับด้านอาชญากรรมต่างๆนะครับนักเรียนต้องใช้ระบบตรงนี้เป็นเช่นอะไรถ้าเราเอาไปใช้เราใช้ระบบ security และรักษาความมั่นคงปลอดภัยในบ้านคืออะไรเช่นติดตั้งกล้องอะไรครับวงจรปิดติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับคนผู้บุกรุกต่างๆเหล่านี้นะครับต่อไปครับเป็นทักษะความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องของการใช้โปรแกรมประมวลผลคำมันมีประโยชน์ยังไงโปรแกรมประมวลผลคำครับโปรแกรมประมวลผลคำมันหลายอย่างเช่นมันแปลไอ้พวกโปรแกรม translator translate นะครับแปลภาษาใช่ไหมครับหรือการที่สามารถนะครับพูดนะครับใช้เสียงนะบันทึกเป็นข้อความต่างๆใช้เทคโนโลยีตรงนี้นะเพราะว่ามันต้องใช้ภาษาในการสื่อสารนะครับในหลายๆภาษาเราอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการทำงานแต่พอมีเทคโนโลยีด้านการแปลภาษาอย่างนี้ถ้าเราใช้มันก็จะเกิดประโยชน์กับเราได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นการใช้โปรแกรมตารางคำนวณนะครับอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะด้านและเรื่องอาจจะเป็นพวกอาชีพนะครับนักบัญชีต่างๆนะครับที่เอาท่าตรงนี้เข้ามาใช้ได้มันก็จะทุ่นแรงหรือทุ่นเขาเรียกอะไรทุ่นลดต้นทุนนะครับเพราะว่าบางบริษัทนะครับบางแอปพลิเคชันเขาก็เปิดให้ใช้ฟรีครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Microsoft นะครับที่เป็นพวกระบบในด้าน Google ต่างๆนะครับพวก Google Assistant ต่างๆก็มาใช้ตรงนี้ได้นะครับทักษะต่อไปนะครับเป็นการใช้โปรแกรมการนำเสนองานครับ presentation โหคำนี้พอพูดถึงคำนี้เราอาจจะมองว่าเอ้ยมันยังจำเป็นอีกเหรอ presentation เนี่ยโปรแกรมที่เราใช้บ่อยที่สุดคืออะไรครับ powerpoint ใช่ไหมครับ powerpoint ให้ความรู้ถ้าฟัง windows คือ powerpoint ครับ excel word powerpoint สร้างข้อมูลในการ presentation แต่ถ้าต้องการตัดต่อเป็นpresentation ด้วยภาพเคลื่อนไหวด้วยภาพวิดีโอเคลื่อนไหวก็ใช้โปรแกรมตัดต่อใช่ไหมครับถ้าเป็นฝั่งก็ยกตัวอย่างอีกฝั่งด้วยครับถ้าเป็นฝั่ง MacBook ฝั่ง Apple นะครับก็จะเป็นโปรแกรม Keynote ก็เทียบเท่ากับโปรแกรม Word นะครับขอโทษนะครับ Keynote เทียบเท่ากับโปรแกรม PowerPoint ทางฝั่งของ Windows เป็นต้นครับการนำเสนอสำคัญเพราะอะไรครับปัจจุบันเรานำเสนอขายสินค้านำเสนอช่อง YouTube ของตัวเองใช่ไหมครับไลฟ์สินค้าเพื่อจะขายของ
ไลค์ข้อมูลความรู้เพื่อจะดึงสปอนเซอร์มาสนับสนุนเราหารายได้เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับการพรีเซนเตชันตรงนี้ก็สำคัญนะครับการนำเสนองานนะครับต่อไปครับเป็นการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิตอลดิจิทัลนะครับการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลหรือดิจิทัลมัลติมีเดียนั่นเองก็ต้องมีทักษะในการใช้ในการสร้างก็ปัจจุบันมันง่ายครับนักเรียนมันมีโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง

distancing โทรศัพท์ distancing ในปัจจุบันครับก็ใช้อะไรครับเฟซไทม์สื่อสารออนไลน์กันนะครับปรึกษางานหรือรับส่งข้อมูลงานกันรับส่งข้อมูลงานถ้าเป็นสมัยก่อนเราเซฟแฟดไดใช่ไหมครับหรือไมโครการ์ดหรือข้อมูลเมมโมรี่ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปส่งไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อถ่ายโอนข้อมูลปัจจุบันนะครับส่งข้อมูลลงขึ้นสู่ระบบออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Google Drive OneDrive ของด้านของ Microsoft นะครับ OneDrive Google Drive ของ Google นะครับหรือ iCloud ใช่ไหมครับ iCloud ในด้านของApple ใช่ไหมส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับในระบบออนไลน์แล้วก็ให้เพื่อนดึงนะดึงข้อมูลระบบออนไลน์นะครับก็สำคัญทักษะต่อไปนะครับเป็นการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยนะตรงนี้ก็มีความจำเป็นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน วิทยาลัยนะมีกล้องตรวจจับตรวจการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมธนาคารบ้านเรือนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมันพูดถึงเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเอาไปใช้อุปกรณ์ของที่มันผลิตขึ้นมาเป็นนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านดิจิตอลเอาไปใช้เป็นเอาไปใช้ให้ถูกทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อไปครับเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารครับนะครับก็เป็นคอมมูนิเคชันเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นการสื่อสารไร้สายเป็นการสื่อสารโดยใช้ช่องทางของอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างการสื่อสารแบบในส่วนของโทรคมนาคมนะครับของโทรศัพท์ของข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับแบบไร้สายต่างๆนานามีการเก็บข้อมูลฐานข้อมูลบนคลาวด์คอมพิวติ้งคนครับคลาวด์คอมพิวติ้งอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับต่างๆนานานะครับนี่คือข้อมูลการสื่อสารมันสื่อสารข้อมูลอะไรบ้างที่มันพูดคือข้อมูลอะไรครับเสียงข้อมูลภาพข้อมูลวิดีโอข้อมูลเทคข้อความใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายเลยข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF ข้อมูลที่เป็นไฟล์ Word ข้อมูลที่เป็นไฟล์ PowerPoint ใช่ไหมครับข้อมูลที่เป็นไฟล์ตัดต่ออะไรต่างๆนานานี่ครับนี่คือเทคโนโลยีการสื่อสารวันนี้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมันก็เพิ่มประสิทธิภาพในเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนี้ก็คือระบบการสื่อสารนะครับก็ใช้ไฟเบอร์ออปติกเข้ามานะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณแสงเพื่อต้องการให้มันสื่อสารส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นนะครับเป็นต้นนะครับนี่ครับนี่คือรูปนะครับที่แสดงถึงนะครับเทคโนโลยีในการสื่อสารนะครับสำคัญเลยทุกอย่างนะครับสื่อสารผ่านอะไรครับคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับใช้คอมพิวเตอร์ทุกอย่างต้องผ่านคอมพิวเตอร์หมดรับส่งข้อมูลจะสร้างข้อมูลนะก็ต้องสร้างจากคอมพิวเตอร์เกือบทั้งนั้นเลยทุกอย่างเลยแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านระบบนะครับสื่อสารออนไลน์ต่างๆไปนะครับ AI นะครับ Artificial Intelligence นะพูดคำนี้เลยมันคืออะไรครับหัวข้อนี้ในรูปครูเอารูปหุ่นยนต์เท่ๆนะครับสวยๆมาให้ดูแล้วเขียนว่า AI คืออะไร AI ครับมันก็คือ artificial intelligence คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือสมองคนที่เราผลิตขึ้นมานะครับให้มีความฉลาดใกล้เคียงกับมนุษย์ฉลาดเป็นเขาเรียกว่าความฉลาดเทียมที่ใกล้เคียงกับมนุษย์แต่บอกเลยครับมันยังไม่ฉลาดกว่ามนุษย์นะเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับ AI ฉลาดได้เทียบเท่าประมาณเด็กม.3ถึงเด็กม.6เท่านั้นครับยังไม่ฉลาดกว่ามนุษย์นะครับตามข้อมูลล่าสุดนะครับคราวนี้ AI เนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะมันพูดถึงในหลายๆด้านกว้างมากแต่นี้ครูจะเอา AI ที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันนักเรียนมาว่ามันมี AI ที่เรียนใช้อยู่โดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวอยู่แล้วนะครับครูยกตัวอย่างในด้านของ Google ก่อนนะครับ Google ที่เขียนโปรแกรม Android ในโทรศัพท์ Android ของเราเนี่ยมันมี AI นะครับมีแอปแล้วมีซอฟต์แวร์ AI มีหลายตัวตัวแรกก็คือ Google Photo

ชื่อเห็นไอคอนแล้วจากที่มันอาจารย์ครับมันจะ AI ตรงไหนมันก็แค่เก็บรูปภาพแต่ Google Photo เป็น AI ตรงที่ว่ามันสามารถรู้ได้ว่ารูปนี้คือรูปอะไรน่ะสำคัญรูปนี้คือรูปอะไรเสิร์ชบ้านเอาบ้านขึ้นมาเสิร์ชสุนัขเอารูปสุนัขขึ้นมาเสิร์ชรถยนต์เอารูปรถยนต์ขึ้นมามันรู้ได้ยังไงครับมันต้องใช้อะไรครับความซับซ้อนทางด้าน AI ที่กันในการเก็บข้อมูลจดจำเปรียบเทียบข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนี่คือ Google Photo Google Translate มีความฉลาดในด้านอะไรครับแปลภาษาครับเราพูดภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษได้พูดภาษาไทยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นได้พูดภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาไทยได้มีประโยชน์มากๆในการสื่อสารกันระหว่างคนต่างชาตินะครับที่สำคัญมันฟรีครับนักเรียนมันฟรีนะครับนักเรียนหลังจากเรียนตรงนี้ไปแล้วลองไปใช้มันให้มากขึ้น Google Lens ครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Google Lens มันคืออะไรนะครับอาจจะไม่ค่อยเคยใช้เท่าไหร่ Google Photo ใช้บ่อยแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับ Google Lens ก็คือให้นึกภาพนี้ครับนักเรียนเอาสมาร์ทโฟนระบบ Android อ่ะนะครับโหลดแอป Google Lens นักเรียนเปิดกล้องแล้วเอากล้องไปส่งวัตถุต่างๆแล้วมันก็จะบอกได้เลยว่าวัตถุนี้คืออะไรครูส่งตากล้องส่งกล้องที่อยู่หน้าครูเนี่ยมันก็บอกเลยกล้องวิดีโอส่งผลไม้ที่เป็นแอปเปิ้ลก็บอกเลยเป็นลูกแอปเปิ้ลส่งสุนัขก็บอกเป็นรูปสุนัขแล้วยังใช้ในการสแกนเอกสารต่างๆได้ด้วยนี่คือ Google Lens ที่เป็น AI นะครับ Google Assistant อาจจะเคยใช้แล้วแต่บางคนอาจจะยังจำคำนี้ไม่ได้ก็ได้ Google Assistant คืออะไรครับให้นึกถึง Siri ครับ Siri ทางด้านทางฝั่งของ iOS ฝั่ง Apple ก็คือเป็น AI ที่คอยพูดคุยช่วยเหลือเราถามวันที่ถามเวลาถามสภาพอากาศหาข้อมูลต่างๆได้นะครับ Google Assistant ก็เช่นเดียวกันแต่มันอยู่ทางฝั่งของ Android นะครับ Google AI นะครับเป็นคราวนี้เป็นฮาร์ดแวร์นะครับ Google AI อันนี้คือ Google Home ครับก็คือมันสามารถเชื่อมต่อนะครับBig Data ข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่ในคลาวด์นะครับได้ถามข้อมูลสภาพอากาศได้เหมือน Google Assistant เมื่อกี้เนี่ยครับถามเวลาได้ถามวันที่ได้ถามข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้หมดเลยใน Google นะครับแล้วก็ยังสามารถสำคัญมันสามารถยังควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ถ้าเราเชื่อมต่อ device เราซื้อ device ที่ใช้ในการควบคุมระบบไฟในบ้านนะพวกสมาร์ทไลท์ก็ควบคุมไฟในบ้านได้ด้วยควบคุมเปิดปิดเครื่องซักผ้าควบคุมเปิดปิดไฟในบ้านนะครับต่างๆนานาได้นะครับนี่คือ AI ที่เป็นตัวของนะครับฮาร์ดแวร์ Siri นะครับนี่ก็เป็น AI นะครับในฝั่งของ Apple นะครับใช้ในการนะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับที่ใช้ในการช่วยเหลือเราบอกข้อมูลต่างๆนั่นเองคอยบอกข้อมูลหาข้อมูลต่างๆให้เรานะครับหรือมันยังสามารถเชื่อมโยงไปสั่งการสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยเปิดแอปต่างๆบันทึกเตือนความจำบันทึกโน้ตตั้งนาฬิกาปลุกต่างๆถ้าใครเคยใช้นะครับตรงนี้ Google นะครับมี Google Home ทางด้าน Apple ก็มี Apple Home ครับทำงานเหมือนกันนะครับโรบอท AI ครับเวลาจะหมดแล้วครับตรงนี้นะโรบอท AI เป็นเรื่องที่ครูอยากจะพูดนะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นั่นเองสังเกตในรูปหุ่นยนต์ตัวเล็กตัวใหญ่รูปซ้ายมือตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับพอเราพูดถึงหุ่นยนต์ถ้าเป็นสมัยก่อนมันต้องตัวใหญ่ๆถ้าทำเป็นหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ต้องคล้ายๆได้มีขนาดเกือบๆเท่ามนุษย์หรือขนาดเท่าเด็กใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อใช้แรงเพื่อใช้กลไกในการยกของอะไรต่างๆนานาแต่ AI ในความหมายของโรบอทนะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กมีไว้เพื่อใช้สมองช่วยคนนะครับช่วยคิดช่วยหาข้อมูลนะครับหรือทำการเขาเรียกว่า interactive นะครับตอบโต้กับคนนะครับพูดคุยได้สั่งให้เต้นได้สั่งให้เดินได้สั่งให้ทำท่าน่ารักน่ารักได้นะครับตรงนี้ในเรื่องของยนต์ AI
นี่คือหุ่นยนต์ AI ที่เขาเรียกว่าใช้คำว่าฉลาดที่สุดแล้วก็เหมือนมนุษย์มากที่สุดในปัจจุบันชื่อว่าโซเฟียเป็นหุ่นยนต์ของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับถ้าคุณจำไม่ผิดนะถ้าข้อมูลไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะครับจนได้เขาเรียกอะไรครับมีบัตรเขาเรียกมีบัตรประชาชนนะครับของประเทศซาอุดีอาระเบียเลยนะครับเคลื่อนไหวพูดอะไรได้เหมือนมนุษย์นะครับนี่คือโซเฟียแล้วมีเทคโนโลยีเสริมอีกมากมายครับFacial Recognition ครับควานช้าๆภาษาอังกฤษนะครับ Facial นะครับ Recognition นะโทษทีนะครับFacial Recognition ก็คือตรวจจับและวิเคราะห์ใบหน้าตรวจจับจดจำและวิเคราะห์ใบหน้าคนได้นะครับเราบันทึกใบหน้าทุกคนนะครับในฐานข้อมูลเวลาคนเป็นผ่านระบุได้เลยครับว่าคนนี้คือใครตามข้อมูลที่เราบันทึกไว้ในโทรศัพท์ปัจจุบันนะครับเป็นใช้เฟซใช้ใบหน้าในการปลดล็อกโทรศัพท์ใช่ไหมครับมันคือใช้ระบบนี้นะครับ AR ครับใครเล่นเกมนะครับหรือในโทรศัพท์ยุคใหม่ๆครับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆครับ AR คือ Augmented Reality ครับก็คืออะไรครับก็คือการนำภาพกราฟิกนะครับเอาไปผสมกับภาพจริงเห็นไหมครับในรูปภาพจริงคือมีคนกำลังเล่นกีฬาอยู่แล้วมีไดโนเสาร์เข้าไปนะครับในเกมต่างแต่ก่อนก็มีเกมต่างๆที่ใช้ระบบนี้ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ VR ครับ Virtual Reality เข้าไปในโลกเสมือนจริงเลยครับมาเล่นใส่แว่นนักเรียนขับรถเล่นเกมใส่แว่นเข้าไปในหนังสงครามเข้าไปในหนังจักรวาลอะไรต่างๆนานานี่เทคโนโลยีต่างๆนะครับตรงนี้ครูก็นับสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับในเรื่องของวันนี้นะครับในเรื่องของเรื่องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็เป็นตอนสุดท้ายด้วยนะครับในตอนที่16นะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับก็สอนกันมาอย่างยาวนานนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความสนุกตื่นเต้นและแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะเรียนในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีความสุขนะครับและในตอนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับวิไลการชื่อวงไกลกังวลนะครับขอขอบคุณเจ้าของสื่อขอขอบคุณทีมงานครูอิเล็กทรอนิกส์นะและเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับที่ผลิตสื่อตัวนี้ขึ้นมาหวังว่าจะมีความสุขและได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ติดตามทันทีครับติดตามในเฟสต่อไปในตอนต่อไปว่าแผนกเทคนิคจะมาสอนวิชาอะไรอีกนะครับวันนี้ก็หมดเวลาในการสอนนะครับในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับในตอนที่16ตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอกล่าวครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์นะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมที่รับชมรายการการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมพบกับผมครูดานะสบายใจสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับเราก็เรียนในรายวิชานี้มาทั้งหมดและ15ตอนแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนต่อในตอนที่16ครับในตอนที่15เป็นเรื่องของ Bing Application นะครับแล้วก็มีโครงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน่าสนใจมากมายนะครับส่วนในตอนที่16นี้เป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มเราก็จะเรียนด้วยกัน2ตอนด้วยกันก็คือตอนที่16แล้วก็ตอนที่17นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในตอนที่15นั้นนะครับก็ในเรื่องของ Bing Application นะครับครูก็ได้ยกตัวอย่างนะครับโครงงานนะครับหรือการทดลองที่ใช้งานนะครับ Bing Application นะครับเชื่อมต่อผ่าน Bing Server แล้วก็ IoT Node นะครับก็จะเป็นโครงงานนะครับรายงานอุณหภูมิและความชื้นด้วย Bing Application นะครับก็จะใช้นะครับโมดูลนะครับ DHT11 นะครับเป็นโมดูลวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับต่อใช้งานนะครับเป็นสัญญาณอินพุตให้กับตัว IoT Node เราใช้ Node MCU นะครับ ESP8266 นะครับในส่วนของโค้ดนั้นครูก็ได้อธิบายโค้ดโปรแกรมบางส่วนไปแล้วนะครับก็คือในส่วนแรกนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดค่าคอนฟิกชันต่างๆนะครับของโปรแกรมก็จะมี define นะครับ bring underscore pin serial นะครับ include นะครับ wifi.h มีคำสั่งว่า include นะครับก็คือการผนวกไลบรารีของนะครับ wifi ที่เราดาวน์โหลดนะครับมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผนวกเข้าไปนะครับในโปรแกรมหลักที่เราจะเขียนนะครับinclude wifi client.h นะครับผนวกไฟล์ในไลบรารีที่ชื่อว่า wifi client นะครับ .h นะครับ includes นะครับผนวกไลบรารีของ bling นั่นเองนะครับ bling นั้นขึ้นอยู่กับ bling นั้นใช้อยู่กับ IoT node เบอร์อะไรนะครับในตัวอย่างนี้ก็ใช้ ESP32 แต่ที่เราใช้จะเป็น ESP8266 นะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาด้านหลังครับเป็นการกำหนด Authent Token ซึ่งในตอนที่แล้วครูได้บอกมาแล้วไอ้ Authent Token เนี้ยมันจะได้ตอนเรา Sync In หรือว่า Log In เข้าไปใช้ Bling นะครับมันก็จะส่ง Authent Token มาที่ Gmail ของเราแล้วก็ Copy Authent Token ตรงนั้นนะครับมาใส่บริเวณที่ครูชี้นี้นะครับต่อไปนะครับก็จะมีคำอธิบายโปรแกรมนะครับโหลด Library นะครับของ DHT11 ซึ่งเป็นโมดูลวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับใช้คำสั่งนะครับ include นะครับ simple dht.h ตรงนี้เป็นชื่อไลบรารีที่เรานะครับดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ผนวกเข้าไปด้วยคำสั่ง include นะครับ sha authent นะครับ sha ssid sha password ตรงนี้ก็คือเป็นการใส่ค่านะครับตรงนี้ก็คือ Authent Token นะครับ Username ของ Wi-Fi หรือว่า Hotspot Password ของ Wi-Fi หรือ Hotspot ที่เราใช้นะครับ Config นะครับค่า INT LED Pin เท่ากับ4ในกรณีที่เราต้องการต่อหลอด LED เพื่อแสดงผลการทำงานทุกครั้งนะครับที่มีการทำงานให้หลอด LED กระพริบก็เพิ่มเข้าไปนะครับ INT DHT sensor เท่ากับ15ต่อขาสัญญาณของโมดูลนะครับ DHT นะครับเข้าที่ขา15นะครับหรือ GPIO 15ของ ESP32 นะครับในกรณีนี้นะครับซึ่ง GPIO 15ของESP32 นี้มันจะมีวงจรนะครับหรือโมดูลที่สามารถแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็น
ดิจิตอลได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการระบุรุ่นเซ็นเซอร์ที่เราใช้นะครับก็เราใช้ DHT11 นั่นเองนะครับเราก็ระบุลงไปตามนี้เลยนะครับใช้นะครับมีการดึงนะครับมีการโชว์ค่าของเวลาต่างๆค่าเวลาที่มาแสดงอุณหภูมิออกมาณขณะเวลานั้นค่าที่มาแสดงค่าความชื้นสัมผัสในอากาศมาในขณะนั้นก็ต้องมีคำสั่งนะครับ Bring Time นะครับ Timer นะ Bring Timer ขึ้นมาเพื่อดึงหรือกำหนดใช้ฐานเวลาต่างๆในการแสดงค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับVoice นะครับ Sensorเป็นฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อจะกำหนดนะครับข่ายการส่งข้อมูลต่างๆอันแรกนะครับเป็นการกำหนดตัวแปรเก็บค่าอุณหภูมินะครับก็เป็นไบต์นะครับเทมเปอเรเจอร์นะครับกำหนดตัวแปรที่ชื่อว่าเทมเปอเรเจอร์มีขนาดเท่ากับไบต์เท่ากับ8บิตไบต์ฮัมมิดิตี้เท่ากับ0กำหนดตัวแปรที่ชื่อว่าฮัมhumidity นะครับก็คือค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนั่นเองมีขนาดเป็นไบต์นะครับในส่วนตรงนี้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ก็ใช้นะครับคำสั่ง DHT11.read ก็อ่านค่าเซ็นเซอร์ในวงเล็บก็มีทั้ง temperature ซึ่งเป็นอุณหภูมิแล้วก็ค่า humidity ก็คือค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับในส่วนตรงนี้ครูก็นะครับมีการอธิบายไปในตอนที่15นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับโดยมีการใช้คำสั่งวนรอบก็คือในรูปแบบของไวท์ในวงเล็บเงื่อนไขที่ให้มันวนรอบอยู่ก็คือจะมีการอ่านค่าเซ็นเซอร์ตลอดเวลาในกรณีที่ไม่มีค่าเซ็นเซอร์เข้ามาหรือค่าเซ็นเซอร์หรือค่าเทมเปอเรเจอร์เป็นศูนย์นั่นเองก็จะมีการอ่านค่าเซ็นเซอร์ใหม่ๆนะอยู่ในรูปนี้นะครับส่งค่า humidity หรือค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับไปให้ V1 ของ Bring Server V1 ก็คือเราตั้งในแอปพลิเคชัน Bring นะครับในขั้นตอนนะครับที่ครูจะสอนต่อไปนะว่ามันเข้าไปเซตเข้าไปตั้งค่า Bring Application อย่างไรนะครับใช้คำสั่ง bring.virtualWrite วงเล็บ v1 นะครับ comma humidity v1 เป็นการอ่านค่าความชื้นสัมผัสในอากาศนั่นเองส่วนบรรทัดต่อมาก็เป็นอะไรครับก็เป็น v2 temperature นะครับอ่านค่าความของอุณหภูมินะครับที่ส่งเข้ามานะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนการสร้างนะครับข้อความนะครับที่จะแสดงเป็นค่าความชื้นสัมผัสในอากาศคือ humidity แล้วค่า temperature ที่เป็นอุณหภูมิให้มันสมบูรณ์ก็คือ serial print คำสั่งนี้มันจะแสดงข้อความอยู่ใน serial monitor ในซอฟต์แวร์ที่เราเขียนโปรแกรมนะครับก็จะแสดงหัวข้อก่อนว่า humidityก็คือความชื้นสัมผัสในอากาศบรรทัดต่อมานะครับก็คือ serial print humidity นะครับแสดงค่าความชื้นสัมผัสครับมีอะไรบ้างก็ serial print percent ก็คือหน่วยของความชื้นสัมผัสในอากาศจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนของ temperature คล้ายๆกันครับก็มี temperature แต่มีหน่วยเป็น C หรือองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้มาดูในส่วนของ voice setup การเซตอัพค่าต่างๆในส่วนฟังก์ชันของ voice setup นี้จะทำงานได้ครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโปรแกรมเท่านั้นนะครับครูเคยสอนไปแล้วตั้งค่าอะไรบ้าง serial begin นะครับ115200หรือ115200กำหนดค่า baud rate นะครับก็คือค่าความเร็วนะครับในการอะไรครับในการส่งข้อความส่งข้อมูลข้อความข้อมูลต่างๆมีหน่วยเป็นบิตเปอร์เซกนะครับนี่เคยสอนไปแล้วนะครับ
ต่อไปครับเริ่มการเชื่อมต่อ Bing Server ด้วยคำสั่ง bing.begin นะครับจะเชื่อมต่อได้ด้วย Authent Token Username Wi-Fi Password Wi-Fi ในวงเล็บนะครับต่อไปครับมีการตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Bing Server นะครับทุก5วินาทีใช้คำสั่งครับ timer.set interval นะครับวงเล็บ 5,000 ตรงนี้มีหน่วยเป็นมิลลิเซกก็คือ5วินาทีนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ while loop นะครับโปรแกรมหลักก็สั่งเพียงแค่ bing run กับ time run นะครับ bing run ก็คือโชว์ค่านะครับโชว์ค่าอุณหภูมินะครับจากอุปกรณ์ IoT Node ผ่าน Bing Server แล้วเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Bing ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับแล้วก็มีค่า Time Run ด้วยบอกได้ว่าส่งมาที่เวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นหน้าจอ Serial Monitor ให้สังเกตด้านล่างครับที่ครูชี้ตรงนี้ก็จะมีค่า Humidity ความชื้นสัมผัสตัวอย่างก็คือ 45% Temperature 24 องศาเซลเซียสนะครับนี่คือส่วนที่โชว์ออกมานะครับนี่คือตัวอย่างคราวนี้มาดูการสร้างวิดเจ็ต Bing Application ที่จะแสดงค่านะครับความชื้นสัมผัส Humidity แล้วก็ค่า Temperature ค่าอุณหภูมิทำอย่างไรนะครับก็ซิงอินเข้าไปคลิกที่ที่ว่างใช่ไหมครับแล้วมาคลิกที่เครื่องหมายบวกพอคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วนะครับมันจะขึ้นนะครับมาที่หน้าจอตรงนี้ให้เราเลือกที่เกตครับเกตมันจะเป็นเลเวลสเกลนะครับว่ามีความชื้นสัมผัสกี่เปอร์เซ็นต์มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสคลิกตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วมันจะโชว์เป็นหน้ากราฟิกตรงนี้ออกมาแล้วก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็มาตั้งค่าตามนะครับรูปด้านขวามือตั้งค่าอะไรบ้างตั้งชื่อครับตั้งชื่อว่าเกตตัวนี้จะวัดค่าอะไรเราวัดค่าความชื้นสัมผัสในอากาศก่อนก็คือนะครับ humidity นะครับเราก็พิมพ์ลงไปเลยจากนั้นเรามาคลิกที่V1 ตั้งชื่อเป็น V1 นะครับตรงนี้ตั้งชื่อเป็น Virtual V1 V1 นะครับมันก็จะโชว์ข้อความตรงนี้ขึ้นมาให้เราเลยนะครับตั้งค่าเลขตรงนี้เป็นเลข100นะครับตั้งค่าเวลาในการแสดงผลเมื่อสักครู่เท่าไหร่ครับ5,000มิลลิเซกหรือ5วินาทีตรงนี้คลิกนะครับมันจะมีแท็บให้เราเลือกเวลาอยู่นะครับต่อนะครับก็ได้นะครับเกตนะครับที่วัดค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศแล้วต่อไปเราก็มาตั้งอะไรครับค่าวัดค่าอุณหภูมินะครับก็ใช้เกตเช่นเดียวกันตับเข้าไปใหม่นะครับไปเลือกที่เกตนะครับเหมือนกันครับไปคลิกที่กราฟิกเกตนะครับคลิกเข้าไปผมคลิกเข้ามาปุ๊บมันจะเข้ามาที่หน้าตานี้ตั้งชื่อนะครับว่า temperature พิมพ์แล้วว่า temperature เลยครับเลือกเป็น virtual v2 นะครับตั้งค่าเวลาเป็น5เซกหรือ 5,000 มิลลิวินาทีหรือ 5,000 มิลลิเซกครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้เราได้เกตที่วัดค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้สังเกตว่ามันจะเขียนว่า humidity ใช่ไหมครับแล้วก็เกตที่วัดค่าอุณหภูมินะที่อยู่ทางขวามือยังไม่เสร็จครับคราวนี้เราจะมาใช้ super chart เพื่อเปรียบเทียบแสดงกราฟิกการเปรียบเทียบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับสัมผัสในอากาศในช่วงเวลาต่างๆก็เข้ามาที่ซูเปอร์ชาร์ตคลิกเข้าไปครับก็จะได้กราฟิกที่เป็นกรอบซูเปอร์ชาร์ตตรงนี้ขึ้นมาคลิกเข้าไปนะครับก็ตั้งชื่อซูเปอร์ชาร์ตตรงนี้ก็คือเป็นตั้งชื่อว่าโมดูลนะครับ D
HT11 มณฑลวัดความชื้นสัมผัสนะครับวัดแล้วก็วัดอุณหภูมิได้ด้วยกำหนดไซส์ของขนาดนะครับข้อความที่จะให้แสดงครับขนาดกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับให้เราแอดข้อความให้มีทั้งนะครับ humidity แล้วก็ temperature จากนั้นก็แอดเสร็จแล้วก็มันก็จะได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าต่อไปนะครับตั้งค่าอะไรต่อครับก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับจากนะครับ high เป็น value จากความสูงเป็นค่านั่นเองนะครับก็ตั้งชื่อตามตั้งขนาดตั้งไซส์ตามรูปเลยนะครับตรงนี้พอเสร็จแล้วครับก็จะได้ตรงนี้ครับหน้าจอแสดงผลนะครับสีฟ้าเป็นค่าความชื้นสัมผัสในอากาศในตอนนี้ตัวอย่างเขาก็คือเท่าไหร่ครับ 65% นะครับอุณหภูมิ25องศามีการเปรียบเทียบนะครับสีแดงก็คืออุณหภูมินะครับนะครับในช่วงเวลาต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือการสร้างงานการแจ้งเตือนค่าความชื้นสัมผัสแล้วก็ค่าอุณหภูมินะครับด้วยนะครับ IoT Node เชื่อมต่อกับ Bing Server แล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bing ในสมาร์ทโฟนเรานะครับสิ่งที่ครูสอนมานั้นมันจะมาประยุกต์ใช้กับคำกับตอนคำว่าสมาร์ทฟาร์มนี่เกือบทั้งหมดเลยคราวนี้เรามาดูเรื่องว่าสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันคืออะไรทำความเข้าใจก่อนถ้าแปลตรงตัวคำว่าสมาร์ทฟาร์มก็คือฟาร์มอัจฉริยะก็คือฟาร์มเกษตรที่สามารถมีการควบคุมการทำงานต่างๆได้โดยอัตโนมัตินะครับนี่คือรูปแบบของฟาร์มอัจฉริยะหลักๆแล้วก็จะมีส่วนที่วัดความชื้นในดินแห้งลดน้ำอัตโนมัติวัดอุณหภูมิในอากาศวัดความชื้นสัมผัสในอากาศในโรงเรือนฟาร์มหรือเกษตรที่มีพืชที่ต้องการควบคุมความชื้นเช่นโรงเพาะเห็ดโรงกล้วยไม้เป็นต้นนะครับมีแรงจ่ายพลังงานใช้โซลาร์เซลล์พลังงานแปลงจากแสงอาทิตย์มาเป็นแรงจ่ายพลังงานนะครับเป็นต้นนี่คือสมาร์ทฟาร์มนะครับคราวนี้มาดูความหมายของคำว่าสมาร์ทฟาร์มให้ลึกซึ้งก่อนเราจะได้สร้างนะครับระบบควบคุมสมาร์ทฟาร์มได้อย่างถูกต้องความหมายของสมาร์ทฟาร์มนะครับก็คือการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านเกษตรกรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรพูดง่ายๆคือก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีอะไรล่ะครับเทคโนโลยี IoT นะครับที่มีการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองเอามาใช้จริงๆแล้วเอามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในผลผลิตการเกษตรเพิ่มคุณภาพนะครับในผลผลิตการเกษตรเพิ่มปริมาณการผลิตการเกษตรลดระยะเวลาในการทำงานในเรื่องการเกษตรลดแรงงานนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เอามาช่วยได้นะครับความหมายที่2ก็คือเป็นเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะต้องอยู่บนแนวคิดของการทำเกษตรสมัยใหม่เรียกว่าเกษตรความแม่นยำสูงแม่นยำสูงคืออะไรครับก็คือว่ามีการลดน้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างไรก็คือความชื้นที่ดินหรือพืชต้องการน้ำจริงๆแล้วก็ลดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะให้ได้ความชื้นที่พืชต้องการจริงๆเราจะรู้ได้ยังไงก็คือใช้ตัววัดตัวเซ็นเซอร์ต่างๆมาช่วยนั่นเองนะครับเป็นต้นเป็นกลยุทธ์ในการนำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยทำให้เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่มากที่สุดก็ดูว่าเกษตรกรนั้นปลูกอะไรอยู่ในพื้นที่อย่างไรมีแสงแดดมากมีน้ำนะครับหรืออยู่ในสภาวะอากาศอย่างไรก็เอานะครับเทคโนโลยีเข้าไปช่วยได้อย่างเหมาะสมแต่จุดเน้น
ของการเอาเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มหรือเทคโนโลยี IoT ไปใช้กับฟาร์มเกษตรเนี่ยคือจุดนั้นจะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมนะครับถ้าไม่มีนี้ก็คือทำสมาร์ทฟาร์มในระบบ IoT นี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำว่าระบบออนไลน์กับระบบออฟไลน์ออนไลน์ก็คือมีอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถเข้าไปดูค่าต่างๆในโรงเกษตรเราได้มีการควบคุมการลดน้ำการปิดไฟต่างๆได้ตลอดเวลาผ่านจอมอนิเตอร์ผ่านกล้องวงจรปิดหรือไม่ก็ผ่านหน้าจอแอปพลิเคชันบิงแต่ถ้าในฟาร์มเกษตรนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกลไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตมันก็ยังมีระบบอะไรครับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่ทำงานอย่างอัตโนมัติก็คือทำงานเลยนะครับมีการวัดตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ก็ทำงานอัตโนมัติเลยนะครับเป็นต้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพคำว่ามีประสิทธิภาพคืออะไรนะครับคำว่ามีประสิทธิภาพคือใช้เวลาให้คุ้มค่ากับนะครับคุณภาพของผลผลิตการเกษตรให้มากที่สุดคราวนี้มาดูโปรเจกต์สมาร์ทฟาร์มอันนี้คือเป็นโมดูลตัวอย่างนะครับที่พยายามเอาอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างๆหรือเซ็นเซอร์ต่างๆเอามายกตัวอย่างมาใช้ให้ครอบคลุมในสมาร์ทฟาร์มมากที่สุดมีอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับส่วนที่1ไดโคชีเป็นซอยเซนเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินนะครับหลักการก็คือถ้ามีความชื้นน้อยก็จะส่งสัญญาณนะครับเป็นลอจิก10ให้ IoT node นะครับก็คือ node MCU แล้วก็เขียนโปรแกรมเงื่อนไขให้ต่อไปเช่นให้ไปต่อปั๊มให้ลดน้ำเป็นต้นครับพอลดน้ำนะครับดินชื้นแล้วครับความชื้นพอเหมาะอย่างที่ตั้งโปรแกรมไว้ให้เหมาะกับพืชนะครับก็จะส่งสัญญาณลอจิก0ไปให้ node MCU node MCU ก็อาจจะส่งสัญญาณไปตัดการทำงานของปั๊มนะครับเป็นต้นครับส่วนที่1 นะครับส่วนที่2ก็อาจจะมีระบบแมนนวลนะครับหรือสวิตช์ควบคุมในที่นี้ใช้บัตตันสวิตช์นะครับระบบที่ดีจะต้องมีความหลากหลายนะครับทั้งอัตโนมัติด้วยแล้วก็แมนนวลได้ด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นอุปกรณ์อินพุตเซ็นเซอร์ DST11 วัดความชื้นสัมผัสในอากาศแล้วก็วัดอุณหภูมิในโรงเรือนครับยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือโรงเพาะเห็ดนะครับต้องการทั้งความชื้นแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมหรือโรงที่ปลูกกล้วยไม้นะครับปลูกดอกไม้ต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์อินพุตนะครับส่งไปที่ตัวกลางนี่ก็คือตัว IoT node หรือ node MCUเป็นหน่วยประมวลผลนะครับเป็นไมโครคอนโทรเลอร์นะครับส่วนอุปกรณ์เอาท์พุตนะครับก็ในที่นี้ก็จะมีอยู่นะครับหลักๆก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ลดน้ำก็คือปั๊มนะครับตรงนี้เราใช้ปั๊มขนาด5 วลต์ DC ปั๊มขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีแมกเนติกสวิตช์เป็นรีเลย์2ช่องนะครับเพื่อนะครับควบคุมอย่างอื่นด้วยนะครับรีเลย์ก็จะเป็นแมกเนติกสวิตช์ในการสวิตช์ออนออฟปั๊มอีกทีหนึ่งครับมีนะครับ LED display แสดงสถานะการทำงานว่าขณะนี้ปั๊มทำงานหรือไม่ทำงานทำงานหลอดสีแดงติดไม่ทำงานหลอดสีฟ้าติดเป็นต้นแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อีกตัวก็คือ LDR เซ็นเซอร์ตัวนี้ครับตัวเล็กๆนี้ก็คือเป็นเซ็นเซอร์
ที่ทำงานด้วยแสงก็คือวัดสถานะกลางวันกลางคืนนั่นเองนะครับเพราะว่าพืชบางอย่างต้องการแสงเราอาจจะมีนะครับเดี๋ยวนี้มันมี LED สังเคราะห์แสงนะครับหลอด LED สังเคราะห์แสงนะครับในกรณีที่แสงไม่เพียงพอนะครับก็คือมีตัววัดแสงนะครับจะเป็น LDR แต่ถ้าให้ดีเป็นโมดูลวัดความเข้มของแสงนะครับถ้าแสงไม่เพียงพอก็จะอาจจะเอาลำแสงจาก LDR โทษนะครับลำแสงจาก LED สังเคราะห์แสงเนี่ยช่วยในการสังเคราะห์แสงพืชเป็นต้นเห็นไหมครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะ

พราะนั้นในการเขียนโค้ดนะครับจะต้องแบ่งเป็นพาร์ทแบ่งเป็นส่วนๆนะคราวนี้มาดูอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างคราวนี้บอร์ด IoT Node หรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สมองกลฝั่งตัวเนี้ยใช้บอร์ด ESP32 นะครับ1บอร์ดรีเลย์2 channel นะครับนะทำงานด้วย active low หมายความว่าไงครับก็คือได้รับลอจิก0ลอจิก low ดีเลย์ทำงานลอจิก high นะครับรีเลย์ไม่ทำงานนะครับจะใช้เป็น active low นะครับเป็นใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์ DC นะครับจำนวน1โมดูลอุปกรณ์ต่อไปนะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสเพิ่มเติมข้อความครับความชื้นสัมผัสในอากาศก็คือโมดูล DHT11 ซึ่งใช้ไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ก็ได้5โวลต์ DC ก็ได้จำนวน1โมดูลนะครับตัวที่4ปั๊มน้ำเมื่อสักครู่นี้เป็นปั๊มน้ำที่ใช้ไฟ DC เลี้ยงก็คือ 3.3 โวลต์นะครับ 3.3 โวลต์นะครับจำนวน1ถึง5โวลต์ DC นะครับจำนวน1ตัวอุปกรณ์ตัวที่5เป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนั่นเองซอยเซ็นเซอร์นะครับที่เป็นเหมือนซ่อมที่ครูอธิบายย้อนให้ดูนะครับก็คือตัวนี้วัดความชื้นในดินนะครับอุปกรณ์ตัวที่6นะครับเป็น LED 5มิลจำนวน2ตัวครับในการแสดงสถานะการทำงานนะครับสำคัญนะครับLED แสดงสถานะการทำงานอย่างน้อยเราก็รู้ว่าวงจรยังทำงานอยู่ไหมนะครับ7เป็น Light Dependent Resistor นะครับหรือ LDR ตัวต้านทานทำงานด้วยแสงหลักการของ LDR ก็ให้เข้าใจง่ายๆคือถ้ามีแสงตกกระทบตัว LDR เยอะค่าความต้านทานในตัว LDR จะน้อยนะครับถ้ามีแรงดันตกคล่อมแรงดันตกคล่อมก็จะน้อยตามกฎของโอห์มในทางตรงกันข้ามถ้ามีแสงมาตกกระทบน้อยค่าความต้านทานในตัว LDR จะเยอะแรงดันตกคล่อมตัว LDR ก็จะเยอะตามนะครับเป็นต้นอุปกรณ์ตัวที่8นะครับเป็นตัวต้านทานขนาด330โอห์มจำนวน2ตัวตัวต้านทาน330โอห์มนี้เป็นตัวต้านทานจัดแรงดันที่เหมาะสมให้หลอด LED ทั้ง2หลอดนั่นเองเพราะสัญญาณที่เราจ่ายนะครับเป็นลอจิกไฮลอจิกโลออกมาจากโนด MCU เนี่ยจะมีค่าอยู่ประมาณ5หรือ 3.3 โวลต์แต่แรงดันที่หลอด LED เหมาะสมที่จะทำงานได้เนี่ยประมาณ1ถึงไม่เกิน2โวลต์เท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวต้านทานค่า330โอห์มเนี่ยมาจัดแรงดันไฟที่เหมาะสมให้หรือมาไบอัสให้นั่นเองนะครับเอาละ9มีตัวต้านทานขนาด10กิโลโอห์มจำนวน1ตัวตรงนี้เอาไปต่อร่วมกับวงจรสวิตช์เป็นการต่อวงจรสวิตช์แบบคูลดาวน์นะครับ10สวิตช์กดติดปล่อยดับจำนวน1ตัวนะครับบัตตันสวิตช์นั่นเอง11บอร์ดทดลองก็คือโฟโต้บอร์ดนะครับที่เราใช้ต่อสายย้อนให้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเขาเรียกโฟโต้บอร์ดโฟโต้บอร์ดนะครับมาไว้ต่อสายต่อวงจรทดลองนะครับแล้วก็12ก็เป็นพวกอุปกรณ์พวกสายจัมเปอร์ต่างๆนะนี่คืออุปกรณ์รายละเอียดนะครับคราวนี้ที่สำคัญแหละมาดูครับอันนี้คือยากที่สุดก็คือหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบฟาร์มอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเราเขียนโปรแกรมทั้งหมดลงไปในโนด MCU ตัวเดียวนะครับในที่สำคัญตรงนี้น่าสนใจเพื่อให้ทำงานได้ครอบคลุมกับมากมายที่ครูบอกเมื่อสักครู่เนี้ยคราวนี้เพราะเราจำเป็นต้องแบ่งนะครับการเขียนโปรแกรมเป็นส่วนๆนะครับอาจจะเล็กไปสักนิดนึงนะครับส่วนแรกนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมส่วนแรกเป็นการประกาศตัวแปร
นะครับการตัวแปรมันก็จะมีหัวข้อย่อยอยู่7หัวข้อเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ดูนะครับตัวนี้เป็นส่วนของการประกาศตัวแปรส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของฟังก์ชันของ Bling คืออะไรครับคือเขียนให้มันคอนเน็กต์กับ Bing Server ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Bing ในสมาร์ทโฟนเราได้ส่วนสีส้มนี่ครับเป็นส่วนของฟังก์ชันการทำงานหลักก็คือ Voice Loop นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันการรับส่งข้อมูลต่างๆส่งข้อมูลอะไรบ้างครับส่งข้อมูลค่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศค่าความชื้นในดินค่าอุณหภูมิใช่ไหมครับผ่านตัวกลางคือ Bing Server แล้วก็มาแสดงผลที่หน้าจอแอปพลิเคชัน Bing ในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับต่อไปก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับเป็นส่วนประกอบย่อยคราวนี้มาดูรายละเอียดนะครับแต่ละฟังก์ชันตัวแรกนะครับซึ่งอยู่ในฟังก์ชันที่ใช้กำหนดตัวแปรก็คือเป็นนะครับ Project Inflow ไอ้ Project Inflow เนี่ยก็คือเป็นคำอธิบายของโปรแกรมนะครับว่าก็คือหลักๆก็คือโปรแกรมชื่อว่าโปรแกรมอะไรใครเป็นผู้เขียนเวลาไหนนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของงานอะไรบ้างครับในส่วนของ Project Inflow มาดูตัวอย่างของ Project Inflow นะครับมันจะนำหน้าด้วยเครื่องหมายต่างๆเช่น Double Backslash ดอกจันทำไมต้องใส่เครื่องหมาย Double Backslash ครับกับดอกจันถ้าเราใส่เครื่องหมายแบบนี้แล้วเวลารันโปรแกรมมันจะไม่เห็นบรรทัดนี้เพราะว่าเรามีจุดประสงค์เพื่อคอมเมนต์หรือสร้างคำอธิบายในโปรแกรมนั่นเองเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเอาโปรแกรมเราไปพัฒนาต่อหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เขียนโปรแกรมเนี่ยเวลาเอามาไปอะแดปนะครับปรับประยุกต์พัฒนามันก็จะง่ายขึ้นนะครับใน Project Info ตัวอย่างนี้ก็มีชื่อครับชื่อว่า Project Info Demo Smart Farm Project เนี่ยชื่อนะครับแบบจำลองฟาร์มอัจฉริยะเวอร์ชันนะครับ 2.2 นะครับเขียนโปรแกรมเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2018ระบุนะครับใครครับใครเป็นผู้เขียนบายนะครับวิสิตบายดานัทนะครับเราก็ใส่ไปคนที่เขียนโปรแกรมอีเมลครับใส่นี่ใส่ข้อมูลต่างๆตามที่เราอยากจะใส่ได้เลยแต่ให้มันเกี่ยวข้องนะครับกับโปรแกรมมันจะได้มีประโยชน์ที่ก็สำคัญครับระบุด้วยว่าใช้โนด MCU Microcontroller ตัวไหน MCU มาจากคำว่า Microcontroller Unit นะครับก็ในที่นี้เขาใช้ ESP32 เราอาจจะใช้โนด MCUESP8266 ก็แล้วแต่ถ้าคุณจะใช้ ESP8266 นะครับสังเกตว่าเขาจะคอมเมนต์ลักษณะเด่นของงานนะครับอุปกรณ์ที่ใช้หลักๆนะครับมีอะไรบ้างครับ output นะครับ Wi-Fi LED นะครับ Wi-Fi LED High on low off นะครับรีเลย์เป็นทำงานแบบ active low ก็คือ low ทำงาน high ไม่ทำงานนะครับตรงนี้คือสิ่งที่กำหนดเยอะแยะเลยครับใน project info นะครับก็มีบอกด้วยครับในส่วนของ bling demo bling นะครับ smart farm ในหน้าจอ application bling เป็นแบบจำลองของความอัจฉริยะนะครับบอกชื่อไลบรารีนะครับ Bing Library V0.5.0 บอกโมดูลรุ่นนะครับเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพันธ์ในอากาศแล้ววัดค่าอุณหภูมินะครับก็ใช้โมดูล DHT11 บอกด้วยครับวงเล็บบอกด้วยว่ามันสามารถแสดงค่า temperature ก็คืออุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสกับแสดงค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศhumidity นะครับหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นยังบอกหมดเลยครับว่าใช้เซ็นเซอร์อะไรบ้างใช้ LDR เซ็นเซอร์นะครับตัวต้านทาน
ทำงานด้วยแสงนะครับซอยเซนเซอร์วัดความชื้นในดินใช้รีเลย์2 channel นะครับส่วนในวิเจ็ตหรือหน้าจอของแอปพลิเคชันมินก็บอกว่าเราต้องตั้งค่าอะไรบ้างตั้งค่าตัวแสดงค่าความชื้นนะครับสัมพัทธ์อากาศค่าอุณหภูมิค่าความชื้นในดินนะครับซอยวาลูคือค่าความชื้นในดินนะครับต่างๆนานานะครับก็ใส่เข้าไปให้ครบนะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่คือหน้าต่างตัวอย่างของหน้าจอนะครับแอปพลิเคชันบิงของสมาร์ทฟาร์มตัวอย่างนะครับเอาละครับนี่คือเพียงแค่ส่วนที่1 นะครับของการกำหนดตัวแปรนะครับมาดูส่วนที่2 System Configuration นะครับส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าคอนฟิกต่างๆนะครับของระบบเช่นการเชื่อมต่อ Wi-Fi สำคัญนะครับการเข้าถึง Bing Server Line API นะครับแล้วก็ไฟเบทในที่นี้ก็คือต้องการดึงฐานเวลาใน Google นะครับในการแสดงค่าข้อมูลเป็นเวลาต่างๆนะครับโดยใช้รหัสโทเค็นในการยืนยันตัวตนพิสูจน์ตัวตนและกำหนดสิทธิ์การใช้งานนอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนดค่าเงื่อนไขต่างๆสำหรับการลดน้ำหรือไม่ลดน้ำได้มาดูตัวอย่างในส่วนของ SystemConfiguration นะครับทางที่ดีในการเขียนโปรแกรมก็เขียนแบบเครื่องหมาย double backslash แล้วก็เขียนเขาเรียกว่าหัวข้อไว้นะครับว่ามันคืออะไรเวลาเรามาดูที่หลังจะได้เข้าใจง่าย Wi-Fi config ก็คือตั้งค่า Wi-Fi ตั้งค่าอะไรบ้างของ Wi-Fi ล่ะครับ user ชื่อ Wi-Fi password ของ Wi-Fi นะครับตรงนี้นักเรียนน่าจะจำขึ้นใจแล้วนะครับในส่วนของ Bing tokenนะครับ Bing Token ก็ได้มาจาก Authent ใช่ไหมครับ Bing ที่มาส่งมาใน Gmail นั่นเอง Copy มาวางนะครับในส่วนของ Server นะในการทำเป็นฐานข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับ Port ที่ใช้งานนะครับนานานะครับในส่วนของ Line Token มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยนะครับก็คือแจ้งเตือนผ่านไลน์ notify นั่นเองมีอะไรบ้างครับมีการคอนฟิกหรือการกำหนดค่าต่างๆอะไรบ้างก็จะมีอะไรครับ token line ตรงนี้ copy มาในขั้นตอนการขอ exit token ใช่ไหมครับในเรื่องของไลน์ notify ครูสอนไปแล้วนะcopy มาวางถ้าไม่ได้ copy วางก็เข้าไปทำขั้นตอนการขอ exit token ใหม่นี่ครับตรงนี้อาจจะยากสำหรับคนเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนิดนึงก็คือเป็นไฟล์ base host นะครับตรงนี้เป็นฐานเวลาที่ดึงมาจาก Google นะครับสองส่วนนี้มีเยอะเลยครับในส่วนของ system configuration มีการเซตตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินที่ต้องการให้เริ่มต้นลดน้ำก็คือดินมีความชื้นเท่าไหร่ถึงเริ่มลดน้ำก็คือมันเริ่มจะแห้งแล้วส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่ทั่วๆไปก็คือ 40% นะครับดินเริ่มแห้งนะครับก็ใช้คำสั่ง sharp defy เปอร์เซ็นต์นะครับ watering ไอ้เปอร์เซ็นต์ watering ตรงเนี้ยมันก็คือชื่อตัวแปรเราตั้งชื่อนะครับแปลตรงตัวแล้วก็เปอร์เซ็นต์การลดน้ำครับซึ่งตัวแปรเราไม่สามารถตั้งชื่อเป็นภาษาไทยได้ในการเขียนโค้ดนะครับมีค่าเท่ากับ 40% นั่นเองต่อไปครับตั้งระยะเวลาการลดน้ำต้นไม้แต่ละครั้งนะครับก็เรากำหนดไว้15วินาทีลด1ครั้งสมมติก็ใช้คำสั่ง config ก็คือ sharp defy timewatering เห็นไหมก็แปลตรงตัวเลยคือเวลาลดน้ำ time เวลา watering คือการลดน้ำเท่ากับ 15,000 หน่วยเป็น

มิลลิเซกนะครับแปลเป็นวินาทีก็คือ15วินาทีนะครับผมตั้งระยะนะครับโทษนะครับตั้งระยะห่างของเวลาที่ต้องการเช็คความชื้นในดินก็คือกี่วินาทีกี่นาทีเราถึงเช็คความชื้นทีหรือส่งค่าความชื้นมาให้ดูทีนึงในตอนในที่นี้เราตั้งไว้ที่6000มิลลิเซกหรือ6

คือเช็คความชื้นในดินนะครับที่3เท่าไหร่ครับตรงนี้360,000นะครับที่360,000นะครับก็ตั้งการเช็คนะครับไทม์นะครับในส่วนของไทม์คอนฟิกนะครับตั้งเวลานะครับส่งข้อมูลให้ Bing Server ทุก2นาทีก็คือในเมื่อ Bing Server ได้ข้อมูลมันก็จะส่งข้อมูลมาให้หน้าจอแอป Bing ของเรานะทุก2นาทีก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงให้เราดูนะครับตั้งไว้ยังไงครับก็คือ220 second ก็คือทุกโทษนะครับ120 second คือทุก120วินาทีนะครับก็คือแปลงเป็นหน่วยมิลลิวินาทีก็คือ120,000มิลลิเซกหรือมิลลิวินาทีใช้คำสั่ง sharp defy นะครับ send sensor time ส่งนะครับเวลาค่าเวลาเซนเซอร์เท่ากับนะครับ120,000มิลลิเซกนะครับตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ Bing Server ทุก3นาทีครับตั้งเวลาส่งข้อมูล Bing Server ทุก3นาทีนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Defy Send Sensor to Time นะครับ 180,000 มิลลิเซกนะครับมีคอนฟิกมีการตั้งค่าเยอะนะครับต่อไปครับตั้งเวลาให้เช็คว่า Bling เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ทุก10วินาทีก็คือ Bing เนี่ยยังเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์หรือ Bing Server อยู่หรือไม่อินเทอร์เน็ตหลุดไหมนะเช็คทุก10วินาทีเลยใช้คำสั่งนะครับ sharp defy check connection time 10,000 นะครับมิลลิเซคันด์ต่อไปนะครับส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลเข้าไฟล์เบททุก5นาทีนะครับส่งข้อมูลเข้าไฟล์เบททุก5นาทีนะครับใช้คำสั่ง defy send file bit time เท่ากับนะครับ 300,000 นะครับมิลลิเซคันด์นะครับหัวข้อที่3ในส่วนของการกำหนดตัวแปรนะครับนะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับ include library แปลตรงตัวแล้วก็คือการผนวกไลบรารีสำเร็จรูปต่างๆนะเป็นการเรียกใช้ไลบรารีหลายตัวมาช่วยงานเพื่อลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมให้รวดเร็วขึ้นนะครับเช่นไลบรารีเกี่ยวกับ Wi-Fi นะครับเพื่อจัดการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายนอกจากนี้ยังมีไลบรารี Bling นะครับก็ชื่อว่า Bing Simple แล้วตามด้วยรุ่นนะครับของโมดูล Wi-Fi นะครับในที่นี้คือ ESP32.h นะครับเพื่อเข้าถึง Bing Server นะครับที่ทำให้เราสามารถนะครับควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางโมบายแอปได้หรือแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการเรียกใช้ไลบรารี DHT11 ซึ่งชื่อว่า Simple DHT.hก็คือเป็นไลบรารีของโมดูลวัดค่าอุณหภูมินะครับแล้วก็ค่าความชื้นสัมพันธ์ในอากาศเป็นต้นเยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้คือไลบรารีที่ใช้งานนะครับตัวอย่างครับก็จะอยู่ในรูปแบบของคำสั่ง include ทั้งหมด include แล้วตามด้วยชื่อของไลบรารีซึ่งเราต้องมีขั้นตอนในการ add ไลบรารีเข้ามาในซอฟต์แวร์ในโปรแกรมที่เราเขียนนะครับincode นะครับwifi client include wifi client นะครับ secure นะครับแล้วก็ include นะครับ bing simple esp32 นะครับ library bing ครับ library sensor module dht11 ก็คือ include simple นะครับ dht.s library flybase สำหรับ ESP32 ก็ includes นะครับชื่อของ library นะครับยังมี library นะครับ

สำหรับดึงเวลาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ NTP มันก็คือ includetime.h ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับก็สังเกตว่ามันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเราจะเป็นต้องทำความเข้าใจรายละเอียดทั้งเรื่องของอุปกรณ์ที่จอดและที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการเขียนโปรแกรมการคอนฟิกการกำหนดค่าต่างๆนะครับซึ่งเนื้อหามีค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เวลาในการสอนนะครับในตอนที่16นี้นะครับก็หมดลงแล้วเราจะมาเรียนสมาร์ทฟาร์มในตอนที่17นะครับก็จะจบในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับวันนี้ก็ฝากให้นักเรียนนะครับที่รับชมครูอยู่นะครับเก็บข้อมูลไปทบทวนเพื่อจะเอาความรู้มาต่อยอดนะครับในการเรียนตอนที่17ในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มต่อไปวันนี้นะครับหมดเวลาในการสอนทางกายผ่านดาวเทียมแล้วนะครับผมครูดานัทสบายใจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับ

0: ต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูง นะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากevaporator มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีนักศึกษาครูชื่อสมบูรณ์เนียมกล่ำวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลังกันต่อในตอนที่16ซึ่งเป็นเรื่องของการขับมอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านซึ่งเราจะนำสัญญาณ PWM นะหรือพันวิดมอดูเลตเอามาใช้ในการขับมอเตอร์ DC เพราะว่ามอเตอร์ DC เนี่ยมีทั้งสั่งให้เดินหน้าถอยหลังแล้วก็หยุดแบบฟรีรันสต็อปแล้วก็หยุดแบบเบรกหรือฟาสต์สต็อปมันเป็นอย่างไรนะแล้วก็วงจรที่จะขับเนี่ยเราออกแบบกันมาได้อย่างไรนะก่อนอื่นที่เราจะเรียนรู้ถึงการขับมอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านนั้นเราต้องรู้ว่ามอเตอร์แบบมีแปลงถ่านนี้มีโครงสร้างอย่างไรแล้วก็มีการพันขดลวดอย่างไรนะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ในตัวของมอเตอร์อ่ะคราวนี้มาดูรายละเอียดกันแต่ว่าถ้าดูทางกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์ก็จะอย่างที่เห็นในจอนะไอ้ตรงนี้เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่

ตรงกลางนั้นก็คือมอเตอร์เกียร์มอเตอร์เกียร์นี่ก็คือเขาออกแบบมาสำหรับขับรถสกูตเตอร์หรือขับรถไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะมีเกียร์เพื่อลดความเร็วของแกนมอเตอร์นะแล้วก็ให้มอเตอร์นี้สามารถขับกำลังได้มากขึ้นนะเขาเรียกมอเตอร์เกียร์มีขนาดประมาณ350วัตต์ส่วนด้านซ้ายมือของจอนี้นะก็คือมอเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่หน้าครูนี่นะวันนี้จะเอามาขับไอ้ตรงนี้เป็นมอเตอร์ที่ไม่มีเกียร์ทดนะความเร็วรอบก็จะสูงเท่ากับจำนวนโพลของมอเตอร์เลยทางด้านขวามือนั้นเป็นมอเตอร์ขนาด380วัตต์ไอ้มอเตอร์ตัวนี้ใช้สำหรับขับไอ้พวกรถสกูตเตอร์เช่นเดียวกันรถจักรยานไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะจะใช้รถไอ้มอเตอร์รุ่นนี้ทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็มีราคาอยู่ในระดับพันบาทต้นๆรูปร่างหน้าตาก็คงเป็นแบบนี้แหละคราวนี้เราให้ดูโครงสร้างภายในมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างหลักๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปโมดิฟายไม่ได้ไปทำอะไรมันเรานำมาใช้แต่ว่ารู้การทำงานของมันก่อนโครงสร้างหลักๆ ก็คือตรงนี้นะที่พอยเตอร์ G อยู่ก็คือมีแปลงถ่านมีซี่คอมมิวเตเตอร์ตัวนี้เป็นตัวทิศทางของกระแสในขดลวดเขาเรียกว่าขดลวดทุ่นอเมเจอร์ที่มันพันรอบสล็อตของโรเตอร์อยู่โรเตอร์ก็คือตัวหมุนสเตเตอร์คือแม่เหล็กมันจะอยู่ตรงขอบแม่เหล็กนี่เป็นแม่เหล็กถาวรแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ตัวเล็กๆยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์สว่านมอเตอร์รถสกูตเตอร์นะตามที่อยู่ในรูปนั้นแม่เหล็กตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กถาวรนะอยู่ในเกรดที่เขาเรียกว่าอินโดไดเดียมนะก็คือหมายความว่าเป็นสารที่แม่เหล็กที่แรงที่สุดในขณะนี้อยู่ที่เปลือกนะแล้วก็ขั้วของแม่เหล็กก็คือขั้วเหนือขั้วใต้นะจะอยู่ตรงข้ามกันนะเสมอขั้วเหนืออยู่ที่นี่ขั้วใต้จะอยู่ทะแยงกัน180องศานะเพราะฉะนั้นถ้ามี4ขั้วก็ไอ้ถ้ามี4โพลนะก็มีขั้วแม่เหล็กอย่างละ2ขั้วคือขั้วเหนือ2ขั้วขั้วใต้2ขั้วสลับกันไปเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้ตลอดนะอันนี้เราเห็นได้แค่ตรงนี้นะที่เขาผ่าไว้นะนอกจากนั้นก็เป็นโครงสร้างที่เป็นแบริ่งแล้วมีแกนเพลานี่คือโครงสร้างของมอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านแปลงถ่านมันอยู่ตรงนี้นะตรงแยกจากขั้วไฟขั้วต่อไฟข้างนอกนะต่อมายังแปลงถ่านแปลงถ่านนี้นะจะถูอยู่กับซี่คอมมิวเตเตอร์ขณะที่โรเตอร์อยู่จังหวะที่1ก็คือว่าถ้าเกิดเราต่อไฟไปเนี่ยขั้วแม่เหล็กจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีขั้วเหนือขั้วใต้อยู่ที่สเตเตอร์มันก็จะวิ่งไปจับคู่มันไอ้ซี่คอมมิวเตเตอร์นี้ก็เลยเปลี่ยนขั้วไฟซะได้งั้นแหละนะเปลี่ยนขดลวดใหม่ให้ขั้วต่อไปเนี่ยวิ่งเข้าไปหาขั้วเหนือไปเรื่อยๆนะก็คือไม่รู้จักจบก็คือหมายความว่าพอเกือบจะไปถึงโพลของขั้วแม่เหล็กที่ตรงกันข้ามกันที่มันจะต้องดูดกันเนี่ยที่คอมมิวเตอร์กับเปลี่ยนขดลวดซะในงานน่ะนะก็ทำให้เกิดการหมุนแบบไม่รู้จบเกิดขึ้นนะแต่ว่าองศาจะเป็นยังไงนั้นอยู่ที่การปรับมุมของแปลงถ่านแต่ว่าเขาปรับไว้จนถึงค่าเขาเรียกว่าจุดออพติมัมแล้วเขาจึงฟิกเอาไว้นะรูที่ช่องที่เปลี่ยนแปลงถ่านนั้นเราสามารถเปลี่ยนจากภายนอกได้นะที่พอยเตอร์เห็นอยู่เนี่ยไอ้ชี้อยู่เนี่ยนะเขาจะมีสกรูแล้วก็มีฝาปิดที่เป็นพลาสติกหรือว่าสามารถที่จะปลดไอ้แปลงถ่านออกมาเปลี่ยนได้เพราะว่าแปลงถ่านเนี่ยมันสึกหรอได้ขณะที่ใช้งานไปนานๆอันนี้เป็นข้อบกพร่องของมอเตอร์ DC ชนิดที่มีแปลงถ่านแต่ประสิทธิภาพสูงมากเพราะว่ามันหมุนได้เร็ว

ดูเท่าที่จะทำได้ก็คือว่าขนาดมี2โพลเนี่ยหมุนเป็นหมื่นๆรอบก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นมอเตอร์ DC ก็ยังมีที่ใช้อยู่เช่นสวัสดไฟฟ้าพวกเลื่อยพวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ยังใช้มอเตอร์ DC ชนิดที่มีแปลงถ่านอยู่หรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ก็ตามนะมอเตอร์ DC ที่มีแปลงถ่านเนี่ยยังถูกใช้ในระบบเบาะไฟฟ้านะขยับเบาะไฟฟ้าแล้วก็เลื่อนกระจกพวกนี้จะใช้มอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านนะเพราะว่ามันเร็วมันไวนะแล้วก็การกลับทิศทางได้กระทันหันมากนะมีประสิทธิภาพดีแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าเขาทำเป็นแบบไร้แปลงถ่านหรือไม่เพราะว่ามันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้มอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านก็ทนทานมากนะทนทานไม่ต้องเปลี่ยนไอ้แปลงถ่านบ่อยๆเขาไม่รู้เอาสารอะไรมาทำนะใช้ได้เท่าอายุรถยนต์เลยอะนะมาเราเรียนรู้กันต่อไปนะในการควบคุมมอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านเนี่ยนะมันจะควบคุมได้3แบบนะก็คือก็ควบคุมการหมุนการหยุดหมุนคือ start stop เนี่ยอันที่2ก็คือทิศทางการหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางกระทันหันก็ได้นะค่อยๆเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เราจะสร้างวงจรให้มันทำงานอย่างไรอีกการควบคุมหนึ่งคือการควบคุมความเร็วรอบช้าหรือเร็วเราสามารถที่จะควบคุมมันได้แต่ว่าสมการของไฟฟ้านี่จะช้าหรือเร็วนี้ขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูหลักการของการควบคุมมอเตอร์ DC แบบมีแปลงถ่านต้องขอชี้แจงนิดนึงก็คือว่าเธอจะต้องเข้าใจว่าไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือมอเตอร์ DC นะก็คือตัว M แล้วก็ขีดข้างล่างตัวนี้นะหมายถึงว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ DC ไฟตรงนะDC มอเตอร์นะสัญลักษณ์ที่เป็นสีดำตรงนี้คือสัญลักษณ์ให้เหมือนกับมันมีแปลงถ่านนะทีนี้ก็เลยใช้สัญลักษณ์แบบนี้ตลอดมานะนี่คือมอเตอร์ DC เพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้มันก็คือตัวนี้ส่วนสีฟ้าตัวนี้ก็คือมอเตอร์ไดรเวอร์นะคือบอร์ดขับมอเตอร์นั่นเองไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยนะก็จะถูกต่อเข้ากับบอร์ดของ DC driver นะจะต่อตรงไหนจะต่ออย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยเรียนรู้กันตรงนี้บล็อกสีเขียวนี้ก็คือบล็อกที่ใช้กำเนิดสัญญาณควบคุมกำเนิดสัญญาณควบคุมนั้นนะก็คือสัญญาณถ้าควบคุมความเร็วแล้วก็จะใช้เขาเรียกว่าสัญญาณ PWM นะหรือเขาเรียกว่าอนาล็อกแต่ว่าอนาล็อกในรูปของ PWM นั่นเองนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกเราสนุกหรือว่าเราเคยชินกับการใช้ลูกบิดนะบิดให้ไอความเร็วรอบมันมากหรือความเร็วรอบมันน้อยเพราะฉะนั้นเราจึงบอร์ดตัวนี้ก็คือบอร์ดคอนโทรลเลอร์นั่นเองบอร์ดคอนโทรลเลอร์ถ้าเราจะนึกก็คือบอร์ด Arduino นั่นเองไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ขนาดตัวเล็กสามารถควบคุมได้ทั้งContinuous และ Jogging ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกการทำงานแบบ Jogging คือมอเตอร์จะหมุนได้เมื่อเรากดปุ่มเท่านั้นนะถ้าเราไม่กดปุ่มมันก็ไม่ทำงานแบบเรากำลังจะขับมอเตอร์เนี่ยหมุนเครนไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าเรามาถึงตำแหน่งแล้วเนี่ยเราต้องการหยุดมอเตอร์นะแต่ว่าขณะที่เครนคันบูมเนี่ยหมุนยังไม่ถึงตำแหน่งเราก็กดแช่เอาไว้ต่อจากนั้นพอใกล้ถึงตำแหน่งแล้วปั๊บเราก็ยกนิ้วออกนะแบบนี้เขาเรียกว่าการคอนโทรลแบบจ็อกกิ้งนะการคอนโทรลแบบคอนติเนียสเป็นยังไงคอนติเนียสนั้นก็คือว่าถ้าเรากดเดินหน้านะมอเตอร์มันหมุนด้วยสปีดเท่าไหร่มันก็จะเดินหน้าไปตลอดจนกว่าเราจะกดปุ่มสต็อปมันอีกทีหนึ่งอันนั้นคือเรียกว่า continuous run นะครูได้เขียนโปรแกรมการทำงานทั้ง2โหมดนี้ไว้แล้วนะอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กๆตัวนี้
แล้วก็สามารถที่จะควบคุมผ่านไอ้ตัวเขาเรียกว่าโพเทนดิโอมิเตอร์ตัวนี้ได้เลยนะบิดปรับสปีดได้เลยนะคราวนี้จะคอนโทรลแบบคอนติเนียลัสหรือแบบจ็อกกิ้งก็อยู่ที่จัมเปอร์ตัวนี้นะตัวเล็กๆตัวนี้นะนั่นเองเอาละเรายังไม่กล่าวถึงจุดนี้เรากล่าวถึงไอ้ตัวนี้ก่อนนะไอ้บอร์ดนี้เป็นบอร์ดขับมอเตอร์ขนาด40แอมป์รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวครูจะให้เธอเรียนรู้วงจรการออกแบบวงจรก่อนบอร์ดที่ครูชี้อยู่ตรงนี้เป็นบอร์ดรุ่น80แอมป์นะมากกว่า40แอมป์เท่าหนึ่งเอาละคราวนี้มาดูว่าการกลับทิศทางของมอเตอร์เนี่ยเขามีหลักการอย่างไรสมมติครูใช้เรลเลย์4ตัวก็คือ RY1 ตัวนี้ RY2 อยู่ตัวนี้นะ RY3 อยู่ตัวนี้ RY4 อยู่ตัวนี้นะรีเลย์ตัวนี้นะถูกขับโดยบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะแต่ว่าครูจะเขียนในส่วนของหน้าคอนแทคอย่างเดียวการทำงานแบบฟรีรันสต็อปก็คือหยุดเมื่อหมดแรงเฉื่อยหรือเราเปรียบเทียบในรถยนต์ว่าฟรีรันสต็อปก็คือเกียร์ว่างนั่นเองเมื่อปลดเกียร์ว่างนี้รถก็ยังวิ่งไปจนกว่าจะหมดแรงเฉื่อยของมันแล้วมันก็หยุดเองยังไงก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเกียร์ว่างนี้ก็คือการขั้ว A ขั้ว B นี้ปลดออกจากไฟจะเห็นด้วยหน้าคอนแทคของรีเลย์นะเปิดหมดเพราะนั้นจะไม่มีไฟที่ปรากฏอยู่ที่มอเตอร์เพราะนั้นมอเตอร์ก็จะหมุนไปตามยถากรรมจนกว่าจะหมดแรงเฉื่อยของมันแล้วก็หยุดไปเองต่อไปบังคับให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าเราเรียกว่า forwardหมุนเดินหน้าหรือหมุนถอยหลังนั้นนะเราต้องกำหนดสมมุติทิศทางมันเองนะถ้าหมุนเดินหน้านี่กระแสไหลจาก A ไป B นะถ้าหมุนถอยหลังก็คือกระแสไหลจาก B มา A คราวนี้เมื่อเราตั้งสมมุติแล้วเพราะฉะนั้นการให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าเนี่ยเราต้องใส่สัญญาณให้รีเลย์ตัวนี้ทำงานปิดวงจรนะปิดหน้าคอนแทคแล้วก็ให้รีเลย์ตัวที่4ทำงานปิดหน้าคอนแทคเพราะฉะนั้นกระแสไฟ12โวลต์ก็จะไหลตามเส้นประนี่นะตามพอยเตอร์ตัวนี้มาครบวงจรที่ไฟลบกล่าวนะเพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็จะหมุนเดินหน้าแต่หมุนเดินหน้าเต็มสปีดเลยเพราะว่าไม่มีตัวอะไรจำกัดต่อไปหมุนถอยหลังบ้างหมุนถอยหลังนี่จะต้องให้รีเลย์ตัวที่3กับตัวที่2ปิดหน้าคอนแทคทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นทิศทางของกระแสก็จะไหลจาก B มาหา A ก็ทำให้มอเตอร์หมุนกลับทางโดยทันทีหรือเปล่าเดี๋ยวเราคอยดูกันช่วงสาธิตเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าถ้าต้องการให้มอเตอร์หมุนกลับทางหรือหมุนตรงทางก็คือเพียงสลับขั้วไฟกันเท่านั้นการสลับขั้วไฟนะคือการบังคับให้รีเลย์4ตัวนะทำงานตามรูปที่ครูมาให้เธอเรียนรู้ตัวนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการหยุดมอเตอร์กระทันหันนะเราเรียกว่า fast stop นะหรือเบรกการทำให้มอเตอร์หยุดกระทันหันนั้นก็คือจับขั้ว A กับขั้ว B นี่ช็อตถึงกันก็คือเราเอารีเลย์ตัวที่2กับตัวที่4เมื่อปิดทั้งคู่เนี่ยมันก็ตัดขาดจากไฟเลี้ยงวงจรเมื่อไฟเลี้ยงวงจรถูกตัดขาดแล้วขั้ว A ขั้ว B นี่ช็อตถึงกันขณะที่มอเตอร์กำลังหมุนอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดแบ็ค EMF คือกระแสไหลวนขดลวดอเมเจอร์ของมันกระแสไหลวนการเกิดกระแสไหลวนนี้นะมันจะต้านนะแรงแม่เหล็กที่อยู่ที่เปลือกสเตเตอร์ทำให้มอเตอร์เนี่ยหยุดหมุนเราเรียกว่า fast stop หรือเบรกมอเตอร์เพราะฉะนั้นการทำงานการบังคับมอเตอร์ก็มีอยู่4โหมดโหมดแรกคือ free run stop เก
เกียร์ว่างแล้วก็หมุนเดินหน้าหมุนถอยหลังแล้วก็เบรกหรือ fast stop คราวนี้เราจะออกแบบอย่างไรให้ทำงานใน4โหมดมีอย่างเดียวก็คือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เลยสร้างเป็นวงจรคือต่อรีเลย์พวกนี้หน้าคอนแทคเนี่ยเป็นรูปเขาเรียกว่า H-bit ดูรูปนี้ข้างๆตัวนี้นะที่พอยเตอร์ก็ลากออกมาเนี่ยคาดตรงนี้ไปเพราะนั้นเป็นรูปตัว H จึงเรียกวงจรขับมอเตอร์แบบนี้ว่า H-bit ครูได้เอาหลักการตัวนี้โดยใช้ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแทนรีเลย์เพราะนั้นรีเลย์มันทำงานไม่ทันก็เลยต้องใช้สารกึ่งตัวนำประเภท MOSFET ประเภท IGBT นั่นเองนะถ้าเราใช้รีเลย์บอร์ดก็จะเป็นแบบนี้ก็คือมีรีเลย์สีเหลืองใน4ตัวนะแล้วก็มีไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งนะสำหรับขับไอ้รีเลย์ไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวได้รีเลย์ตัวนี้ตัวหนึ่งแค่นี้เองก็สามารถทำวงจรตามที่เราเรียนรู้มาแล้วได้เลยแล้วก็จากนั้นเราก็ไปต่อเข้ากับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นี้เขาเลิกใช้มานานแล้วหมดแพลตฟอร์มหันมาใช้ไอ้ตระกูล Arduino นะครูมาจากภาษา Basic Compiler ก็เลยต้องใช้ Big Basic Compiler เป็นตัวเขียนภาษาคอนโทรลเลอร์อยู่นะเพราะฉะนั้นสวิตช์ที่ใช้ควบคุมก็จะอยู่ซ้ายมือนี่สวิตช์4ตัวนี้นะครูก็จำลองมาเป็นสวิตช์กดปุ่มอ้าวคราวนี้มาเรียนรู้มอเตอร์กันต่อไปนะแรงเคลื่อนที่เกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์นั้นนะเวลาเราต่อไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยนะภายในมอเตอร์ที่12โวลต์พอดีเนี่ยมันประกอบด้วยค่าเขาเรียกว่าแบ็ค EMF ที่มันเกิดขึ้นแล้วมีค่าความต้านทาน AC หรือว่าค่า XL อยู่แล้วก็มีค่าความต้านทานของขดลวดอยู่เพราะนั้นวงจร Equivalent ก็จะมีวงจรเป็นแบบนี้นะ Back EMF ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อเราหยุดมอเตอร์กระทันหันเนี่ย Back EMF ก็จะแลบกลับมาถ้าเกิดเราออกแบบจรไว้ไม่รัดกุมพอ Back EMF เนี่ยจะสร้างความหายนะกับอุปกรณ์ภายในบอร์ดพวกนี้เพราะฉะนั้นการออกแบบนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีระบบป้องกันอย่างไรไว้เดี๋ยวอธิบายกันนะข้างบนสมการนี้ก็คือ RPM Revolution per minute ก็คือความเร็วรอบต่อนาทีนี่เท่ากับค่าคงที่ของมอเตอร์เช่นขดลวดแล้วก็สนามแม่เหล็กอะไรต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่า KV ก็แล้วกันนะคูณด้วยโวลต์อันนี้คือหมายความว่าถ้าเราป้อนแรงเคลื่อนมากความเร็วรอบก็จะสูงขึ้นไอ้ back EMF ที่เกิดขึ้นก็คือ RPM คือจำนวนรอบหารด้วยค่าคงที่ของมอเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็สมการมีเท่านี้นะแล้วแรงบิดของแกนมอเตอร์ที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับแอมแปร์ที่เราจ่ายถ้าเราจำกัดกระแสมันอยู่แค่นี้นะมอเตอร์ก็จะมีแรงบิดเพียงเท่านี้ส่วนค่าคงที่นี่คือเป็นค่าคงตัวของมอเตอร์ซึ่งเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือแรงบิดกับแอมแปร์นี่คือสมการของ DC มอเตอร์ไม่ว่ามีแปลงถ่านหรือไม่มีแปลงถ่านซึ่งเราจะต้องเรียนต่อไปจะเป็นแบบนี้หมดนะอันนี้การควบคุมความเร็วเรามี2วิธีก็คือซ้ายมือจะเป็นแบบวิธีแบบลิเนียร์ทรานซิสเตอร์ที่เห็นอยู่เนี่ยจะต้องทำงานอย่างหนักแล้วต้องมีคลื่นระบายความร้อนได้สูงมากๆเพราะว่าเมื่อทรานซิสเตอร์ทำงานแบบลิเนียร์เนี่ยความร้อนจะเกิดขึ้นเนี่ยสูงมากแล้วก็การปรับตรงนี้มีกินกระแสมากดังนั้น เราจึงไม่นิยมใช้ในการควบคุมมอเตอร์แบบลิเนียร์กันแต่ว่าเราจะมาใช้วิธีการให้มันทำงานแบบสวิตชิ่งแทนการทำงานแบบสวิตชิ่งนี้ที่คัตออฟก็ไม่มีกระแสไหลกำลังสูญเสียก็เป็นศูนย์ถ้ามันออนสวิตชิ่งออน
มันทำงานถึงจุด

อิ่มตัวเหมือนค่าความต้านทานที่ตัวของมันนี่มันก็ไม่มีค่าความต้านทานมันลดลงเกือบถึงศูนย์นะเป็นมิลลิโอห์มเพราะฉะนั้นกำลังสูญเสียก็จะที่เกิดขึ้นก็จะน้อยเช่นเดียวกันสัญญาณที่ใช้ควบคุมก็คือสัญญาณเขาเรียกว่า PWM ใช้สัญญาณนี้แหละเป็นสัญญาณควบคุมระดับแรงเคลื่อนที่จะป้อนเข้ามอเตอร์เนื่องจากระดับแรงเคลื่อนเนี่ยแปรผันตรงกับสปีดเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมสปีดได้โดยการควบคุมแรงเคลื่อนที่ป้อนเข้าขั้วของมอเตอร์แรงเคลื่อนขั้วของมอเตอร์นี้จะเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้วิธีส่งสัญญาณสวิตชิ่งที่เป็นรูปของ PWM เนี่ยเข้ามาเปิดปิดเปิดปิดนะให้ค่าดิวตี้ไซเคิลนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงมันก็จะได้แรงเคลื่อนค่าเฉลี่ยที่เป็นเขาเรียกว่า DC component นี่มากน้อยตามไปด้วยอันจะเป็นผลให้มอเตอร์หมุนช้าหมุนเร็วตามไปด้วยนั่นเองส่วนสัญญาณ PWM นั้นนะก็คือมีข้างบนนี่เรียกว่า duty cycle นะแล้วข้างล่างนี้นะเป็น switching off เพราะฉะนั้นในหนึ่งการใช้งาน PWM เนี่ยเราจะต้องฟิกความถี่ไว้ที่ใดที่หนึ่งเราอย่าแวรี่เขาฟิกเอาไว้แต่ว่าแวรี่เฉพาะค่า switching on เท่านั้นแต่สิ่งที่เธอยังไม่เรียนรู้ก็คือการสร้างวงจร head bit แบบใช้สารกึ่งตัวนำนะเป็นตัวรีเลย์นะในที่นี้ในวงจรนี้เราเรียกว่าใช้ MOSFET นะแทนหน้าคอนแทคของรีเลย์เพราะว่าเวลาควบคุมด้วยพันวิตแล้วเนี่ยหน้าคอนแทครัวไม่ทันหมายว่าปิดเปิดปิดเปิดเพราะว่าสัญญาณ PWM เนี่ยความถี่ไม่ต่ำกว่า400เฮิรตซ์จนถึง 1,000 เคเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นหน้าคอนแทคมันจะสั่นไม่ทันแต่ว่า MOSFET เนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดเปิดปิดได้ทันนะรวดเร็วมากนะเพราะฉะนั้นในวงจรพื้นฐานเนี่ยมันก็จะประกอบด้วย MOSFET 4ตัวทำหน้าที่แทนรีเลย์4ตัวคราวนี้มาดูรายละเอียดของวงจรตัวนี้ไอ้นี้เป็นวงจรซึ่งกึ่งเขาเรียกกึ่งบล็อกไดอะแกรมนะเพราะว่ามันยังมีส่วนที่เขาเรียกว่าเกตไดรฟ์นะอยู่ภายในนี่มีอุปกรณ์พอสมควรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเรียนรู้กันต่อไปนะก็คือ MOSFET ตัวบนนะก็แทนรีเลย์ RY1 นะตัวล่างก็คือแทน RY2 แล้วก็ตัว C3 นี้ก็คือแทน RY3 นะรีเลย์นะแล้วก็ตัวที่4นี้ก็คือแทน RY4 เหมือนกับอิเล็กทรอนไอ้หน้าคอนแทคที่ทำด้วยสารกึ่งตัวนำ4ชุดนะต่อเป็นรูปตัว H นะมีมอเตอร์คาดอยู่ตรงกลางนะเอาละอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องเอาไปใส่ก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าสแนปเปอร์สแนปเปอร์ตัวนี้ก็คือต่อที่ขั้วของมอเตอร์เลยนะขั้วต่อมอเตอร์ขั้วต่อมอเตอร์ก็คือที่เห็นนี่จะมีวงจรสแนปเปอร์อยู่ภายในเนี้ยในวงจรเนี้ยนะแล้วก็มีบอร์ดทุกบอร์ดนะมีวงจรเขาเรียกเหมือนกับช็อคอัพนะคือแอบซอบแบ็กอิมเอฟไว้ในระดับหนึ่งแต่มันยังเป็นอันตรายอยู่กับ MOSFET ทั้ง4ตัวตัวนี้ถ้าเกิดแบ็กอิมเอฟมันเกิดสวนขึ้นมาเนี่ยปั๊บถ้ามันไม่มีที่ระบายเนี่ยมันจะเข้าไปที่ขาซอสด้วยรีเวิร์สอย่างแรงเพราะถ้าสูงพอมันก็จะทำลาย MOSFET ตัวนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเขาเรียกว่าอันตราฟาสไดโอดต่อเขาเรียกว่า inverse parallel ไว้นะแต่ที่จริงแล้ว MOSFET เนี่ยหรือ IGBT เนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยเขาจะ build in ตัวนี้เข้าไปแต่ว่าไม่ใช่อันตราฟาสไดโอดนะเป็นเขาเรียกว่า TVS ไดโอดนะคือ transient voltage suppressor ไดโอดนะเพราะว่า back emf เนี่ยมันเกิดแบบเป็นสไปร์แหลมๆชั่วขณะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็คือ TVS ไดโอดมันจะรับเป็นตัวผ่านไปเลยไม่ให้กระทบกระเทือนถึงขาซอสขาเกตแล้วก็ขาเดนอย่างที่ได้

รู้โครงสร้างของมอสเสร็จมาแล้วนะเพราะฉะนั้นไดโอดตัวนี้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนี่ครูก็เลยใช้อันต้าฟาสไดโอดต่ออินเวอร์สพาแล้วมอสเฟตทั้ง4ตัวนะซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เห็นตัวดำๆอยู่เนี่ยนอนอยู่4ตัวนี่คือไดโอดที่เราต่ออินเวอร์สพาแล้วไว้นะเป็นไดโอด4ตัวตัวนี้เป็นตัวซึ่งระบายแบ็คอีเอ็มเอฟให้กลับเข้าสู่แหล่งจ่ายนะไม่ให้มารบกวนกับ power mosfet นั่นเองนะเช่นเดียวกันในบอร์ดรุ่นใหญ่ก็ต้องมีเขาเรียกว่าอันต้าฟาสไดโอดตามที่ครูชี้อยู่เนี่ยอันนี้คืออันต้าฟาสไดโอดขนาด8แอมป์ซึ่งเป็นตัวใหญ่ทีเดียวเพราะว่าถ้าเป็นบอร์ดรุ่น200แอมป์ต้องใช้ตั้งแต่80แอมป์ขึ้นไปต้องใช้อันต้าฟาสไดโอดตัวใหญ่ถึงขนาดนี้นะในการขับมอสเฟตเนี่ยนะคู่บนกับคู่ล่างจะต้องทำงานด้วยกันนะแต่จะทำงานพร้อมกันไม่ได้นะไอ้มอสเฟตตัวบนกับมอสเฟตตัวล่างมันจะต้องผัดกันทำงานเสมอสมมุติว่าให้มอเตอร์หมุนไปทางขวามอสเฟต Q1 ตัวนี้นะต้องทำงานแล้วทำให้กระแสไหลผ่านมอเตอร์เพราะฉะนั้นมอสเฟตตัวล่างก็ต้องหยุดทำงานก่อนที่ตัวนี้จะปล่อยกระแสเพราะว่ามอสเฟต2ตัวนี้มีคุณสมบัติเหมือนกันถ้าเกิดหยุดทำงานพร้อมกันหรือว่าเริ่มทำงานพร้อมกันเนี่ยนะหายนะก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีวิธีเลี่ยงยังไงมีเทคนิคอย่างไรที่จะทำให้เกิดบานิดหน่อยเหลื่อมกันนิดหน่อยค่าที่เหลื่อมกันในตัวนี้เราเรียกว่า dead time นะ dead time ตัวนี้ก็คือว่าจะให้ MOSFET ที่ on นี่ช้ากว่า MOSFET ที่ switching off นั่นเองนะสรุปเอาว่าถ้าต้องการให้มอเตอร์หมุนทางขวานะก็คือจะต้องให้ MOSFET Q1 ตัวนี้นะทำงานแล้วก็ MOSFET ตัวนี้ทำงานการที่ให้ MOSFET ตัวนี้ทำงานเนี่ยเมื่อมันทำงานแล้วเนี่ยไฟ12โวลต์จะมาปรากฏที่ขาซอสถึงเป็นเรื่องยากที่จะใช้มอสเฟตตัวเดียวกันกับแบบนี้จะต้องใช้มอสเฟตที่ทำงานตรงข้ามกันก็คือว่าถ้าเมื่อตรงนี้เป็น N channel นะก็คือลูกศรเข้าเห็นไหมอ่ะที่พอยเตอร์ชี้อยู่นะแต่ข้างบนนี่เป็นลูกศรชี้ออกก็คือทำงานแบบ P channel P channel นี้เกตจะต้องได้รับไฟลบหรือกราวมันถึงทำงานถึงจุดอิ่มตัวเป็นสวิตช์ที่ปิดได้ส่วนมอสเฟตที่เป็น N channel เกตตรงนี้จะต้องได้รับไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่ก่อนมันถึงจะทำงานถึงจุดอิ่มตัวได้ตรงข้ามกันนะอันนี้ต้องไฟกราวนี่ต้องไฟบวก12โวลต์เพราะฉะนั้นจับมารวมกันตรงนี้นะก็คือว่าถ้า switching eye ที่ตรงนี้นะมันก็ทำให้ MOSFET ตัวล่างทำงานแต่ว่า MOSFET ตัวบนนี้เป็น reverse bias นะก็คือหยุดทำงานแล้วถ้าต้องการให้มอเตอร์หมุนมาทางขวามือหรือหมุน forward ก็คือทิศทางของกระแสไหลจากนี่มานี่นะลงนี่นะเพราะฉะนั้น MOSFETตัวนี้จะต้องทำงานนะทะแยงกันแบบนี้ทำงานไอ้พวกนี้ต้องหยุดทำงานหยุดทำงานไอ้ตรงนี้หลักการก็เช่นเดียวกันนะก็คือว่าจะต้องสวิตชิ่งโลนี่ก็คือตรงนี้หยุดทำงานแต่ว่าต้องสวิตชิ่งไฮไอ้ตรงนี้ก็สวิตชิ่งโลเพราะว่าต้องให้ตัวบนทำงานถูกไหมเพราะฉะนั้นอินหนึ่งกับอินเอกับอินบีนะจะต้องตรงข้ามกันมันถึงจะกลับทิศทางการหมุนได้จะให้กระแสไหลไปทางนี้ตามพอยเตอร์นี้หรือกระแสไหลตามนี้อยู่ที่ขาอิน1กับอิน2ไอ้ตรงนี้เราเรียกว่า direction control ก็คือมันไม่เกี่ยวกับสปีดส่วนสัญญาณควบคุมสปีดนั้นก็คือว่าขณะที่มอสเฟตกำลังทำงานอยู่2ตัวเนี่ยคู่ใดคู่หนึ่งหรือตรงนี้คู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยทำไปจับให้มันเขาเรียกว่าเปิดสวิตช์ปิดปิดปิดปิดปิดเปิด

เปิดตามสัญญาณ PWM เพราะฉะนั้นมอเตอร์ก็จะรับแรงเคลื่อนเนี่ยตามสัดส่วนนะจาก12โวลต์ก็จะลดทอนลงมาตามสัดส่วนของค่าดิวตี้ไซเคิลอันนี้คือวิธีการคอนโทรลสปีดเราจึงมีอีกขาหนึ่งเขาเรียกว่าขา Enable หรือ PWM เป็นตัวที่จะเปิดประตูเกตนะเป็นจังหวะรัวๆ400เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ 1,500 เฮิรตซ์เอาสัญญาณ PWM มาป้อนตรงนี้แทนที่จะเปิดให้มันรันไปเฉยๆเต็มที่นี่คือหลักการพื้นฐานคราวนี้มาดูวงจรจริงกันบอร์ดจริงกันนี่คือบอร์ดจริงนะที่ครูหยิบโชว์นี้เพราะนั้นบอร์ดจริงเนี่ยนะครูมีอุปกรณ์ป้องกันที่ไม่ให้ไฟเกินทั้ง2ทางเลยนะคือไฟที่ป้อนเข้ามอเตอร์กับไฟที่เกิดจากทานเชียนนะทานเชียนนี่เป็นยอดแหลมนะสร้างความเสียหายให้กับวงจรได้เพราะนั้นครูก็ใช้ไอ้เขาเรียกว่า MOV นะก็คือเมทัลออกไซด์แล้วก็วาลิสเตอร์ซึ่งเธอได้เรียนรู้มาแล้วนะเป็นตัวที่แอบซอบสัญญาณทานเชียนนะอันนี้ครูต่อคล่อม power supply เลยนะที่ไฟ12โวลต์หรือ24โวลต์นะบอร์ดนี้ใช้ไม่เกิน24โวลต์นะมาใช้ต่อคล่อมไปเลยถ้ามี back EMF หรือทานเชียนเข้ามาเกิน24โวลต์ตัดออกไปเลยนะขณะที่ไอ้นี้คือป้องกันชั้นนอกเขาเรียกว่าด่านนอกนะแต่ว่าถ้าเกิดมันหลงมาจากสายของมอเตอร์สายของมอเตอร์ตัวนี้นะก็จะไปเจอด้านในด้านในนี่กูใช้เขาเรียกว่า TVS ไดโอดอยู่ตรงนี้นะ TVS ไดโอดตัวนี้ที่เธอเรียนมาแล้วนะ TVS ไดโอดตัวนี้บล็อกเอาไว้มันบล็อกได้ยังไงก็คือว่าเมื่อมีไฟเกินซึ่งสร้างความหายนะให้กับอุปกรณ์พวกนี้เมื่อมีกระแสไฟเกินชั่วขณะนะ TVS ไอ้ทานเชียนวอลเตจเนี่ยมันจะเกิดเป็นยอดแหลมๆทานไอ้แรงเคลื่อนที่มันสูงเป็นสไปค์เนี่ยมันจะผ่าน TVS ไดโอดมาได้มาครูเอาตัวต้านทานเนี่ยมาดรอปเอาไว้ตัวหนึ่งเพราะนั้นมันจะเกิดแรงค่อมที่ตัวต้านทานชั่วขณะที่เกิดแรงเคลื่อนชั่วขณะเนี่ยก็จะเป็นไบอัสลบให้กับไอ้ทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้นะทรานซิสเตอร์2ตัวตัวนี้ก็จะบล็อกไฟไว้เลยบล็อกไฟไม่ให้เข้าบอร์ดนะแต่ไฟในบอร์ดนี่จะถูกเลี้ยงด้วยคาปาซิสเตอร์2ตัวตัวนี้2กระป๋องตัวนี้นะเลี้ยงชั่วขณะที่เกิดทานเชียนวอลเตจนะทำให้บอร์ดนี้ทำงานได้ต่อเนื่องไม่สะดุดนั่นเองบอร์ดนี้จึงปลอดภัยจากสัญญาณรบกวนที่เป็นทานเชียนวอลเตจนะแล้วก็ไฟที่มันกระเพื่อมเกิน24โวลต์เพราะว่าถ้าเกิน24โวลต์นะอุปกรณ์พวกนี้พังหมดนะไอ้เกิน36โวลต์เนี่ยพวกนี้พังหมดเพราะฉะนั้นต้องบล็อกไว้2ต่อเลยก็คือบล็อกที่มาจากไฟบล็อกที่มาจากมอเตอร์นะที่มอเตอร์นั้นสายที่เข้ามอเตอร์ตีเกลียวแน่นเลยเพราะว่าต้องลดค่า XL ให้มากที่สุดให้เป็นแค่เคอร์เรนต์ลูปเท่านั้นเองนะทั้งนี้เพื่อลดค่าเขาเรียกว่าค่าความต้านทาน AC เพราะว่ามอเตอร์นี้มันทำงานด้วยกระแสไฟ DC ไม่ใช่กระแสไฟ AC เพราะฉะนั้นเราจะต้องตีเกลียวซึ่งตามเป็นไปตามกฎของเลนได้ให้เธอเรียนรู้มาแล้วก็นะหัวแม่มือนี่แทนทิศทางของกระแสไหลผ่านตัวนำนะมือนิ้วที่ม้วนอยู่นี้คือทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกระแสไปกับกระแสกลับถ้ามันอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยเส้นแรงแม่เหล็กก็จะหักล้างกันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะเหลือกระแสพุ่งอย่างเดียวอันนี้จะไม่เกิดสัญญาณรบกวนมารบกวนอุปกรณ์ในบอร์ดได้ในระดับหนึ่งนะแล้วทานเชียนที่เกิดขึ้นจากการสปาร์คของหน้าคอนแทคของแปลงถ่านนี้นะมันมีค่าสูงพอที่จะมารบกวนเขาเรียกว่าตัวอุปกรณ์คอนโทรลได้ทำให้การทำงานมันเพี้ยนเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าเมื่อพันตีเกลียวแล้วเนี่ยยังไม่พอเราต้องมาร้อยรอบแกน
ขาเรียกว่าแกนเทอรอยนะตัวนี้ก็คือเป็นสารแม่เหล็กไอสารแม่เหล็กแต่ว่าเขาเรียกเฟอร์ไรต์เนี่ยนะสองรอบแล้วก็มาเข้าบอร์ดอันนี้เป็นวิธีที่ครูมีประสบการณ์ตรงจากการออกแบบหุ่นยนต์ advertising นะเธอจะเห็นว่าไดโอดตัวนี้ก็คือ TVS ไดโอดแทรกอยู่ตรงนี้นะเรียกว่า TVS ไดโอดตัวนี้เป็นตัวที่กั้นทานเชียนโวลเตจได้ในระดับหนึ่ง MOV ตัวนี้นะเป็นตัวด่านหน้านะต่อที่ไฟในวงจรนี้จะไม่มีต่ออยู่นะแต่ว่าในบอร์ดของครูเนี่ยจะมีต่ออยู่นะเพราะฉะนั้นบอร์ดตัวนี้ใช้อย่างได้อย่างปลอดภัยนะวงจรนี้ไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวกั้นระหว่างวงจร power กับวงจรควบคุมให้ตัดขาดกันโดยเชื่อมต่อกันทางแสงเพราะฉะนั้นใช้ที่ LP 250อย่างตอนที่แล้วนะในการขับ MOSFET แต่ละตัวละตัวแยกกันให้ MOSFET ตัวนี้ออฟก่อนแล้วไอ้ MOSFET ตัวล่างค่อยออนนะไม่งั้นสร้างความหายนะคือเอาไฟมาช็อตกันเล่นนะไฟไม่เข้ามอเตอร์เทคนิคในการที่จะให้ตรงนี้นะตัวนี้ได้ออฟก่อนอย่างรวดเร็วที่ T เท่ากับ0เลยแต่ว่านะสร้างการหน่วงเวลาให้ MOSFET ตัวล่างออนได้ทีหลังไดโอดตัวนี้สำคัญที่สุดตัวต้านทานตัวนี้50โอห์มตัวนี้กับไดโอดตัวนี้นะเป็นตัวที่จะทำให้การออนช้ากว่าการออฟสเตทของมันขณะที่เราสวิตชิ่งออนมาจาก TLP 250ตัวล่างเนี่ยนะออนปึ้งเข้าไปเนี่ยกระแสไม่สามารถไหลผ่านไดโอดได้แต่มันจะผ่านตัวต้านทานตัวนี้50โอห์มแล้วที่ขาเกตกับขาซอสเนี่ยมันมีคาปาซิเตอร์เล็กๆอยู่ตัวหนึ่งนะก็คือมันเหมือนกับมีคาปาซิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น R กับ C เนี่ยมันเขาเรียกว่าเกิด time constant นะซึ่งมีค่าน้อยๆนะเขาเรียกว่าดีเลย์น้อยๆก็คือกว่ามันจะเริ่มสะสมไบอัสให้ได้ switching on เนี่ยใช้เวลาประมาณ 7-10 นาโนเซกถึงจะ on ได้สนิทคราวนี้ว่าให้มัน off เร็วที่สุดเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไรก็คือว่า off เนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวนี้ต้องช็อตลงกราวถูกไหมการช็อตลงกราวทันทีทันใดนั้นนะไฟที่กระแสไฟที่จะช็อตลงกราวนั้นมันไม่ผ่านตัวต้านทานแล้วมันเป็นไบอัสช็อตตู้มลงไปเลยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันสามารถสวิตชิ่งออฟที่ T เท่ากับ0ได้เลยเพราะฉะนั้น MOSFET ตัวนี้จะออนช้ากว่าออฟไอ้นี้ก็เช่นเดียวกันแต่เป็นแบบ P channel เพราะฉะนั้นก็ไดโอดก็คือต่อกับทางกันแบบนี้นะก็ทำงานเช่นเดียวกันไอ้บอร์ดตัวนี้มีข้อจำกัดอยู่ก็คือว่าMOSFET ที่เป็น P channel เนี่ยเขาไม่ทำกำลังสูงๆตอนนี้ที่หาได้ที่สุดก็คือประมาณ70กว่าแอมป์เท่านั้นเองนะแต่ว่าเขาจะทำแบบ N channel เนี่ยจะทำแบบ100แอมป์200แอมป์300แอมป์400แอมป์นะก็ทำได้หมดเพราะว่าโครงสร้างมันเอื้ออำนวยนะแต่ว่า P channel มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำบอร์ดขับมอเตอร์ชนิดที่แอมป์สูงๆเช่น200แอมป์150แอมป์ขึ้นไปเนี่ยนะ เราต้องใช้ MOSFET แบบ N channel ไปตลอดจะมีวิธีอย่างไรเพราะว่าขณะที่มันออนเนี่ยไฟมัน12หรือ24มาปรากฏที่นี่แล้วที่ซอสก็12ถึง24ไบอัสที่จะป้อน N channel นี้ก็ต้องบวก24ไปอีกนะอีก12เดี๋ยวเรามาดูการสาธิตทดลองก่อนการทำงานของ DC มอเตอร์นั้นก็คือตั้งแต่การเบรกการเดินหน้าการถอยหลังแล้วก็การปลดเป็นฟรีแลนซ์สต็อปนะมันทำงานอย่างไรแล้วก็มอเตอร์หมุนอย่างไรนะเรามาดูกันสำหรับรายละเอียดของวงจรนะการต่อก็คือไฟบวกนะจะมีขั้วต่อไฟบวกมีขั้วต่อไฟลบนะอันนี้คือแหล่งจ่ายไฟนะแล้วก็มีขั้วต่อมอเตอร์2ขั้วนะต่อไฟสีเหลืองนั้นตีเกลียว
นะผ่านแกนเทอรอยด์2รอบแล้วก็มาเข้ามอเตอร์ส่วนขาอินพุตก็จะมีอยู่4ขาขาแรกคือเป็นกราวขาที่2เป็นขาเขาเรียกว่าส่งสัญญาณ PWM มาควบคุมความเร็วแล้วเรียกว่าขา Enable แล้วก็ขา2

ก็คือการทำให้มอเตอร์หมุนที่ทางใดที่ทางหนึ่งส่วนตัวปรับความเร็วนั้นเขาก็ทำงานเป็นอิสระเช่นเดียวกันสัญญาณทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเขาเรียกว่าสร้างสัญญาณควบคุมตัวสร้างสัญญาณควบคุมตัวนี้เราเรียกว่าบอร์ดกูใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กๆนะตัวหนึ่งเขียนโปรแกรมให้มันทำงานใน4โหมดการทำงานนี้แบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือการทำงานแบบ Continuous Run กับ Jogging Mode ส่วนสวิตช์ปุ่มควบคุมนี้จะมี4ปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มเบรกปุ่มที่2คือหมุนเดินหน้าปุ่มที่3คือหมุนถอยหลังปุ่มที่4นี้เป็นปุ่มที่ทำให้มอเตอร์เนี่ยตัดขาดจากไฟทำให้เราเรียกว่าโหมด Free Run Stop ก็คือหมุนไปจนกว่าจะหมดแรงเฉื่อยตรงนี้คือปุ่มปรับความเร็วนะ 0-5 โวลต์ป้อนเข้าตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วก็ไปขับสัญญาณ PWM ได้นะตอนนี้กูปรับไว้ที่0 PWM เนี่ยอยู่ที่0นะคราวนี้เราจะกดให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าเราก็กดไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยบิดสัญญาณ PWM ไปนะแล้วก็ลดความเร็วลงมาในขณะที่เราลดความเร็วลงมาเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนทิศทางจากหมุนเดินหน้ากลายเป็นถอยหลังก็แค่กดปุ่มถอยหลังได้เลยหมุนได้เลยนะกลับมาเดินหน้าต่อมันก็เดินหน้าต่อแต่ว่ากล้องคงจับความเร็วไม่ได้หรอกนะก็เห็นมอเตอร์ขยับตัวมอเตอร์ขยับแต่ว่าถ้าเกิดมอเตอร์หมุนความเร็วสูงเนี่ยถ้าเรากลับทิศทางกระทันหันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะมอเตอร์กระตุกเนี่ยมอเตอร์หมุนถอยหลังคราวนี้เราจะหยุดด้วยฟรีรันนะมันค่อยๆหยุดนะเอาใหม่เพราะว่าเราเร่งสปีดไว้นะถ้าเราต้องการเบรกนี่ครูเร่งความเร็วเกือบเต็มที่แล้วนะจะเห็นเวฟฟอร์มเกือบติดกันแล้วคราวนี้ครูต้องการจะเบรกมอเตอร์กดปุ่มนี้หยุดทันทีนี่คือการทำงานของ Continuous Mode คราวนี้ครูต้องการที่จะปรับบอร์ดไอสัญญาณควบคุมนี้ให้เป็น jogging mode เปลี่ยน jumper ตัวนี้ให้อยู่ใน jogging mode jogging mode นั้นทำงานอย่างไรนะ jogging mode นี้จะอยู่ในเดินหน้ากับถอยหลังทำงานเมื่อกดแช่ไว้นะแบบนี้หยุดเมื่อถอนนิ้วมอเตอร์ต้องหยุดเบรกทันทีอันนี้คือการทำงานแบบ jogging mode วันนี้เธอคงจะได้เรียนรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์ DC ในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องบอร์ดขับมอเตอร์อีกแบบหนึ่งที่ใช้ MOSFET ชนิด N-Channel ล้วนๆซึ่งมีวิธีการออกแบบอย่างไรนะเรามาติดตามกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้1พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ

0: 2ด้าน2ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง3หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก4ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์5ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABSสปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้คงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือ

0: เสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณที่สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูแป้งครูทิพย์สุดาเพิ่มเทวาครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในบทเรียนเรื่องอะไรนะคะหลังจากนะคะที่เราได้เรียนรู้ฐานรากนะคะเสานะคะคานนะคะพื้นมาแล้วนะคะจาก EPต้นๆ นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสู้ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของบ้านเรานะคะก็คืองานโครงสร้างหลังคานั่นเองนะคะโครงสร้างหลังคานะคะหรือว่าหลังคาบ้านเรานะคะนับว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับบ้านเรานะคะก็คือโครงหลังคาบ้านหรือว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยนะคะก็คือจะมีหน้าที่นะคะช่วยคุ้มครองหรือว่าปกป้องนะคะฝนหรือว่าความร้อนนะคะจะอาจจะป้องกันอันตรายอื่นๆนะคะที่มาถึงอาจจะมาโดนตัวเราได้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนะคะถ้าเปรียบเสมือนกับร่างกายเราก็คงจะเหมือนเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเราที่สวมใส่นะคะก็คืออาจจะช่วยปกป้องนะคะร่างกายของเราไว้นะคะก็เหมือนหลังคาบ้านเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของงานโครงสร้างหลังคานะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะค่ะในงานโครงสร้างนะคะของหลังคานะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นนะคะโครงหลังคานะคะโครงหลังคานะคะอาจจะทำจากวัสดุไม้หรือว่าเหล็กนะคะที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะแต่ว่ามันจะมีความสำคัญมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือวัสดุมุงหลังคานะคะก็คือส่วนที่อยู่บนโครงหลังคานั่นเองนะคะอาจจะมีเป็นกระเบื้องดินเผานะคะกระเบื้องคอนกรีตนะคะหรือว่าเมทัลชีทนะคะหรือว่าเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาแบบไหนนะคะในส่วนของโครงหลังคานะคะที่เราเห็นเลยนะคะก็จะมีโครงหลังคาเหล็กกับโครงหลังคาไม้เหมือนในภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะโครงหลังคานะคะก็จะทำหน้าที่นะคะรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคาก็คือพวกกระเบื้องหรือว่าแผ่นเมทัลชีทนะคะโครงหลังคาตัวเนี้ยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักของพวกวัสดุมุงหลังคานะคะโดยนะคะที่จะทำหน้าที่ยึดวัสดุมุงหลังคานะคะอย่างกระเบื้องหรือว่าอย่างเมทัลชีทที่ครูได้พูดไปนะคะให้อยู่ในความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็เป็นระเบียบนะคะในขณะเดียวกันก็คือจะทําหน้าที่ยึดนะคะกับตัวบ้านด้วยนะคะยึดกับโครงสร้างของเสาแล้วก็คานนะคะในส่วนของโครงหลังคานะคะโครงหลังคาจะยึดนะคะกับโครงสร้างเสาบ้านที่เราเสร็จหรือว่าโครงสร้างคานที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําหน้าที่รับน้ําหนักของแผ่นวัสดุมุงหลังคานะคะแล้วก็นะคะเรานะคะจะต้องเลือกใช้นะคะวัสดุที่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศและสภาพการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือ5ปี10ปีนะคะก็โครงหลังคาของเราก็ยังคงทนอยู่นะคะต้องเลือกใช้วัสดุที่ถูกต้องนะคะแล้วก็โครงหลังคาของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆตามวัสดุที่เลือกใช้นะคะก็คือจะเป็นเหล็กนะคะกับไม้ก็คือโครงหลังคาเหล็กกับโครงหลังคาไม้นั่นเองนะคะเรามาดูกันที่โครงหลังคาไม้นะคะโครงหลังคาไม้นะคะจะเป็นโครงหลังคาที่นิยมการใช้ในสมัยก่อนนะคะจะเห็นได้ในสมัยก่อนเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่ามีต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็ขั้นตอนการปลูกสร้างมันไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือไม่มากนักนะคะแล้วก็ในการเชื่อมต่อนะคะระหว่างโครงหลังคากับเสาบ้านก็จะต้องเป็นไม้เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วแต่นะคะโครงหลังคาไม้นะคะจะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะในการทำโครงหลังคาแล้วก็ต้องทานะคะน้ำยากันปลวกด้วยนะคะเพื่อ
โครงหลังคาของเรานะคะจะได้มีความคงทนยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้เป็นโครงหลังคาไม้ขึ้นมานะคะจะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะแล้วก็ทานะคะน้ำยากันปลวกนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงหลังคาเหล็กนะคะโครงหลังคาเหล็กนะคะที่ทำนะคะก็จะนิยมใช้กันในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเหล็กนะคะเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องตลาดแล้วก็ยังมีขนาดนะคะที่เราสามารถเลือกใช้ได้หลายขนาดด้วยเพื่อให้เหมาะสมนะคะกับการรับน้ำหนักนะคะของตัววัสดุมุงหลังคานะคะแล้วก็ให้เหมาะสมกับรูปทรงของหลังคาบ้านแต่ละหลังด้วยนะคะเพราะว่าหลังคาบ้านแต่ละหลังที่เราพบเห็นกันทั่วไปเนี่ยมีรูปทรงหลังคาที่แตกต่างกันนะคะตัวนี้นะคะเราจะต้องเลือกวัสดุของโครงหลังคาให้มีความเข้ากันกับตัวบ้านของเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังต้องเป็นนะคะวัสดุที่เราเลือกใช้เพื่อความแข็งแรงแล้วก็คงทนเป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะคะนักเรียนดูภาพนะคะที่ครูนำมาให้ดูนะคะมันจะมีเหล็กหลายชนิดเลยนะคะนักเรียนดูเหล็กหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณนะคะโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณอันแรกนะคะสีแดงๆอันนี้นะคะที่เราพบเห็นทั่วไปก็คือตามท้องตลาดก็คือจะเป็นเหล็กนะคะสีดำๆทั่วไปเลยนะคะแล้วโครงหลังคาชนิดนี้นะคะต้องนำเหล็กมาทาสีกันสนิม

ก่อนนะคะก่อนเอาไปใช้งานเพื่อนะคะให้โครงหลังคาของเรานะคะมีความแข็งแรงแล้วก็คงทนมากยิ่งขึ้นนะคะต้องทาสีเหล็กกันสนิมก่อนนะคะต่อไปนะคะโครงหลังคาเหล็กกันวานิชนะคะโครงหลังคาชนิดนี้นะคะก็คือไม่ต้องทาสีกันสนิมและเพราะว่ากันวานิชนะคะเป็นสารที่ช่วยกันสนิมอยู่แล้วนะคะโครงหลังคานี้ไม่ต้องทาสีกันสนิมนะคะต่อไปนะคะเป็นโครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูปนะคะโครงหลังคาเหล็กชนิดนี้นะคะก็คือจะเป็นโครงหลังคาที่ใช้เหล็กก้านะคะกำลังดึงสูงนะคะกว่าหลังคาชนิดอื่นนะคะหลังคาชนิดนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นหลังคาที่เคลือบกันวานิชแล้วไม่ต้องกันสนิมนะคะอันสุดท้ายนะคะโครงหลังคาเหล็กโครงถักนะคะโครงหลังคาเหล็กโครงถักนี้นะคะก็คือจะเป็นเหล็กนะคะชิ้นส่วนเหล็กที่อาจจะเป็นเหล็กรูปพรรณหรือว่าเหล็กกันวานิชก็ได้นะคะช่างนะคะจะนำมาทำเป็นชิ้นส่วนแล้วเอาไปต่อเป็นจุดๆเพื่อทำเป็นโครงหลังคาขึ้นมานะคะจะมีน้ำหนักเบานะคะโครงหลังคาชนิดนี้จะมีน้ำหนักเบาแต่นะคะสามารถรับน้ำหนักได้มากนะคะโครงหลังคาชนิดนี้ก็คือโครงหลังคาเหล็กโครงถักนั่นเองนะคะน้ำหนักเบานะคะเรียนแต่ว่ารับน้ำหนักได้มากค่ะต่อไปนะคะการเลือกใช้หลังคานะคะนอกจากเรานะคะจะต้องใช้วัสดุโครงหลังคาที่ทำให้บ้านเรานะคะหรือว่าโครงหลังคาเรานะคะมีความแข็งแรงคงทนแล้วก็ปลอดภัยนะคะเราจะต้องมีการเลือกใช้หลังคาด้วยนะคะมีอะไรนะคะครูมีมาให้นักเรียนดู6ข้อนะคะการเลือกใช้หลังคาเรามาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อแรกเลยก็คือหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศนะคะบ้านเราประเทศไทยเราสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงคะร้อนใช่ไหมคะร้อนชื้นนะคะหลังคานะคะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงก็คือถ้าเราจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาเราควรเลือกใช้วัสดุที่ถ่ายเทความร้อนนะคะได้ดีหรือว่ามีฉนวนนะคะมีฉนวนเช่นโฟมฉนวนใต้หลังคานะคะเพื่อป้องกันความร้อนให้กับตัวบ้านของเรานะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะหลังคาต้องมีความสวยงามกลมกลืนกับรูปทรงของบ้านเป็นยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการบ้านแบบโมเดิร์นนะคะแต่ว่าเราไปเลือกหลังคาแบบหน้าจั่วอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยากได้บ้านที่ทันสมัยนะคะเราก็ต้องเลือกหลังคาที่มันเหมาะสมแล้วก็กลมกลืนกับบ้านเราด้วยอาจจะเป็นทรงแบบเพิ่งหมาแงนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าทรงของหลังคาบ้านมีอะไรบ้างนะคะข้อที่3นะคะหลังคาต้องเหมาะสมกับงบประมาณอันนี้ถือว่าสำคัญมากอีกข้อหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากสร้างบ้านนะคะแล้วตั้งงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาทบ้านหลังเนี้ยของนักเรียนไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่านักเรียนอยากได้หลังคาที่หรูหรามากอยากได้หลังคาที่มีมุกแบบหรูหราเลยนักเรียนว่าหลังคานักเรียนจะใช้งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วคะอาจจะเกินครึ่งหนึ่งของงบประมาณก็ได้แล้วทีนี้บ้านเราจะเสร็จไหมคะไม่เสร็จแน่นอนนะคะนักเรียนหลังคานะคะต้องเหมาะสมกับงบประมาณด้วยอันนี้ก็สำคัญนะคะต่อไปข้อที่4นะคะความแข็งแรงทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะความแข็งแรงก็ถือว่าสำคัญนะคะในเรื่องของความแข็งแรงนะคะต้องดูตั้งแต่โครงสร้างของไอ้หลังคาเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีพายุมากๆนะคะเราก็ไม่ควรใช้โครงหลังคาที่เป็นโครงสร้างไม้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หลังคาเราพังได้นะคะเราก็ต้องเลือกวัสดุให้ถูกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะคะต่อไปข้อ5นะคะเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการทนไฟเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุอีกเหมือนกันนะคะเราต้องเลือก

ใช้วัสดุที่สามารถทนไฟได้นะคะเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้นะคะเช่นอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเลยว่าถ้าเป็นโครงหลังคาที่เป็นไม้ถ้าไฟไหม้แน่นอนก็ไหม้หมดแน่นอนนะคะแต่ถ้าเราเลือกเป็นโครงเหล็กนะคะก็ยังเหล็กก็ยังน่าจะไม่นะคะอันนี้ก็ต้องเลือกใช้ด้วยนะคะให้ถูกต้องแล้วก็นึกถึงความทนทานความแข็งแรงนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเป็นวัสดุที่เก็บความร้อนแล้วก็ป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้อันนี้นะคะอย่างที่ครูพูดไปข้างต้นว่าอาจจะเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาที่มีแผ่นโฟมนะคะเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะป้องกันเสียงได้ด้วยนะคะ6ข้อนี้นะคะก็คือการเลือกใช้หลังคานะคะนักเรียนมีป้าบอกป้ามีลุงบอกลุงนะคะว่าเลือกใช้หลังคาควรเลือกใช้ยังไงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเลือกหลังคาแบบไหนให้เหมาะกับบ้านนะคะเลือกหลังคาแบบไหนที่จะเหมาะกับบ้านเรานะคะเราอยากได้บ้านแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเราจะเลือกหลังคาแบบไหนดีล่ะหรือว่าอยากได้บ้านแบบทรงโบราณโบราณหน่อยเลือกหลังคาแบบไหนดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเลือกหลังคาให้กับบ้านเราแบบไหนนะคะทรงแรกนะคะหลังคาทรงจั่วนะคะหลังคาทรงจั่วนะคะเป็นหลังคาที่ได้รับความนิยมนะคะโดยเป็นทรงที่มาตรฐานอยู่แล้วนะคะใช้กับได้ทุกภูมิภาคเลยที่เราเห็นทั่วไปนะคะลักษณะของมันก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมทอดยาวลงมาแล้วก็เป็นหน้าจั่วนะคะแบบว่าทอดยาวทั้งผืนของตัวบ้านเลยนะคะเราเรียกว่าหลังคาหน้าจั่วนะคะโดยนะคะหลังคาทั้งสองนะคะจะลาดเอียงทั้งสองด้านแล้วก็มาชนกันที่ปลายสุดบนหลังคานะคะข้อดีของหลังคาหน้าจั่วนะคะก็คือลดปัญหาการรั่วซึมได้ดีนะคะเพราะว่าทรงหลังคามันลาดเอียงฝนที่ตกลงมามันก็ลาดเอียงตกลงไปที่สู่พื้นดินนะคะมันก็เลยทำให้ลดปัญหาการรั่วซึมได้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถช่วยระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะของหน้าจั่วนะคะในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะข้อเสียของหลังคาทรงจั่วก็คือถ้าฝนตกในทิศทางที่ด้านหน้าจั่วค่ะทิศนี้ค่ะตรงนี้นะคะถ้าฝนตกแล้วลมพัดมาทิศนี้นะคะก็อาจจะให้น้ำฝนนะคะกระเด็นเข้ามาภายในได้นะคะของทรงหน้าจั่วนะคะต่อไปนะคะเป็นหลังคาทรงจั่วตัดนะคะหลังคาทรงจั่วตัดก็จะคล้ายๆหน้าจั่วเลยแต่ว่าจะมีการตัดตรงจั่วออกก็คือตรงนี้นะคะตัดออกนะคะเพื่อให้ความรู้สึกมนมากกว่าหน้าจั่วปกตินั่นเองนะคะเป็นหลังคาที่มีเอกลักษณ์แล้วก็นิยมนะคะแบบที่มีชายคาเพื่อให้อากาศอาคารดูมิตินะคะทำให้อาคารหรือบ้านเรือนเราดูมิติมากขึ้นนะคะตัดตรงนี้นะคะจั่วตรงนี้นะคะข้อดีก็คือสามารถกันแดดกันฝนได้ในลักษณะเดียวกับหลังคาจั่วเลยนะคะแล้วก็ข้อเสียนะคะก็คือถ้าฝนตกในทิศทางลมที่หันจั่วเข้าบ้านเหมือนเดิมเลยนะคะอาจทำให้ฝนกระเด็นเข้ามาภายในได้นะคะควรเขาบอกว่าควรมีชายคายื่นออกมานะคะสำหรับหน้าจั่วทรงตัดนะคะต่อไปนะคะทรงปั้นหยานะคะหลังคาทรงปั้นหยาอันนี้ก็จะพบเห็นได้เยอะมากเลยนะคะในบ้านเรานะคะทรงหลังคานี้นะคะก็จะดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็มีผืนหลังคาที่ลาดเอียงนะคะจะลาดเอียงทั้ง4ด้านนะคะนักเรียนดูนะคะจะลาดทางนี้นะคะลาดทางนี้ลาดทางนี้แล้วก็ลาดทางนี้นะคะแล้วก็สามารถออกแบบให้มีระยะชายคาเล็กน้อยหรือว่าระยะชายคาที่ยื่นยาวได้ระยะชายคาก็คือระยะด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะระหว่างตัวบ้านนะคะกับระยะริมสุดของหลังคานะคะแล้วสามารถออกแบบให้มีระยะยื่นออกมาได้นะคะข้อดีของหลังคาทรงปั้นหยานะคะก็คือ

สามารถกันแดดกันฝนได้ดีแล้วก็ทนต่อแรงปะทะลมได้ดีนะคะเพราะว่ามันมีความลาดเอียงทั้ง4ด้านมันเลยสามารถทนแรงปะทะลมได้ดีนะคะข้อเสียก็คือไม่มีจั่วที่จะช่วยในเรื่องของระบายความร้อนนะคะแล้วก็ไม่สามารถนะคะปรับนะคะได้นะคะก็คือไม่สามารถที่จะปรับให้มีมุกมีอะไรแบบเพิ่มเติมแบบต่อเติมออกมาได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทําหลังคาทรงปัญญาแล้วนะคะมันจะแตกต่างกับตรงหน้าจั่วนะคะต่อไปเป็นหลังคาทรงมะนิลาหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่าน่าจะเคยเห็นทรงนี้นะคะก็คือการผสมผสานนะคะระหว่างทรงจั่วกับปั้นหยาเข้าด้วยกันนะคะเราจะเห็นว่านะคะตรงนี้ก็ดูเป็นปั้นหยานะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีจั่วด้วยอยู่ข้างบนนะคะมันเป็นการผสมผสานระหว่างหลังคาปั้นหยากับหน้าจั่วนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าทรงมะนิลานะคะนักเรียนทรงนี้นะคะก็คือข้อดีนะคะจะแข็งแรงกันแดดและลมฝนได้ทุกทิศทางเลยนะคะแล้วก็หากติดตั้งแนงนะคะระบายอากาศนะคะร่วมด้วยก็จะช่วยลดอุณหภูมิในบ้านได้นะคะถ้าติดตั้งและแนงนะคะข้อเสียนะคะก็คือเกิดการรั่วซึมได้ง่ายนะคะเนื่องจากโครงสร้างหลังคามีความซับซ้อนซับซ้อนยังไงนะคะก็คือตรงนี้นะคะระหว่างปั้นหยากับหน้าจั่วเนี่ยค่ะมันจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนนะคะในส่วนนี้นะคะส่วนบนนะคะก็จะทําให้เกิดการรั่วซึมได้ง่ายแล้วก็ซ่อมแซมได้ยากด้วยนะคะต่อไปทรงหลังคาแบนนะคะหลังคาทรงนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาเปลือยเลยนะคะมีลักษณะเป็นพื้นแบนนะคะราบในระนาบเดียวกันเลยนิยมใช้กับสไตล์โมเดิร์นนะคะสไตล์บ้านแบบโมเดิร์นนะคะหลังคาประเภทนี้นะคะสามารถดูดซับความร้อนนะคะแล้วก็รับน้ำฝนได้โดยตรงนะคะจึงสร้างให้มีความลาดเอียงเล็กน้อยนะคะในส่วนนี้นะคะส่วนของตัวหลังคานะคะจะต้องมีความลาดเอียงนะคะเพื่อให้ระบายน้ำนะคะให้น้ำนะคะไหลลงไปทางใดทางหนึ่งนะคะที่เราให้มันเอียงนะคะแล้วก็ข้อดีนะคะก็คือสามารถในบริเวณที่พื้นหลังคาด้านบนนะคะเป็นดาดฟ้าได้นะคะเพื่อเพิ่มมุมพักผ่อนนะคะหรือทำกิจกรรมแบบส่วนตัวได้นะคะข้อเสียก็คือต้องมีการทำระบบนะคะการซึมก็คอนเราจะทำหลังคาตัวนี้นะคะเราต้องใส่การซึมไปด้วยเพราะว่าในกรณีที่หลังคานะคะลาดเอียงได้เพียงเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าฝนตกหนักๆนะคะอาจจะทำให้น้ำขังได้แล้วก็ซึมลงมาในตัวบ้านได้นะคะต้องใส่กันซึมไปด้วยนะคะต่อไปนะคะหลังคาทรงปีกผีเสื้อนะคะหลังคาทรงนี้นะคะก็จะไม่ค่อยพบเห็นนะคะแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นบ้างนะคะในบางพื้นที่นะคะเป็นการนำหลังคานะคะทรงเพิงหมาแงนนะคะมาประกบกันนะคะก็คือเพิงหมาแงนก็คือเอียงทั้งสองด้านด้านนี้ก็เอียงด้านนี้ก็เอียงเห็นไหมคะแล้วก็นำมาประกบกันอยู่ตรงกลางนะคะลักษณะหลังคานี้นะคะคล้ายๆกับผีเสื้อที่กำลังกระพือปีกนะคะข้อดีก็คือรองรับน้ำฝนได้ดีกว่าหลังคาประเภทอื่นนะคะดีไซน์มันสะดุดตานะคะเพราะว่าจะพบเห็นได้ยากนะคะแบบทรงหลังคาประเภทนี้นะคะแล้วก็ทำให้บ้านเรานะคะมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะคะระบายน้ำได้ดีก็เพราะว่าตรงกลางตรงนี้นะคะฝนตกลงมาใช่ไหมคะน้ำฝนก็จะไหลรวมกันตรงกลางนี้แล้วก็ไหลลงมานะคะสู่พื้นดินนะคะแล้วก็ข้อเสียนะคะต้องทำการติดตั้งรางน้ำให้ดีเลยเพราะว่าโครงหลังคาตัวนี้นะคะตรงนี้ไอตัวที่ระบายน้ำนะคะนักเรียนมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเกิดการรั่วซึมแน่นอนเลยว่าเข้าบ้านเราแน่นอนรั่วซึมไหลเข้าบ้านแน่นอนตรงนี้นะต้องติดระบบรางน้ำ

น้ำให้ดีนะคะแล้วก็หากไม่ทำการติดนะคะระบบระบายน้ำให้ดีนะคะก็จะมีโอกาสรั่วซึมได้สูงมากนะคะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของทรงหลังคากับโครงสร้างไปแล้วนะคะเราจะมาดูในส่วนประกอบของหลังคากันนะคะว่าตัวหลังคานะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเริ่มตั้งแต่ข้างบนไปหาข้างในนะคะนักเรียนอันแรกนี้นะคะที่เราเห็นสีแดงๆนี้นะคะก็คือวัสดุมุงหลังคานะคะเราอาจจะเลือกเป็นกระเบื้องเซรามิกนะคะหรือว่ากระเบื้องคอนกรีตหรือว่าจะเป็นแผ่นเมทัลชีทก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะอันนี้เป็นวัสดุมุงหลังคานะคะถัดเข้ามาจากวัสดุมุงหลังคาตัวนี้นะคะที่เรียนเห็นหลายๆเส้นนี้นะคะก็คือแปรนะคะเราเรียกว่าแปรนะคะแปรนะคะจะอยู่บนจันทันจันทันคือตัวนี้นะคะนักเรียนตัวแนวตั้งนี้คือจันทันอันนี้คือแปรนะคะเราพูดถึงแปรนะคะแปรนะคะทำหน้าที่อะไรนะคะแปรทำหน้าที่รับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคานะคะก็คือวัสดุมุงหลังคานะคะจะติดตั้งบนแปรนะคะติดตั้งบนนี้นะคะแปรก็เลยทำหน้าที่รับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคานะคะต่อไปนะคะแปรถัดจากแปรก็คือจันทันที่ครูได้พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะจันทันก็คือตัวนี้นะคะตัวแนวตั้งนะคะจันทันนะคะจะทำที่รับน้ำหนักจากแปรนะคะรับน้ำหนักจากแปรนะคะก็คือจะต้องรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคาด้วยแล้วก็รับน้ำหนักแปรด้วยนะคะในตัวของจันทันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตะเข้สันตะเข้สันอยู่ตรงไหนนะคะตะเข้สันจะอยู่ตรงมุมนะคะก็คือสันของหลังคาตะเข้สันจะพบเจอในทรงปั้นหยาเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นทรงจั่วจะไม่มีตะเข้สันนะคะนักเรียนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มุมนี้นะคะสี่มุมนะคะตะเข้สันนะคะจะทำหน้าที่ให้จันทันนะคะจันทันคือแนวตั้งนะคะไปยึดติดนะคะไปยึดติดเห็นไหมคะว่าจันทันมันจะไปติดกับตะเข้สันนะคะตะเข้สันแล้วนะคะต่อไปอกไก่นะคะอกไก่ที่ครูบอกว่ามันอยู่ข้างในมันจะอยู่ตรงนี้นะคะมันจะอยู่มุมข้างบนทำหน้าที่นะคะเป็นส่วนของที่จันทันแล้วก็ตะเข้สันมาวางพาดนะคะอยู่บนอกไก่นะคะก็คือจะรับน้ำหนักในส่วนของตะเข้สันแล้วก็จันทันด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นคือนะคะคือจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะคะในกรณีที่เรามีดั้งอยู่ตรงนี้สมมุตินะคะสมมุติเรามีดั้งอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนะคะเราจะต้องมีขื่อก็คือจะอยู่ในแนวนี้นะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าขื่อนะคะก็คือส่วนของโครงสร้างนะคะที่วางพาดบนหัวเสานะคะแล้วก็ทําหน้าที่รับแรงดึงนะคะแล้วก็ยึดหัวเสานะคะของขื่อนะคะยึดหัวเสาแล้วก็ถ่ายน้ําหนักลงสู่เสานะคะสมมุติเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าขื่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมขื่อก็จะถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาสมมุติว่าเสาอยู่ตรงนี้อ่ะตำแหน่งเสาตำแหน่งเสาตำแหน่งเสาตำแหน่งเสานะคะนักเรียนก็มีขื่ออยู่บนหัวเสาใช่ไหมแล้วขื่อก็จะถ่ายน้ำหนักของข้างบนขื่อพวกจันทันพวกแปรลงสู่เสาอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปอาเสคือตรงไหนอาเสคือตรงนี้นะคะนี่เส้นนี้รอบนี้เลย

อาเสนะคะจะวางพาดบนหัวเสานะคะวางพาดบนหัวเสาก็คือจะช่วยยึดนะคะรัดหัวเสาแล้วก็รับแรงจากโครงสร้างหลังคานะคะถ่ายลงสู่เสาด้วยนะคะเราจะตั้งอยู่นี้ใช่ไหมคะอาเสคือรอบนี้รอบมันจะคล้ายๆคานรอบตัวบ้านนะคะสมมุติอันนี้มีเสาลงมานะคะอาเสตัวเนี้ยจะทําหน้าที่รับน้ําหนักบนเนี้ยถ่ายทอดน้ําหนักลงสู่เสาแต่ละต้นตามตําแหน่งนะคะต่อไปนะคะก็คือเชิงชายนะคะเชิงชายก็คือตัวนี้นะคะนี่นะคะ4 ด้านเลยนะคะเชิงชายก็คือจะทําหน้าที่ปิดตัวจันทันนะคะปิดไม่ให้เห็นนะคะเพื่อความสวยงามนะคะปิดจันทันแล้วก็ปิดรอยกุกระเบื้องที่เราเป็นวัสดุมุงลงมานะคะเพื่อความสวยก็อาจจะป้องกันนกนะคะเข้าไปทํารังอยู่ในโครงหลังคาเราด้วยนะคะลองดูท่านี้นะคะนี่นะคะนี่คือจันทันนะคะนี่คือจันทันนี่เนี่ยเชิงชายมันก็จะไปปิดจันทันเห็นไหมคะปิด4 มุมเลย4 ด้านเลยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะวัสดุนะคะโครงหลังคานะคะส่วนประกอบโครงหลังคามีอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกนะคะวัสดุมุงหลังคานะคะก็คือพวกกระเบื้องหรือว่าแผ่นเมทัลชีตกระเบื้องดินเผากระเบื้องเซรามิกพวกนี้นะคะกระเบื้องหรือว่าวัสดุมุงหลังคาจะต้องอยู่บนอะไรคะอยู่บนอะไรคะนักเรียนอยู่บนแปรนะคะแปรก็จะเป็นท่อนแนวนอนนะคะแปรเราเรียกว่าแปรนะคะแปรรับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคานะคะต่อไปนะคะถัดมาจากแปรคืออะไรนะตัวนี้ถัดมาจากแปรคือจันทันนะคะจันทันจะรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคากับแปรนะคะต่อไปตะเข้สันถ้าเป็นทรงปัญญาถึงจะมีตะเข้สันแต่ถ้าหน้าจั่วเราจะไม่เห็นตะเข้สันนะคะเพราะว่าตะเข้สันอ่ะมันจะอยู่ตรงมุมทั้ง4 มุมนะคะของทรงปัญญาอยู่ทั้ง4 มุมเลยนะคะตะเข้สันจะทําหน้าที่ยึดจันทันนะคะยึดจันทันให้ติดกับโครงสร้างหลังคานะคะแล้วก็ต่อไปอะไรนะอกไก่อยู่ข้างบนสุดข้างในนะคะอยู่ข้างบนสุดเลยจะทำหน้าที่รับน้ำหนักหรือว่าเป็นตัวยึดนะคะของตะเข้สารแล้วก็จันทันนะคะเพราะว่าที่จุดปลายเนี่ยค่ะก็จะมีจันทันตะเข้สารอยู่รวมกันอกไก่ก็ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวนี้ไปนะคะต่อไปอะไรต่อไปเป็นอาเสจะอยู่รอบๆจำได้ไหมคะอาเสอยู่รอบๆพาดบนอะไรคะจำได้ไหมพาดบนหัวเสานะคะอาเสจะพาดบนหัวเสานะคะหัวเสาอาจจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็อาเสจะทำหน้าที่นะคะถ่ายน้ำหนักนะคะของหลังคาลงสู่เสาด้วยนะคะต่อไปอันสุดท้ายอะไรเอ่ยจำได้ไหมอันสุดท้ายคืออะไรอันนี้คืออะไรคะเชิงชายนะคะเชิงชาย4 ด้านนะคะเชิงชายทำหน้าที่ปิดอะไรนะคะปิดอะไรปิดตัวนี้ปิดจันทันนะคะปิดจันทันนะคะเพื่อความสวยงามนะคะของทรงหลังคานะคะอันนี้ในส่วนประกอบของหลังคาก็ในกรณีของทรงปั้นหยานะคะต้องบอกว่าทรงปั้นหยานะ
ก็มีส่วนประกอบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนไม่ทันนักเรียนย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนงานโครงสร้างหลังคานะคะได้เรียนรู้ว่าโครงสร้างหลังคานะคะอาจจะทำมาจากโครงสร้างเหล็กนะคะโครงสร้างไม้นะคะถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กมีเหล็กอะไรบ้างยังจำกันได้อยู่ไหมคะมีเหล็กอะไรบ้างนะเหล็กรูปพรรณนะเหล็กรูปพรรณทั่วไปจะต้องทาสีกันสนิมไหมจะต้องทาสีกันสนิมนะคะเหล็กกันวานิชต้องทาไหมเหล็กกันวานิชไม่ต้องทาแล้วนะคะเพราะว่าในตัวกันวานิชนะคะมีสารเคลือบกันสนิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหล็กรูปพรรณสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นเหล็กกล้านะคะที่มีกำลังดึงสูงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออะไรนะคะจำได้ไหมเหล็กคงถักใช่ไหมคะอันนี้คุ้นๆว่าน้ำหนักมันทำไมนะคะน้ำหนักมันเบาแต่ว่ามันสามารถรับน้ำหนักได้มากนะคะส่วนประกอบของโครงหลังคานะคะเมื่อกี้ครูลืมพูดถึงด้างไปนะคะด้างนะคะก็คือเป็นตัวร่างของอกไก่นะคะอกไก่อยู่ข้างบนด้างนะคะสมมุติว่านิ้วชี้ครูนิ้วนี้นะคะเป็นอกไก่แล้วก็ด้างนะคะด้างจะถ่ายน้ําหนักลงสู่ครือนะคะที่ครูได้พูดไปครือก็จะถ่ายน้ําหนักลงสู่เสานะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะมีอกไก่ไปแล้วมีครือไปแล้วนะคะมีด้างไปแล้วแล้วก็ตะเข้สารตะเข้สารจะเจอในทรงปั้นหยานะคะก็คือสี่มุมนะคะสี่มุมลาดเอียงสี่มุมนะคะตะเข้สารแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเชิงชายนะคะที่ติดรอบทั้งสี่ด้านเพื่อปิดจันทันใช่ไหมคะปิดจันทันแล้วก็ป้องกันนกด้วยนะคะไม่ให้เข้าไปทำรังในโครงหลังคาเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้งานโครงสร้างหลังคาได้รู้จักการเลือกใช้ทรงหลังคาให้เหมาะสมกับบ้านได้รู้จักส่วนประกอบของหลังคาว่ามันคืออะไรมันมีหน้าที่อะไรเพื่อที่จะได้ไปคุยกับผู้รับเหมาให้ถูกต้องแล้วก็ไม่งงนะคะเพราะว่าบางทีคุยกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาพูดว่าไอ้แปรนะมันต้องขนาดเท่านี้เท่านี้ถ้าคนไม่มีความรู้ก็จะไม่รู้จักว่าอ้าวแปรมันคืออะไรวันนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าแปรมันคืออะไรจันทันคืออะไรทรงหลังคาแบบหน้าจั่วเป็นยังไงทรงปั้นหยาเป็นยังไงก็สามารถคุยกับผู้รับเหมาได้รู้เรื่องแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะงานโครงสร้างหลังคาของครูแป้งนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ EP หน้านะคะจะเป็นในเรื่องของอะไรนะคะฝากนักเรียนทุกคนนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะว่าครูจะมีความรู้สาระดีๆมาฝากนักเรียนในเรื่องของอะไรนะคะฝากนักเรียนทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดmagnetic cut นะครับพอชุด magnetic cut ทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุด magnetic cut นะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะ จังหวะกลางนะฮะก็เปรียบก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่น

เช่นตัวบิลนะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัวไวท์ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือบูนะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัวไอ้ตัว B

แล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมาย

ซึ่งจ้างเจี้ยมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลาง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน

และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อลักษณวดีทวีวงศ์เป็นวิทยากรนะคะสอนอยู่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒนะส่วนการฝึกอาชีพสำนักงานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการขายออนไลน์บน Facebook นะคะบน Facebook นั้นนะคะใช่ว่าเป็นเพียงแค่ให้เราไว้ดูนะคะไว้เปิดดูข่าวดูฟีดข่าวต่างๆที่ผู้คนได้ทำการส่งมาแต่ละวันแต่ละวินาทีเนาะมันก็จะทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นไทม์ไลน์ของ Facebook เนี่ยเหมือนกับเวลาเราดูข่าวค่ะเวลาเราดูเราก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายเลยผ่านเข้ามานะคะในช่วงวินาทีนึงเปลี่ยนไปเร็วมากโดยที่เราอยากกลับไปดูของเก่าเราก็ไม่เห็นใน Facebook เองนะคะเขาไม่ได้มีเพียงแค่เป็นหน้าฟีดเขาให้เราเข้าไปดูเฉยๆนะคะเขาเป็นร้านค้าให้เราได้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะไปเปิดร้านค้าอยู่ใน Facebook ได้ด้วยเขาเรียกว่านะคะ Facebook Fanpage เราสามารถที่จะนำสินค้าต่างๆมาขายอยู่ในเพจได้ในขณะที่เรามี Facebook เราตั้งชื่อไว้1ชื่อสมมุติว่าอาจารย์ตั้งชื่อนะคะอาจารย์ลักษณวดีแต่พออาจารย์ไปตั้งชื่อเพจอาจารย์ก็ตั้งชื่อเพจของร้านอาจารย์เป็นชื่อร้านอะไรก็ได้เช่นอาจารย์บอกว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์แปลว่าอาจารย์มีร้านที่ชื่อว่าลักษณวดีช็อปออนไลน์หรืออาจารย์จะตั้งชื่อว่าลูกปลาช็อปออนไลน์ก็ได้เพราะว่าในเวลาเรามี Facebook แล้วเรามีเพจเขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าเพจนั้นเป็นของใคร1 Facebook มีได้100เพจเพราะฉะนั้น100เพจหรือ100ร้านค้าเวลาเราสร้างเราก็สามารถที่จะสร้างได้แต่เราต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเมื่อเราสร้างร้านค้าอยู่บนออนไลน์อยู่ใน Facebook แล้วเราอะดูแลทั่วถึงหรือไม่ทำอย่างไรที่จะทำให้เราดูแลทั่วถึงนะคะถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงเราก็จะพลาดโอกาสในการเชื่อมโยงหรือติดต่อกับลูกค้าในตัว Facebook เองไม่ใช่ว่าจะมีแค่2 อย่างนี้เขามีอีกอย่างนึงคือ Facebook GroupFacebook Group หรือ Facebook กลุ่มสร้างมาเพื่อให้ความรู้เพื่อให้บุคคลต่างๆไปเปิดเป็นกลุ่มปิดถ้าสมมุติว่าอาจารย์สร้างกลุ่มขึ้นมาสร้างเพื่อให้เราสอน Facebook ฟรีอาจารย์ก็ตั้งว่าลักษณวดีสอน Facebook ฟรีแปลว่าอะไรคนชอบของฟรีแสดงว่าถ้าเราเรียนอะฟรีแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าไปเราเรียนที่อื่นบางทีเขาก็คิดเรา 5,000พอเราทำเพจแบบนี้นะคะเราทำเพจแล้วแล้วเรามีกลุ่มที่เราทำก็ทำเพื่ออะไรบางครั้งเราอาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่เราขายเราสร้างมาเราให้ความรู้

ในสิ่งที่เราขายแล้วเราอ่ะสร้างกลุ่มมาเพื่อไปขอเข้าร่วมกลุ่มกับคนอื่นๆเห็นไหมคะเชื่อมโยงกันนะไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมโยงถ้าเราไม่มีกลุ่มเราไปขอเข้ากลุ่มคนอื่นไม่ได้นะคะไปขอเข้าไม่ได้หรือเขามาขอเข้าเราไม่ได้เขาตรวจสอบเราไม่ได้บางทีเขาก็ไม่อนุมัติให้เราเข้ากลุ่มสมัยนี้นะคะเขาจะมีคนที่รับจ้างแชร์ข้อมูลเขาสร้างเพจขึ้นมา1เพจแล้วเขาก็บรรจุสินค้าทุกอย่างลงไปเขาทำอะไรอยู่ในนั้นแล้วเขาก็โอเคถึงตอนนี้ละเขาอ่ะคิดว่าเขาอ่ะจะจ้างคนอื่นๆน่ะทำการแชร์เพจให้เขาเขาให้เพจละ5บาทในการแชร์สมมุติว่าเราอ่ะทำการแชร์สมมุติโอเคตอนนี้เราบอกอ่ะถ้าแชร์เมื่อไหร่เขาให้5บาทสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเขาเอาเพจอันนี้ค่ะนะเอาเพจอันนี้นะไปส่งเป็นลิงก์ให้กับคนอื่นพอสมมุติว่าอย่างส่งไปให้ใน A ใน A รับแล้วก็กดเข้าไปเพื่อที่จะไปแชร์แต่ใน A จะต้องไปเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆจะต้องไปขอเข้าร่วมกับกลุ่มอื่นๆตามที่เขากำหนดพอกำหนดแล้วใน A ก็เข้าไปร่วมแล้วใน A ไปโพสต์ได้แล้วกดแชร์ได้แล้วใน A ก็ต้องแคปหน้าจอเนี่ยค่ะกลับมาให้เจ้าของเพจแปลว่าอันนี้มันเป็นช่องทางนึงนะที่ทำให้เราอะไม่ต้องไปซื้อโฆษณาอันนี้คือเรียกว่าอะไรบางคนหลบเลี่ยงแบบนี้แต่ว่า Facebook เองอะค่ะเขาก็อยากให้เราอะทำโฆษณากับเขาแต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีกิจการหรือทำกิจการที่ทำจริงทำจังประมาณนี้เขาก็ไม่ค่อยได้โปรโมทกันสักเท่าไหร่นะคะก็จะใช้วิธีการบอกต่อหรือเอาลิงก์ไปแปะไปฝากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเพื่อให้คนนะรู้จักนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแบบนี้ส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของ MarketplaceFacebook มี Marketplace ให้เราเป็นร้านค้าให้เราไปขายสินค้าสินค้ามือ1มือ2มีชิ้นเดียวก็ไปขายได้ใน Marketplace เห็นไหมคะว่าใน Facebook อ่ะไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะที่เราเห็นนะคะก็มีอยู่4อย่างแล้วนะที่อาจารย์บอกนะคะส่วนที่เราจะเริ่มเรียนรู้กันวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของนะคะแฟนเพจ Facebook นั่นเองนะคะตัวแฟนเพจ Facebook นะคะเราต้องเริ่มจากการที่เรามีโปรไฟล์ของเฟซเราก่อนสมมุติว่าเราตั้งเฟซขึ้นมาแล้วเราอะนะคะก็อยากจะให้เฟซของเราอะดูแล้วโอเคน่าเชื่อถือคนเข้ามาดูแล้วรู้สึกชอบนะคะหรือรู้สึกว่าโอเคคนนี้นะมีตัวตนนะอะไรประมาณนี้สมมุติว่าอาจารย์ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ไปกดดูที่อันเนี้ยอย่างน้อยเราก็มีตัวตนของเราบอกว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรมีอาชีพอะไรสิ่งที่เราทำคืออะไรแบบนี้เขาก็จะมองว่าอ๋อคนนี้ทำงานอาชีพเป็นวิทยากรสอนสิ่งเหล่านี้เวลาเราแชร์สิ่งต่างๆที่เกิดจากเพจเขาก็จะเกิดความเชื่อถือว่าโอเคเขาอาจจะไปก๊อปปี้จากคนอื่นมาแล้วเขาชอบเขาก็เลยมาแชร์ให้กับคนอื่นเพื่อให้ได้เรียนรู้แบบนี้ค่ะมันเกิดจากการที่เรามีโปรไฟล์นะคะแล้วเราก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาทีนี้ในการปรับเราก็แค่มาเปลี่ยนโปรไฟล์เราให้ดูน่าเชื่อถือถ่ายรูปให้มันดูดีไม่ใช่ว่าไปถ่ายมาหลายๆคนแล้วอยู่ๆมาก็มาถึงปุ๊บก็มาใส่เป็นโปรไฟล์แล้วเขาบอกว่าคนไหนล่ะเราใน Facebook ตัวนี้นะคะเราจะสร้าง Facebook ใหม่ก็ได้ก็ใส่รูปลงไปนะคะจะสร้างตัวตนของเราใหม่ก็ได้ส่วนเวลาเราสร้างเพจ Facebook แล้วนะคะเราอ่ะจะทำอย่างไรให้เราขายของได้ดีนะคะเราก็มีการเขียนคอนเทนต์เขียนข้อความที่เราจะบ่งบอกว่าตัวเราอะนะคะขายสินค้าตัวนี้เรียนรู้ตัวนี้นะคะแล้วก็บอกต่อสิ่งเหล่านี้ได้ประมาณนี้นะคะตัวต่อไปนะคะการทำ Facebook มืออาชีพช่องทางการขายออนไลน์ที่นักธุรกิจทุกคนต้องมีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราคิดจะขายของออนไลน์นะคะบน Facebookเราจะต้องมีร้านค้าหรือเรียกว่าแฟนเพจนะคะถ้าเราไม่มีแฟนเพจเราไม่มีร้านค้าเราขายของไม่ได้เราก็เอาสินค้าเราอะค่ะไปขายอยู่ในหน้า Facebook ก็มีแต่คนบอกทำไมคนเนี้ยโพสต์ขายของเยอะจังในหน้านี้เราไม่อยากดูเลยเราอะบล็อกเพื่อนเขาดีไหมเพราะว่าเขาอะเอาแต่อะไรไม่รู้มาโพสต์สิ่งที่เราไม่ชอบเลยเราไม่อยากดูเราไม่อยากได้อะไรประมาณนี้ทีนี้ทำไมเราต้องสร้างเพจขายของเพราะว่าเราต้องการรวบรวมสินค้าที่เรามีอยู่ให้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะแล้วเวลาเราอะคิดที่ว่าเราจะสร้างเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะสร้างชื่อแบบไหน
คิดชื่อเพจยังไงให้ปังเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะดังนั้นในการสร้างเพจนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่าอ๋อถ้าเราจะสร้างเพจของเราเป็นลักษณะของกายสินค้าประเภทนี้เราจะต้องทำการหาข้อมูลอย่างไรเราก็ต้องอาศัยการหาข้อมูลจากการเซิร์ชหรือการค้นหาข้อมูลใน Google พอเวลาเรากดเข้าไปที่การเซิร์ชนะคะหรือการหาข้อมูลเราก็ขึ้นไปเซิร์ชใน Google นะคะหรือเราจะเซิร์ชในที่มันเป็นเพจของ Facebook ก็ได้แต่มันจะไม่กว้างนะคะไม่กว้างเท่ากับในการเซิร์ชบน Google เวลาคนเขาจะทำเพจจะทำบล็อกจะทำเว็บไซต์ต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้ Google Trend นะคะเป็นเขาเทรนด์นี้ช่วงนี้เขาเหมาะกับอะไรชอบอะไรคำต่างๆเหล่านี้คำค้นนะคะหรือคีย์เวิร์ดเหล่านี้เหมาะกับการนำมาทำเว็บไซต์ไหมกับนำมาทำชื่อของร้านค้าเราไหมนำมาสร้างแฟนเพจไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูเราก็ไปเลือกดูตัวอย่างเขาซิว่าที่เขาสร้างไว้เป็นแบบไหนบ้างทีนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะเข้าไปดูวิธีการของการสร้างก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะให้ดูนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเพจจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอาจารย์มีสร้างเพจไว้หลายตัวอยู่นะคะคือด้วยว่าสอนด้วยเนาะแล้วก็มีสินค้าจากลูกศิษย์หลายๆคนที่อยากให้ช่วยออกแบบช่วยทำช่วยดูแล้วก็สอนเข้าไปด้วยในเวลาเดียวกันเขาเอาสินค้ามาอาจารย์ก็สร้างของอาจารย์นี่แหละแล้วก็ของเขาก็สร้างไปพร้อมกันแล้วก็ใส่รูปไปพร้อมกันก็เลยเหมือนจะเป็นการเหมือนก๊อปกันมาอย่างเช่นอาจารย์สร้างตัวนี้ไว้ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางนะคะเราก็สร้างมาแล้วมันก็จะเป็นเพจนะคะให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำการโพสต์สิ่งต่างๆลงไปในเพจแบบนี้โพสต์ลงไปแล้วเราก็ใส่พวกสินค้าต่างๆลงไปแบบนี้ในตัวนี้ค่ะมันก็จะทำให้ลูกค้าดูอ๋อเขามีสินค้าขายนะแล้วก็ดูแล้วก็มองเห็นนะคะว่าในส่วนที่เขาโพสต์อ่ะควรจะโพสต์แบบไหนใส่คีย์เวิร์ดแบบไหนนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กอย่างไรให้คนรู้จักเราอะไรประมาณนี้คำที่เราควรที่จะใส่ลงไปควรเป็นคำแบบไหนนะคะคีย์เวิร์ดที่ใส่ไปแล้วทำให้คนค้นเจออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะทีนี้ไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะไปที่เพจนะคะสร้างธุรกิจด้วยตู้กาแฟนะคะตัวนี้ตู้กาแฟหยาดเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันลูกศิษย์คนนึงนะคะเขาขายกาแฟหยาดเหรียญเขาก็เอารูปมาให้ถามว่ารูปนี้ทำมาจากอะไรรูปนี้อาจารย์ทำใน Photoshopเกิดจากว่าที่เขาว่าให้รูปภาพมาอาจารย์ก็จับตรงนู้นแปะตรงนี้แปะตรงนั้นแล้วให้เกิดมาเป็นลักษณะของการทำปกเพจมันอาจจะเป็นตัวที่ดูแล้วเหมือนลกอะแต่เวลาพอมองไปแล้วมันก็มีสาระให้ความรู้แล้วก็เหมือนก็โอเคในส่วนของเนี้ยว่าอ๋ออันที่เดียวรู้เลยว่าเพจนี้ทำอะไรทีนี้เวลาอยากเข้าไปดูเขาก็แค่เลื่อนลงไปแต่อันนี้จะเป็นมุมมองของผู้สร้างเองนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะของว่าโอเคเนี่ยเป็นการใส่รูปภาพลงไปนะคะแล้วก็ใส่ตัวที่เวลาสมมติว่าเราจะโพสต์สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถเอาคำพูดต่างๆเหล่านี้ค่ะขึ้นมาวางนะคะก็เอามาใส่แฮชแท็กซะแล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นการสร้างแล้วก็จะได้เพจมาประมาณนี้ตอนนี้อาจารย์จะพาไปสร้างเพจก่อนแล้วก็จะลองให้เข้าไปดูว่าเวลาเราสร้างเพจแล้วนะคะเราต้องทำอะไรอย่างไรบ้างขั้นต้นก็คือแบบไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะนะคะใส่แค่ให้เลยมีการสร้างเพจที่อาจารย์บอกว่าบางคนน่ะต้องยอมเสียเงิน1,500เพื่อที่จะให้เขาสร้างเพจให้มาดูกันนะคะว่าการสร้างเพจเขาสร้างกันอย่างไรคุ้มไหมกับที่เราจะต้องไปเสียหรือต้องมาเรียนรู้วิธีการสร้างด้วยตัวเองนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปในเพจเราก็ต้องกดที่โฮมนะคะรูปบ้านซึ่งบางเวอร์ชันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะบางเวอร์ชันก็จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์อยู่ตรงขวามือตรงนี้อยู่ระหว่างรูปโปรไฟล์ของเรานี่คือรูปโปรไฟล์ของเรานะคะจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่ถ้าบางคนนะคะเข้ามาหน้านี้แล้วยังไม่เจอเพจอีกก็ไปกดตรงดูเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วเราก็พอกดเข้าไปปกติเนี่ยค่ะถ้าเพจเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เพจเราจะอยู่ด้านล่างๆนะคะทีนี้อาจารย์เห็นแล้วนะคะก็เข้าไปตรงนี้เลยที่เพจเขาจะขึ้นมาว่าสร้างเพจใหม่นะคะตรงนี้การสร้างเพจใหม่เราต้องรู้ว่าเราจะสร้างเพจอะไรอาจารย์กดเข้าไปปึ๊บนะคะเพจที่เราต้องการจะสร้างสมมติอาจารย์จะสร้างว่าเป็นชื่อของอาจารย์เองนะคะ
ลักษณะ

นาวดีนะคะเป็นภาษาไทยร่วมก็ได้นะสอนเว็บไซต์ฟรีนะคะทีนี้หมวดหมู่ที่เราจะใส่เราขึ้นว่าสินค้าแค่เราพิมพ์ว่าสินเฉยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกไม่ต้องพิมพ์เองนะคะเขามีหมวดหมู่ให้เราเลือกเลยอาจารย์ใส่สินค้าและบริการลงไปคำอธิบายในนี้เราจะอธิบายว่าอะไรถามว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันมีอะไรบ้างสอนเว็บไซต์สอน Photoshop เกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันนะคะอาจารย์ใส่แบบนี้แล้วก็อาจารย์สอนสร้างเพจเราเขียนไปประมาณนี้นะคะว่าเราอ่ะสอนอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะคะใส่ได้ทั้งหมด255ตัวอักษรขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอธิบายว่าอะไรนะคะแต่อาจารย์ขออธิบายประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กดสร้างหน้าเลยรอสักครู่นะคะกำลังประมวลผลแล้วเราก็กดบันทึกนะคะกดบันทึกไปก็จะขึ้นมาให้เรากดบันทึกเนี่ยค่ะสร้างเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือแต่ว่าเราจะเอารูปอะไรมาใส่ตัวเพจแฟนเพจ Facebook จริงๆถ้าเราจะเอานำรูปมาใส่เราควรที่จะไปทำใน Photoshop ให้ได้ขนาดอยู่ที่820พิกเซลคูณ312นะคะเราจะได้รูปภาพที่พอดีเลยกรอบพอดีนะคะจะใส่ให้ดูนะคะวิธีการใส่ก็มาใส่ตรงนี้แก้ไขที่แก้ไขจะใส่เลยปึ๊บกดนะคะอัปโหลดรูปภาพทำไมต้องกดอัปโหลดรูปภาพเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราสร้างใหม่แล้วเรายังไม่มีรูปที่อยู่ในส่วนอื่นๆหรือเราจะเลือกจากวิดีโอไหมนะคะเลือกได้นะตอนนี้สมมติว่าถ้าจะยังไม่อัปโหลดอาจจะเลือกจากวิดีโอก่อนในวิดีโอตัวนี้ไม่มีนะคะสร้างสไลด์โชว์ถ้าเรากดสร้างสไลด์โชว์เรากดไปตรงนี้มันจะมีทั้งหมด5รูปเรากดเข้าไปที่รูปแรกนะคะรูปแรกกดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกอัปโหลดรูปภาพมาแปลว่ารูปจะมาจากคอมพิวเตอร์เมื่อกี้อาจารย์ดาวน์โหลดไว้เนาะนะคะอยู่ในนี้ทีนี้รูปอะค่ะที่เราใส่มาเนี่ยเห็นไหมคะรูปที่เราใส่มาเนี่ยจะขยับได้เนื่องจากว่ารูปไม่พอดีพออาจารย์เอามาใส่ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่ามองเห็นแต่ไม่พอดีอันนี้มีข้อเสียถ้าเราทำรูปภาพมาแล้วรูปภาพเป็นลักษณะเหมือนที่รูปอาจารย์ใส่มาเนี้ยข้อเสียของเขาคือปกติแล้วเวลาเอามาใช้ที่อยู่ในแฟนเพจส่วนที่เห็นในหน้ามือถือคือส่วนที่อยู่กลางรูปกลางรูปเนี้ยจะเห็นว่าหน้าตานี้เป็นแบบไหนสมมุติว่าอาจารย์มาขยับแบบนี้แปลว่าตอนนี้ถ้ามันไปปรากฏอยู่ในมือถือสิ่งที่เขาเห็นคือเขาจะเห็นแค่ว่า an app for everything อยู่ตรงนี้นะคะเห็นแค่นี้ดังนั้นเวลาเราทำรูปมาในเพจเราควรที่จะเอารูปที่เรามาทำเนี่ยทำขนาดให้ได้คือเท่าไหร่เอ่ย820นะพิกเซลคูณ312พิกเซลก็จะได้พอดีหน้าขอบแล้วก็นะคะจัดองค์ประกอบที่เป็นส่วนที่สำคัญไว้ตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาเราก็เลือกอะไรก็ได้มาใส่แต่ว่าโดยรวมแล้วต้องดูโอเคนะคะดูโอเคแล้วก็ดูดีประมาณนี้อันนี้เราขยับได้อาจารย์ขยับประมาณนี้ขอเป็นประมาณนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงแปลว่าตอนนี้อาจารย์จะได้รูปเดียวรูปเดียวขึ้นไปอยู่ที่หน้าเว็บหน้าตาจะเห็นเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์เลือกตรงกลางให้ประมวลผลเห็นตรงกลางเห็นไหมนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะใส่ได้มากกว่านี้ไหมกดที่แก้ไขนะคะแล้วก็กดที่แก้ไขสไลด์โชว์เพราะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วการใส่สไลด์ตรงนี้ค่ะมันจะเหมาะกับการใส่สไลด์ของเราเช่นสมมติว่าเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยนะคะเรามีสินค้าของเราหลายอันเลยแล้วเราจะเอาสินค้าของเรามาใส่เราก็สามารถที่จะกดเพิ่มสินค้าของเราไปจากการอัปโหลดรูปนี้ได้อีกเรามีรูปนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะขอใส่เป็นรูปนี้นี่ค่ะเราสามารถลากได้ว่าเราจะลากให้เป็นแบบไหนสมมุติว่าอันนี้เป็นสินค้านะคะแล้วอันต่อไปเราก็กดเข้าไปอีกนะคะกดนะคะอัปโหลดอีกนะคะอัปโหลดอีกแล้วก็เลือกรูปต่อไปแล้วก็ใส่นะคะในรูปทั้งหมดนี้เราใส่ได้ทั้งหมด5รูปแปลว่าถ้า

เรามีสินค้าแล้วต้องการที่จะเอาสินค้าเนี่ยมาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าที่เราขายมีอะไรบ้างลูกค้าจะสามารถสไลด์หน้าจอดูได้หรือสไลด์ในหน้ามือถือดูได้เหมือนกันนะคะเขาก็จะเห็นสินค้าที่เราขายในกรณีที่เราอะสร้างเพจไว้แล้วแล้วเรามีสินค้าอยู่ในเพจของเรานะคะอันสุดท้ายขึ้นมานี้ดังนั้นตอนนี้อาจารย์มีรูปอยู่แล้ว5รูปนะคะแล้วทีนี้เราก็ขยับในส่วนที่เราต้องการที่จะให้แสดงผลว่าจะให้แสดงแบบไหนนะคะก็ขยับดูนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงพอเวลาเราบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเขาก็จะบันทึกให้เราแล้วเราก็จะไปเห็นด้านหน้านะคะจะเห็นว่านะคะมันจะมีลูกศรนะคะชี้ถ้าเรากดไปแล้วมันจะมีลูกศรขึ้นมาทั้งสองด้านนะคะด้านขวาเรากดปุ๊บเข้าไปเขาก็จะวิ่งไปทางด้านขวาสินค้าที่เรานำมาใส่นะคะตรงนี้เนี่ยพอเรากดเข้ามาจะเป็นรูปนี้นะคะเวลาลูกค้าเห็นลูกค้ากดข้างนี้แล้วลูกค้าอยากดูสินค้าตัวนี้ลูกค้ากดปุ๊บขึ้นมาก็จะเป็นสินค้าเห็นตัวเต็มถึงแม้ว่าในหน้าของปกจะเห็นแค่ส่วนนิดเดียวแต่เวลาเราเข้ามาในส่วนที่ต้องการเห็นรูปเรามาแบบไหนลูกค้าจะเห็นแบบนั้นดังนั้นเวลาเราขายสินค้าเราก็ไม่ต้องห่วงว่าสินค้าของเราเวลาโพสต์มาแล้วนะคะใส่มาในหน้าจอแล้วลูกค้าจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการใส่สไลด์อยู่ตรงหน้าปกเพจส่วนต่อไปที่เราควรใส่ก็เป็นส่วนของโปรไฟล์ของเรานะคะที่จะมาทำปกเพจควรเป็นเกี่ยวกับสินค้าอาจารย์ก็จะใส่ตรงปกเพจเนี่ยโดยการที่ไปกดที่ตัวกล้องถ่ายรูปพออาจารย์กดที่กล้องแล้วนะคะเข้ามาในนี้อาจารย์ก็มากดหาจะเอารูปนี้ไหมรูปนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่สินค้าก็เข้าไปที่อัปโหลดรูปสมมติอาจารย์ขอเป็นรูปนี้กดเข้ามาเลยกดโอเพ่นปึ๊บเราก็มาสู่หน้านี้รูปภาพที่เรามีเราสามารถย่อขยายได้ถ้ารูปเรานะคะเป็นรูปที่เห็นไกลนิดนึงเราก็สามารถที่จะดึงนะคะให้เห็นไกลได้แบบนี้ตามที่เรากำหนดเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้เห็นไหมคะเราเลื่อนได้นะว่าเราจะให้เขาเห็นแค่ไหนแบบนี้นะคะถึงจะเลื่อนประมาณนี้กดบันทึกพอเรากดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้ตอนนี้คือเราจะได้เพจที่เราจะทำการสร้างไว้เพื่อขายของได้แล้วเขาจะขึ้นมาว่าเนี่ยปกของเพจกับโปรไฟล์เราเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมตอนที่เราโพสไปเมื่อกี้นี้นะคะที่เป็นปกเพจหน้าเต็มๆก็จะมีปรากฏให้ลูกค้าเห็นแบบนี้ดังนั้นเมื่อลูกค้าเห็นในหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะเขาก็สามารถที่จะดูได้ว่าเราทำอะไรขายอะไรอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ส่วนต่อไปที่เราควรที่จะตั้งค่าเป็นอันดับแรกนะคะคือเมื่อเรามีเพจของเราเราควรที่จะกดถูกใจเราก่อนแล้วก็เราก็ควรที่จะชวนเพื่อนเราให้มาถูกใจเพจเราเพราะว่าการสร้าง Facebook เราจะมีเพื่อนพอว่าเรามีเพื่อนเราสร้างเพจเราก็อาศัยเพื่อนจาก Facebook อ่ะมาถูกใจเพจของเรานะคะถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราก็ถูกใจเพจไม่ได้นะคะอาจารย์ก็จะกดตรงนี้นะคะด้านขวามือพอเรากดที่3จุดนะคะด้านข้างด้านขวามือนะคะกดถูกใจนะคะตัวใจเพจกดเลยอันละถูกใจแล้วได้แล้วหนึ่งอย่างเราถูกใจเพจตัวเองแล้วแล้วเราก็กลับไปกดที่3จุดเหมือนเดิมแล้วก็กดที่เชิญเพื่อนแปลว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเชิญคนที่เรารู้จักมาเป็นเพื่อนมากดถูกใจเพจเราเพื่อให้เพจเราอะมีคนเห็นอาจารย์ก็จะกดเลยว่าอาจารย์ลูกปลาปึ๊บนะคะเอาอีกสักหนึ่งอันเราก็สามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ให้เขาขึ้นมาเป็นเพื่อนเราได้มาถูกใจเพจเราได้นะคะพอเรากดใช่ไหมคะเรากดนะพิมพ์ลงไปแล้วเรา enter ลงไปนะคะก็จะขึ้นมาเป็นชื่อที่เราต้องการอาจารย์เข้าไปอันนี้นะคะอาจารย์ก็ไปกดเลือกให้มาถูกใจเพจของเราเองอาจารย์ไปเลือกคนหนึ่งแล้วกันนะคะตรงนี้แล้วอาจารย์ก็กดส่งคำเชิญนะคะส่งคำเชิญให้มาถูกใจเพจเราส่งไปแล้ว
ก็ต้องรอให้เขาถูกใจเพจเราไหมไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอนะอันนี้เราแค่ส่งคำไปให้เขาอะมาถูกใจเพจเราตอนนี้เรามีเพจแล้วเราสามารถโพสต์ได้เลยนะคะโพสต์ได้เลยนะแต่ก่อนที่เราจะโพสต์เราต้องมาที่เพิ่มปุ่มก่อนเพิ่มเพื่ออะไรเพิ่มปุ่มเพื่อให้เราอะค่ะมีการเชื่อมโยงกับคนอื่นเวลาเขาจะส่งข้อมูลให้เรานะคะเราก็ต้องส่งข้อมูลกลับไปประมาณนี้ก็ต้องมาเพิ่มปุ่มตรงนี้ปุ่มที่ว่านี้คือปุ่มส่งข้อความกดเข้าไปรอสักครู่ตอนนี้ปุ่มเราจะกลายเป็นแก้ไขส่งข้อความแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามาส่วนอันนี้แล้วนะคะเราได้แล้วใช่ไหมเราก็นะคะทำการโพสต์นะคะโพสต์ขายสินค้าได้เลยไหมได้เลยนะคะสมมุติว่าเราอ่ะกดตรงนี้เพื่อทำการสร้างโพสต์กดเข้าไปเลยนะคะโพสต์ที่อาจารย์จะเขียนก็คืออาจารย์จะบอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์ฟรีอาจารย์ก็บอกว่าสอน Photoshop ฟรีถามว่าเขียนแบบนี้คนชอบไหมสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องใส่แฮชแท็กค่ะค่ะเราเอาเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กลงไปการใส่แฮชแท็กแปลว่าเราอะกำหนดที่จะให้ตัวนี้สืบค้นหาเจอเป็นอันดับแรกสมมุติว่ามีคนพิมพ์ว่าสอน Photoshop สอนสร้างเว็บไซต์เขาก็จะเห็นเราด้วยนะคะเขาจะเห็นเราด้วยนะทีนี้เวลาเราทำเสร็จแล้วตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าคำคีย์เวิร์ดที่เราต้องการให้คนอ่ะเข้ามาเห็นเราเข้ามาเจอเราเข้ามารู้จักเราแล้วเวลาเราโพสต์สมมติว่าอาจารย์โพสต์แบบนี้อาจารย์ก็ใส่ไปนะคะเหมือนเดิมอาจารย์ใส่อะไรแฮชแท็กแล้วอาจารย์ก็ใส่คำว่าโค้ดลูกป่าทำไมใส่ว่าโค้ดลูกป่าเพราะว่าเวลาอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ต้องเขียนว่าโค้ดลูกป่าเป็นชื่อที่อาจารย์ใช้ประจำนะคะทีนี้อาจารย์เขียนแบบนี้โพสต์แรกนะคะไม่ต้องโพสต์อะไรเยอะโพสต์สั้นๆนะคะโพสต์สั้นๆทีนี้พอเราจะโพสต์นะคะเราก็สามารถที่จะกดโพสต์ถ้าเราจะกดโพสต์ตรงนี้ได้เลยไหมให้ดูส่วนนี้นะคะส่วนนี้เวลาเราจะกดโพสต์อะไรก็ช่างเมื่อกี้นี้นะคะเรากดเพิ่มปุ่มไว้คือปุ่มส่งข้อความเมื่อเราทำการโพสต์สิ่งใดๆก็ช่างต้องการให้มีการตอบรับกลับมาเราจะต้องมากดเพื่อให้เราเข้าตรงนี้อาจจะย้อนกลับนิดนึงนะคะเราก็กดที่3จุดตรงนี้ก็ได้คือบางเวอร์ชันนะคะเขาจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาให้เห็นตัวที่เป็นสีฟ้าตัวรับข้อความนะคะถ้าไม่เห็นก็ต้องเข้าไปใน3จุดแล้วก็ไปตรงรับข้อความแปลว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ใน Facebook เราอยู่ใน Messenger เราจะเห็นข้อความต่างๆส่งกลับมาหาเรานะคะเมื่อเราไปทักใครก็แล้วแต่อาจารย์กดพอกดรับข้อความเสร็จนะคะรอสักครู่กดโพสเมื่อเราโพสแล้วนะคะสิ่งที่เราโพสอะตรงเนี้ยนะคะเขาจะขึ้นไปให้เราเห็นแบบนี้นะคะขึ้นไปเห็นแบบนี้ทีนี้ในส่วนของตัวเนี้ยค่ะเราจะต้องไปตั้งค่าการรับข้อความตั้งอย่างไรก็เราก็เข้าไปนะคะด้านซ้ายมือกดเข้ามามันจะมีการตั้งค่ากดการรับส่งข้อความตรงนี้นะคะในการตั้งค่านี้ปกติเลยถ้าเราตั้งหมวดหมู่ของเพจอยู่แล้วว่าเราเป็นขายสินค้าอะไรตัวที่เป็นหมวดหมู่อันนี้ค่ะเขาจะกำหนดให้เราอะนะคะอยู่แล้วว่าถ้าเราอะขายสินค้าสิ่งนี้แล้วลูกค้ามาเห็นลูกค้ากดส่งข้อความให้เราเพื่อที่จะสอบถามอะไรเขาจะขึ้นมาเป็นคำถามนะคะหรือคำตอบให้เราอยู่แล้วเป็นคำตอบสั้นๆหรือคำถามสั้นๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้เขาเรียกว่าลิงก์ลิงก์ตัวนี้เป็นลิงก์ที่เราอ่ะได้รับการเจนนะคะเขาเรียกว่าการเจเนเรตนะคะเจเนเรตมาจาก Facebookแฟนเพจเองให้เรามาคัดลอกลิงก์ตัวนี้นำไปแปะที่ใดๆก็ได้เช่นเราอะสร้าง Facebook อยู่แล้วเราก็เอาเนี้ยไปแปะใน Facebook
เพื่อที่เวลาสมมติว่าเราโพสสินค้าแล้วใช่ไหมเราก็เอาไปแปะใน Facebook ได้เขาจะได้กดเข้ามาในเพจเราได้เราเอาไปวางในเว็บไซต์ต่างๆที่เราสร้างไว้ก็ได้เอาไปวางใน Instagram ก็ได้ดังนั้นนะคะการคัดลอกลิงก์อันนี้สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆได้เอาลิงก์อันนี้ไปส่งให้เพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนใน LINE นะคะเป็นเพื่อนใน Facebook ใน Messenger อย่างเงี้ยหรือว่าเราอ่ะฝากส่งจากเพื่อนถึงเพื่อนก็ได้ว่าโอเคเนี่ยช่วยติดตามเพจอันนี้หน่อยนะเนี่ยเขาทำการสร้างแล้วสอนสร้างเว็บไซต์ออนไลน์สอนเว็บฟรีสอน Photoshop ฟรีถ้าใครอยากเรียนรู้ก็มาเรียนรู้อะไรประมาณนี้เราก็สามารถที่จะคัดลอกตัวเนี้ยไปได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เพิ่ม Messenger ไปยังเว็บไซต์ตัวเนี้ยนะคะสามารถทำได้แล้วก็ในระหว่างการสนทนาเนี้ยค่ะเขาจะขึ้นมาให้เราเนี่ยค่ะสวัสดีเราสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ Facebook อ่ะถ้าใครกดมาหาเราอ่ะจะมีคำนี้ไปให้ลูกค้าเห็นอันนี้มันเป็นตัวอย่างนะคะว่าเวลาเราทำขึ้นมาเขาก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะตรงนี้ตัวต่อไปที่จันจะพาไปดูนะคะก็คือตัวที่เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเพจอาจารย์ขอย้อนมาตรงนี้นะคะเราเข้ามาในเพจปกตินะคะเราจะเห็นนะคะว่ามันมีการตั้งค่าต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะเราก็มากดดูนะคะว่าในเพจของเราเนี่ยปกติอะค่ะนะคะในปกติอะมันมีอะไรให้เราเห็นบ้างนะคะตรงนี้มันมีเกี่ยวกับร้านค้านะคะร้านค้าถ้าเราสร้างร้านค้ามีกลุ่มมีชุมชนมีวิดีโอมีเกี่ยวกับมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อสมมุติว่ามีการโพสต์สิ่งต่างๆเราหาไม่เจอนะคะเราหาไม่เจอเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนนี้ที่เราโพสต์ไปอ่ะมีอะไรบ้างแล้วเราอยากไปดูเป็นส่วนๆเช่นอยากดูวิดีโอก็ไปดูเป็นวิดีโอแล้วก็ส่วนของรูปภาพในการเป็นรูปภาพอันเนี้ยนะคะเวลาเรามีสินค้าเช่นเรามีสินค้าอยู่10ตัวใน10ตัวเราจะมีรูปอาจจะ4รูป5รูปก็ช่างเรามีรูปอยู่เราต้องการมาให้ลูกค้ามาเปิดดูในตัวที่เป็นเพจของเราเราก็มาสร้างอัลบั้มไว้เป็นส่วนๆนะคะอาจารย์กดสร้างอัลบั้มตรงนี้นะคะตรงนี้กดสร้างอัลบั้มขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อสมมุติว่าอาจารย์ขายดอกไม้จะอัพโหลดที่เป็นสินค้าของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็ทำการลากคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและอาจารย์กดโอเพ่นเขาทำการอัพโหลดรูปให้อาจารย์แล้วอาจารย์กดโพสต์ไปสิ่งที่จะขึ้นมาให้เห็นเขาจะขึ้นมาเป็นอัลบั้มที่อาจารย์ตั้งว่าดอกไม้ทีนี้เราขายสินค้าสมมติว่าเราขายสินค้าที่อาจารย์บอกว่า10ตัวแล้วก็สร้างอัลบั้มตรงนี้ไว้10ตัวสร้างไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าเห็นนะคะเราก็จะสามารถให้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าเราได้เลยเราส่งเพจต่างๆไปนะคะวิธีการของอาจารย์ก็คือปกติเลยถ้าอาจารย์ทำเว็บไซต์หรือทำเพจจะต้องให้เราทำการโพสต์การโพสต์ของเรานะคะเราต้องโพสต์เป็นเวลาสิ่งที่เราต้องทำคือตื่นเช้ามานะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมว่าโอเควันนี้เราจะโพสต์อะไรบ้างคำคีย์เวิร์ดหรือคำค้นนะคะที่เราต้องการที่จะเป็นคอนเทนต์ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกสนใจแล้วอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะเห็นปุ๊บกดเข้ามาดูปั๊บคืออะไรแต่ใน Facebook อะค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณจะโพสอะไรก็ช่างเกี่ยวกับสมมติเป็นอาหารเสริมอาหารเสริมตัวนี้ช่วยรักษาแบบเนี้ยไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราจะขายเจลแอลกอฮอล์เราเอาเจลแอลกอฮอล์มาโพสหรือว่าเจลแอลกอฮอล์อันนี้ 70% นะเราสามารถที่จะมาใช้ทำนู่นนี่นั่นทำความสะอาดได้อะไรอย่างเงี้ย Facebook บอกว่าห้ามคุณโพสเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เป็นข้อห้ามต้องรู้ด้วยที่ทำอย่างไรคะถ้าเราจะโพสที่เป็นเจลแอลกอฮอล์ใน Facebook เราก็เอาสินค้าตัวอื่นมาเช่นสบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดอื่นๆบอกว่าถ้าลูกค้าสนใจที่จะได้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดลองคลิกลิงก์นะคะสอบถามดูได้ค่ะสมมติแบบนี้ลูกค้าก็ไอผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกเสนอมาเนี่ยว่ามันจะดีกว่านี้มันคืออะไรเขาจะกดเข้ามาดูเราค่อยมาเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นเว็บไซต์ของเราก็ได้หรือเรามาคุยกับเขาหลังบ้านที่เป็นตัวส่งข้อความก็ได้อันนี้มันเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงของการใช้ Facebook ทำไมมันถึงเกี่ยวกับ Facebook
เพราะว่าเวลาเราโพสต์เพจของเราอะค่ะเราก็เอาลิงก์ของเพจนี่แหละ

นะคะเอามาวางใน Facebook ในหน้า Facebook แล้วเราก็พิมพ์แค่ 2-3 คำลงไปสนใจสินค้าติดต่อเราได้นะคะหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หากท่านใดนะคะสนใจตรงนี้นะคะอยากได้สินค้าที่ใช้แล้วเหมาะกับตัวเองลองติดต่อมาได้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็เอาลิงก์เนี่ยแปะไว้เขากดเข้ามาเขาก็เข้ามาในลิงก์เราแต่ถ้าเราโพสแล้วเราโพสครั้งเดียวตื่นมา6โมงเช้าโพสเป็นตอน6โมงผลปรากฏว่าลูกค้า6โมงค่ะเตรียมตัวรีบจะไปทำงานเพราะว่าจะต้องอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านรถติดเห็นไหมโพสผิดเวลาขายของไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่รู้ระยะเวลาของการโพสเคยได้ยินไหมคะโพส8โมงเช้าเพราะว่าอะไรในช่วง8โมงเช้าเป็นต้นไปก่อน9โมงคนกำลังเดินทางอาจจะถึงที่ทำงานแล้วรอที่จะเข้าทำงานเพราะฉะนั้นช่วง8โมงถึง9โมงเช้าเป็นช่วงเวลาทองที่เราจะต้องโพสต์เพราะว่าคนจะเห็นมากกว่าเวลาอื่นๆพอหลังจากนั้นแล้วนะคะไปโพสต์อีกทีเมื่อไหร่ก่อนเที่ยง11โมง11โมงครึ่งเพราะว่าคนกำลังจะไปหาของกินหาซื้อของกำลังจะว่างและไม่ทำละงานไปโพสต์อีกทีเที่ยงครึ่งถึงเที่ยง45จนถึงบ่ายโมงครึ่งเนื่องจากว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คนทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วว่างไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องมานั่งนะคะเปิด Facebook ดูเปิดดูนู่นดูนี่ดูนั่นช่วงกำลังกินข้าวก็ดูบ้างอะไรประมาณนี้ตอนเย็นล่ะคะเลิกงาน4โมงเราก็โพสต์ตั้งแต่4โมงแหละถึง5โมงเห็นไหมได้อีกหนึ่งเวลาแล้วก็โพสต์แบบนี้ทุกวันนะคะพอสุดท้ายมานะคะก็เป็นอันตัวที่โพสต์ตอนประมาณ2ทุ่มเป็นช่วงที่กำลังนั่งดูทีวีบ้างละบางทีก็คนว่างนู่นนี่นั่นบ้างละโอเคก็ใช้เวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราโพสต์เราทำแบบนี้ทุกวันค่ะเราก็ไม่ต้องไปจ้างเขาโปรโมทไม่ต้องเสียตังค์แต่คนส่วนใหญ่ไม่มีวินัยในการโพสต์โพสต์ได้3วันไม่เอาแล้วไม่โพสต์แล้วเลิกเวลาเราโพสต์สินค้า1ตัวนะคะเราโพสต์สินค้า1ตัวอาจารย์โพสต์สินค้า1ตัวปึ๊บพอเราโพสต์ลงไปสินค้าที่เราจะโพสต์ตัวเนี้ยมันมีภาพอยู่10ภาพอาจารย์ก็โพสต์ไปสัก3ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์ไปสลับคอนเทนต์ไปมาอาจารย์โพสต์ตอน8โมงพอตอน10โมง11โมงอาจารย์ก็เตรียมภาพแล้วพอ11โมงปุ๊บอาจารย์ก็เอาสินค้าตัวเดิมแหละแต่เปลี่ยนภาพยังคงภาพเดิมไว้สัก1ภาพเอาภาพใหม่อีก2ภาพแล้วก็เขียนคอนเทนต์เพิ่มมาอีกสัก2ตัวแล้วก็ทำการโพสต์พอโพสต์เสร็จละอย่าลืมแชร์โพสต์ที่ไหนโพสต์ในเพจเอาไปแชร์ที่ไหนแชร์ใน Facebookก็เอาลิงก์อะค่ะที่คัดลอกมาจากเพจนะเอาไปแชร์ใน Facebook เขาจะมีคนเห็นเราอาจารย์ทําเว็บไซต์หนึ่งแล้วอาจารย์ขายสินค้าในเว็บไซต์นั้นอาจารย์นําสินค้านั้นมาโพสต์ไว้ใน Facebook พอจะมาโพสต์ใน Facebook อาจารย์ขายสินค้านั้นได้ใน Facebook เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเห็นสินค้าอาจารย์ใน Facebook แล้วเขากดลิงก์เข้าไปหาในอาจารย์ในเว็บเขาก็คุยกับอาจารย์ในเว็บเพราะในเว็บอาจารย์มี Messenger ถ้าเรามีเพจเราสร้างเพจเราสร้าง Facebook เราขายของออนไลน์ได้เราก็เอาเชื่อมโยงกับลิงก์อื่นๆกับเว็บอื่นๆได้ช่องทางในการขายมันไม่ได้มีช่องทางเดียวแต่ถ้าเรารู้หลักเรารู้วิธีเราก็สามารถที่จะทำการขายสินค้าเหล่านี้ได้ตัวกดแชร์นะคะกดแชร์จะมาที่3จุดนะคะตรงขวามือกดแชร์แล้วอาจารย์ก็กดตรงแชร์เลยตรงนี้นะพอแชร์แล้วนะคะสิ่งที่เราจะแชร์ตรงนี้เราจะแชร์อะไรคือเราจะแชร์เพจนะคะเราจะแชร์เพจของเรานะคะเราก็ทำการแท็กเพื่อนเราจะแท็กเพื่อนแล้วนะคะเราก็บอกว่าสอนสร้างเว็บไซต์สนใจสอบถามได้นะคะใส่แฮชแท็กทำไมเราไม่ใส่เยอะๆเพราะว่าเวลาเราเพิ่งทำการสร้างใหม่ๆเราใส่อะไรเยอะๆลูกค้าเข้ามาดูเรานะคะโพสต์ใส่ตัวหนังสือซะยาวเหยียดแบบอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่ามันเยอะเกินมันเวอร์เกินไปหรือเปล่าดูแล้วมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สิ่งที่เราลืมไม่ได้อาจารย์ก็จะใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ตัวนี้ทีนี้เราทำการแท็กเพื่อนอาจารย์กดแท็กเพื่อนที่อาจารย์มีอาจารย์ก็ส่งเลยแท็กกี่คนก็ได้อาจารย์กดเลยนะคะกดเลยกดไปเลยนะคะ

ใส่กี่คนก็ได้อาจารย์จะใส่ชื่อนะคะของคนที่ไม่มีในนี้อาจารย์ใส่ปุ๊บเห็นไหมนะคะเวลาเราจะใส่นะคะอันเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้แบบนี้อาจารย์กดสมมติว่าอาจารย์จะแท็กแค่นี้อาจารย์กดเรียบร้อยแปลว่าอะไรถ้าเราโพสต์ส่วนนี้ลงไปคนที่เห็นเราอะค่ะคือเพื่อนของเราที่เราอะแท็กเมื่อกี้แท็กคืออะไรแท็กคือการส่งต่อไปให้คนคนนั้นกดถูกใจเพจเราพอคนคนนั้นกดถูกใจเพจเราเราก็บอกว่าฝากด้วยนะฝากแชร์ต่อด้วยเขาก็จะทำการแชร์ต่อให้คนอื่นอย่างอาจารย์มีเพื่อน 3,000 คนอาจารย์ทำการแชร์นะคะแชร์ตัวเพจตัวนี้ของอาจารย์ไปให้คนสัก100คนแต่ว่าไม่ได้แชร์ครั้งเดียว100คนนะสมมติว่าวันนี้เช้ามาแชร์5บ่ายมาแชร์3เย็นมาแชร์5แปลว่าจะไม่เป็นการรบกวนเขาอาจารย์แชร์ไปแบบนี้อาจารย์ก็ฝากบอกเพื่อนว่าฝากแชร์ต่อด้วยนะเราทำแบบนี้เราขายสินค้าตัวนี้ใน Facebook เองอ่ะเขาทำงานเหมือนเครือข่ายอาจารย์มีเพื่อน5คนในเพื่อน5คนเนี่ยก็จะมีเพื่อนแตกออกไปอย่างละ3คน4คนหรือเป็น10คนไม่รู้จะเป็นพวงๆออกไปพอเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เราโพสต์ไปใครจะเห็นของเราเรามีเพื่อนแค่100คนเองเรามีเพื่อน200คนเองทำไมอาจารย์มีเพื่อนตั้ง 3-4,000 เพื่อนอาจารย์ก็ต้องเห็นเยอะกว่าเราสิไม่ใช่ค่ะอาจารย์พูดคำนี้ไปกับนักศึกษาหลายคนมากพูดแบบนี้หลายๆรอบมากอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมวันหนึ่งทุกๆวันให้เพิ่มเพื่อนวันละ5คนมีเวลาก็เพิ่ม5คนถ้ามีเวลาทั้งวันก็เพิ่ม10คนถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ย3วันเนี่ยถึงกว่าจะนอนเนี่ยเพิ่มวันนี้15คนทำแบบนี้แล้วเวลาก่อนที่จะเพิ่มก็ไปดูไปตรวจสอบว่าเข้าไปดูโปรไฟล์คนนี้เขาน่าสนใจไหมคนนี้ถ้าไปเป็นเพื่อนจะมีปัญหากับเราไหมดูก่อนที่จะไปขอเขาเป็นเพื่อนคนที่เราจะไปขอเขาเป็นเพื่อนได้ส่วนใหญ่เขาจะกดถูกใจเราบ่อยๆใช่ไหมกดถูกใจเราบ่อยๆเราก็ไปกดเลยปุ๊บขอเป็นเพื่อนพอไปขอแบบนี้บ่อยๆค่ะอาจจะโดนว่าคนนี้ขายของแน่ๆเลยเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยเวลาเขาถามมาแล้วบอกอ้าวก็เห็นพี่กดถูกใจหนูมานี่คะหนูก็เลยคิดว่าพี่กดถูกใจหนูเพราะว่าพี่ชอบหนูก็เลยอยากเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเราก็ได้เพื่อนแล้วทีนี้นักศึกษาคนนึงค่ะมีอยู่วันนึงเขาก็ทำเว็บไซต์เขาก็บอกว่าอาจารย์หนูอยากทำแบบที่อาจารย์บอกตอนนี้หนูมีเพื่อน 3,000 คนพี่เพิ่งมาทำ Facebookพี่เพิ่งมาเรียนกับหนูทำ Facebook ได้ประมาณ5เดือนเองพี่จะมีเพื่อนเยอะได้ไงจริงๆอาจารย์หนู 2,700 คนฮะอาจารย์งงมากเลยเขามีได้ไง 2,700 คนทำไมถึงมี 2,700 คนคะเขาบอกว่าก็อาจารย์เป็นคนบอกเองว่าให้ทำแบบนี้เขาก็เลยเอาไปทำเขาเป็นพี่คนที่อายุ60กว่าแล้วดูท่าทางแกไม่เหมือนแกจะทำพวกนี้ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ทำอาจารย์ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้นักศึกษาอีกชุดนึงฟังมีนักศึกษาอีก2คนค่ะคนนึงอ่ะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งสร้างเพื่อนได้ 4,000 อีกคนได้ 3,000 แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีเครือข่ายที่จะขายสินค้าจากแฟนเพจได้แล้วเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราจะทำการขายสินค้าจากแฟนเพจ Facebook ถ้าเรารู้วิธีเราลองทำนะคะแล้วเราก็ลองสร้างดูเราก็น่าจะได้แฟนเพจที่เป็นแฟนเพจที่ดูดีนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์ก็จะฝากตรงนี้ไว้นะคะว่าให้ลองไปหารูปมาใส่นะคะรูปที่จะนำมาใส่ในปกเพจโทนนิดนึงนะคะเป็นรูปที่มีขนาด820พิกเซลคูณ312พิกเซลนะคะนำมาใส่ในรูปนี้จะพอดีส่วนรูปที่เป็นรูปที่จะมาใส่ในโปรไฟล์ Facebook เป็นรูป170คูณ170พิกเซลนำมาใส่ตรงนี้ก็จะพอดีเวลาเราทำรูปในการทำโปรไฟล์อย่าทำรูปจนชิดสมมุติว่าเป็น170คูณ170ทำรูปซะใหญ่เต็มจอเลยผลปรากฏว่าพอมาใส่ปุ๊บล้นนะคะเผื่อหน้าจอนะคะเผื่อด้านข้างให้เขานิดนึงด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาลดลงมานิดนึงนะคะให้เขาอ่ะมีพื้นที่เหลือไว้หายใจหน่อยนะคะแล้วเวลารูปเราออกมาก็จะได้สวยในรูปของสินค้าเองอาจารย์จะขอพาไปดูสิ่งหนึ่งคืออาจารย์อ่ะใช้ชื่อว่าโค้ดลูกปลาดูนะคะอาจารย์จะพิมพ์แค่ชื่อว่าโค้ดลูกปลาแค่นี้นะคะชื่อนี้นะแล้วอาจารย์ enter นะคะในหน้าของอาจารย์เนี่ยค่ะถ้าค้นหาซ้ำจะเห็นทั้งหมดประมาณ25หน้าแล้วก็มาดูที่ค้นรูป

าเราทำแบบนี้ค่ะทำตามที่อาจารย์บอกว่าเราสร้างแบรนด์ชื่อของเราสักหนึ่งชื่อแล้วเราก็ใช้ทุกๆชื่อในการที่เราไปสร้างสิ่งต่างๆสิ่งที่เราได้คืออะไรชื่อเราติดอยู่ในไหนคะอยู่ใน Google ค้นหาอะไรก็เจอย้อนกลับไปที่ดูทั้งหมดเขาจะบอกว่าเราอะสร้างนะคะสิ่งต่างๆไว้ที่อยู่ในนี้นะคะมันจะไปผูกกับอะไรบ้างนี่ค่ะเป็นบุ๊กเห็นไหมโค้ดลูกปลาโมบายเทคโนโลยีเข้าไปนี่ค่ะมันก็จะเข้าไปในหน้าเราสร้างเพจเราก็ต้องการที่จะทำให้คนเห็นเราเมื่อต้องการที่จะให้คนเห็นเราเราก็ต้องสร้างร่องรอยแล้วก็สร้างสาระสำคัญสร้างความรู้สร้างสิ่งต่างๆไว้ให้คนดูคนเห็นพอเราขายอาหารเสริมปุ๊บสมมติว่าเราขายน้ำมันปลาน้ำมันปลามีประโยชน์อย่างไรเราเอาความรู้ต่างๆไปใส่ไว้ในกลุ่มที่เราสร้างแล้วเราก็ทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กว่าอะไรโค้ดลูกปลาเขาก็เห็นเราแบบนี้คนจะมาติดตามเราพอเขาติดตามเราปุ๊บเราก็แอบใส่ตัวไหนคะตัวลิงก์เพจลงไปกดมาอ้าวคนนี้เขาขายของอันนี้นี่นาเห็นไหมคะแต่ส่วนใหญ่คนเข้ามาจะไม่ค่อยเห็นหรอกว่าอาจารย์ขายอะไรแต่อาจารย์ก็คือจะสอนแล้วก็จะโพสต์สิ่งเหล่านี้ลงไปวันนี้นะคะอาจารย์ก็นะคะขอจบเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการสร้างเพจเพื่อทำสินค้านะคะให้อยู่บนโลกออนไลน์ก็หวังนะคะว่าหลายๆท่านจะนำสิ่งเหล่านี้นำความรู้เหล่านี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะนำไปใช้ในการเปิดร้านต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่อง

แบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและเอ็ดใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรด
ส่วนกระจกกรองแสงตาม

0: ตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะอันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะ

เป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับกับครูวิคนเดิมครับครูอนุสรณ์เครือขำครูแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการทำกาแฟแบบสปีดบาร์นะครับก่อนที่เราจะไปทำกาแฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสปีดบาร์คืออะไรทำไมครูถึงพูดคำว่าสปีดบาร์ต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับว่าสปีดบาร์เนี่ยคำศัพท์เนี้ยเป็นศัพท์เฉพาะของบาร์กาแฟเท่านั้นนะครับซึ่งบาริสต้าจะรู้ดีครับบาร์เนี่ยอย่างที่คุยบอกไปเรื่องของเทปเรื่องของโลกกาแฟในสื่อตัวนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของประเภทของบาร์บาร์มี2ประเภทนะครับอย่างที่คุยเคยบอกไปทวนกันสักหน่อยนะครับบาร์มี2ประเภทคือ1ประเภทของสปีดบาร์และสโลว์บาร์นั่นเองครับสปีดบาร์คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่จะทำรังสรรค์เครื่องดื่มแล้วก็เมนูให้มีความรวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานผ่านความดันนั่นเองครับความดันของเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนั่นเองครับส่วนตัวที่2คือสโลบาร์ครับสโลบาร์เราก็จะใช้ในส่วนของการใช้แรงงานหรือว่าใช้ทักษะนะครับส่วนมากก็จะใช้คนในการรังสรรค์แล้วก็พิถีพิถันนั่นคือสโลบาร์นั่นเองนะครับเรามาดูกันก่อนครับว่าสปีดบาร์เนี่ยส่วนมากแล้วนักเรียนเนี่ยเคยทานกาแฟอยู่แล้วนะครับบางท่านทานกาแฟจนเป็นที่เรียกว่าคอกาแฟนะครับรู้ว่ากาแฟชนิดนี้เป็นลักษณะแบบไหนเครื่องดื่มเมนูไหนเรียกว่าอะไรนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาสอนนักเรียนทำเครื่องดื่มเหล่านั้นจากการทำผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนครับเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยหลายๆคนคิดว่าการเปิดร้านกาแฟคงเป็นการใช้ต้นทุนค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงครับการใช้ทุนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาถูกก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่ตัวนี้เป็นขนาด20บาทนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้สามารถที่จะสร้างครีมมาให้กับกาแฟของนักเรียนได้ดีทีเดียวกลิ่นหอมเข้มข้นนะครับไม่แพ้กับเครื่องใหญ่ๆที่มีราคาตั้งแต่แสนขึ้นเป็นต้นไปนะครับตัวนี้ครับครูอุ้ยซื้อมาจากช่องทางออนไลน์นะครับการช้อปปิ้งออนไลน์ในแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวนั้นแล้วก็ดูรีวิวนะครับแล้วก็มาลองทดลองใช้เองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยครูอุ้ยก็ทดลองนำเครื่องตัวนี้ไปใช้ที่คาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ของวิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวน2ก็ถือว่ารสชาติดีแล้วตัวนี้เป็นตัวอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถกดช็อตได้เลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตัวนี้ครับเครื่องดื่ม

ครื่องกาแฟของ Espresso Machine คุณซื้อมาตัวนี้ราคาในราคาแค่ 3,000 บาทนะครับราคาไม่เกินหลังจากนี้ถ้าเกิดมีส่วนลดในแอปพลิเคชันก็ถือว่าราคาถูกลงไปอีกนักเรียนสามารถลงทุนใช้เงินแค่ 10,000 บาทนะครับก็สามารถเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กๆถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เลี้ยงชีวิตของเราได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อจริงๆแล้วการสอนวันนี้คุยไม่ได้บอกว่านักเรียนจะต้องไปเปิดร้านทุกคนจะต้องจบจากคลาสนี้แล้วจะต้องออกไปเปิดร้านแต่ว่านักเรียนสามารถใช้ทักษะเหล่านี้แหละครับแล้วก็ความรู้จากการที่เราได้เรียนจากสื่อการเรียนในชุดนี้ไปพัฒนาตนเองและใช้ทักษะของเราใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะไปสมัครงานเริ่มต้นการเป็นแรงงานที่มีทักษะแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ครับสิ่งที่เราจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเลยนะครับก็จะมีเครื่องเป็น Espresso Machine ครับถ้าเกิดบ้านใครมีเครื่องขนาดใหญ่ก็สามารถใช้เครื่องขนาดใหญ่ได้ครับแต่ครูจะบอกงี้ว่าเครื่อง Espresso Machine เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาจะต้องใช้ความร้อนแล้วก็เขาจะต้องใช้ไฟค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นครูไม่แนะนำให้ทุกคนนำปลั๊กหรือว่าปลั๊ก3ตาครับมาต่อจากกับเครื่องกาแฟยกเว้นเครื่องที่มีขนาดเล็กแบบนี้สามารถต่อกับปลั๊ก3ตาได้แล้วก็ควรที่จะแนะนำว่าให้ไปต่อกับปลั๊กที่เป็นปลั๊กเมนหลักของตัวบ้านหรือว่าตัวของร้านนั่นเองนะครับไม่เพราะว่าใช้ไฟค่อนข้างเยอะมันจะเกิดทำให้สายไฟไหม้ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็การดูแลเครื่องนะครับในเครื่องกาแฟเนี่ยใน Espresso Machine นะครับก็จะมีเป็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มจะอยู่ภายในเครื่องอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็นหม้อเล็กหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่ครับเครื่อง2หัว3หัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างๆของอิตาลีของประเทศต่างๆแล้วแต่เลยนะครับก็จะมีหม้อต้มใหญ่อยู่ด้านในซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมเครื่องค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับก็จะเป็นพอหลังจากที่เราต้มเรียบร้อยแล้วน้ำที่เราใช้ครับที่เมื่อครั้งที่แล้วหรือว่าเทป EP ที่ผ่านมานะครับเราก็จะรู้ว่าน้ำที่เรามาใช้ชงกาแฟนั้นควรเป็นน้ำที่สะอาดนะครับไม่มีสีไม่มีสิ่งเจือปนแล้วก็ไม่มีแร่ธาตุเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับจะไปตกค้างอยู่ที่หม้อต้มแล้วกลายเป็นคราบตะกันนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคราบตะกันเยอะๆนะครับนักเรียนก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องล้างคราบตะกันแต่ณปัจจุบันมีการดูแลรักษาเครื่องนักเรียนสามารถสอบถามจากผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายได้เลยนะครับว่าการดูแลรักษามีอะไรบ้างแล้วก็ควรที่จะดูแลอย่างไรณปัจจุบันก็จะมีเป็นเม็ดยาที่เรียกว่าแท็บเล็ตตัวแท็บเล็ตของการล้างตัวนั้นก็จะมีเข้ามาแล้วก็วิธีการขั้นตอนของแต่ละเครื่องก็แตกต่างเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการดูแลเครื่องการแมนเทนนซ์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนบอกว่าหนูอยากซื้อเครื่องขนาด2หัวขนาดใหญ่ราคาแสนกว่าบาทมาทานที่บ้านอันนั้นก็ได้ครับแต่ว่านักเรียนต้องดูความคุ้มค่าด้วยว่าความคุ้มค่าของธุรกิจของนักเรียนเนี่ยมีไหมแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าหลังจากนี้ณปัจจุบันมีธุรกิจออนไลน์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะประยุกต์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการเปิดคาเฟ่ในบ้านแบบไม่มีหน้าร้านแต่หน้าร้านของเราจะอยู่ในโลกออนไลน์แทนอันนั้นก็จะสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับหรือเป็นการขายเพื่อนแล้วก็บอกต่อปากต่อปากอันนี้ก็จะออกแนวเป็นเชฟเทเบิลที่จะทานที่บ้านของเชฟคนนั้นๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งทางหลังจากที่เรามีงานประจำแล้วครับเนาะอ่ะวันนี้ครับเราจะมาสอนเครื่องดื่มทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าอเมริกาโน่นะครับคาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็เป็นคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับซึ่งเครื่องดื่มพวกนี้จะเป็นเครื่องดื่มมาตรฐานที่ทุกร้านจะมีเช่นเดียวกันแต่ในสูตรของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้คุยจะบอกแบบไม่มีกั๊กเลยเกี่ยวกับสูตรแล้วก็เป็นเทคนิคการทำเครื่องดื่มเป็นอันนี้ขออนุญาตสอนแบบเป็นมาตรฐานของสากลโลกนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ความหวานมาเลยยกเว้นเมนูเดียวครับที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้นั่นเองครับนะอ่ะ
หลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำอย่างที่ครูบอกตอนแรกว่าเครื่องเนี่ยจะต้องมีการเปิดแล้วก็เป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับครั้งแรกที่เราจะทำนะครับช็อตแรกของการใช้เครื่องเราจะไม่ใช้ช็อตนั้นในการที่จะเสิร์ฟลูกค้านะครับเนื่องจากว่าช็อตนี้เนี่ยจะไม่จริงๆตามวินาทีก็จะสามารถใช้ได้แต่นะครับการทำเครื่องดื่มเนี่ยช็อตแรกเนี่ยความครีมมากของเขาจะไม่ได้ออกมาชัดเจนขนาดนั้นเนื่องจากว่าเหมือนนักเรียนเพิ่งตื่นนะครับแล้วนักเรียนมาทำงานงานแรกอ่ะนักเรียนจะรู้สึกว่างานนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบต่อให้เราทุ่มเทแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนาะเพราะฉะนั้นช็อตแรกครูจะไม่เป็นการเสิร์ฟลูกค้าแต่พอดีวันนี้ครูวอร์มเครื่องไว้แล้วนะครับก็จะขออนุญาตทำช็อตเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาดูว่าครีมาบอดี้แล้วก็ฮาร์ดที่เคยสอนไปในครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกก่อนว่าการทำช็อตเอสเปรสโซ่นะครับผ่านเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเราเนี่ยจะใช้วินาทีช็อตเพอร์เฟคขึ้นอยู่กับแต่ละร้านแต่ละเทคนิคของแต่ละด้วยนะครับสำหรับการทำ2ช็อตนะครับกุ้ยจะใช้กาแฟปริมาตรนะครับก็จะประมาณ15กรัมถึง20กรัมนะครับก็แล้วแต่เนาะแล้วก็แต่ว่ากุ้ยเนี่ยจะใช้ปริมาตร15กรัมแล้วก็วินาทีของการที่น้ำไหลเนี่ยตั้งแต่หยดแรกจนถึงหยดสุดท้ายนะครับครูจะอยู่ในที่20ประมาณ25ถึง28ประมาณนี้ครับก็จะค่อนข้างเยอะกว่าของที่อื่นนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นแล้วก็ความเป็นช็อตกาแฟที่ถือว่าเป็นเอสเปรสโซ่หนักเข้มอย่างแท้จริงนะครับกาแฟครับวันนี้ครูใช้กาแฟที่เป็นเอสเปรสโซ่โรสนะครับก็คือใช้กาแฟอาราบิก้าผสมกับโรบัสต้าครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นความหอมหวานแล้วก็ความละมุนจากของกาแฟอาราบิก้าแล้วก็เอาความเข้มข้นของโรบัสต้าเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เกิดความเป็นครีมมากค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการใช้งานของเครื่องเป็นอย่างไรแล้วก็เทคนิคการทำงานแบบหน้าบาร์เป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้เป็นการสาธิตเฉยๆไม่มีลูกค้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าคนมากเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ว่านักเรียนสามารถไปเรียนรู้ได้ตามสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือการฝึกประสบการณ์นั่นเองนะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ครูจะบอกว่าเมื่อกี้ครูบอกว่าใช้กาแฟเพราะฉะนั้นเราต้องมีการบดกาแฟก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องบดของครูเป็นเครื่องบดแบบไม่ใช่แบบอัตโนมัตินะครับเป็นแบบแมนนวลเนาะเราก็จะต้องคำนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูจะชั่งวัดตวงให้ดูนะครับเราจะได้จริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนคงจะเห็นว่าการชั่งวัดตวงเนี่ยทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงบาริสต้าไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมทำไมถึงต้องมีการชั่งวัดตวงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเห็นคลิปใน TikTok หรือว่าคลิปในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นว่าบาริสต้าในระหว่างที่สกัดช็อตกาแฟเนี่ยเขาก็จะมีสเกลนะครับเป็นตาช่าง1ตัวแล้วก็จับวินาทีแล้วก็ดูปริมาตรด้วยทำไมบาริสต้าไม่เก่งหรอแต่จริงๆบาริสต้าอยากทำช็อตนั้นให้เพอร์เฟคที่สุดก็เลยต้องใช้ตัวที่เป็นตาช่างเข้ามาช่างวัดแล้วก็ตวงนั่นเองนะครับแต่วันนี้คุยไม่ได้คือเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีความสูงมากพอที่จะสามารถตั้งสเกลได้แต่คุยจะช่างน้ำหนักของกาแฟวันนี้คุยใช้ทั้งหมด15กรัมครับแล้วก็จะสกัดช็อตออกมา2ช็อตนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ25ถึงประมาณ28วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้ไหมเพราะว่าช็อตแต่ละช็อตไม่คุณไม่สามารถบอกได้ว่าวันนี้คุณจะสามารถทำได้ไหมแต่หลังจากที่ทำได้แล้วก็จะต้องสังเกตอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นการทำเครื่องดื่มเนี่ยอันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับบอกไว้เพื่อสร้างให้นักเรียนได้รู้นะครับเป็นทริคเล็กๆคือนักเรียนต้องทำเครื่องดื่มแก้วต่อแก้วเท่านั้นอย่าทำครั้งละ2แก้ว3แก้วนะครับต่อให้2แก้ว3แก้วนั้นเป็นรสชาติเดียวกันเป็นเครื่องดื่มประเภทเดียวกันก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใส่เครื่องดื่มทำเครื่องดื่มแค่แก้วต่อแก้วหรือว่าวันไปวันเท่านั้นครับเนาะอ่ะเริ่มต้นครับเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นของการบดกาแฟนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่เขามีให้จากเครื่องเลยเนาะคุยจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่
ไปซื้อมาเพิ่มเติมก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้จากเครื่องแล้วก็ตัวบักเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นของเครื่องนั่นเองนะครับก็เขาจะแถมมากับเครื่องเลยมีทั้งหมด1ช็อตแล้วก็2ช็อตแต่วันนี้คุ้ยเลือกใช้2ช็อตเนาะเพราะว่าเราจะทำเครื่องดื่มที่เข้มข้นแล้วก็ถือว่าจริงๆคนไทยชอบความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าใครนะครับครับตอนนี้คุ้ยก็เดี๋ยวขออนุญาตวางตัวบักเก็ตด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชั่งวัดตวงกันว่าอย่างที่คุ้ยบอกตอนแรกนะครับว่าเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับเราก็จะเทลงไปก่อนเดี๋ยวคุ้ยจะสอนเทคนิคการแทมด้วยนะครับการแทมเพราะว่าเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยพอเราใช้บักเก็ตนะครับจะต้องมีการแทมกาแฟก่อนนะครับเพราะว่าการคือรสชาติของกาแฟครับจะมีอยู่หลายตัวนะครับมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบดนะครับระยะเวลานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแรงดันด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินักเรียนมีเครื่องอัตโนมัตินะครับตามร้านต่างๆเนาะถ้าเกิดนักเรียนได้ไปทำงานนักเรียนจะไปเจอเครื่องที่เป็นเครื่องอัตโนมัติซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะทำการตั้งค่าไว้แล้วนะครับซึ่งนักเรียนตรงนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแล้วก็เทได้เลยอย่างหลังจากที่ได้ปริมาตร15กรัมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะพูนๆแบบนี้เนาะจะค่อนข้างเลอะเทอะนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นบาร์พิเศษเนาะที่เราตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบาร์จริงๆแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่จะง่ายกว่านี้แล้วตัวนี้ครับเขาจะมีตัวแทมให้ซึ่งปกติเราจะเห็นตัวแทมเปอร์นะครับจะเป็นแบบลักษณะเหล็กนะครับแต่วันนี้เราจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเครื่องเขามีมาให้นะครับครูก็จะใช้ที่เครื่องเขามีมาให้ตลอดนะครับก็ครูจะขออนุญาตใช้วิธีการวางแล้วก็กดแทมอย่างนี้นะครับเนาะกดแทมไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะบางคนบี้ซะจนแบบโอ้โหแรงเค้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะใช้วิธีการกดลงไปเล็กน้อยนะครับกดลงไปเล็กน้อยให้เท่ากันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นว่ามันจะเลอะขอบปากตรงนี้ก็ปัดเช็ดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเศษกาแฟตรงนี้มันจะไปเป็นตัวที่ไปค้างอยู่ในตัวเครื่องกาแฟของเราแล้วก็จะดูดเข้าไปที่เขาเรียกว่าเป็นหม้อตะกั่นของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจริงๆเทคนิคการแทมเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดเราจับตัวแทมเนี่ยเราจะจับแบบนี้นะครับในลักษณะของการทำเป็นตัว Vนะครับการทำตัววีลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะจับลักษณะหัวแทมก็คือเราจะจับแล้วก็กดลงด้านล่างนะครับจะจับแบบนี้แล้วก็กดลงด้านล่างเพื่อที่จะให้ตัวแทมเนี่ยเสมอกันแล้วก็เทคนิคการทำให้เขาเรียกว่าอย่างในกาแฟที่อยู่ในบักเก็ตเนี่ยหลังจากออกมาแล้วเขาจะเรียกว่าก้อนแพนเค้กตัวก้อนแพนเค้กตัวนี้ครับหลังจากออกมาแล้วจะต้องไม่แฉะนะครับแล้วก็เป็นก้อนเป็นเหมือนก้อนแพนเค้กที่สวยงามเป็นเนื้อเค้กอะครับที่สวยงามนั่นเองนะครับเนาะตอนนี้คุ้ยแทมเรียบร้อยแล้วนะครับเราวอร์มเครื่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการทำนะครับใส่บักเก็ตเข้าไปแล้วดันให้สุดนะครับหลังจากนั้นเราจะกดออกมาทั้งหมด2ช็อตนะครับเราจะกดมาทั้งหมด2ช็อตเพราะฉะนั้นอันนี้คุ้ยกดแล้วครับในระหว่างเนี้ย1เขาบอกว่าเราจะต้องทำช็อตก่อนหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเรื่องของนมในระหว่างที่รอช็อตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมนูแรกคุ้ยจะทำเป็นอเมริกาโน่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอเมริกาโน่เนี่ยเราสั่งอเมริกาโน่คือกาแฟดำที่ใช้น้ำเปล่าผสมกับช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นนั่นคืออเมริกาโน่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทำอเมริกาโน่แล้วผ่านกดกาแฟถึง4ช็อตอย่างเงี้ยครับก็เขาอาจจะเรียกเป็น long black นะครับเป็นบางร้านเนาะแต่ถ้าเกิดของคุ้ยเขาจะเรียกว่า long shot espresso นั่นเองครับคุ้ยจะให้ดูก่อนอันนี้อาจจะช้าไปนิดนึงเนาะตัวนี้ครับตามช็อตกาแฟนะครับก็จะมีเป็นครีมมาด้านบนเห็นไหมครับตัวเนี้ยขนาดเป็นตัวเล็กเนี่ยครีมมาค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยก่อนตอนที่เขาลงเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นครีมมาลงมาด้านล่างแล้วตรงเนี้ยขั้นด้านล่างจะเข้มสวยชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด1ช็อตเพราะฉะนั้นวันนี้ครูใช้ทั้งหมดใช้แก้วขนาด8ออนซ์นะครับครูจะใช้ทั้
ทั้งหมด1ช็อตในการที่จะทำเครื่องดื่มอเมริกาโน่หรือถ้าเกิดนักเรียนอยากพรีเซนต์ความเข้มข้นมากกว่านี้นะครับก็สามารถใส่2ช็อตก็ได้นะครับครูจะใส่ของอเมริกาโน่เนี่ยจะใส่ช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำดื่มครับเป็นน้ำสะอาดเนาะแล้วก็ดูตามปริมาตรถ้าเกิดตามสัดส่วนก็จริงๆถ้าเกิดจะมีแก้วตามร้านเนี่ยก็จะมี8ออนนะครับ8ออนเนี่ยมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเราไม่นิยมทำเครื่องดื่มเย็นเราจะเริ่มจาก12ออน16ออน20ออนแล้วก็22นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้กาแฟ12ออนเนี่ยทั้งหมด2ช็อตนะครับใช้12ออนใช้กาแฟ2ช็อตถ้าเกิดเป็น16ออนใช้กาแฟ3ช็อตเป็น20ออนจะใช้กาแฟทั้งหมด4ช็อตแล้วก็เติมน้ำเปล่าตามที่เราต้องการตามมาตรฐานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้ลักษณะของอเมริกาโน่แล้วนะครับเราก็ตักน้ำแข็งใส่ได้เลยครับนี่เลยนี่นะอันนี้คือได้อเมริกาโน่แล้วครับเพราะว่าวันนี้น้ำแข็งที่อุ้ยใช้นะครับเป็นน้ำแข็งที่ทวนน้ำแข็งกันก่อนน้ำแข็งเราจะมี3ประเภทนะครับยังจำกันได้ไหมเอ่ยน้ำแข็งมีประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็น box ice นะครับอันที่2คือ cup ice แล้วก็อันที่3คือ crush ice ห้ามใช้กาแฟถ้าเกิดในธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟนะครับเขาจะใช้เครื่องดื่มเขาจะใช้น้ำแข็งอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือเป็น cup ice กับbox ice นั่นเองนะครับหรือว่าน้ำแข็งอันใหญ่ๆที่เขามาลักษณะก้อนกลมๆเนาะตอนนี้ก็จะมีบางโรงน้ำแข็งที่ผลิตน้ำแข็งก้อนกลมออกมาขายตัวนั้นก็เป็นตัวที่เราสามารถที่จะกินกับพวกช็อตอเมริกาโน่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นเดอร์ตี้เป็นกาแฟนมแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านข้างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ในการทำช็อตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนใช้1ช็อตนักเรียนควรที่จะทำแค่1ช็อตเท่านั้นแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จำกัดนะครับอันนี้เป็น question mark ใหญ่ๆเลยนะเป็นแบบเครื่องหมายตกใจใหญ่ๆว่าถ้าเกิดนักเรียนทำเครื่องดื่ม1แก้วควรที่จะกดแค่1ช็อตแต่วันนี้เรามีเวลาค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นครูจะทำ2ช็อตไว้ส่วนอีกช็อต1ครูจะทำเมนูต่อไปที่เรียกว่าลาเต้นั่นเองนะครับอันนี้คืออเมริกาโน่ก่อนเนาะอันต่อไปครับครูจะทำเป็นเมนูที่เรียกว่าลาเต้ครับลาเต้ส่วนประกอบหลักๆของเขาคืออะไรส่วนประกอบหลักๆของเขาคือ1ช็อตเอสเปรสโซ่ผสมกับนมเย็นเท่านั้นเองนะครับนมเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีความจริงๆเราต้องใช้นมเย็นนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเทช็อตกาแฟลงไปก่อนนะครับแล้วก็นมเย็นนะครับเราจะใช้นมที่ปกติแล้วเนี่ยในถ้าเกิดเราเห็นในตามแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลเรื่องของการที่จะมีแป้งผสมอยู่ในนมอะไรเงี้ยครับก็ให้นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเขาเรียกอะไรนะมีความมันแล้วก็มีความไม่เนื้อนมไม่เขาเรียกไม่เหลวจนเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆนมทุกตัวเนี่ยทำมาจากนมคมโคแท้เท่านั้นนะครับก็สามารถเลือกได้ตามท้องตลาดแล้วก็จริงๆถ้าเกิดมีแบรนด์หลักๆเนี่ยก็ที่เขาจะใช้กันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์เจ้าตลาดที่ทำเครื่องดื่มแล้วรสชาติดีนะครับสามารถสตรีมฟองนมสตรีมฟองนมก็คือมาทำเป็นสตรีมทำให้เกิดฟองนมตัวนี้ก็จะขึ้นสวยนั่นเองนะครับเนาะอ่ะอันนี้เมนูที่2ครับอันนี้คือเมนูของลาเต้นะครับคุณได้ขออนุญาตยกแล้วก็เทให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้คือเมนูของลาเต้ลาเต้ครับเราจะใช้นมนะครับถ้าเกิดเป็นเมนูร้อนเนาะอัตราส่วนก็คือใช้นมทั้งหมดประมาณ 70-80% แล้วก็มีฟองนมด้านบนแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มเย็นของคุยจะไม่ใส่ฟองนมด้านบนนะครับถือว่าจริงๆฟองนมเนี่ยก็จะเป็นคาปูชิโน่แต่ตามสูตรหลักของโลกแล้วก็จะมีฟองนมเกือบทุกประเภทเลยยกเว้นอเมริกาโน่อเมริกาโน่คือกาแฟดำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำแข็งนั่นเองนะครับจริงๆถ้าเกิดบางร้านจะใช้ยูนิคก็ได้นะครับวันนี้ครูเลือกใช้ยูนิคนะครับแต่ว่าบางร้านอาจจะใช้เป็นเมนูเป็นน้ำแข็งแบบน้ำแข็งหลอดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ช็อตกาแฟก่อนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใส่นมก่อนได้เนาะใส่นมก่อนแล้วก็ราดช็อตกาแฟด้านบนให้มันเป็นเลเยอร์ด้านบนอันนี้ก็สวยเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือบอกเทคนิคพื้นฐานในการที่จะ
ให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเริ่มจากช็อตกาแฟนะเทนมนะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามีไซรัปเราจะต้องกดปั๊มไซรัปก่อนแล้วก็ใช้กาแฟลาดไปเพื่อเป็นการละลายของน้ำเชื่อมก่อนให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมนมทีหลังอันนี้เป็นเทคนิคแต่ว่าณปัจจุบันนะครับร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโดยลาดช็อตด้านบนอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดให้ดีที่สุดที่คุยแนะนำก็จะเอาช็อตกาแฟไป อยู่กับตัวไซรัปก่อนเพราะว่าให้เกิดความร้อนมาละลายตัวสารละลายพวกนั้นก่อนนะครับให้น้ำเชื่อมเขาเข้ากันได้ดีแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วส่งรสชาติให้เราได้แบบเต็มรัดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับจะถามว่าถ้าเกิดทำแบบวิธีนั้นจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุยจะบอกอย่างนี้ครับว่าพอเวลาที่บางทีมีพวกน้ำตาลเทียมจากอีคั่วจากอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทำให้เกิดสารตกค้างหน่อยๆนะครับแต่ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คุยได้มาจากร้านกาแฟชื่อดังของโลกที่คุยเคยทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเทคนิคตรงนั้นเนาะอ่ะอันนี้เราผ่านไป2ตัวแล้วครับเป็นเมนูพื้นฐานของ1อเมริกาโน่แล้วก็ตัวที่2ครับเป็นตัวของลาเต้ครับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนะครับนักเรียนอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มน้ำหรือว่าตัวน้ำกาแฟครับที่เป็นช็อตกาแฟเข้าไปได้อีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุยจะเริ่มอีก2ตัวนะครับอีก2ตัวเนี่ยเราจะใช้วิธีการโดยการที่เป็นคาปูชิโน่มีการท็อปฟองนมด้านบนอันนี้เอ็กซ์ต้าเข้ามาหน่อยนึงนะครับอันนี้ทำง่ายเนาะอีกตัวหนึ่งจะเป็นการเอ็กซ์ต้าขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นคาราเมลแมคเคียโต้นั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยพอเวลาหลังจากที่เราทำเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะต้องทำตัวบักเก็ตให้สะอาดที่สุดนะครับโดยที่เราจะต้องนำกาแฟออกจากบักเก็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการเช็ดนะครับบางร้านเนี่ยเขาจะมีการใช้ผ้านะครับเช็ดตัวบักเก็ตให้แห้งแล้วก็สะอาดนะครับแต่แล้วแต่บางร้านอาจจะใช้แปรงนะครับบางร้านก็จะใช้ผ้าแล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้ครูใช้ผ้าเนาะเพราะว่าผ้าจะทำการที่จะซับน้ำกาแฟที่เหลือออกให้หมดแล้วก็เป็นการเช็ดด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ให้เราล้างแบบให้สะอาดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเนาะหลังจากนั้นพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำช็อตต่อไปเลยช็อตต่อไปเนี่ยก็ทำในรูปแบบเดิมๆครับเราก็จะกดช็อตแล้วก็ตักกาแฟแบบการชั่งวัดตวงเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ทั้งหมด15กรัมนะครับแล้วก็กดออกมา2ช็อตวินาทีที่ใช้ก็ประมาณ25ถึงประมาณ28ไม่ให้เกิน30ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่มีเครื่องบดที่บ้านนักเรียนถามบางคนบอกว่าครูหนูไม่มีเครื่องบดที่บ้านหนูจะใช้อะไรได้นะครับหนูสามารถที่จะใช้เครื่องบดมือแต่อันนี้ครูบอกทริคเล็กๆก่อนถ้าเกิดวันนี้หนูอยากเริ่มต้นหนูซื้อแค่เครื่องได้ไหมแล้วหนูจะบดอย่างไรนะครับครูแนะนำอย่างนี้ครับนักเรียนสามารถใช้ครกได้ใช้ครกในการที่จะบดกาแฟตัวนี้ได้นะครับอันนี้เกินมา1กรัมนะครับสักครู่นะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้ครกได้แต่ว่านักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ได้เนาะถ้าเกิดวันนี้นักเรียนเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถใช้ครกในการตำได้เพราะว่าจริงๆกาแฟเนี่ยประวัติของกาแฟเนี่ยการบดกาแฟครั้งแรกก็คือใช้การทุบนี่แหละครับในการทุบแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกาแฟต้มครั้งแรกที่ประเทศเอธิโอเปียนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทวนอีกครั้งนะครับได้กาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบดเป็นการแทมครับตัวนี้เนาะปกติเราจะใช้แทมเปอร์ที่เป็นตัวเหล็กนะครับลักษณะการจับเราจะจับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเทคนิคถ้าเกิดอยู่ร้านกาแฟเราจะยืนเอียงแบบนี้นะครับให้ตัวเราขนานกับตัวบาร์เนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัววางแต่ถ้าเกิดไม่มีตัววางไม่เป็นไรครับเราก็จะใช้วิธีการจับแบบนี้เนาะจับแบบนี้ก็ได้อันนี้ถนัดหน่อยเนาะแล้วก็ใช้วิธีการแทมแบบนี้ครับปัญหาของบาริสต้าส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องของคอบ่าไหล่ที่จะปวดเมื่อยนะครับเนื่องจากเขาใช้วิธีการแทมค่อนข้างเยอะวันหนึ่งถ้าเกิดอย่างสมมุติว่านักเรียนทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าตามร้านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเครื่องอัตโนมัติอย่างของ
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่างของ Starbucks เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องอัตโนมัติสามารถกดช็อตได้เลยกดช็อต2ช็อตแล้วก็จะออกมาปื๊ดไม่ต้องที่ไม่ต้องไป

แทมป์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น Amazon ก็ยังเป็นที่จะต้องเป็นการแทมเปอร์อยู่นะครับอันนี้ก็พูดเบื้องต้นแต่ข้อดีข้อเสียของเครื่องอัตโนมัติกับแมนนวลที่เป็นต้องแทมเปอร์ก็จะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เรื่องของรสชาติก็จะแตกต่างกันอันนี้ลูกค้าเป็นคนบอกคุยไม่ทันตอนสมัยตอนที่เครื่องแมนนวลของ Starbucks ยังอยู่เนาะแต่ว่าเครื่องของอัตโนมัติมาเนี่ยลูกค้าบางคนบอกว่ากลิ่นบางกลิ่นมันหายไปแต่อันนี้คุยไม่ทันก็เลยเอามาแชร์ให้กับนักเรียนทุกท่านได้ทราบนะครับอ่ะต่อไปครับเราจะทำช็อตที่2เนาะช็อตที่2เนี่ยจริงๆหลังจากที่เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมช็อตหลังจากนั้นเราจะทำเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าคาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่เนี่ยเราจะทำคล้ายๆกับลาเต้เลยแต่ว่าทริคการทำคาปูชิโน่คือจะทำให้นมจะไม่เท่ากับลาเต้จะน้อยกว่านั่นเองนะครับก็จะทำนมน้อยกว่าและเราจะไปเพิ่มสิ่งที่มีอยู่ด้านบนก็คือเป็นฟองนมนั่นเองนะครับก็ฟองนมเนี่ยจะอยู่ด้านบนเนาะในระหว่างนี้เราก็ใช้ตัวเหยือกหรือว่าพิเชอร์นะครับในการที่จะทำฟองนมได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องเทเยอะมากนะครับเพราะฟองนมเราใช้นิดเดียวเนาะเราก็ใช้เครื่องตัวนี้แหละครับตัวนี้มีเครื่องเป่าฟองนมด้วยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของเขาก็คือเขาจะสามารถทำงานทีละ1อย่างก็คือต้องกดช็อตก่อนแล้วค่อยไปสตรีมฟองนมแต่มีอีกหนึ่งเทคนิคครับนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวเป่านมร้อนก็ได้แต่ครูจะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปใช้ตัวที่เป็นตัวตีฟองนมนะครับเป็นตัวก้านตีฟองนมตัวนั้นก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะใช้เป็นเฟรนช์เพรสหรือตัวปั๊มฟองนมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนี้ขออนุญาตเป่านมร้อนนะครับสักครู่นะครับอันนี้คุณขออนุญาตทำช็อตก่อนเอาช็อตมาใส่ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมนมให้เรียบร้อยนะครับนมอย่างที่บอกว่าเราจะใส่น้อยกว่าเครื่องดื่มของลาเต้นะครับเราก็จะใส่ไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะใส่น้ำแข็ง

ในลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆกับลาเต้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะตีฟองนมก่อนนะครับแล้วก็ทำการใส่ฟองนมด้านบนนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ทำฟองนมได้ดีเลยนะครับไม่น่าเกลียดไปกว่าไม่แบบเล็กแต่จิ๋วจริงๆนะครับเครื่องตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สักพักนะครับหลังเดี๋ยวคุยจะถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวคุยจะมาสอนเรื่องการสตรีมมิ่งเป็นมิวสตรีมมิ่งรูทีนอีกทีหนึ่งซึ่งมิวสตรีมมิ่งก็ค่อนข้างที่จะยากตอนสมัยคุยทำงานก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิวสตรีมมิ่งเนาะนี่ครับเราก็จะได้ฟองนมจริงๆฟองนมจากเครื่องนี้จะไม่ค่อยเนียนนะครับจะไม่ค่อยเนียนเท่ากับเครื่องของที่เป็นเอสเปรสโซแมชชีนขนาดใหญ่แต่ว่าถือว่าสามารถใช้งานได้ครับแต่ว่าลักษณะฟองนมที่ดีควรที่จะเป็นฟองนมที่มีความเป็นเมอร์แรงมีกลิ่นหอมของคาราเมลนิดๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะฟองแฟบนิดนึงฟองแฟบก็คือเป็นฟองที่เป็นฟูออกในลักษณะของแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบฟองนมที่แบบมีฟองอากาศเยอะๆหน่อยอันนั้นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมตินี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เครื่องนี้ทำกินที่บ้านก็ไม่มีปัญหาครับแล้วเราก็สามารถพัวไปได้เลยนะครับพัวฟองนมไปได้เลยในลักษณะแบบนี้ครับนี่น่ากินไหมสำหรับพอเรามีฟองนมด้านบนแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือจะเป็นเมนูที่เรียกว่าคาราเมลแมคคิอาโต้ครับคาราเมลแมคคิอาโต้เราทำช็อตไว้แล้วนะครับขออนุญาตอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เราทำคาราเมลแมคคิอาโต้ไว้แล้วเนาะอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือคาราเมลแมคคิอาโต้ประเด็นหลักๆก็คือคาราเมลเนี่ยตัวคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไซรัปของคาราเมลแต่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เรามีตัวคาราเมลนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ไซรัปคาราเมลได้แต่สูตรจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้คาราเมลไซรัปเป็นหลักแต่เราจะใช้ตัวของวานิลาไซรัปเป็นหลักนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เดี๋ยวคุยบอกสูตรก่อนว่าอันนี้ไม่กักนะครับสูตรเนี่ยถ้าเกิดเป็น16 ออนซ์นะครับเราจะใช้ตัวไซรัปวานิลาเนี่ย

1ออนนะครับแล้วก็จะใส่นมไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ออนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเทช็อตด้านบนแล้วก็ราดคาราเมลซอสเป็นรูปฟันปลาแล้วก็วงกลม2รอบแต่ทำยังไงเดี๋ยวครูจะทำให้ดูครับเริ่มต้นจากการปั๊มไซรัปนะครับอันนี้เป็นแก้วขนาด8ออนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะใช้แค่2ปั๊มเท่านั้นเพราะว่าต้องบอกก่อนครับว่าคาราเมลแมคเคียโต้เนี่ยเราจะไม่ใช้ความหวานจากวานิลาเยอะแต่เราจะใช้ความหวานจาก1วานิลา2ตัวของคาราเมลซอสด้านบนด้วยนะครับปั๊ม2ปั๊มนะครับ2ปั๊มตัวนี้ปั๊มละ10 ml นักเรียนสามารถหาได้ตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ตัวชิ้นละประมาณ30กว่าบาทก็ไม่แพงมากแล้วก็ไซรัปตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่มอลล์หรือตามร้านต่างๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับแล้วแต่ว่านักเรียนชื่นชอบอะไรมันก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมนินไม่ว่าจะเป็นลองบีดอันนี้แล้วแต่นักเรียนจะชื่นชอบนะครับต่อไปครับอันนี้หลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุยบอกว่าต้องใช้ช็อตในการทำละลายน้ำเชื่อมใช่ไหมครับแต่ว่าคาราเมลแมคคิอาโต้เนี่ยเราจะใช้นมในการที่จะเทเพื่อเขาจะต้องแยกชั้นด้านบนนั่นเองนะครับเราก็จะเทนมลงไปครับหลังจากที่เราเทนมลงไปเรียบร้อยพอดีเลยนะครับพอคุยช่างวัดตวงมาแล้วนะครับเทนมเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้วิธีการคนให้เรียบร้อยนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้มีช้อนคนเนาะจริงๆก็สามารถที่จะหมุนเพื่อให้นมเขาได้สมูทกับตัวของไซรัปได้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะใช้วิธีการใส่น้ำแข็งด้านบนนะครับใส่น้ำแข็งไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดการแยกชั้นแนะนำอย่างนี้ครับเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มผสมไม่ว่าจะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มต่างๆเราไม่ควรที่จะใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่มากจนเกินไปเนื่องจากว่าน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอุปสรรคในเรื่องของการแยกของชั้นของน้ำระหว่างนมกับกาแฟนะครับเราทำช็อตกาแฟเรียบร้อยดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะลาดช็อตด้านบนเนาะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับก็จะเป็นการแยกชั้นนี่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใส่แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวลาเต้แล้วก็มีไซรัปของวานิลาเขาเรียกว่าวานิลาลาเต้แต่ถ้าเกิดครูอุ้ยเพิ่มครับขออนุญาตวางบนชั้นแต่ครูอุ้ยเพิ่มเป็นคาราเมลซอสนะครับดูนะครับราดเป็นฟันปลาสลับกันไปนะครับแล้วก็สลับอีก1รอบแล้วก็หมุนครับ2รอบอันนี้คือคาราเมลแมคเคียโต้สมบูรณ์แบบครับเนาะน่ากินอันนี้เป็นเครื่องดื่มประจำตัวของครูอุ้ยมีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นของกาแฟนะครับบ่งบอกว่าตัวครูอุ้ยนั้นเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็ละมุนแล้วก็หนักแน่นในจิตวิญญาณนั่นเองครับอันนี้นำเสนอตัวเองนะครับครบแล้วครับ4ตัวเครื่องดื่มที่มีเป็นสามารถใช้ในสปีดบาร์แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถที่จะไปนำเสนอหรือว่าไปสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตได้นะครับก็เป็น4ตัวง่ายๆเบสิกพื้นฐานไม่ยากเลยแค่มีเครื่องเจ้าเอสเปรสโซ่แมชชีนตัวเล็กตัวนี้แล้วก็มีนมน้ำไซรัปแล้วก็คาราเมลซอสซึ่งหาได้ตามร้านทั่วไปแค่นี้เราก็สามารถที่จะขายได้แล้วเริ่มต้นที่แก้วละ35บาท40บาทหรือบางร้านอาจขายราคา100กว่าบาทยิ่งเป็นคาราเมลแมคคิอาโต้ที่มีความหอมหวานมีลูกเล่นเทคนิคซ้ำซ้อนนิดหน่อยนะครับก็สามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้เราให้เป็นเศรษฐินีในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับในสื่อชุดนี้เราก็จะมาพูดอีกหลังจากวันนี้ไปเราก็จะมาเจอกันครั้งหน้านะครับแต่ว่าครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้อะไรเราจะต้องมาติดตามกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเกียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: Bora.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF

0: ำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จิตรศักดิ์นาคพิกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพน้องมินทราจุทิศเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ3 EP ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็น EP สุดท้ายที่เด็ดอยู่ที่ EP สุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะทําให้เราสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแต่ถามว่าใน3 EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับสําคัญมั้ยสําคัญหมดครับใครที่ยังไม่ได้ดูครบทุก EP กลับไปดูได้เลยนะครับทั้ง3 EP ซึ่งวันนี้เนี่ยครับเราเห็นอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี้นะครับในส่วนของการติดตั้งกล้องทั้งหมดนะครับแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวใน4ตัวนี้ตอนนี้เอาภาพออกหมดแล้วหลังจากเราต่อสายสัญญาณทุกเส้นนะครับแล้วอุปกรณ์ทุกตัวเข้าสู่ในระบบของกล้องวงจรปิดนะครับเราจะได้ภาพมาทั้งหมด4ภาพใน4ภาพที่มอนิเตอร์เนี้ยนะครับมันเกิดจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด4ตัวแต่เครื่องบันทึกภาพตัวนี้นะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้กล้องติดตั้งได้ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่เราเลือกที่ติดตั้ง4ตัวเพราะพื้นที่ด้วยจํากัดนะครับแต่เราสามารถต่อเพิ่มเติมได้ทั้งจํานวนทั้งหมด8ตัวนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีภาพหมดละเราจะไปดูให้ลูกค้าเนี่ยหรือเราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเซตค่าอะไรมันบ้างไปตั้งค่าอะไรมันบ้างซึ่งจะให้ทางคนรับบริการเนี่ยได้ทราบว่าเนี่ยการตั้งค่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารู้กันก่อนว่าก่อนที่เราเซตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการติดตั้งเนี่ยเราจะทําไงกับมันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเห็นภาพหมด4ช่องแล้วผมก็ทําการคลิกขวาที่เมาส์นะครับคลิกขวาที่เมาส์เราก็จะเห็นในเรื่องของเมนูหลักมีคู่มือมีโหมดบันทึกมีเล่นย้อนหลังมีการควบคุม PTZ นะครับแล้วการควบคุมเจ้าพระยาแล้วก็ในเรื่องของ XVI นะครับกล้อง PTZ แล้วก็การตั้งค่าสีปรับค่าแล้วก็ออกนอกระบบแล้วกันเลือกภาพจํานวนภาพนะครับภาพเดียว4ภาพ8ภาพ9ภาพขึ้นสู่ในมอนิเตอร์แต่ตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ในเมนูหลักก่อนเพื่อจะไปดูว่าเราควรจะตั้งอะไรกับมันบ้างในส่วนนี้นะครับคือเมนูหลักนะครับในเมนูหลักนี้มีอะไรบ้างครับในเมนูหลักเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบนะครับการปลูกชั้นสูงการย้อนหลังและตั้งค่าบันทึกแล้วก็เครือข่ายที่ใช้แล้วก็ที่เวลานะครับแล้วก็ชุดเจ้าพระยาในเรื่องกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับสิ่งสําคัญใจความสําคัญเลยในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อในข้างมันนะครับก็จะมาดูในเรื่องของส่วนนี้ก่อนเลยคือการดูย้อนหลังนะครับในส่วนของการดูย้อนหลังมีอะไรบ้างนะครับการดูย้อนหลังก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับถ้าเราบันทึกไว้แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยว่าเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังมันจะเกิดภาพขึ้นมาว่าจุดสีเขียวเนี่ยจะเห็นว่าการดูเนี่ยมันมีการบันทึกเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นภาพที่เราสามารถย้อนดูได้ในชุดสีเขียวนี้นะครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับตั้งค่าการบันทึกตัวนี้ก็มีการตั้งค่าการบันทึกนะครับว่าช่องเราจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรความยาวเท่าไหร่นี่ก็จะมีรายละเอียดเรื่องวันเวลาในการติดตั้งนะครับของมันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับในส่วนต่อไปคือเครือข่ายที่เลือกใช้มันก็จะมีเครือข่ายที่เลือกใช้อยู่นะครับในเรื่องของการ์ดเน็ตนะครับที่อยู่ของ IP เน็ตมาร์เก็ตเวย์ต่างๆที่เราต้องระบุไว้ทั้งหมดเพื่อทําการง่ายต่อการเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเพื่อทําการดูผ่านมือถือได้นะครับในส่วนถัดไปก็คือเวลานะครับที่เวลานี้คือการตั้งเวลาของในตัวของฮาร์ดดิสก์ว่าในวันเวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าว่าเราจะเริ่มต้นในวันไหนปีพ.ศ.อะไรนะครับสมมุติเราซื้อมาติดตั้งแล้วเนี่ยควรจะตั้งให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รันในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราติดตั้งเสร็จจนถึงวันสุดท้ายในถึงของครบรอบของวงการของวงในการตั้งค่าของมันนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนหรือ30วันนะครับในการตั้งค่าระบบก็อยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงในการตั้งค่านะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับในการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่อง

ทั่วไปเข้ารหัสสำรองข้อมูลนะครับที่เก็บบันทึกภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของ IS 232แล้วก็ตั้งค่า PTZ แล้วก็การจัดการช่องแต่ใจความสำคัญเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยควรจะไปดูในส่วนของทั่วไปก่อนในทั่วไปมันจะตั้งชื่ออุปกรณ์เป็นโลคอลในโค้ดนะครับหมายเลขนะครับของ DVR นะครับตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ถ้าก็เป็นภาษาอื่นๆที่เราต้องใช้กับของเขาในสมมติถ้าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ต้องไปดูที่ภาษาที่ชาวต่างชาติเขาให้เราติดตั้งนะครับในส่วนมาตรฐานวิดีโอเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานของ PAL แล้วระบบ PAL นะ NTSC เป็นระบบเก่านะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือการออกนอกระบบอัตโนมัติเราจะตั้งไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ตั้งนะครับเพราะว่าให้ระบบมันรัน24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับถัดไปในการเข้ารหัสนะครับในการเข้ารหัสคือพวกนี้คือการเข้ารหัสโหมดหรือความละเอียดของภาพหรือเมนเฟรมของภาพนะครับมันอยู่ที่1080พิกเซลนะครับอัตราเฟรมก็15นะครับอันนี้คือคุณภาพดีมากเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือการสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลก็เป็นประเภทของการสำรองว่าเราจะตั้งสำรองข้อมูลไปในส่วนไหนของการจัดเก็บข้อมูลบ้างนะครับที่บันทึกนะครับเก็บถ่ายคือบันทึกภาพนะครับก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการตั้งค่า FTP ตรงนี้นะครับเวลาในการตั้งค่าแล้วก็ควรจะใส่มันไปด้วยนะครับถัดไปการแสดงผลนะครับในการแสดงผลมันก็จะมีช่องหัวข้อที่เราต้องติ๊กอันนี้มันก็จะติ๊กไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความละเอียดของภาพนะครับที่เราต้องใส่ไปเพิ่มนะครับถ้าต้องการเพิ่มนะครับถัดไปก็คือผู้ใช้งานหรือ user นะครับก็จะมีแอดมินนะครับdefault นะครับ user กับ admin ก็ดูนะครับว่าเราจะตั้งให้ใครเป็นดูในระบบนี้บ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้นะครับของการแก้ไขกลุ่มรหัสผ่านนะครับเพิ่มกลุ่มลบกลุ่มนะครับจะมีอยู่ในด้านขวามือนะครับส่วนอื่นๆเนี้ยก็น่าจะแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นสำคัญก็คือการแสดงผลนะครับการบันทึกภาพนะครับดังนั้นหน้าหลักของเราสังเกตไหมครับมันจะมีเครือข่ายที่เราต้องดูมากก็คือในการดูย้อนหลังเพื่อจะดูข้อมูลนะครับบันทึกนะครับการตั้งค่าบันทึกเนี่ยจะมีการตั้งค่าเพราะว่าอะไรไหมครับเวลาเราทำการบันทึกไปนักเรียนถ้าเราไม่ตั้งค่ามันเนี่ยเราจะไม่รู้วันเวลาที่เราทำการบันทึกนะครับส่วนวันเวลาที่ควรจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับตามนี้นะครับในหน้าของที่เวลาก็โซนเวลานะครับเป็นกรุงเทพฮานอยจาการ์ตาเขาก็จะมีโซนของเขาระบบเวลาก็จะตั้งไปนะครับวันไหนนะครับมันจะขึ้นมาวันเดือนปีก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็น01นะครับวันที่1เดือน8ปี2024เวลาตอนนี้ก็เวลาก็จะรันไปแล้วครับ16นะครับ58นะครับ .005 วินาทีก็ระบบในการรันก็เกิดอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับนี่คือระบบการตั้งเวลานะครับนี่คือทั้งหมดที่ใช้ในการตั้งค่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในการตั้งค่าตรงนี้เราก็บอกไปแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องตั้งนะครับไม่ตั้งไม่ได้เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าช่วงเวลาที่เราตั้งไว้มีอะไรมีโหมดอะไรบ้างนะครับอันนี้คือใจความสำคัญหลักในเมนูหลักๆที่ควรจะรู้นะครับส่วนในเรื่องของการปลุกนะครับในเรื่องชั้นสูงเนี่ยเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยมารู้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับนี่คือระบบทั้งหมดในแอปพลิเคชันที่เราทำการเปิดเข้าไปดูในเมนูนะครับเขาเรียกว่าเมนูนะครับในเมนูหลักที่เราไปดูว่าเราควรจะตั้งค่าอะไรบ้างใจความสำคัญจริงๆนะครับเข้ามาหน้าแรกเลยเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ1การตั้งรหัสเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราเสียบปลั๊กเสียบเครื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องจะถามหารหัสหรือพาสเวิร์ดเข้าเครื่องส่วนใหญ่นะครับถ้าซื้อจากที่ร้านค้ามาเนี่ยนะครับร้านค้าจะตั้งให้หรือจะตั้งเองก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น CCTV 1234หรือเป็น1234หรือเป็นตอง1111หรือว่าเป็น2หรือเป็น3เป็น4แล้วแต่เราที่จะตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องวงจรปิดบอกแล้วว่ามันเป็น security ตัวหนึ่งซึ่งต้องการความปลอดภัยดังนั้นการตั้งรหัสผ่านเนี่ยมันต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเป็นความลับนิดนึงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนมาดูย้อนหลังเขาสามารถเข้าไปลบข้อมูลอย่างที่ผมดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการดูย้อนหลังเมื่อกี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับหน้านี้นะครับในส่วนหน้านี้เนี่ยมันถูกการบันทึกไปแล้วนี่คือช่วงสีเขียวนี่คือถูกบันทึกไว้ในวันที่17ผมคลิกไปนะครับจะมีภาพเก่าอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาโจรกรรมเนี่ยเขามาลบข้อมูลทิ้งจบเลยครับภาพชุดข้อมูลชุดนี้ก็จะหายไปแล้วก็ไม่สามารถจะไปรู้เลยว่าณขณะเวลานั้นวันนั้นใครเป็นคนนำของตรงนั้นไปนะครับอันนี้คือในส่วนที่พยายามจะบอกว่านี่คือส่วนสำคัญที่ควรจะรู้ไว้นะครับในการตั้งวันเวลาซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับว่าวันไหนเราบันทึกไว้อะไรไว้ก็จะขึ้นแถบให้เวลาให้เห็นไหมครับเราแค่ลากดูตามจำนวนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปทำการเก็บข้อมูลก็ส่งให้ตำรวจเพื่อทำการตามหานะครับมิจฉาชีพที่ขโมยของหรือลักทรัพย์เราไปนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดในเรื่องของ

นะครับเมนูที่ใช้ในการนะครับในการติดตั้งในการดูในการรายละเอียดในการทำงานของตัวเครื่องบันทึกภาพนะครับในส่วนเครื่องบันทึกภาพนะครับในการติดตั้งในเรื่องของเมนูต่างๆเมื่อกี้นี้นะครับทางอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าในแต่ละเมนูมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วซึ่งจะมีทําได้1 2 3 4นะครับบางเมนูเนี่ยนะครับบางทีอาจจะตั้งค่ามาจากโรงงานแล้วก็ได้นะครับก็ไปดูเอาในเรื่องรายละเอียดเพราะในเรื่องของเมนูเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ทุกยี่ห้อนะครับอาจจะผิดเพี้ยนกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับในเรื่องของเมนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่ให้เราได้ดูเนาะนะครับตามรายละเอียดที่เมื่อกี้นี้ที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนะครับในส่วนของเมนูที่ใช้งานในการดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆที่ควรจะต้องจําไว้เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับหลงลืมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เราต้องทราบและรู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนที่หน้าเมนูที่จะเกิดที่เราจะดูกันในส่วนนี้นะครับในส่วนแรกก่อนนะครับเมื่อกี้อธิบายเรื่องการเล่นย้อนหลังการดูย้อนหลังไปละนะครับในส่วนที่เราอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีในส่วนสีเขียวที่มีการบันทึกแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับสีขาวๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการบันทึกภาพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดอะไรไหมครับคือวันเวลาเวลาเราจะดูนะครับบางทีคนแปลกใจว่าอ้าวแล้วจะหนูจะดูยังไงนะครับนักเรียนจะดูยังไงได้บ้างแล้วก็เวลาจะอธิบายให้ผู้รับบริการอ่ะดูยังไงได้บ้างก็มันจะมีส่วนนึงก็คือส่วนในการเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆมันก็จะมีเวลาของมันอยู่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นนิดนึงนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับในส่วนที่1เนี่ยนะครับภาพก็จะคือขึ้นในส่วนในแต่ละส่วนนะครับให้เรานะครับนี่เป็นภาพที่ย้อนหลังดูละนะครับว่าตอนนี้วันและเวลามันจะถูกรันอยู่เห็นมั้ยครับเนี่ยนะครับเวลามันก็จะถูกรันไปนะครับว่าเท่าไหร่จนเราเจอภาพที่เราคิดว่าภาพเนี้ยเราจะใช้ในการเอาไปแจ้งความนะครับเราก็ทําการแคปไว้นะครับแล้วก็เก็บเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาเฉพาะในส่วนของภาพวิดีโอเนี่ยไปส่งให้ตํารวจได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับค่าวันเวลาถึงผมบอกว่าต้องสําคัญที่สุดนะครับเวลาเราไปดูในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแค่ตั้งผ่านๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับรายละเอียดพวกนี้ดีเทลพวกนี้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับเนี่ยครับขณะนี้มันทําการวิ่งอยู่ในการดูอยู่นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยในขณะที่ภาพมันขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่เราคลิกเข้าไปเลยนะครับไปดูเนี่ยเราก็จะรู้รายละเอียดนะครับรู้รายละเอียดเลยว่าตอนนี้พื้นที่ตรงไหนที่มีการจรกรรมข้อมูลหรือจรกรรมทรัพย์สินเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับมีในเรื่องรายละเอียดของดีเทลในช่วงของช่อง10ช่องในช่วง17เนี่ยครับในวันนี้นะครับก็จะมีบอกให้นะครับในแต่ละวันนะครับแต่นี้มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็จะดูแค่ตรงนี้พอนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการดูนะครับย้อนหลังในเรื่องของการขอเอาข้อมูลย้อนหลังเกิดขึ้นมานะครับในส่วนถัดไปนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในการตั้งค่าบันทึกในนักเรียนนะครับเนี่ยสิ่งสําคัญคือการตั้งค่าเนี่ยช่วงเวลาต้องมีบอกนะความยาวของมันเท่าไหร่นะครับต้องตั้งนะครับก่อนบันทึกเนี่ยกี่วินาทีนะครับแล้วก็ในช่วงของห่วงเวลาเนี่ยครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องใส่รายละเอียดของมันไปด้วยนะครับอันนี้ต้องติ๊กทั้งหมดทั่วไปการตรวจสอบการเตือนภัยนี้ต้องติ๊กทุกการเพื่อให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับโครงข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับโครงข่ายเนี่ยเราถ้าเราไม่ทําการติดตั้งเลยบอกเลยว่าเราจะใช้งานยังไงเวลาเราดูผ่านมือถือก็จะดูไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะกล้องวงจรปิดตรงนี้เป็นอนาล็อก HD ในเวลาเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถดูผ่านที่เก็บข้อมูลได้เลยก็คือตัว DVR ได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่บ้านล่ะเราออกไปนอกบ้านล่ะนะครับจะรอให้กลับเดินมาดูหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นตัวนี้เนี่ยครับเครื่องบันทึกภาพทั้งหมดตอนปัจจุบันนี้ในอนาล็อก HD นะครับนักเรียนมันสามารถดูผ่านมือถือได้โดยการ QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันของเขามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นของต้าหัวเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันของต้าหัวมาเพื่อจะทําการให้เราอ่ะเป็นเครื่องบันทึกภาพตัวหนึ่งซึ่งสามารถดูได้ปรับได้ดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสําคัญคือเครือข่ายเราต้องระบุไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเราทําการเนี่ยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตในการดูภาพผ่านมือถืออย่างเช่นวันนี้เราอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่บ้านเราไม่รู้ตอนเนี้ยมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างเราก็สามารถเปิดมือถือเข้าแอปพลิเคชันของกล้องวงจรปิดยี่ห้อนั้นๆได้เพื่อจะทําการดูว่าขณะนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเราทํางานเนี่ยได้ดูในพื้นที่ที่เรามาร์คติดตั้งกล้องไว้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาโทรหาใครว่าไปดูกล้องให้หน่อยซิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นนี่คือข้อดีหรือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นมาดังนั้นผมต้องบอกว่าเครือข่ายที่เราต้องใช้งานเนี่ยควรจะติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับควรจะระบุให้เรียบร้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการรู้ว่าตอนนี้เราใช้โครงข่ายของเครือข่ายอะไรนะครับส่วนวันเวลาอย่างที่ผมบอกครับไม่ตั้งได้ไหมถ้าไม่ตั้ง

แต่ผมบอกตรงนะครับถ้าเราไม่ตั้งวันเวลาเลยมันก็บันทึกก็จริงแต่เราต้องมาดูแต่ว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันไหนที่เขาเข้ามานะครับลักทรัพย์หรือจรกรรมทรัพย์สินของเรานะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาตั้งพวกนี้เนี่ยเนี่ยต้องให้ความสําคัญเช่นเนี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยครับคุณอยู่ประเทศอะไรนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยแต่ละประเทศให้บอกโซนไหนนะครับมันก็จะตั้งไปนะครับในถัดไปนะครับวันเวลาอะไรละก็ควรระบุไว้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แต่ถามไม่ระบุได้ไหมไม่ระบุก็ได้ครับแต่ว่าปัญหาของเราคือเราไปดูย้อนหลังเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ของมันหายไปนะครับแล้วเข้ามาวันไหนนะครับในส่วนรูปแบบของการตั้งก็เป็นวันเดือนปีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดคือจะตั้งเป็นปีเดือนวันก็ได้เดือนวันปีก็ได้หรือวันเดือนปีก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับที่ความที่เราสะดวกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานส่วนใหญ่จะเป็นวันเดือนปีอันนี้ก็ต้องฟิกไว้หน่อยนะครับนะครับง่ายๆนะครับในส่วนถัดไปการตั้งเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงไหมไม่ครับเขาก็จะตั้งรัน24ชั่วโมงเลยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับนะครับในการทําตั้งติดตั้งให้ลูกค้าและการอธิบายลูกค้าเนาะเพราะอย่าลืมนะครับผู้รับบริการนะครับหรือลูกค้าเนี่ยนะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องไปทําการติดตั้งให้เขาเนี่ยนะครับ1เขาต้องเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเท่าไหร่ต้องทําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้รับบริการเนี่ยเวลาเขาซื้อของไปแล้วเราสั่งจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกเขาก็มองว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวก็เรียกช่างแต่อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราวิ่งไปทำเนี่ยบางทีมันก็จะเสียเวลาในเรื่องงานของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ควรจะติดตั้งเสร็จก็ควรจะอธิบายนะครับให้กับทางผู้รับบริการให้ชัดเจนดังนั้นอันนี้นะครับทั้งหมดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาทราบว่า1ควรจะรอบคอบในการติดตั้ง2รายละเอียดยิบย่อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องการเมนูหลักๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกคนใช้บริการด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เบื้องต้นของเมนูทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดถัดไปนะครับจะเป็นขั้นตอนสําคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะวางแผนยังไงในการวางในการออกแบบในการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของในการประเมินราคานะครับแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการออกแบบในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับเราควรจะวางแบบออกแบบกันยังไงบ้างนะครับไปดูส่วนนะครับภาพในการออกแบบนะครับเรื่องแปลนบ้านอันนี้คือแบบแปลนบ้านที่มองลงไปนะครับเราจะเห็นว่าในรูปนี้เห็นอะไรบ้างครับนักเรียนเราจะเห็นเรื่องนะครับมันจะมีชื่อว่า power เห็นไหมครับจะมี DVR หรือเครื่องบันทึกภาพ power ในตรงนี้ก็คือแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับดังนั้นแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องบันทึกภาพสังเกตไหมครับเขาวางไว้มุมนี้แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมที่สําคัญมากๆก็คือคนในบ้านรู้ว่าตําแหน่งนี้คือการวางเครื่องบันทึกภาพที่ให้ห่างจากสายตามิจฉาชีพนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบดูแลได้ทีนี้สังเกตไหมครับจะมีสายนะครับเดินสายอยู่2เส้นมีเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับตามผังเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงเนี่ยจะมีไปจุดที่1นะครับในรูปภาพตามเมาส์นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่2นะครับจาก DVR ลากไปจนถึงจุดที่2นะครับแล้วในส่วนที่3ก็คือกล้องในจุดที่3นะครับเห็นไหมครับเขาจะมุนทางขึ้นไปข้างบนแล้วส่วนที่4ก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันแต่น่าสังเกตไหมครับมีอะไรในรูปนี้มั้งครับที่เห็นในรูปนี้ก็จะมีกล้องจอดปิดเห็นไหมครับเขาเรียกว่าคาเมราจะมี power คือสายที่เป็น power DC นะครับแล้วก็เป็นสายสัญญาณของภาพที่เราใช้สายสัญญาณ RG6 ในการเดินเป็นสัญญาณภาพสังเกตไหมครับตอนนี้กล้องถูกวางตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับถ้าดูตามนี้นะครับเราไม่รู้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยชั้นเดียวหรือ2ชั้นแต่ถ้าดูประมาณเนี่ยครับน่าจะเป็นชั้นเดียวทีนี้พอชั้นเดียวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าตำแหน่งกล้องเนี่ยสำคัญเลยวางที่จุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์นี้นะครับในส่วนสไลด์นี้นะครับเห็นไหมครับก็จะคล้ายๆกันกับสไลด์เมื่อกี้นี้แต่เมื่อกี้นี้จะเป็นกล้อง4ตัวแต่ตอนนี้ถ้านักเรียนเห็นภาพในจุดนี้นะครับจะมีกล้องมากกว่า4ตัวขึ้นไปในการวางตำแหน่งต่างๆสังเกตไหมครับพอวางตำแหน่งกล้องสีแดงเป็นจุดปุ๊บมันจะมีองศาของกล้องที่สามารถภาพจะทําการบันทึกไปได้นะครับในตําแหน่งต่างๆที่เราวางตําแหน่งกล้องไว้ถ้าภาพนี้ไม่ละเอียดพอเดี๋ยวดูภาพนี้ครับภาพนี้จะเห็นได้ชัดภาพนี้เลยนะครับภาพนี้นะครับเป็นแปลนแบบบ้านนะครับซึ่งจะให้เราทําความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูหน้างานจะเห็นชัดแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่เคยเห็นหน้างานเรามีแปลนแบบบ้านอยู่แล้วเราสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยว่าควรจะวางตําแหน่งกล้องที่บ้าน1หลังเนี่ยในการติดตั้งกล้อง4ตัวไว้ตําแหน่งใดบ้างจริงๆนี้ตรงในส่วนตรงนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็น4ตัวนะครับถ้าจะติดมากกว่านี้ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในตัวนี้นะครับในแบบตัวนี้เลยนะครับเขาติดกล้องกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัว

ใน6ตัวเขาวางตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับซึ่งไอ้จุดขาวๆมีจุดดำๆอยู่นะครับเขาเรียกว่าคาเมร่าก็คือตัวกล้องส่วนนะครับไวริงแอเรียก็คือพื้นที่ที่ตัวกล้องสามารถตรวจจับได้นะครับสีแดงๆที่เป็นขีดๆยาวๆนะครับที่ตัวกล้องแผ่กระจายออกมานี่ก็คือองศานะครับหรือทิศทางของกล้องที่มีการติดตั้งตอนนี้กล้องมี6ตัวอย่างที่เห็นในภาพกล้องมี6ตัวเขาติดที่ไหนบ้างครับหลักๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเราจะทำการจับภาพของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะจิตตามบริเวณที่มีหน้าต่างประตูนะครับอย่างบริเวณแรกเลยตรงนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับมีหน้าต่างประตูนะครับเขาก็ทำการเอากล้องเนี่ยนะครับจับในมุมทิศทางต่างๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเขาจะไม่เอากล้องมาติดหลายๆตัวในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาจะกระจายกล้องออกไปในพื้นที่ที่บริเวณรอบๆบ้านที่สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ในส่วนนี้นะครับด้านซ้ายสุดมือของผมนะครับก็ในส่วนนี้ก็คือตรงนี้ไม่มีกล้องเห็นไหมครับไม่มีกล้องยิงมาฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นผนังทึบซึ่งการจราจรจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆส่วนใหญ่แล้วมิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาในบ้านลักทรัพย์เราหรืออะไรต่างๆนานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเข้ามาก็คือหน้าต่างประตูหรือบริเวณที่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นตำแหน่งนี้สังเกตไหมครับจะมีอยู่ที่ส่องไปหาในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างกับประตูเห็นไหมครับอันนี้สัญลักษณ์ของหน้าต่างประตูที่นี้อันนี้นอกบ้านมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวครับถ้าดูตามรูปเนี่ยนอกบ้านจะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็5ตัวนะครับ4ตัวแล้ว5ตัวทีนี้ในบ้านเนี่ยครับจะมีรูปนี้นะครับที่อยู่ในบ้านนะยิงออกมานะครับยิงพื้นที่ออกมาตรงนี้เห็นไหมครับยิงมาทำไมครับก็ในเมื่อกล้องตัวนี้จับข้างนอกแล้วยิงตัวนี้เพื่อรู้ว่าคนไหนที่เข้ามาบางทีอาจจะเดินอยู่รอบเบนรอบนอกซึ่งเราอยากจะยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเข้ามาในบ้านเราแน่ๆเนี่ยมางัดแงะแล้วก็จะเจอนะครับกล้องตัวนี้ก็จะจับได้อีกจะรู้พฤติกรรมว่าขณะนี้มิจฉาชีพเราทำอะไรขโมยอะไรไปนะครับอันนี้ในส่วนของแอเรียหรือพื้นที่ที่ทำการติดตั้งทีนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับเราต้องมีการติดตั้งบล็อกติดตั้งเดินท่อร้อยสายจะคำนวณยังไงนะครับเวลาเราจะคำนวณพื้นที่บ้านนะครับสิ่งสำคัญแล้วควรจะดูนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับอย่างรูปนี้นะครับรูปนี้ก็จะบอกพื้นที่ของบ้านอยู่นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่พื้นที่นะครับที่เราทำการติดตั้งมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องรู้นะพอรู้เสร็จปุ๊บเราต้องมาคำนวณนะครับว่าตั้งแต่เราติดตั้งนะครับไปหาภาพแรกเมื่อกี้นี้ที่เราดูนะครับในภาพที่เป็นภาพบ้านโน้นที่มีหลังคาแล้วมีกล้อง4ตัวที่มีตัวกล้องอยู่4ตัวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าทิศทางของบ้านเราจะทำการติดตั้งกล้องในส่วนไหนทีนี้เมื่อท่อเรารู้แล้วว่าต้องใช้กี่เส้นก้ามปูต้องใช้กี่ตัวสายต้องใช้กี่เมตรเราก็จะต้องมาคำนวณราคาซึ่งการคำนวณราคาเนี่ยเดี๋ยวจะไปในส่วนถัดไปแต่ตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าณขณะนี้เนี่ยในการวางแผนในการติดตั้งนะครับเราต้องคิดคำนวณเสมอว่า1อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีอะไรบ้างซึ่งสอนไปใน EP แรกๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP ที่2ที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ EP ที่4ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นการต่อเนื่องของการทำงานของกล้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดดังนั้นเนี่ยอยากให้นักเรียนศึกษาทราบว่ากระบวนการเนี่ยนะครับในการเรียนการเรียนการศึกษาเรื่องการติดตั้งกล้องเนี่ยหนึ่งสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยใจสำคัญหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราไปเพื่อประกอบอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็เพื่อทำการติดตั้งด้วยตัวเราเองนะครับในบ้านเรือนของเราแต่ตอนนี้นะครับอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกพวกเราว่าหนึ่งสิ่งสำคัญต้องดูว่ามุมหรือพื้นที่ที่เราต้องการเก็บภาพเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนมุมไหนสองอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเหมือน EP ต้นๆที่เล่าให้ฟังไปนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการออกแบบนะครับการคำนวณเนี่ยการออกแบบเนี่ยระยะทางเนี่ยให้ดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีระยะทางกี่เมตรถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนะครับก็ไปดูที่ว่านะครับระยะห่างระหว่างตัวกล้องจนมาถึงเครื่องบันทึกภาพเนี่ยนะครับจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบ้านหลังเดียวชั้น1ชั้นเดียวนะครับประมาณนะครับเต็มที่นะครับบล็อกถ้ากล้อง4ตัวเราก็จะใช้บล็อก4ตัวอยู่แล้วนะครับก้ามปูนะครับประมาณก็ถุงหนึ่งแล้วก็ในส่วนของท่ออะไรเนี่ยก็ส่วนประมาณแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ที่ติดตั้งก็ท่อเนี่ยถ้าประมาณคร่าวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับไม่น่าจะเกิน10เส้นขึ้นไปนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการโค้งงอการดัดการอะไรต่างๆนะแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้อธิบายใน EP ที่แล้ว EP ที่1ไปนะครับเราจะรู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดตั้งตรงไหนมุมไหนแต่เมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือการติดตั้งเบื้องต้นว่าควรจะให้ทิศทางของกล้องหันไปทางไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการจะจับภาพตรงไหนหันกล้องไปทางนั้นแล้วก็วัดระยะจากตรงที่เราติดตั้งกล้องที่บล็อกเนี่ยไว้จนถึงที่เครื่องบันทึกภาพที่เราต้องเก็บไว้นะครับณ
ั่นคือระยะที่เราต้องการเดินท่อและล้อสายเข้าไปนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของการออกแบบและการติดตั้งนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูในเรื่องของการประเมินราคานะครับว่าในกล้อง4ตัวในการการเสนอราคากล้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับไม่ว่าจะ4ตัว6ตัวนะครับหรือเท่าไหร่กันหรือ8กล้อง4ตัวหรือ8ตัวเนี่ยนะครับควรจะใช้ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมครับมาดูกันครับตอนนี้ก็คือเป็นรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องนะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อหัวข้อที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูในเรื่องว่าเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องซื้อใช้ในการติดตั้งอ่ะมีต้นทุนเท่าไหร่บ้างที่เราจะนํามาประกอบอาชีพนะครับมาดูในส่วนแรกก่อนเลยนะครับส่วนแรกก็คือไขควงชุดอย่างเงี้ยประมาณราคาประมาณครับคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง215นะครับก็จะมีในเรื่องของสว่านไร้สายนะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับคัตเตอร์นะครับอยู่ที่60บาทนะครับครีมย้ำหัว1ตัวก็300บาทนะครับตลับเมตรอยู่ที่30บาทนะครับโทษทีครับตลับเมตร300บาทนะครับสปริงดัดท่อนะครับอยู่ที่150บาทนะครับในส่วนของครีมตัดท่ออยู่ที่300บาทนะครับในส่วนของไดร์เป่าความร้อนนะครับก็อยู่ที่890บาทนะครับในส่วนของสว่านจอปูนนะอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับเครื่องวัดระดับน้ำนะครับอยู่ที่300บาทแล้วก็ดอกครัวซอเจาะเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ300บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเลขกลมๆนะครับเป็นเลขประมาณการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,285 บาทคร่าวๆรายการพวกนี้มีการปรับขึ้นปรับลงอยู่ตลอดเวลาก็ลองไปสำรวจดูนะครับว่านะครับเครื่องมือเครื่องไม้ที่ตามรายการที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่สามารถเอาตัวนี้ไปเทียบราคาได้นะครับเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยนะครับราคาจะไม่เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเราสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะครับว่าราคาของเครื่องไม้เครื่องมือที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของกล้องวงจรปิดแบบโดมนะครับถ้าเราติดแบบโดมก็ราคาตัวที่ตัวนึงก็อยู่ที่845บาทถ้าต้องการติด4ตัวก็คูณ4ตัวไปเลยก็จะเป็นเงินที่เราต้องใช้ตั้งนะครับแต่ตอนนี้ตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ815บาทกล้องกระบอกนะครับกล้องจอปิดแบบกระบอก1ตัวอยู่ที่ประมาณ450ถึง700บาทตอนนี้นะครับคร่าวๆนะครับในส่วนถัดไปเป็นกล้องวงจรปิดแบบสปีดโดมก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาททำไมสปีดโดมถึงแพงกว่าเพราะสปีดโดมเนี่ยหน้าที่ของมันหรือลูกเล่นของมันจะเยอะกว่านะครับคุณภาพมันก็จะดีกว่าด้วยดังนั้นราคามันค่อนข้างจะสูงถัดไปนะครับเป็นวงจรปิดแบบบูเรตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นกล้องแบบโรบอท กล้องโรบอทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีราคาตั้งแต่500จนถึง 1,400 1,500 บาทนะครับกล้องโรบอทนี่ง่ายครับซื้อมาปุ๊บติดตั้งใส่ซิมก็ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องกระบอกกับกล้องโดมที่ใช้ในการติดตั้งตามบ้านเรือนนะครับถัดไปนะครับจะเป็นสาย RG6 ยาว100เมตรนะครับตัวนี้ก็ใช้900บาทใน100เมตรนะครับตกกับเมตรละ9บาทนะครับในส่วนถัดไปก็เป็นสาย RG6 นะครับ1ม้วนนะครับยาว100เมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้600บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้ออยู่กับสเปคอยู่กับรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาส่วนถัดไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็คือหัวต่อ BNC 1หัวจะตกที่30บาทนะครับถ้าซื้อเยอะนะครับซื้อปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับราคาก็จะตกลงมาต่ำลงมาอีกก็คือถ้าซื้อเกิน50ตัวขึ้นไปถึง100ตัวเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆถึง10บาทต้นๆนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูราคามาเพราะตอนนี้ก็อัปเดตราคาเลยนะครับในส่วนถัดไปเครื่องบันทึกหรือ DVR ในส่วนนี้1เครื่องจะตกที่อยู่ประมาณ 7,500 บาท 7,500 บาทนะครับตั้งแต่ 3,500 ถึง 7,500 บาทก็ขึ้นอยู่ยี่ห้อรุ่นอีกนะครับแล้วก็ลูกเล่นของตัว DVR นะครับถัดไปก็พวกฮาร์ดดิสก์นะครับ1เทราไบต์นะครับก็ตั้งไว้ที่ 2,500 นะครับแต่ตอนนี้นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณแต่ 2,500 คือ1เทราไบต์ถึง2เทราไบต์ประมาณนี้นะครับเมาส์นะครับเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ125บาทนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับโทษที HDMI ยาว2เมตรจะอยู่ที่100บาทนะครับ VGA นะครับอยู่ที่40บาทนะครับ1เส้นนะครับ40บาทถึง50บาทจอมอนิเตอร์32นิ้วอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทนะครับ
ก็มอนิเตอร์ตัวนี้32นิ้วนี้เป็นจอมอนิเตอร์แบบทีวี

ครับที่อยู่ราคาสูงๆหน่อยถ้าเป็นจอมอนิเตอร์ที่แบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะราคาค่อนข้างจะไม่แพงมากก็อยู่ที่ประมาณ3-4 พันนี่ก็ซื้อได้แล้วครับนะครับส่วนสาย RCA อยู่ที่100 บาทสาย UTP ยาว10 เมตรอยู่ที่1,400 บาทอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับเรารู้จักอะแดปเตอร์แล้วนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยยังอยู่ที่150 บาทต่อ1 ตัวนะครับท่อ PVC ขาว40 บาทต่อเส้นนะครับท่อ PVC สาวทีท่อ PVC สีขาวเนี่ยคือท่อที่เราใช้เดินท่อร้อยสายนะครับเหมือน EP ที่แล้วที่เราสอนมานะครับนะครับส่วนท่อ EMT IMC แล้วก็ RSC เนี่ยเป็นท่อประเภทเหล็กตัวนี้เนี่ยนะครับราคามันค่อนข้างจะสูงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ใช้ติดตั้งแต่อาจารย์ทำมาให้ดูว่าไอ้ท่อ EMT เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อมีความสนใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับท่อพวกนี้นะครับเราจะติดตั้งอยู่2แบบคือท่อ PVC กับท่อ EMT นะครับส่วนท่อ IMC กับ RSC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับ70บล็อกเหล็กลอยนะครับ90แล้วก็บล็อกเหล็กฝัง15คอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15-20 บาทในส่วนข้องอนะครับก็อยู่ที่90ข้อต่อตรง PVC นะครับในส่วนนี้ผลรวมทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 แต่ว่าจริงๆแล้วซื้อจริงๆอาจจะไม่ถึง 20,000 ครับเมื่อกี้นี้เรารู้ราคาสินค้าแล้วนะครับว่าราคาแต่ละประเภทมีราคาเท่าไหร่บ้างตอนนี้เรามาดูเรื่องการเสนอราคานะครับอาจารย์จะมีใบเสนอราคาอยู่2ส่วนคือส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเสนอราคาที่เป็น A เสนอราคาที่เป็น A นะครับก็จะมีในเรื่องการใส่ข้อมูลของผู้ให้บริการนะครับบริการดังนั้นเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในดีเทลตรงนี้ครับนะครับการเสนอราคารายการเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล้อง1 ตัวนะครับจะประมาณเท่านี้นะครับถ้าคูณไปอีกก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราต้องทำการติดตั้งนะครับแล้วก็พวกเครื่องบันทึกภาพนะครับด้านบนนี้เป็นเครื่องบันทึกภาพนะครับตัวที่หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นกล้องวงจรปิด4 ตัวตัวละ960ก็จะเป็น 3,813 บาทนะครับรวมฮาร์ดดิสก์แล้วนะครับรวมเมาส์รวมบล็อกรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับรวมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วคร่าวๆนะครับทีเนี้ยรายการพวกนี้เป็นรายการที่ถูกฟิกมาแล้วอยู่แล้วว่าเราซื้อติดตั้งนะครับในกล้อง4ชุดนะครับเราจะมีค่าแรงติดตั้งต่อ1 จุด 1,500 บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่า 1,500 บาทกับในเรื่องของใบเสนอราคา B ต่างกันยังไงตอนนี้นะครับเขาเขียนในเรื่องผมเขียนในเรื่องในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก่อนสังเกตไหมครับจะไม่มีท่อใช่ไหมครับจะไม่มีสายสัญญาณไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเขารวมไปในค่าแรงอยู่แล้ว1,500 บาทต่อ1 จุดดังนั้น1,500 บาทเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมในเรื่องของทุกอย่างเลยในค่าแรงติดตั้งบล็อกท่อสายคอนเนคเตอร์ต่อตรงข้องอทั้งหมดจะอยู่ในนี้ได้หมดแล้วนะครับ1,500 บาทถ้าเราติด4 จุดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ6,000 บาท6,000 บาทรวมกับค่าแรงแล้วนะครับรวมกับค่าของแล้วกับค่าแรงแล้วจะอยู่ที่16,209บาทนะครับอันนี้คือราคาที่รวมค่าแรงหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แตกรายการของวัสดุอุปกรณ์มาทีนี้อยากให้นักเรียนมาดูในเรื่องของส่วนของ B ใบเสนอราคาของ B เนี่ยนะครับผู้จัดการ B เขาเสนอราคามาทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมีกล้องวงจรมีเครื่องบันทึกภาพมีกล้องวงจรปิด4ตัวราคาเท่ากันครับมีอะแดปเตอร์มีฮาร์ดดิสก์มีอะไรเหมือนกันหมดแต่ทีนี้ตรงนี้มีความแตกต่างครับตรงมีความแตกต่างตรงไหนครับตรงนี้เขามีรายละเอียดท่อคอนเนคเตอร์บล็อกต่อตรงเขาพูดง่ายๆว่าเขาเอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาแตกเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดลับในการติดตั้งแล้วก็บวกค่าแรงต่อจุดไปไม่ว่าจะเป็น300หรือ400บาท500บาทดังนั้นเนี่ยจะรวมๆแล้วจะอยู่ที่ 14,489 บาทสังเกตไหมครับว่า2ใบเสนอราคานี้จะมีความแตกต่างอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาททำไมเพิ่งแตกต่างเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับการเสนอค่าแรงนะครับแต่บางคนถ้ามองจุดง่ายๆนะครับถ้ามองค่าแรงจุดละ500ถูกไหมครับถูกจุด4จุดก็เท่ากับกี่พันครับ 2,000 บาทแต่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ 6,000 แล้วมีความแตกต่างจะถามว่ารายละเอียดทั้งหมดในชุดแรกในใบเสนอราคาแรกมันถูกรวมท่อ PVC ถูกรวมสายหัวต่อไปหมดแล้วนะครับดังนั้นถามว่าบริษัท A กับ B ใครได้กำไรมากกว่ากันครับบริษัท A จะได้กำไรมากกว่าเพราะอะไรครับเขาบวกในค่าติดตั้งไปแล้วแต่ถามว่าระบบของการเสนอราคาอันนี้เสนอนะครับในระบบการเสนอราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนในเรื่องของการติดตั้งซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเวลาเราซื้อกล้องวงจรปิดนะครับส่วนใหญ่แล้วบริษัทก็จะแถมสายมาด้วยแถมหัวต่อ BNC มาด้วยนะครับแถมอะแดปเตอร์มาด้วยอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างในส่วนของ B ซึ่ง B บอกแล้วว่า B เนี่ยนะครับถูกกว่ามากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคก็จะมองว่าอันไหนถูกกว่าเราก็จะบริโภคอันนั้นทั้งๆที่
มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้ววิธีการติดตั้งเดียวกันอันนี้คือแบบเสนอราคาคร่าวๆให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฟังได้ดูนะครับอันนี้สามารถทำเองได้เลยนะครับเราประเมินราคาประเมินแบบบ้านเสร็จปุ๊บเราประเมินกล้องเสร็จประเมินการติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาดีเทลทั้งหมดมาลงในรายละเอียดตารางนี้ได้เลยแล้วนักเรียนนักศึกษาก็จะรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาน่ะมันทั้งหมดราคาเท่าไหร่ในการติดตั้งบ้าน1หลังชั้นเดียวกล้อง4ตัวนะครับรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะครับถึงไม่รวมจะคิดเป็นค่าแรงเปล่าๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันมี2รูปแบบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบแรกจะเป็นการเหมามากกว่านะครับก็ไม่ต้องรู้เดี๋ยวถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะเสนอแบบภาพรวมถ้าเป็นแบบเราจะทําราคาให้กับผู้รับบริการเนี่ยเราจะต้องเสนอที่มันต่ํากว่าบริษัทนะครับแล้วก็ถูกกว่านิดนึงเราก็จะได้เขาจะได้ใช้บริการกับเราอันนี้ก็ฝากไว้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามารับชมในเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนอาจารย์นะครับจิรศักดิ์ก็ขอขอบคุณพวกเราเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ได้เข้ามารับชมอาจารย์ในการเรียนการสอนในครั้งนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำ

ถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

โดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับ

ครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

ใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่3นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ